ชุนซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งการปรับปรุงป้ายเครื่องหมายจราจรไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟพร้อมวางแผนระยะยาวขยายและปรับปรุงเส้นทางนอกจากนี้เตรียมยกระดับโครงข่ายทางหลวงสายสำคัญในจังหวัดตรังเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

0: บริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบอร์ดแคสต์ซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและอำเภอมะนังจังหวัดสตูลซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้ง2จังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการสำเร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้หารือการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมขณะที่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานณคลองสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยคลองสำโรงถือเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567การจัดการแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลานายสันเพชรย้ำว่าการที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันภายในอาคารนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
3: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวล
4: งั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องรื้อว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาโรงรถก็ยุบหมดเพราะเป็นโครงสร้างเหล็กสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งนี้เป็นห่วงมีเป็นฝุ่นนะแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมาก
2: สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์มีทั้งหมด11รายโดย10ราย

0: มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับการรักษาเบื้องต้นและกลับบ้านแล้วส่วนอีกหนึ่งรายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มีอาการสำลักควันไฟทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับการเยียวยากรุงเทพมหานครจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์เช่นค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะสนับสนุนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางพบว่าทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์โดยจะติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง
2: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2 ส่วนสำคัญซึ่ง200,000,000,000 บาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจและอีก200,000,000 บาทจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3 ด้านคือการลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ตลอดจนสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือ Negative List ไว้อย่างชัดเจนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1: จีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวจากไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งเป็นจังหวะที่ดีมีตลาดรองรับข้าวนาปีที่กำลังจะออกสู่ตลาดและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาซื้อขายข้าวกับคอปโคคอร์ปอเรชั่นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนปริมาณ 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ว่าขณะนี้คอปโคได้แจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้และยังได้เร่งผลักดันการเจรจาการซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในทุกระดับเพื่อให้ทั้ง2 ฝ่ายสามารถตกลงราคาร่วมกันได้โดยเร็วโดยก่อนหน้านี้กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งมอบข้าวปริมาณ 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันให้คอปโคในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้วทั้งนี้การเร่งเจรจาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการซื้อข้าวฤดูการผลิตใหม่ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปีหากสามารถบรรลุข้อตกลงราคาและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยให้มีตลาดมารองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและยกระดับราคาข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกร
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้านนางสาวอังสุมาลินอังสุสิงห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรก
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอ.ก.สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชิชิคานางรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลออกแถลงการภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาแบบตามเวลาจริงเนื่องจากเนปาลต้องทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของเทือกเขาหิมาลัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากทานน้ำแข็งพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า680รายและสูญหายเกือบ 3,000 รายขณะที่นายไซมอนสตีลเลขาธิการบริหารกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติด้านสภาพภูมิอากาศกล่าวว่าการพังทลายของทานน้ำแข็งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งกำลังส่งผลต่อภัยพิบัติทั่วโลกที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีคลังเก็บยุทโธปกรณ์ทางทหารบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายและบาดเจ็บอีกหลาย10รายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนยังได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอย่างรุนแรง ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นถือเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บวัตถุระเบิดใกล้กับแหล่งที่พักอาศัยของประชาชนพร้อมเปิดการสอบสวนทางอาญาแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลังยุทธปกรณ์ของยูเครนแทบไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซีย
2: ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดการส่งออกและนำเข้าสินค้าของอิหร่านลดลงเกือบร้อยละ35ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรและการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านทุกแห่งโดยสหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนอย่างไรก็ตามอิหร่านส่งออกน้ำมันได้ประมาณ90ล้านบาร์เรลในช่วงที่มีบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลก3-1เซต25-21 25-20 20-25 25-20มาเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 17:45 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวลโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ผลชิงสปรินต์รุ่นประชาชนชายทีมชาติไทยที่มีใจอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ทำเวลารอบคัดเลือกได้ดีสุด1:01.753วินาทีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติฮ่องกงที่ทำเวลาเป็นอันดับ2แต่เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้สนามไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานผู้ตัดสินจึงใช้เวลาในรอบคัดเลือกเป็นผลการแข่งขันทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองเล่นรายการออมเนียมประชาชนหญิงซึ่งต้องแข่งขันทั้งหมด4รายการได้แก่สแครช10กิโลเมตรเทมเปิลเรสอิลิมิเนชันและพอยต์เรสผลปรากฏว่าแข่งขันไปได้เพียง3รายการและทำให้วาเลนเซียตันนักปั่นทีมชาติสิงคโปร์ที่มีคะแนนนำ112คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คะแนนรวม108คะแนนโดยตอนนี้นักปั่นไทยคว้ามาแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกวอชินิททัวร์จูเนียร์รายการ J60 สิงคโปร์ ITF จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ครั้งที่6ที่ประเทศสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่จินิภาตราชูวนิชนักหัวสาวไทยวัย16ปีจับคู่กับรุ่นว่านัสวาดานีจากอินโดนีเซียเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการพ่ายกับเอวาชัวจากสหรัฐอเมริกาและเอมิลี่คราเวนจากสหราชอาณาจักรคู่มือ4ของรายการ0-2เซต2-6และ4-6คว้ารองแชมป์หญิงคู่รับคะแนนสะสมเยาวชนโลกเพิ่มไปคนละ 6.75 คะแนนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียวันจะมี ATF Asian 14 and Under สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกมิรินพิทยานันสกุลนักหัวเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาครอบเมนดรอหญิงเดี่ยวได้สำเร็จหลังเอาชนะอิซึกะอายาเมะเมืองอันดับ6จากญี่ปุ่น 6-3 และ6-2พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 21:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรและเวลา 15:11 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาที
10: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆ กับคำว่าประกระแปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานัปปการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าประกระสมาดการเป็นนานัปปกระทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานัปปการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานัปปการไม่มีเสียงปรควบ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการแบ่งกลุ่มดาราจักรเอ็ดวินพาเวลฮับเบิลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันจำแนกดาราจักรออกเป็น2กลุ่มคือดาราจักรที่มีรูปแบบชัดเจนและดาราจักรไร้รูปแบบดาราจักรที่มีรูปทรงถูกจัดวางบนแผนภาพซ่อมเสียงของฮับเบิลซึ่งช่วยเห็นโครงสร้างได้อย่างเป็นระบบซึ่งรูปทรงหลักของดาราจักรแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่แบบทรงรีแบบกังหันและแบบกังหันมีคานดาราจักรทรงรีมีรูปร่างตั้งแต่เกือบกลมจนถึงรียาวส่วนดาราจักรกังหันและกังหันมีคานมีแขนโค้งเป็นลวดลายสวยงามที่ขยายออกจากศูนย์กลางของดาราจักรติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคนวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสม
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสมเชิญติดตามรับฟังครับ
18: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
19: สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้สร้างบ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาคุยกันในเรื่องที่เรียกว่าไม่ไกลแต่มันอยู่ในสังคมไทยสังคมไทยวันนี้ถ้าเรามาดูเราคงจะเห็นนะครับว่าเป็นสังคมอินเตอร์ปีก่อนนู้นเราเคยมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดถึง40ล้านคนนะครับและใน40ล้านคนนั้นก็มีมาเรียกว่าหลายสิบประเทศเลยทีเดียวประเทศที่มีคนมาเที่ยวในเมืองไทยมากที่สุดก็คงจะเป็นคนจีนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยมาเลย์ตามมาด้วยภาคตะวันตกนะครับและเอเชียประเทศไทยเป็นเหมือน สถานที่ที่คนมักจะสนใจที่จะมาผมเคยสอบถามถึงนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ได้ข้อคิดนะครับว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่อบอ้อมอารีเขามาแล้วเขาก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญต่อมาก็คือเขาบอกอาหารไทยนี่อร่อยมากนะอาหารไทยนี่เขาเรียกว่ารสชาติมันชัดเจนจัดจ้านนะครับเผ็ดเป็นเผ็ดเปรี้ยวหวานเป็นหวานอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าของที่เขาชอบเนี่ยเพราะอาหารไทยมีรสนะฮะที่เรียกว่าทำให้เขาชอบแล้วทุกคนก็จะพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นอาหารที่เขายิ่งทานก็ยิ่งอร่อยฉะนั้นที่สองก็คือเรื่องอาหารอันที่สามเนี่ยเขาบอกว่าเรามีศิลปะมาเมืองไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นได้เลยคือวัดวาอารามแล้วก็ชุมชนของเรานั้นมีเอกลักษณ์วัดวาอารามไทยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของพุทธศาสนาพุทธศาสนาของเรียกว่าไทยนั้นมีความเรียกว่าไม่แบบโบราณเกินไปและก็ไม่สมัยใหม่เกินไปนะฮะอยู่กลางๆซึ่งทำให้ชาวพุทธหรือคนที่ไม่ได้ชาวพุทธเนี่ยก็ยอมรับได้ง่ายแล้วเราก็ยอมรับนะฮะชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาเนี่ยเราก็จะยินดีต้อนรับให้เขาเข้าไปนะไปเยี่ยมไปดูพุทธศาสนาของเราซึ่งต่างกับศาสนาบางประเทศนี่เขาห้ามชาวต่างชาติเข้าไปฉะนั้นการเข้าถึงวัฒนธรรมความคิดปรัชญาตรงนี้นั้นทำให้คนต่างประเทศเข้ามาสัมผัสเข้ามาใกล้ชิดกับปรัชญาของคนไทยจนนำไปสู่การมีพระนะต่างประเทศมาบวชกันหลายองค์เลยในปัจจุบันนี้เราก็มีพระต่างชาติซึ่งได้เป็นสมเด็จนะฮะองค์แรกในประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งก็ถือว่าการเข้าถึงแล้วก็การมีความสัมพันธ์กันโดยผ่านนะฮะทางด้านศาสนาก็ทำให้ประเทศไทยนักท่องเที่ยวเวลามาก็ชอบจะไปวัดชอบจะไปฝึกสมาธิเขาบอกว่าคนในเมืองเนี่ยนะคนทำงานเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของต้องกินยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวซึ่งปรากฏว่าเขาก็มาศึกษามาดูแล้วเอ๊ะทำไมพระในประเทศเราถึงไม่ต้องใช้ยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งนำไปสร้างความสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศที่มาในเมืองไทยแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ของไทยจีนนะฮะว่าเราเนี่ยตอนนี้เราอาจจะมีปัญหานะฮะเรื่องของนักท่องเที่ยวหญิงนะครับที่มาทะเลาะเบาะแว้งกับรปภ.หรือทางด้านพวกแฟนคลับของดารานะครับซึ่งเป็นวัยรุ่นเป็นชาวจีนรู้ว่าดาราคนนี้มาเมืองไทยก็ตามมาแล้วว่าดาราคนนี้ไปไหนก็จะตามไปตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สร้างความขัดแย้งในเรื่องของการเมืองอ่อนๆ นะครับฉะนั้นเราจะมาคุยกันว่าเราจะบริหารความสัมพันธ์ไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
8: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
20: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
21: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่ง ไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: การแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งล่าสุดได้ปรับภาพจำของชุดพิธีการนักกีฬาไทยที่เน้นความเป็นทางการให้กลายเป็นความโดดเด่นด้วยการนำแฟชั่นร่วมสมัยมาผสานกับภูมิปัญญาผ้าไทยจนกลายเป็นภาพแทนแห่งความประทับใจของประเทศที่ปรากฏต่อสายตาผู้ชมในเวทีเอเชียติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
0: ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับการออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีทรงรับออกแบบตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำความเป็นไทยมาถ่ายทอดผ่านเสื้อผ้าที่มีรูปแบบทันสมัยขึ้นและเหมาะกับบุคลิกของนักกีฬาในปัจจุบันหัวใจของการออกแบบอยู่ที่การนำงานหัตถศิลป์ไทยมาอยู่ในชุดสากลโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้กับชุดที่ประกอบด้วยเสื้อสูทเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวและเนคไททำให้ผ้าทอที่เกิดจากฝีมือช่างไทยถูกนำเสนอในภาพลักษณ์ที่ต่างออกไปทั้งเรียบหรูสง่างามและคล่องตัวสำหรับการสวมใส่ในพิธีการนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์ทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยโดยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามและผ้าฝ้ายจากงานหัตถศิลป์ไทยถูกเลือกเป็นส่วนสำคัญของชุด
3: ที่สำคัญเนี่ยพงษ์ท่านก็อยากจะให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกประเทศเลยนำผ้าจากดอนกอยและผ้าจากกลุ่มศิลปาชีพนะคะซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกมุมของประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นการส่งต่อกำลังใจจากคนไทยทุกประเทศสู่นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านค่ะ
0: นอกจากวัสดุที่บอกถึงความเป็นไทยรายละเอียดบนชุดยังเชื่อมโยงประเทศไทยกับญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งนี้โดยแผงอกของเสื้อเชิ้ตนำภาพวัดอรุณราชวรารามและใบโพมาอยู่ร่วมกับปราสาทนาโกย่าและดอกซากุระก่อนเชื่อมสองวัฒนธรรมด้วยลายคลื่นเซอิไกฮะรวมถึงลายเฉลียวของไทยและลายคาโกเมะของญี่ปุ่นขณะที่เนคไทผูกปมแบบไดมอนด์น็อกเติมรายละเอียดที่ทำให้ชุดยังคงเอกลักษณ์ของสิริวัณณวรีเอาไว้ด้วยด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยและถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำศักยภาพของแฟชั่นและผ้าไทยไปนำเสนอบนเวทีนานาชาติผ่านงานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบร่วมสมัย
22: นอกจากความสง่างามในชุดนั้นบ่งบอกถึงความเป็นไทยวิธีการผลิตตั้งแต่เลือกฝ้ายตั้งแต่การดึงเส้นได้ฝ้ายจนไปถึงการย้อมครามนะครับจนไปถึงการทอที่ละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนนั้นล้วนแต่ใช้มือครับนั่นบอกว่าเป็นงานแฮนด์คราฟแบบ 100% และที่สำคัญครับทุกอย่างคือเป็นของไทยทั้งหมดนักกีฬาไทยทุกคนจะมีชุดทางการที่สง่างามสวยงามและสะท้อนความเป็นไทยให้ไปสู่สายตานานาชาติ
0: เมื่อการแข่งขันเอเชียนเกม2026เปิดฉากขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นักกีฬาและทีมงานไทยกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการนี้ในฐานะตัวแทนประเทศไทยจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่งานหัตถศิลป์จากชุมชนได้เดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาสู่เวทีระดับเอเชียและบอกเล่าความเป็นไทยในภาพลักษณ์ที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ช่วยยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศ ติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
4: ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยดูแลและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนโลกมากขึ้นผ่านการใช้ข้อมูลดาวเทียมและเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมตรวจวัดอุณหภูมิผิวโลกระดับน้ำทะเลและก๊าซเรือนกระจกเพื่อวางแผนลดโลกร้อนเฝ้าระวังภัยพิบัติและไฟป่าตรวจจับจุดความร้อนเพื่อแจ้งเตือนและรับมือปัญหาไฟป่าหรือหมอกควันได้อย่างรวดเร็วบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่ดึงข้อมูลดาวเทียมมาใช้ขับเคลื่อนนโยบายสีเขียวและสุดท้ายเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระบบนำทางด้วยดาวเทียมช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการคมนาคมขนส่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริษัทไทคมจำกัดมหาชนร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยนำเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมสารสนเทศภูมิศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาคสนามและก้าวทันความท้าทายระดับสากลมีกรอบระยะเวลา5ปีนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านการทำงานสู่ยุคองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ Data Driven Organization การนำเทคโนโลยีดาวเทียมและ AI มาเสริมศักยภาพไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังช่วยปกป้องชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งกรมอุทยานพร้อมเดินหน้าประยุกต์ใช้ระบบ IoT และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการติดตามพฤติกรรมสัตว์ป่าเชิงลึกเช่นการเฝ้าระวังช้างป่าเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างการติดตามสัตว์ทะเลหายากอย่างพยูนในพื้นที่อนุรักษ์รวมถึงการตรวจจับจุดความร้อนคาดการไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและเฝ้าระวังการบุกรุกป่าได้อย่างรวดเร็ว
5: จุดหมายสูงสุดต้องการป้องกันระวังเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ป่าช้างเรื่องของกระทิงเรื่องของเสือเรามองว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยต้องเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในส่วนของกรมเนี่ยเรามีรูปพรรณสันฐานอัตลักษณ์เขาอยู่แล้วเป็นฐานข้อมูลเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาใช้ในการเทรน AI ให้เขา alert โดยใช้สัญญาณดาวเทียมซึ่งของไทยคมในบริเวณโดยเฉพาะบริเวณที่เราไม่มีสัญญาณเราก็เลยต้องพึ่งตัวสัญญาณดาวเทียมสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็ประชาชนได้มีความปลอดภัยมากขึ้น
4: บริษัทไทคมจำกัดมหาชนพร้อมนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศมาแปลงข้อมูลอุปสรรคในอดีตให้กลายเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงทั้งการสนับสนุนการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมเทคโนโลยี Global Star และ IoT ในพื้นที่อับสัญญาณภาคพื้นดินขณะเดียวกัน2หน่วยงานยังได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการย่อยในระดับพื้นที่พร้อมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมยกระดับศักยภาพบุคลากรให้สามารถนำข้อมูลดาวเทียมและระบบ AI ไปใช้สั่งการภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหัดใหญ่สุไหงโกลกโดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดนราธิวาสมุ่งยกระดับการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงไทยมาเลเซียสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนใต้ติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
6: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหัดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจัดเวทีสัมมนาสรุปผลการศึกษาครั้งที่2ที่จังหวัดนราธิวาสเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหวังพัฒนาระบบรางเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า โครงการรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่โดยจังหวัดตราธิวาสมองว่าโครงการจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงพื้นที่และสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาว
7: ช่วงต่อจากนะครับหาดใหญ่มาสุไหงโกลกเนี่ยซึ่งทางการรถไฟได้ไประดมรับฟังความคิดเห็นมาจากชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ให้นะครับเห็นประโยชน์ของโครงการนี้นะครับหลังจากนี้ก็ทางการรถไฟก็จะนำความคิดเหล่านี้นะครับกลับไปออกแบบรายละเอียดโครงการต่างๆนะครับคาดว่าพอทางการรถไฟทำเสร็จมีระบบการขนส่งทั้งทางอากาศมีสนามบินนะครับทางถนนก็มี4เลนครบแล้วก็ระบบรางก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนราธิวาสที่ดีขึ้น
6: สำหรับโครงการช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกมีระยะทางประมาณ215กิโลเมตรประกอบด้วย26สถานีและ7ที่หยุดรถเริ่มต้นจากสถานีชุมทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผ่านจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสก่อนเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของประเทศมาเลเซียนายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต1การรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าการพัฒนารถไฟทางคู่ตลอดแนวเส้นทางภาคใต้ถือเป็นการยกระดับโครงข่ายระบบรางสายหลักของประเทศที่ผ่านมาการรถไฟได้ลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นใน4จังหวัดได้แก่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบโครงการทั้งการออกแบบสถานีให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่รวมถึงการพิจารณาแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที
9: ่วันนี้เราต้องอิมพรูฟทั้งหมดให้กลายเป็นทางคู่นะครับซึ่งทางภาคใต้เนี่ยเป็นสายทางสำคัญที่ได้รับความเรียกว่าเป็นเหมือนกับแบ็กโบนโลจิสติกหลักนะครับของทางภาคใต้ครับวันนี้เราทำรถไฟทางคู่จากกรุงเทพนะครับที่เป็นทางคู่แล้วนะครับที่เป็นความเติมเต็มเนี่ยมาถึงชุมพรแล้วเปิดการเดินรถไปเมื่อปีปลายปี67นะครับถัดจากนี้ไปนะครับเราจะออกแบบรายละเอียดครับในงบปี70ออกแบบรายละเอียดจากปี70จนถึงปี76รายจนเราจะได้เห็นรถไฟในการวิ่งเส้นนี้อย่างเป็นรูปธรรมแท้จริง
6: การพัฒนารถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจึงไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของมาเลเซียตามแนวเส้นทางรถไฟชายฝั่งทะเลตะวันตกทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชนและทุกภาคส่วนไปประกอบการออกแบบและพัฒนาโครงการเพื่อให้รถไฟทางคู่สายนี้ตอบโจทย์พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้กับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในอนาคตประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดระนองเตรียมสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิ่งผ่านการจัดระนองเทรล2026ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาและผืนป่าของเมืองระนองเปิดเมืองระนองให้เป็นที่รู้จักผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่กีฬาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจะเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างไรติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: ท่ามกลางขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและสายฝนของจังหวัดระนองเส้นทางธรรมชาติกำลังกลายเป็นสนามแห่งความท้าทายที่ไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วหรือระยะทางแต่กำลังพาผู้คนออกเดินทางเพื่อสัมผัสธรรมชาติและค้นพบอีกมุมหนึ่งของเมืองฝน8แดด4นั่นคือระนองเทรล2026การแข่งขันวิ่งเทรลที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนนี้ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองเส้นทางการแข่งขันจะพานักวิ่งออกจากถนนเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติผ่านสันเขื่อนป่าไม้ขุนเขาและเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวเสน่ห์ของการวิ่งเทรลจึงไม่ได้มีเพียงความท้าทายของเส้นทางแต่คือการได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดได้ฟังเสียงสายน้ำสูดอากาศท่ามกลางพื้นป่าและพบกับความงดงามของระนองในอี ีกมิติหนึ่งและเมื่อผู้คนต่างพื้นที่เดินทางเข้ามาเพื่อการแข่งขันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงในสนามแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงที่พักร้านอาหารการเดินทางร้านค้าและบริการต่างๆเกิดการหมุนเวียนของรายได้และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรวมถึงชุมชนได้ต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วประเทศนี่จึงเป็นอีกภาพหนึ่งของสปอร์ตทัวริซึมที่นำนักกีฬาเข้ามาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวการใช้ต้นทุนธรรมชาติที่มีอยู่สร้างคุณค่าให้กับเมืองนายธนาวุฒิเพชระผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเปิดเผยว่าการจัดระนองเทรล2026ครั้งนี้ต้องการให้ผู้คนได้เห็นว่าระนองมีศักยภาพมากกว่าการเป็นเมืองท่องเที่ยวทั่วไปเพราะธรรมชาติที่มีอยู่สามารถนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรมกีฬาและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือนได้โดยเฉพาะเส้นทางวิ่งเทรลที่จะพานักวิ่งเข้าไปสัมผัสทั้งขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและความงดงามของเมืองฝน8แดด4
11: ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจการวิ่งเทลในครั้งนี้ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเองมีความตั้งใจนะครับผมที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นสนามแข่งขันที่ท้าทายและก็เป็นสนามที่สวยงามนะครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดระนองและก็ทั่วประเทศนะครับที่สนใจตรงนี้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับวันรับสมัครเนี่ยเราจะปิดเขตรับสมัครในวันที่10กันยายนนี้นะครับผม
10: ขณะเดียวกันการเตรียมความพร้อมของการแข่งขันยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อให้นักวิ่งได้สนุกกับเส้นทางธรรมชาติอย่างมั่นใจและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีตลอดการแข่งขันระนองเทรล2026จึงไม่ได้เป็นเพียงสนามสำหรับผู้ที่รักการวิ่งแต่เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่พาผู้คนจากทั่วประเทศมารู้จักจังหวัดระนองผ่านธรรมชาติที่ยังคงความงดงามและมีเอกลักษณ์และบางครั้งเส้นชัยที่งดงามที่สุดอาจไม่ใช่จุดหมายที่เราไปถึงแต่อาจเป็นความทรงจำที่ได้กลับไปพร้อมกับภาพของจังหวัดระนองเมืองเล็กๆที่โอบล้อมด้วยขุนเขาพื้นป่าและสายน้ำเมืองที่อาจทำให้ใครหลายคนได้ค้นพบว่าความงามของการเดินทางบางครั้งไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่ในทุกเรื่องราวระหว่างทางอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมืองที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องยอมรับความจริงว่าเป็นสิ่งจำเป็นโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโถวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ขอเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรายการปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์ญาติโยมได้น้อมจิตน้อมใจในการฟังธรรมเพื่อที่จะได้ข้อคิดและตั้งจิตในการที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลายคนนั้นต้องการความจริงวันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นเราต้องเอาความจริงมาพูดกันในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้และได้ตรัสว่าความจริงที่ประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจ

ตั้งใจในการที่จะยอมรับความจริงเพราะเป็นสิ่งจำเป็นหลายคนนั้นเมื่อรู้แล้วก็ต้องพิจารณาบางทีก็รับไม่ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความเป็นจริงความเป็นจริงที่พุทธองค์ทรงตรัสสอนมีอยู่4ประการประการที่1นั้นคือความทุกข์ความทุกข์กายทุกข์ใจเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่เกิดมานั้นเราล้วนแต่ประสบกับความทุกข์กายไม่สบายใจเรียกว่าเป็นปัญหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนกระทั่งระดับประเทศชาติบ้านเมืองหรือโลกใบนี้ล้วนจะต้องประสบพบเจอกับความทุกข์สิ่งที่เป็นพื้นฐานนี่แหละเป็นความจริงประการที่หนึ่งว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เกิดมาแล้วก็จะต้องประสบกับความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่พุทธองค์ทรงสอนว่าให้เราได้เรียนรู้ความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่ให้เรากำหนดรู้อยู่กับปัญหาอยู่กับทุกข์นั้นอย่างไรเราจะแก้ทุกข์เราจะปลดทุกข์อย่างไรเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุและผลฉะนั้นความจริงอันประเสริฐหรือความจริงสิ่งแท้เราต้องฝึกให้ยอมรับให้ได้ความทุกข์ที่เกิดมาก็ล้วนเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ซึ่งเป็นหลักธรรมขั้นสูงที่เรียกว่าเป็นไปตามหลักความเป็นทุกขังอนิจจังและอนัตตาทุกขังก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยไม่มีทุกข์ก็ดับเพราะนั้นเมื่อเรารู้จักทุกข์ให้กำหนดรู้ท่านทั้งหลายทุกวันนี้เราประสบกับความทุกข์มากมายหลายประการไม่ใช่เฉพาะทุกวันนี้แม้กระทั่งตอนไหนๆก็ต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกข์เพราะการดำรงชีวิตอยู่การเลี้ยงชีวิตสภาพอากาศแม้แต่ตัวร่างกายและจิตใจของเราก็เป็นทุกข์ถ้าพูดอย่างละเอียดขึ้นไปอีกก็คือชีวิตมีแต่ทุกข์ทำไมถึงพูดอย่างนั้นว่าชีวิตมีแต่ทุกข์เพราะชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ5ประการที่เรียกว่าขันธ์5 1รูปก็คือร่างกาย2เวทนาก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกไม่สบายความรู้สึกสบายก็เรียกว่าเวทนา3สัญญาความจำได้หมายรู้นะรู้ว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือคำชมอันนี้คือคำด่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนี่คือการที่เราจำได้หมายรู้อันนี้คนดี

นี่คนไม่ดีแยกแยะสามารถจำได้สัญญาความจำก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังขารการปรุงแต่งชีวิตของเราก็เกิดจากการปรุงนะชีวิตคนก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวมีแป้งมีน้ำซุปมีเครื่องปรุงก็จึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวถ้าแยกแต่ละอย่างออกมาไม่เอาไปปรุงใส่กันก็ไม่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวชีวิตก็เหมือนกันมันก็มีการปรุงมีสังขารการปรุงแต่งนะองค์ประกอบส่วนนั้นส่วนนี้ก็เกิดเช่นความไม่สบายความสบายหรือความเป็นทุกข์หรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากการปรุงในชีวิตของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวิญญาณตัวรับรู้นะตัวรับรู้ก็คือดวงจิตที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตและก็เป็นส่วนสำคัญสรุปง่ายๆขันห้าก็คือรูปกับนามนั่นเองนั้นทุกคนก็ต้องเจอเราลองพิจารณาดูสิว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่ในท้องไปอยู่ในห้องแคบๆนะท้องของคนก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแล้วชีวิตหนึ่งต้องไปเติบโตอยู่ในนั้นท่านทั้งหลายทุกคนจำไม่ได้ว่าอยู่ในท้องเป็นอย่างไรแต่คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าบางทีลูกก็ดิ้นโอ้คงจะทุกข์ทรมานบางทีแม่ก็รู้สึกว่าไม่สบายลูกก็ไม่สบายด้วยแต่ถามว่าเรารู้ไหมไม่รู้นะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีความสามารถในการที่จะจำได้หรือระลึกรู้มีสติแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์กระทบที่เกิดขึ้นและก็เป็นการดิ้นรนโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับบางทีเรานอนดิ้นนอนกรนแล้วก็ไม่รู้ว่าเราทำไปได้ยังไงบางทียุงมากัดเราพลิกตัวโดยที่ไม่รู้ก็เพราะว่าเราหลับไปนะสติไม่สามารถที่จะรับรู้ตรงนั้นได้นะแต่คนที่เขาไม่ได้หลับเขาก็เห็นอาการของเราทุกอย่างไม่ว่าจะกลนไม่ว่าจะดิ้นไม่ว่าจะละเมออย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องกำหนดรู้และพากันแก้ไขพากันบำบัดทุกข์บำรุงสุขเช่นเด็กเกิดมาแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนพาไปหาหมอแต่ก่อนนั้นแม่นั้นเสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียลูกหรือแท้งลูกก็มีพัฒนาการในการที่จะป้องกันด้วยการไปรักษาครรภ์บำรุงครรภ์ไปหาหมอหาพยาบาลเพื่อที่จะหาวิธีในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือป้องกันทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ให้บานปลายสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นว่าหลายอย่างในการที่ใช้ชีวิตแล้วเกิดปัญหาขึ้นก็มีการตอบโจทย์เรียกภาษาพระเรียกว่าเมื่อปัญหามีปัญญาก็เกิดมีการพัฒนาการนั้นทุกนั้นจึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่เป็นความจริงพุทธศาสนาสอนให้กำหนดรู้ประการต่อมาก็คือว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็ย่อมมีสาเหตุมีที่มาที่ไปสาเหตุที่มาที่ไปว่าอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นเช่นเกิดป่วยไข้ไม่สบายเพราะอะไรแต่ก่อนนั้น
แม้ไวรัสโควิด-19 ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นไวรัสโควิด-19 และเมื่อกำหนดรู้กำหนดดูจึงรู้ว่ามาจากเชื้อไวรัสแล้วสาเหตุที่ทำให้อันตรายเพราะไปทำลายปอดหายใจไม่ได้ก็ตายไม่ใช่เฉพาะไวรัสเท่านั้นที่ทำให้ตายถ้าไม่หายใจก็ตายนะอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานหลายโรคหลายภัยที่ทำให้คนเสียชีวิตก็มากมายแต่เรารู้ที่ไปที่มารู้วิธีป้องกันรักษาแต่เวลาโควิดนั้นได้ทราบข่าวว่าก็มีวัคซีนนะมีวัคซีนป้องกันผลิตนี่ก็เกิดจากการที่เรารู้ที่ไปที่มารู้สาเหตุความชัดเจนว่ามันทำงานอย่างไรเมื่อมันทำงานอย่างไรไอ้ตัวปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำงานอย่างไรเราก็จะรู้วิธีแก้ไขป้องกันรักษานั้นสาเหตุของทุกข์นั้นในทางพุทธศาสนาก็ว่าเป็นความจริงประการที่สองคือเมื่อมีทุกข์มันก็ต้องมีสาเหตุมีเหตุและผลก็คือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์สมุทัยนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัณหาความทยานอยากความอยากนะความอยากในที่นี้มีสมุทฐานคือกิเลสความอยากเป็นสาเหตุของความทุกข์อย่างไรท่านบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์การที่จะพ้นทุกข์ก็คือไม่ต้องมาเกิดนะซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานแต่ท่านทั้งหลายการที่เราจะไม่ต้องเกิดนั้นก็คือไปนิพพานแต่เมื่อท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วก็จะต้องรู้ว่าในขณะที่เราต้องยอมรับความจริงก็คือความทุกข์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีสมุฏฐานมาจากอะไร 1. ตัณหามีอยู่3ประการก็คือ 1. กามตัณหามีความทยานอยากในสิ่งที่เรียกว่าความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเช่นว่าอยากลิ้มรสอาหารอยากถูกต้องผัสสะความสบายกายอยากเห็นด้วยตาอยากได้ยินเสียงเพราะๆความอยากในที่นี้เรียกว่ากามตัณหาแน่นอนว่าทุกคนที่เกิดมาก็ล้วนที่จะมีพื้นฐานของความอยากก็คือกามตัณหานี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันก็ไม่รู้วิธีป้องกันปล่อยให้กามตัณหาครอบงำจนปัญหาบานปลายการที่เราจะให้ปัญหายุติตั้งแต่ต้นลมเขาเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนี่ยเราก็ต้องมีสติกำกับในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะที่มากระทบประการที่สองภาวะตัณหาภาวะตัณหาหมายถึงว่าความอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เหมือนจะเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นภายในใจเป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปอยากจะดำรงภาวะนั้นแต่จริงๆแล้วการเป็นกับความอยากเป็นนั้นแตกต่างกัน
ถ้าเกิดว่ามีความอยากก็มีความทยานซึ่งขาดสตินะเมื่อขาดสติแล้วก็จะเป็นบ่อเกิดให้เกิดความทุกข์เราอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่อยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นคนสวยคนหล่ออยากจะเป็นคนใหญ่คนโตอยากจะเป็นคนมีอำนาจถามว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องปกติคนรวยก็เป็นเรื่องปกติคนจนก็เป็นเรื่องปกติคนมีอำนาจก็เป็นเรื่องปกติคนใหญ่คนโตก็เป็นเรื่องปกติแต่เพราะมีความอยากภาษาพระเรียกว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานสภาวะจิตกับสภาวะที่เป็นนั้นเกิดการยึดติดเกาะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะยึดติดหรือเกาะได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแปรเปลี่ยนไปตามสภาพตามเหตุปัจจัยแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยยึดเกาะเมื่อยึดเกาะจนขาดสติก็เกิดมีปัญหาบางคนเกิดมาก็อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ในสิ่งที่ตนเองไม่มีก็เกิดความไม่สันโดษพอใจในสิ่งที่ตนเองมีพอใจในสิ่งที่ตนเองได้หมายความว่าจิตใจนั้นดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาพอจิตใจดิ้นรนท่านทั้งหลายอย่าสับสนกับการที่ธรรมะเอ้าบางคนขยันขันแข็งเพื่อที่จะไปเป็นเศรษฐีความขยันขันแข็งเก็บหอมออมริบนั้นเป็นคุณสมบัติที่จะไปสู่เส้นทางเศรษฐีแต่ความอยากเป็นเศรษฐีจนมีความทะยานอยากเนี่ยใจมันจะร้อนรุ่มใจมันจะมีความหลงผิดจนกระทั่งติดกับดักเช่นบางคนก็อาจจะอยากจะรวยทางลัดบางคนก็อาจจะไปทำผิดคดโกงบางคนอาจจะไปทำในสิ่งที่ขาดสตินั่นเพราะถูกความอยากเป็นภาวะตัณหานี่ครอบงำและประการต่อมาก็คือวิภาวะตัณหาไม่อยากอยู่ในสภาพคืออยากจะพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่อันที่สองเนี่ยคืออยากจะเป็นในสิ่งที่ไม่มีหรือมีแล้วก็ยึดติดนะมีแล้วก็ยึดติดก็คืออยากให้มันมั่นคงโดยที่ไม่พิจารณาหลักธรรมที่ว่าเราจำต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเรามีความตายเป็นแน่แท้เราจากนี้ความตายไปไม่พ้นนะพิจารณาเนืองๆแต่ว่าเกิดความยึดติดภาวะตัณหาเพราะว่าขาดสติไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงยอมรับความจริงไม่ได้บางคนรวยอยู่ดีๆเกิดวันหนึ่งต้มยำกุ้งฟองสบู่แตกจากคนรวยกลายเป็นคนติดหนี้มหาศาลก็รับไม่ได้นะเพราะว่าเกิดความไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับได้นั้นแสดงว่ามีสติกามตัณหาภาวะตัณหาประการที่3ก็คือวิภวะตัณหาความไม่อยากจะอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่อยากจะเป็นคนจนไม่อยากจะเป็นคนรวยไม่อยากจะเป็นคนไม่อยากที่จะเป็นคนป่วยเนี่ยคือความดิ้นรนที่ตนเองประสบแล้วไม่อยากจะอยู่ในสภาวะนั้นก็เกิดการอยากจะหนีอยากจะหลบอยากจะทำลายบางคนไม่อยากจะมีลูกพอรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ก็ไปทำแท้งอย่างนี้เป็นต้นความเป็นแม่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่อยากจะเป็นก็เกิดความอยากที่จะออกจากภาวะนั้นบางคนอกหักรักคุดพูดกับใครไม่ได้ก
ก็ใช้การทำลายทำแท้งบางคนก็ฆ่าตัวตายโดยไม่เข้าใจความจริงนั้นตัณหาทั้ง3ประการนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์และความทุกข์บานปลายและทำให้เกิดอยู่ร่ำไปไม่พอเพียงไม่สงบสักทีการสงบนั้นเราต้องรู้ความจริงก็คืออริยสัจ4พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ4รู้ความจริงอันประเสริฐจึงเข้าสู่ความเป็นพระนิพพานและพระองค์ทรงเป็นครูของโลกจึงชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์อย่างสูงสุดนั้นเมื่อเรารู้ว่าเกิดมาในโลกนี้มีความจริง4ประการก็คือ1ทุกข์ปัญหาที่เกิดขึ้น2สาเหตุของความทุกข์2 อย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายจะต้องอาศัยสติจะต้องอาศัยปัญญาเพื่อที่จะมารู้กำหนดรู้ทุกข์และสมุทัยสาเหตุแล้วก็ลดละเลิกต้องกำหนดละกำหนดละทุกข์ก็จะไม่บานปลายทุกข์ก็จะถูกจำกัดเหมือนไวรัสโควิดนะถ้าหากว่าเรารู้วิธีป้องกันก็ไม่ได้แพร่ขยายรู้วิธีการเว้นระยะห่างป้องกันรักษาความสะอาดอย่างนี้ไวรัสก็ไม่แพร่ขยายที่แพร่ขยายก็ถูกรักษาถูกกำจัดวงทุกข์ก็ไม่บานปลายนั้นสมุทัยนี้คือตัณหาทั้ง3เราก็ต้องลดละเลิกการที่จะลดละเลิกได้เราก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายที่เป็นความจริงสูงสุดก็มีอยู่บางคนบอกว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยมันอ้างว้างวังเวมันกลวงมันว่างเปล่าเหลือเกินบางคนก็เข้าใจผิดว่าพระพุทธศาสนาสอนให้เฉยว่างเปล่าแต่ไม่ใช่พุทธศาสนาสอนในเรื่องของความจริงและเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนบำเพ็ญโดยมีความเพียรพยายามอย่างมากเรียกว่าเจริญไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเป้าหมายสาระสำคัญที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐนั่นก็คือความดับทุกข์นิโรธความดับทุกข์ยังไงความดับทุกข์คือความดับไปของสมุทัยถ้าการเกิดเป็นทุกข์การไม่เกิดก็เป็นเป้าหมายถ้าไวรัสเป็นทุกข์การที่ไวรัสหายไปก็คือเป็นเป้าหมายง่ายๆเลยถ้าความจนเป็นทุกข์ความจนหายไปนั่นก็คือเป้าหมายบางคนสับสนเป้าหมายกันคนละอย่างตั้งเป้าหมายไม่ถูกต้องจะเอาน้ำหอมไปกลบความเหม็นไม่ใช่หมายความว่าถ้าความเหม็นความสกปรกเป็นทุกข์ความเหม็นหายไปความสกปรกหายไปนั่นคือเป้าหมายจะเกิดสภาวะความสะอาดสภาวะความสดชื่นนะเมื่อ
สิ่งที่เป็นทุกข์นั้นหายไปเขาเรียกว่านิโรธนิโรธความดับทุกข์เป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหาปัญหานั้นถูกแก้ปัญหานั้นถูกแก้ไขหรือหายไปนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงเมื่อเรามีเป้าหมายของการดับทุกข์แล้วเราก็มีวิธีการเรียกว่าหนทางแห่งการดับทุกข์เรียกว่ามรรคมีองค์8ประการเริ่มต้นที่ความคิดเห็นท่านทั้งหลายถ้าเราตั้งความคิดตั้งจิตไว้ดีย่อมแก้ปัญหาได้ฉะนั้นเบื้องต้นอาตมาภาพให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เห็นว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราทุกผู้ทุกคนขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโท

0: เว้ยเจ้าคนตัดฟืนข้าอุตส่าห์มอบขวานให้กับเจ้าแล้วเหตุไฉนเจ้าถึงนำขวานไปตัดไม้สเตียโลอย่างนี้ล่ะ
1: ฮะถ้าเปล่านะพวกตัดไม้ทำลายป่าต่างหากแหละที่เขาตัดกันน่ะ
0: เราต้องประท้วงไปตามเสือสมิงเจ้าป่ามา
2: ข้าอยู่นี่แหละ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลดีเดย์เดือนกันยายนนี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: รัฐบาลดีเดย์เดือนกันยายนนี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัว

0: าชนช่วยลดภาระลงอีก 0.0634 บาทต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันกรุงเทพมหานครติดตามคุณภาพอากาศรอบศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ที่เกิดเพลิงไหม้ยังไม่พบสารพิษเกินค่ามาตรฐานนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลการตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางช่วงเย็นวันนี้พบทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังทั้ง PM 10คาร์บอนมอนอกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารที่เกิดจากการเผาไหม้นอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายและกลุ่มของสารประหลอดอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีตัวทำลายพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์กรุงเทพมหานครจึงติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ใต้ลมส่วนระยะ 3-5 กิโลเมตรตามแนวการเคลื่อนตัวของควันเป็นขอบเขตเฝ้าระวังเบื้องต้นไม่ใช่รัศมีการอพยพและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามทิศทางลมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่8เตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหากมีข้อสงสัยสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: รายการที่เล่นที่จริงขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะกับสวัสดีทุกท่านนะคะท่านผู้ฟังวันนี้พบกับนันทวรรณนะคะต้อยอินสะอาดนะคะก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะวันนี้ท่านอาจารย์ติดภารกิจนะคะภารกิจที่สำคัญไม่ได้มาได้พูดคุย

0: ับแฟนๆของท่านอาจารย์นะคะในรายการก็วันนี้ต้อยไม่ได้มาคนเดียวนะคะต้อยมีพี่ท่านหนึ่งค่ะได้มาร่วมคุยสนทนากันในเรื่องที่เราถนัดกันนะคะก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพอะค่ะก็ช่วงนี้ก็ฝนตกเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็ขอเชิญจะขอแนะนำเรียนเชิญเข้ารายการนะคะสวัสดีพี่นาฏค่ะสวัสดีค่ะพี่นาฏ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณต้อยสวัสดีค่ะท่านผู้ชม
0: ท่านผู้ฟัง
1: ท่านผู้ฟังค่ะ
0: ก็พวกเราเป็นจริงๆต้อยกับพี่นาฏเนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่เรียนมหาลัยนะเราเรียนคณะเดียวกันด้วยเราเรียนบัญชีมาด้วยกันเนาะไม่มีลามไม่มีลมนะคะพี่นาฏเรียนเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพมาตลอดนะคะพี่นาฏนี่คือบ้านไม่ได้ใช้ยาแม้แต่ยาพาราเนาะก็พวกเราเนี่ยมาเจอกันตอนที่เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าพี่นาฏนี่มีประสบการณ์เยอะมากในการดูแลผู้คนเนาะพี่นาฏได้ช่วยเหลือคนหลายๆคนมากในการที่เวลาเขาเจ็บป่วยอะไรเงี้ยคือคนเราปกติเนี่ยเวลาเราไม่สบายนะคะเราก็ต้องไปหาคุณหมอเนาะไปโรงพยาบาล
1: ไปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ช่วงนี้นะพี่นาฏต้อยมีข่าวนะคือข่าวทั้งโซเชียลทั้งอะไรเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยคนแน่นมากเนาะแม้ไม่มีที่เดินตัวต้อยเองก็เคยส่งผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยโอ้โหโรงพยาบาลตีสี่ตีห้านี่ก็คือเริ่มมากันละมารับคิวนะคะ
1: ใช่ใช่มันเป็นเรื่องปกติที่เป็นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วล่ะแต่ยิ่งนับวันเนี่ยคนป่วยก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเนาะใช้บริการโรงพยาบาลกันเนี่ยก็ล้นหลามเนาะเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่รู้เนาะตัวพี่นั่นเนี่ยคือตั้งแต่ 3-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่คิดที่จะใช้ยาในการดูแลสุขภาพเนาะเพราะว่าพี่นั่นเป็นคนหนึ่งที่ว่าเราคิดเสมอว่าเราหาเงินมาได้เนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพไม่ใช่ว่าเราเอาเงินที่เรามาหาได้มาทั้งชีวิตเนี่ยไปให้โรงพยาบาลเนาะอันนี้เป็นพี่นาฏคิดเองเนาะไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเหมือนพี่นาฏหรือเปล่าค่ะคุณต้อย
0: โอ้เหมือนกันเลยพี่หนูก็ไม่ได้ใช้ยาแต่ว่าจริงๆอ่ะการใช้ยาเราก็รู้แล้วว่ามันมีผลดีแล้วก็มีผลข้างเคียงเนาะก็เรียกว่าผลข้างเคียงแล้วกันเนาะอย่างเช่นยาที่เกี่ยวกับการดูแลการลดน้ำตาในเลือดเหมือนโรคเบาหวานโรคเสื่อมทั้งหลายค่ะก็จะมีผลต่อไตนะแล้วหลังถึงการให้คีโมฉายแสงอะไรเงี้ยก็จะมีการเป็นภาระของไตในการทิ้งเซลล์ที่ถูกทำลายจากการใช้คีโมฉายแสงพวกสารเคมีทั้งหลายค่ะอันนี้อันตรายเนาะพี่นาฏแต่ทีเนี้ยพอพี่นาฏมาพี่น่าใช้อะไรในการที่แบบว่าเริ่มต้นจากการดูแลยังไงอะค่ะเหมือนแบบว่าดูแลทุกคนในบ้านเลยแต่ละคนก็คนละวัยแล้วทั้งคุณพ่อคุณลูกอะไรเงี้ยค่ะพี่น่าดูแลเริ่มต้นเป็นยังไงอะค่ะ
1: คือเริ่มต้นเนาะพี่น่าตั้งแต่อายุ30ต้นนะคะก็เริ่มรู้จักคือเราเริ่มดูแลสุขภาพมาเรื่อยๆแหละเนาะสมัยก่อนน่ะต้องยอมรับว่าเราไม่รู้จักผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเราไม่รู้จักอะไรที่จะมาดูแลสุขภาพเนาะแต่พอมันมีพวกอาหารเสริมอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาเรียนรู้เนาะว่าแล้วก็พอดีพี่น่าโชคดีเนาะที่มีเพื่อนที่เป็นนักโภชนาการที่คอยแนะนำเนาะว่าหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยการใช้วิตามินพวกธรรมชาติอะไรต่างๆที่มาดูแลสุขภาพเนาะแล้วก็พอเรารู้จักอาหารเสริมสมัยนั้นเนาะคิดว่าตัวเองเนาะศึกษาแล้วก็คิดว่าอาหารเสริมเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มาดูแลสุขภาพเนาะเราก็ใช้อาหารเสริมดูแลมาโดยตลอดแต่เนี่ยระยะทางที่เราใช้อาหารเสริมดูแลสุขภาพมาเป็น 20-30 ปีเนาะคุณต้อยเราก็สงสัยอะเนาะว่าเอ๊ะทำไมเราใช้อาหารเสริมในการดูแลสุขภาพเยอะขนาดนี้เนี่ยทำไมเราถึงยังป่วยอยู่ทำไมเราถึงยังเป็นนู่นเป็นนี่มันควรจะสุขภาพเราควรจะดีกว่านี้เนาะจนกระทั่งพี่นัทได้มาเจอนวัตกรรมรีด็อกนี่แหละเราถึงอ๋อเราเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปพวกอาหารเสริมต่างๆเนี่ยนะอาหารเสริมวิตามินต่างๆเนี่ยนะคะที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยทำไมมันถึง ดูแลร่างกายเราไม่ได้เท่าที่เราคิดอะเนาะเพราะว่าพอเรารู้จักรีด็อกแล้วก็มาศึกษารีด็อกเนี่ยก็พวกอาหารเสริมอะไรเงี้ยถามว่ามีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์แหละเนาะเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบที่เราร่างกายของเรานำไปใช้เพื่อที่จะให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองแต่สำคัญที่สุดคือร่างกายของเราเนี่ยเนาะถ้าพอศึกษารีด็อกเนี่ยคือร่างกายของเราเนี่ยไม่มีคนงานที่รีด็อกเนี่ยเปรียบเสมือนคนงานที่ดึงเอาอาหารเสริมที่เรากินเราใช้ไปเนี่ยไปใช้งานได้เนี่ยมันถึงตัวอาหารเสริมที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็ตกค้างอยู่ในร่างกายเราเนาะมันเป็นภาระให้ร่างกายที่จะต้องขับออกอีกเนาะเราถึงเป็นนู่นเป็นนี่เนาะเหมือนถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยกินเข้าไปเยอะๆร่างกายนำไปใช้ไม่ได้เนี่ยเราถึงบอกว่าเรากินไปแล้วก็คือเสียตังเปล่าเนาะสีทิ้งสีแพงอ่ะโดยเปล่าประโยชน์ใช่
0: แล้วก็พี่น่ากำลังจะบอกว่าร่างกายเขาดูดซึมหรือว่าใช้ได้ไปหมดหรือบางทีก็จะโอเวอร์โดสไปเนาะเหมือนประมาณว่าเรากินอาหารมันก็มีอยู่แล้วแล้วเราไปเพิ่มในเป็นเม็ดอีกอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันเยอะไปหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะความหมายแบบนั้นใช่ไหมพี่
1: มันพอมันมากเกินไปแต่ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเนาะเรารู้แต่ว่าโอเคกินแล้วมันดีแหละมันคงจะดีแหละเพราะว่าตัวนั้นมาเสริมตรงนี้ตัวนี้ไปเสริมตรงนั้นเนาะแต่ละตัวมันทำหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาระให้ร่างกายของเราต้องขับทิ้งแล้วก็พอพี่นาฏมารู้จักรีด็อกมากขึ้นเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าตัวรีด็อกเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราดึงอาหารเสริมที่เรากินไปเนี่ยไปใช้ซ่อมแซมร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินอาหารเสริมแล้วไม่มีร่างกายเรามีรีด็อกไม่เพียงพอเนี่ยนะคะก็เปล่าประโยชน์นะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะพี่คือตัวต้อยเองก็เคยกินอาหารเสริมเป็นกรรมนะเหมือนที่พี่นาและยี่ห้อเดียวกันที่เรากินเนาะก็ถือว่าสุดยอดแล้ว
1: เพราะว่าตอนนั้นเราคิดว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วคุณต้อย
0: ใช่ค่ะก็แล้วก็ราคาก็สูงทีนี้ต้อยเองอ่ะตอนนั้นต้อยก็ใช้เวลาในการกินมาต่อเนื่องหลายปีแล้วก็ตรวจเลือดบ้างไม่ตรวจเลือดบ้างเพราะเรามั่นใจว่าเรากินอาหารเสริมแล้วเราโอเคนะเราไม่ขาดอยู่แล้วแต่ที่อันไหนที่เกินก็ร่างกายเขาคงจัดการเองนั่นแหละแต่เราหารู้ไหมว่าเราทำร้ายร่างกายมาหลายปีจนตอนหลังมาเนี่ยต้อยได้มาเจอเทคโนโลยีที่พี่นาเจอเนี่ยค่ะต้อยมาเพิ่งมาเจอเมื่อ2ปีแล้วแต่พี่นาเนี่ยใช้มา 7-8 ปีแล้วเนาะเกือบ9ปีแล้วมั้งคะ
1: 9
0: ปีแล้วมั้งคะใช่ค่ะพี่นาใช้มาก่อนหนูนะคะแล้วเจอจากว่าเพื่อนของพี่นาที่เขามีเพื่อนอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ได้แนะนำกันเข้ามาว่าจากนักโภชนาการนะคะคุณป้าดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วตัวต้อยเองก็เพิ่งมาเจอแล้วทีนี้พอตอนที่เจอปุ๊บเนี่ยต้อยก็ต้องการดูว่าการที่ต้อยไม่กินอาหารเสริมนะแล้วก็ต้อยใช้แต่รีด็อกอย่างเดียวแล้วก็กินอาหารปกติ3มื้อเนี่ยร่างกายต้อยจะมีปัญหาไหมปรากฏว่าพี่นาฏพอต้อยเลิกใช้อาหารเสริมทุกชนิดเลยนะที่ต้อยเคยกินอ่ะคือหยุดเลยพอหยุดปุ๊บนะพี่นาฏเมื่อ2วันก่อนต้อยไปสแกนร่างกายเพื่อหาค่าของโปรตีนในร่างกายเรามีพอไหมแร่ธาตุเกลือแร่ที่สำคัญที่ร่างกายต้องเอาไปใช้เนี่ยมีเพียงพอไหมปรากฏว่าของต้อยอยู่ในเกณฑ์ปกติหมดเลยอ่ะพี่นาฏ
1: ค่ะ
0: ไม่มีขาดเพราะเรากินอาหารได้เน
1: า
0: ะ3มื้อ
1: แล้วก็เรากินอาหารได้ครบ3มื้อเนาะมันก็โอเค
0: ซึมค่ะหนูเข้าใจว่าเรื่องของการดูดซึมและการนำสารอาหารที่เราดื่มทานเข้าไปแล้วก็ดื่มอะไรพวกนี้ค่ะก็มันเอาไปใช้ได้ประโยชน์แล้วก็ร่างกายเพียงพอที่จะเอาไปใช้ได้อย่างโปรตีนในร่างกายเราต้องมีนะคะเพื่อเวลาเขาหยิบใช้เขาจะเอาไปสร้างเซลล์อะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องใช้โปรตีนใช้วิตามินเกลือแร่ต่างๆนะของต้อยมีครบค่ะพี่แต่ว่าสิ่งที่เกินไปอาจจะมีนิดหน่อยก็คือไขมันนะ ผู้ที่เขานักผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าไขมันต้องลงนิดนึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าต้อยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายอะค่ะพี่ก็ออกกำลังกายน้อยหน่อยนะคะอาศัยเดินอย่างเดียวนะใช้เดินเป็นหลักแต่จริงๆแล้วต้องมีออกกำลังกายอย่างอื่นด้วยนะคะยกแขนยกขาเหมือนโยคะอะไรอย่างเงี้ยการไปโยคะก็ดีนะคะพี่เนาะแต่ว่าต้อยไม่ค่อยได้ทำต่อเนื่องอะค่ะพี
1: ่จริงๆการออกกำลังกายก็สำคัญแหละเนาะแต่เรื่องอาหารการกินก็สำคัญเนาะเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเราหาหมอเนี่ย หมอก็จะไม่แนะนำให้เรากินอาหารเสริมอยู่แล้วเนาะบอกว่าให้กินอาหารให้ครบ5 หมู่ก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่คุณต้อยบอกแหละบางทีเราคิดว่าเรากินครบ5 หมู่แล้วแต่ว่าร่างกายของเรามันดูดซึมไม่ได้ระบบเผาผลาญเราไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สิ่งที่เรากินเข้าไปมันก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่หมดเนาะร่างกายเราก็ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเนี่ยทำให้เราขาดนะแต่ทีนี้พอเรามีรีด็อกเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่ดีเนาะที่จะมันทำให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันทำงานดีขึ้นเนาะระบบย่อยก็ทำงานดีขึ้นระบบภูมิคุ้มกันก็ทำงานดีขึ้นระบบหลอดเลือดหัวใจระบบฮอร์โมนระบบการตอบสนองต่อการอักเสบอะไรเหล่านี้ค่ะคุณต้อยมันทำงานดีขึ้นเนาะมันก็เลยช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นโดยที่ถ้าเรากินไปในที่เราคิดว่ามันเพียงพอแล้วเนาะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเสริมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้ก็อยากจะถามพี่นาฏอีกนิดนึงว่าการกินอาหารที่มันมีการปนเปื้อนอะไรพวกนั้นน่ะมันมีผลทำให้หรือว่าการออกกำลังกายที่เยอะเกินไปที่แบบทำงานหนักโดยที่ไม่ค่อยได้พักเนี่ยค่ะแล้วก็หรือการไปอยู่ในมลภาวะที่มีเป็นพิษหรือบางคนก็เครียดนะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เครียดเครียดอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องลูกเรื่องอะไรสารพัดอย่างเงี้ยค่ะมันมีผลต่อต่อรีด็อกยังไงอะพี
1: ่มันมีผลแน่นอนเนาะเดี๋ยวพี่นัดเล่าคร่าวๆก่อนนะเผื่อคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ยังไม่เคยรู้จักนวัตกรรมรีด็อกเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ที่คนในโลกนี้ยังรู้จักน้อยมากนะคะตัวรีด็อกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีในร่างกายของเรามาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะคุณต้อยเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยถ้าเป็นเด็กที่สมบูรณ์ไม่ใช่เด็กที่เกิดก่อนกำหนดอะไรพวกนี้นะคะเราก็จะมีรีด็อก 100% นะคะแต่ว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยพอเรา13 14ปีไปเนี่ยร่างกายเราเริ่มไม่สร้างรีด็อกแล้วแต่เราสูญเสียรีด็อกทุกวันนะคะทุกๆปีปีละ 1% 10ปี 10% เนี่ยนะคะโดยปัจจัยต่างๆที่คุณต้อยพูดมาทั้งหมดเนี่ยนอกจากอายุที่เพิ่มขึ้นทำให้รีด็อกในร่างกายเราลดลงแล้วพวกอาหารการกินมลพิษสารพิษต่างๆที่เราได้รับไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจากอาหารหรือว่าจากในอากาศอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เนาะหายใจเราก็ไม่ปลอดภัยแล้วเนาะเพราะว่าเนี่ยมัน PM เอ่ยอะไร PM 2.5 อะไรเนี่ยเนาะมีทั่วทุกมุมของประเทศแล้วตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะภาคเหนือก็มีภาคใต้ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศที่เราหายใจเข้าไปความเครียดมลพิษต่างๆอะไรเงี้ยและยิ่งเด็กรุ่นใหม่เนาะเดี๋ยวนี้กินอาหารเนี่ยเป็นอาหารสำเร็จรูปอาหารจังฟู้ดอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทำให้รีด็อกในร่างกายเรายิ่งลดลงเร็วขึ้นไปอีกคุณต้อยทีนี้ในเมื่อร่างกายของเราเนี่ยรีด็อกลดลงไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นร่างกายของเราขาดรีด็อกหรือรีด็อกลดลงเนี่ยเนาะก็ทำให้การทำงานของร่างกายเราไม่ดีเคยสังเกตไหมคุณต้อยเคยสังเกตไหมเด็กๆเนี่ยเป็นอะไรขึ้นมาเนาะเขาจะหายเร็วไม่ว่าหกล้มแขนหักอะไรเงี้ยเขาจะหายเร็ว
0: ใช
1: ่แต่คนสูงอายุเนี่ยถ้าแขนหักเนี่ยกระดูกหักเนี่ยใช้เวลานานเนาะกว่าจะฟื้นฟูให้มันดีขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรเราเคยสงสัยกันไหมสมัยก่อนพี่นาก็ไม่เคยคิดไม่เคยสงสัยเนาะแต่จริงๆแล้วพอเรามาศึกษาแล้วเนี่ยที่เด็กๆหายเร็วเนี่ยเป็นเพราะว่าในร่างกายของเขาเนี่ยมีรีด็อกเยอะร่างกายเขาถึงซ่อมแซมตัวเองได้เร็วนะคะแต่คนสูงอายุเนี่ยร่างกายเนี่ยมีรีด็อกน้อยนะคะปริมาณรีด็อกเนี่ยมันสูญเสียไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองช้าลงนะคะเป็นอะไรก็หายช้านั่นแหละทำให้สุขภาพเราไม่ดีเนาะในเมื่อเรามีรีด็อกลดลงเนี่ยตัวรีด็อกเนี่ยหน้าที่ของมันมีอะไรบ้างเนาะจริงๆแล้วรีด็อกเนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นเองอยู่แล้วเนาะมันปลอดภัยแล้วก็ถ้าเกิดว่าร่างกายของเราพร่องรีด็อกเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าร่างกายเราพร่องรีด็อกน้อยเราก็จะแก่พร่องรีด็อกมากเราก็จะป่วยแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายของเราขาดรีด็อกเลยแน่นอนที่สุดเลยเราไม่มีชีวิตอยู่แล้วบนโลกใบนี้เนาะคือไม่มีรีด็อกเนี่ยคือเราตายอ่ะ เพราะฉะนั้นตัวรีด็อกเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆกับทุกสิ่งมีชีวิตเลยนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะคนเราเนาะมันทั้งคนทั้งสัตว์ต้นไม้อะไรต่างๆสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยรีด็อกซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของเราเนาะดูแลร่างกายของเราร่างกายของสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็หน้าที่ของมันเนี่ยมี4อย่างด้วยกันเนาะคือหน้าที่ของรีด็อกเนี่ยมันก็คือมีหน้าที่ detect protect repair replace เนาะก็คือเข้าไปอย่างแรกเลยมันไปตรวจจับก่อนเหมือนคนงานเนี่ยเข้าไปหาเนาะร่างกายเรามีอะไรผิดปกติบ้างไปตรวจก่อนนะคะพอเจอเซลล์ที่ดีมันก็จะ protect เนาะปกป้องเซลล์ดีเอาไว้พอเจอเซลล์ที่เสื่อมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีรีด็อกเพียงพอนะคะซ่อมแซมได้ซ่อมแซมถ้าเจอเซลล์ที่เสื่อมจนซ่อมแซมไม่ได้แล้วก็ทำลายตัวเองทิ้งเนาะทำลายเซลล์ทิ้งพอเซลล์ถูกทำลายทิ้งก็จะเกิดช่องว่างระหว่างเซลล์เนาะมันก็จะเซลล์ก็จะถูกแบ่งตัวขึ้นมาทดแทนเซลล์ที่ถูกทำลายไปนะคะเนี่ยหน้าที่ของรีด็อกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเซลล์ของในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีตัวรีด็อกเนาะมีตัวไมโตคอนเดรียที่เป็นตัวสร้างรีด็อกขึ้นมาเนี่ยคุณต้อยเนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายของเราพร่องรีด็อกเนี่ยมันจะทำให้ตัวออกซิเดทีฟสเตรสกับอินฟลามาทอรี่สเตรสเนี่ยมันไม่สมดุลกันสองตัวนี้เนาะก็คือตัวอนุมูลอิสระเนาะกับตัวการอักเสบของเซลล์เนี่ยมันไม่สมดุลกันพอไม่สมดุลกันเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าตัวอนุมูลอิสระมากเกินไปไม่บาลานซ์กับสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดโรคอะไรล่ะความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจอะไรต่างๆพวกนี้เนาะมันก็จะทำให้เกิดโรคเหล่านี
0: ้หลายชนิดโรคอาจจะติดเชื้อง่ายด้วยเนาะเวลามีใครไอจามอยู่ใกล้ๆ
1: ใช่
0: รีด็อกที่น่าพูดถึงนี่คือชื่อเต็มๆเขาคือรีด็อกซิกเนลลิงนะคะเดี๋ยวท่านอาจจะงงๆว่าเอ๊ะรีด็อกคืออะไรชื่อเต็มๆเขาคือสัญญาณ
1: รีด็อกซิกเนลลิงโมเลกุลเนาะมันเป็นสัญญาณอ่ะจ้ะ
0: ค่ะเชิญนิยามต่อเลยค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการอักเสบนะเซลล์ในร่างกายของเราอักเสบเนี่ยมันทำให้เซลล์เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันก็มีปัญหาพอเซลล์ในร่างกายเนื้อเยื่อในร่างกายมีปัญหาเนี่ยมันก็เป็นที่มาของโรคต่างๆอย่างโรคหอบหืดโรคภูมิแพ้คนที่เป็นแพ้ภูมิตัวเอง SLE อ่ะเดี๋ยวนี้ก็เป็นกันเยอะมากนะคะรวมกันโรคท็อปฮิตอย่างโรคมะเร็งเนาะโรคเกี่ยวกับความเสื่อมต่างๆอะไรเนี่ยมันก็เกิดจากร่างกายของเรามีความอักเสบนะเซลล์ในร่างกายของเราอักเสบเนี่ยมันทำให้เกิดเกี่ยวกับความเสื่อมในร่างกายเนาะ
0: คนเป็นเยอะนะพี่นะโรค NCD ทั้งหลายเนาะโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอะโรคจากความเสื่อมตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งแล้วใช่ไหมคะบ้านเรา
1: ใช่มันเป็นกันเยอะมากเนาะตอนนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้เราดูข่าวฟังข่าวเนี่ยคนที่เป็นโรคเหล่านี้เนี่ยคืออายุไม่ได้เยอะสมัยก่อนคนเป็นโรคอย่างเหล่านี้เนาะอายุนั่นแหละต้องอายุมากๆเนาะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนเป็นโรคพวกนี้เนี่ยอายุน้อยลดน้อยลงน้อยลงเนื่องจากก็อาจจะเป็นการใช้ชีวิตผิดเนาะกินผิดอยู่ผิดนอนผิดอะไรเงี้ยมันทำให้รีด็อกในร่างกายของเราลดลงทั้งนั้นแหละคุณต้อยค่ะ
0: ค่ะเหมือนมีข่าวที่ผ่านมามันจะมีข่าวน้องคนหนึ่งที่เขาอายุ28หรือ29ก็ไม่แน่ใจน้องผู้ชายแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วเนาะก็ขออนุญาตเล่าเป็นมาเล่าสู่กันฟัง
1: น้อง
0: เขาเป็นคนทานอาหาร
1: อะไรหรือเปล่า
0: ไม่ใช่เขาเป็นนักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาอยู่ในฟิตเนสอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูแลร่างกายดีอะไรเงี้ยเป็นดาราเนาะดาราแล้วเขาอยู่ว่าพี่อายุประมาณต้องจำไม่ผิด28 29นี่แหละเขากินอาหารดีมากกินอาหารคลีนสะอาดแล้วก็ดูแลสุขภาพเป๊ะเลยออกกำลังกายตลอดเวลาอะไรเงี้ยเข้ายิมแล้วก็นอนสักพักก่อนแต่หัววันอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าน้องไปเจอเซลล์ผิดปกติค่ะแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเนาะแต่ตอนนี้น้องไม่อยู่แล้วแต่น้องก็ฝากข้อความมาตอนที่ช่วงน้องป่วยอะค่ะก็บอกว่าหมั่นดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยพี่นาฏช่วยขยายตรงนี้นิดหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าเกิดพี่นาฏมีประสบการณ์จากเพ พื่อนที่เขามีคล้ายๆกันนะรู้สึกพี่น่าจะมีเพื่อนที่เคยเป็นคนที่ดูแลสุขภาพและเป็นแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: เออจริงๆแล้วเนาะคือบางคนคิดว่าตัวเองอ่ะดูแลกินอาหารคลีนเนาะดูแลสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่บางคนก็ออกกำลังกายอย่างบ้าคลั่งเนาะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะการออกกำลังกายเนี่ยโอเคมันเป็นสิ่งที่ดีคุณต้อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายมากเกินไปเนี่ยเนาะมันก็จะเหมือนตัวสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะมีมากเกินไปเนาะมันไปกระตุ้นให้มีสารอนุมูลอิสระมากเกินไปเนี่ยพอมันมากเกินไปเนี่ยมันเป็นเนี่ยมันก็ไปทำลายเซลล์ไปทำลาย
0: เนื้อเยื่อมันไม่สมดุลใช่ไหมพี
1: ่
0: มันไม่สมดุลใช่ไหม
1: มันไม่สมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทางสายกลางเนาะอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกอ่ะอย่าหน้ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปมากเกินไปก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ดีคุณต้อยเนาะพอมันไปมากเกินไปเนี่ยมันร่างกายเราก็มีอนุมูลอิสระมากเกินไปจนร่างกายไม่สามารถกำจัดทิ้งได้ทันแล้วเนี่ยมันก็เป็นผลทำให้เซลล์เนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาเนาะมันก็เป็นที่มาเนี่ยหลอดเลือดหัวใจเนาะลิ่มเลือดไปอุดตันอะไรเงี้ยเสียชีวิตแบบทันทีอันนี้พวกที่ออกกำลังกายเยอะๆเนาะก็จะมีปัญหาอย่างนี
0: ้อาจจะรวมไปถึงเกิดท่านที่ทำงานหนักเนาะพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยพวกนี้ก็บางทีก็อันตรายเนาะก็จริงๆอ่ะต้อยมีบทเรียนจากหลานชายต้อยเลยอะค่ะหลานชายแท้ๆเลยเป็นลูกของพี่ชายลูกของป้านะคะลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยน้องอายุประมาณ29อะค่ะพี่ทำงานนะน้องทำงานตั้งแต่นอนเที่ยงคืนตื่นตีสี่เกือบทุกวันเพราะว่าเขารับงานอีเวนต์เนาะอีเวนต์ก็คือจัดงานแบบโอ้อีเวนต์เชียงใหม่ชลบุรีกรุงเทพอะไรของเขาเนี่ยเขาจะไปมากรุงเทพนครปฐมอะไรเงี้ยคือรับงานจนตัวเองไม่มีเวลาพักผ่อนเขาคิดว่าเขาแข็งแรงเขาพักผ่อน4ชั่วโมงเนี่ยโอเคแล้วหรือไม่ก็เวลาไปในงานมีเวลางีบเขาก็จะงีบระหว่างทำงานชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเป็นการสะสมการนอนของเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอถึงวันหนึ่งนะพี่เขาอยู่ๆเขาล้มตึงอ่ะเหมือนแบบแต่ว่ายังไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะก็คืออยู่ๆน้องก็ล้มลงไปแล้วก็ไปเช็คสมองแล้วก็มีอาการเพ้อเพี้ยนนะคะก็คือเป็นหลานแรกๆต้อยก็พยายามที่จะใช้ดีดอกกับเขาแต่ว่าใช้ไม่ถึงแล้วก็อยู่ในห้อง ICU ซึ่งเราเข้าไปไม่ได้เพราะคุณหมอเขาห้ามเยี่ยมอะไรเงี้ยคือต้อยมาทราบอีกทีคือเขาเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตอนหลังๆมาเริ่มไม่รับรู้แล้วก็พยายามที่ใช้เจลไปช่วยเหมือนกันช่วยตรงหัวใจแต่เขาก็รู้สึกกระดิกมือขึ้นมารับรู้นิดนึงอะไรเงี้ยตรงสมองนะคะแล้วก็ทาตรงหน้าอกตรงสมองตรงก้านคออะไรอย่างเงี้ยแต่ได้
1: เดี๋ยวนี้ก
0: ็ไม่อยู่แล้วเขาไม่อยู่แล้วไม่ทานเข้าไม่ถึงเพราะว่าเขาเป็นเยอะค่ะพี่เพราะว่าหนูก็มาทราบทีหลังว่าทำงานเยอะมากแล้วเพิ่งรู้ว่าหลานไม่สบายอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราไปเจอนี่คืออยู่ไอซียูแล้วอะพี่
1: นั่นแหละเนาะก็คืออันนี้ก็ข้อควรระวังแหละว่าเพราะบางครั้งเนี่ยคนวัยหนุ่มวัยสาวนะคิดว่าตัวเองยังไหวเนาะออกกำลังกายมากเกินไปทำงานมากพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีผลต่อรีด็อกในร่างกายเราหมดเลยพี่นาก็มีเคสเนาะแต่ตอนนั้นนะพี่นายังไม่รู้จักรีด็อกซิกในเรื่องโมเลกุลเนาะมีพี่คนนึงเนาะที่สนิทกันมากๆดูแลร่างกายตัวเองดีมากเนาะแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าอะไรต่างๆออกกำลังกายสม่ำเสมอเนาะก็ขณะที่ออกกำลังกายอยู่เนี่ยเสียชีวิตนั่นแหละอยู่ๆก็ล้มตึงมาเนาะตอนนั้นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาทั้งๆเขาเป็นคนดูแลสุขภาพเนาะแล้วก็ทำไมถึงมีปัญหาเหล่านั้นนะขนาดเนี่ยอยู่ในสนามกีฬาเนี่ยมีแพทย์มีอะไรอยู่ด้วยนะเพื่อนยังช่วยไม่ทันเลยอะก็ปรากฏว่าเหมือนหัวใจวายเฉียบพลันแหละเน
0: าะก็อันนี้ก็มันน่ากลัวนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้นะมันเป็นกันเยอะมากขึ้นเนาะเราก็จะคนรอบข้างเราฟังจากข่าวอะไรต่างๆเนี่ยอายุไม่เท่าไหร่เลยอ้าวอยู่ๆก็ไปซะละอยู่ๆก็เป็นสโตรกแล้วเดี๋ยวก็หัวใจวายเฉียบพลันแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยคนเนี่ยที่โรคที่เกิดจากความเสื่อมอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่พี่นาฏบอกเนาะคนเนี่ยอายุไม่ถึง20ปีต้องเริ่มฟอกไตแล้วสมัยก่อนมันไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เนาะคุณต้อย
0: ใช่น่ากลัวน่ากลัวมากเพราะหนูเคยไปถามน้องเคยเจอตอนที่ สมัยก่อนต้อยก็จะอยู่ห้องฟอกไตวันเว้นวันเหมือนกันนะแล้วมีน้องคนหนึ่งอายุประมาณ21-22อ่ะขอเล่าให้นิดนึงเนาะเพื่อเป็นอุทาหรณ์ก็เลยถามว่าน้องหนูเรียนปีอะไรลูกเขาบอกว่าผมเรียนดับดับคือก็คือเรียนเทคโนอะไรสักอย่างอ่ะเป็นสายอาชีวะอะค่ะแล้วทีนี้
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าทำไมหนูอายุแค่นี้ทำไมฟอกไตแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกใช่ครับผมกินบะหมี่สำเร็จรูปอะทุกวันเกือบทุกวันอะไรเงี้ยบางทีดึกๆอะคุณพ่อคุณแม่นอนแล้วตัวเองก็ต้มมาม่ากินอะไรเงี้ยแล้วก็กินโค้กเป็นประจำปรากฏว่าน้องอะต้องฟอกไตเลยอะพี่เนื่องจากอะไรเพราะว่าเขากินอยู่ทุกวันนะคะตัวมาม่าตัวอะไรพวกนั้นจะมีโซเดียมสูงเนาะ
1: ใช่โซเดียม
0: โอ
1: มั
0: ้
1: นสู
0: เร
1: งมากแล้ว
0: เรา
1: ไต
0: เห็น
1: ก็
0: แล้
1: ท
0: ว
1: ำงานหนักเนาะ
0: แล้วก็ใช้ดื่มโค้กแทนน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้โหตายแล้วหนุ่มเอ้ยอะไรเงี้ยคือต้อยโชคดีที่ว่าลูกไม่กินน้ำอัดลมนะคะแต่อันนี้ก็ฝากไว้เนาะควรจะกินไม่ได้ไม่กินเลยก็ไม่ใช่นะแต่ว่าควรจะกินนิดน้อยหน่อยแต่เราดูว่าเฮ้ยวันนั้นเรากินอะไรโซเดียมมันเกินอ่ะโซเดียมมันก็ไม่เกิน2,000ต่อวันเนาะทีน
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ้
1: ่ค่
0: บ
1: ะ
0: าร์มาหรือว่าอาหารสําเร็จรูปพวกนี้บางทีเราไปดูอ่ะมันมีโซเดียม1,500-1,600แล้วว่าแทบจะไม่ต้องกินอะไรเลยนะก็อันนี้ก็คือเหมือนเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะมันมีอีกอันนึงอ่ะที่ต้อยอยากจะพูดถึงเมื่อกี้ที่พี่นาฏพูดถึงอาการที่เขาออกกําลังกายแล้วอยู่ๆเขาก็ล้มตึงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีข่าวนะพี่นาฏนะไม่มีข่าวตามโซเชียลอะไรเงี้ยมันจะมีคนด้านนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเข้ามาโพสต์เกี่ยวกับวัคซีนนะคะพี่นาฏมีความเห็นยังไงกับการฉีดวัคซีนที่ว่าทําให้มันมีผลต่อตรงนี้แล้วก็คุณมีคุณหมอบางท่านนะที่ต้อยตามเขาเป็นแฟนคลับเขาอยู่นะคุณหมอก็บอกว่าช่วงเนี้ยผมอะผ่าตัดแล้วโดนเรียกดึกๆบ่อยมากเพราะเป็นหมอผ่าตัดหัวใจแล้วก็สมองเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับสมองอะไรพวกเนี้ยเป็นหมอผ่าตัดอะค่ะเขาบอกผ่าตัดเยอะมากแล้วก็มีเคสดึกๆอะไรเงี้ยแบบฉุกเฉินมาพี่เชิญพี่หน้าเลยค่ะ
1: ค่ะเรื่องวัคซีนเนาะจริงๆแล้วตั้งแต่เป็นโควิดเนี่ยคือสมัยก่อนเนาะเราก็จะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนที่เด็กๆฉีดกันตามปกติเนาะแต่ตั้งแต่เรามีโรคโควิด-19เข้ามาเนี่ยเนาะก็เป็นที่ตื่นตัวที่เขาบังคับให้เราฉีดวัคซีนกันนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยคือตั้งแต่เรารู้จักตัว redox signaling molecule แล้วเนาะก็รู้ว่าไอ้ตัว redox เนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องไอ้ฆ่าเชื้อโรคอะไรต่างๆเนาะแล้วเราก็คือสร้างภูมิคุ้มกันให้เราแข็งแรงขึ้นนะเนาะส่วนตัวพี่นั่นไม่อยากฉีดหรอกเนาะเพราะว่ามันเป็นการที่เอาเชื้ออะไรไม่รู้ไปเข้าไปในร่างกายของเราเนาะแล้วมันเป็นผลต่อระบบต่างๆในร่างกายของเราอะแต่ด้วยที่เขาบังคับให้เราต้อง2เข็มเป็นอย่างน้อยเนาะเราก็ต้องฉีดเพราะเราต้องเดินทางไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเราก็ฉีดแต่พี่นาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงเนาะเพราะว่าเราใช้ตัวรีด็อกในการดูแลสุขภาพแล้วตอนที่โควิด-19มาเนาะ
0: ค่ะ
1: เราใช้รีด็อกในการดูแลสุขภาพแล้วก็พี่นาเป็นคนที่ทำงานอยู่กับผู้คนตลอดเวลาเนาะเจอผู้คนอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็เจอคนที่เราไปเจอคนนี้อีก2วันเขาโทรมาอีกแล้วว่าเขาเป็นโควิดนะให้เราระวังเนาะแต่พี่นันไม่ติดโควิดเลยนะช่วงนั้นเนี่ยเพราะว่าเราใช้เนี่ยตัวรีด็อกเนี่ยก็ใช้ทั้งตัวเจลตัวน้ำเนาะเราก็ป้องกันเพราะว่าตัวรีด็อกเนี่ยคุณสมบัติอย่างหนึ่งมันก็คือมันฆ่าเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อแบคทีเรียเนาะภายใน30วินาทีอันนี้เป็นงานวิจัยเนาะแล้วก็ใช่เราไม่อยากฉีดหรอกแต่ว่าเราจำเป็นต้องฉีดแต่หลังจากฉีดมาเนี่ยพี่น่าก็จะใช้รีด็อกในการที่จะดื่มรีด็อกในปริมาณเยอะๆเลยเพื่อที่จะขับให้ไอ้พวกวัคซีนเหล่านั้นน่ะมันออกจากร่างกายของเราเนาะเพราะว่าหน้าที่ของรีด็อกอีกอย่างนึงมันก็คือขับสิ่งที่ร่างกายเราไม่ต้องการเนี่ยออกจากร่างกายเราเนาะเราก็จะไม่มีผลข้างเคียงบางคนหลายๆคนนะที่ไม่ได้ใช้รีด็อกเนี่ยหลังจากที่เขาได้รับวัคซีนเนี่ยเขาจะมีปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายเลยเนาะเป็นลองโควิดแล้วผมร่วงมีปัญหามันหนาวอยู่ข้างในอะไรเท่าที่พี่น่าเจอเนาะอันนั้นอ่ะมันคือผลข้างเคียงของตัววัคซีนแล้วพี่นาฏก็จะเจอลูกค้าหลายๆเคสเนาะคนที่เรารู้จักเนี่ยลูกค้าที่ เขามีความรู้เป็นอดีตพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาบอกว่าเขาฟันธงเลยอันนั้นเป็นคําพูดของเขาเนาะไม่ใช่ของพี่นาเองเขาบอกเนี่ยหลังจากที่เขาฉีดโควิดเนี่ยเขาไปเจอตัวเซลล์ผิดปกติที่เต้านมเนาะอันนี้เคสเนี้ยแล้วก็คนสูงอายุด้วยเป็นแต่เขาก็เขาก็ไม่ได้กังวลเนาะแล้วก็โชคดีก็ไม่ได้คีโมฉายแสงด้วยแต่เขาบอกเนี่ยหลังจากที่เขาฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยทำให้เขามีปัญหาตรงนี้เนาะเพราะว่าเขาเป็นคนดูแลสุขภาพมากกินอาหารคลีนออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอดีแล้วก็กินทุกอย่างเนี่ยเป็นออร์แกนิกทั้งนั้นเลยเนาะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพดีระดับหนึ่งแหละแต่หลังจากที่เขาได้รับวัคซีนเนี่ยเขายังเป็นเซลล์ผิดปกติทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาอ่ะจะไม่คีโมไม่ฉายแสงเนาะเขาก็เป็นพยาบาลแล้วก็ค่อนข้างที่จะศึกษาเรื่องของธรรมชาติบำบัดอะไรต่ออะไรเนาะก็โชคดีที่พี่นาได้รู้จักแล้วก็ได้นำนวัตกรรมรีด็อกเนี่ยเข้าไปดูแลสุขภาพของเขาเนาะก็เขาใช้ทั้งตัวน้ำรีด็อกเนาะแล้วก็รีด็อกเจล
0: ค่ะ
1: หลังจากที่เขาเป็นที่เต้านมอ่ะคุณต้อยเขาบอกว่าเขาเป็นเนี่ยชนิดที่รุนแรงด้วยนะภายในสองสามเดือนเนี่ยมันลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองไปปอดไปตับและในที่สุดก็ไปกระดูกถ้าทั่วไปคุณต้อยคิดว่าจะมีชีวิตรอดไหม
0: โอ้คงไม่หาย
1: มันล
0: ุ
1: กลามขนาดนั้น
0: แล้ว
1: ก็แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณป้าก็อายุเยอะเนาะ83 ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ก็ด้วยที่เขาเชื่อแล้วก็ศรัทธาในรีด็อกนะไม่ใช่ว่าเขาใช้โดยไม่ศึกษาเนาะคนพวกนี้เขาก็จะมีความรู้อยู่แล้วแล้วก็เขารู้ว่าตัวรีด็อกเนี่ยเข้าไปทำเข้าไปช่วยเหลือเซลล์ในร่างกายของเขายังไงเนาะเขาก็ใช้แบบเต็มที่ทั้งตัวเจลและตัวน้ำเนี่ยปรากฏว่าช่วงที่ช่วงระยะเวลา1 ปีนะเกือบ1 ปีที่เขาดูแลตัวเองด้วยนวัตกรรมนี้โดยที่ไม่ใช้คีโมไม่ใช้ฉายแสงอะไรเลยเนาะก็ไปเช็คไปทำซีทีสแกนเนี่ยตัวเซลล์ผิดปกติที่กระดูกเนี่ยที่เราเห็นในฟิล์มเนี่ยนะคะมันดำไปทั้งตัวเลยนะ
0: ค่ะ
1: แต่หลังจากที่ผ่านไปเกือบ1 ปีเนาะเกือบ1 ปีน่ะปรากฏว่าจุดดำๆที่เป็นเซลล์ผิดปกติเนี่ยมันลดลงแทบจะไม่เหลือแล้วค่าเลือดต่างๆอะไรมันดีขึ้นช่วงแรกมันก็ยังมีสวิงเนาะแต่พอหลังสุดท้ายเนี่ย1 ปีผ่านไปเนี่ยค่าเลือดมันอยู่ในเกณฑ์ปกติเนาะซึ่งก็คุณป้าก็บอกว่าเนี่ยหลังจากที่คุณป้าดูแลสุขภาพมาด้วยรีด็อกเนาะคุณป้าเนี่ยแข็งแรงกว่าก่อนที่จะเป็นเซลล์ผิดปกติอีกนะปัจจุบันนี้คุณป้าก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็ไม่เคยขาดตัวน้ำรีด็อกแล้วก็เจลรีนู28ของผลิตภัณฑ์ของเราเนาะที่เราใช้ในการดูแลสุขภาพค่ะซึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้ด้วยตัวเองหรืออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเนาะถ้าเราไม่ได้ศึกษามาก่อนอะไรเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที
0: ่ตัวที่พี่นาเดี๋ยวนิดนึงเหรอหนูจะเพิ่มนิดนึงว่าหนูเคยรู้จักคุณป้าเนาะเพราะว่าเคยเจอกันแล้วก็หนูเคยเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์ของคุณป้าด้วยอะไรเงี้ยเดิมก่อนหน้านั้นที่ลามเข้าไปในกระดูกอ่ะจะเป็นสีดำทั้งตัวเลยทั้งล่างเลยอ่ะเนื่องจากคุณป้ามีภาวะกระดูกบางอยู่แล้วเนื่องอายุตามวัยนะคะก็80กว่าแล้วนะคะแล้วก็พออะไรที่อ่อนแอเนี่ยเขาก็จะเข้าไปโจมตีถูกไหมพี่เสร็จแล้วเนี่ยคุณป้าก็ใช้ตัวรีด็อกซิกนอลลิงเนี่ยค่ะโมเลกุลเนี่ยค่ะดื่มเข้าไปจนฟิล์มของคุณป้าจากดำเป็นขาวคือใสสะอาดนะคะแล้วทีนี้ได้ข่าวว่าคุณป้าก็ลูกสาวคุณป้าเนี่ยจริงๆคุณป้าแหละเป็น VIP ของโรงพยาบาลเอกชนแถวๆนานาเนาะโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลที่ระดับหนึ่งของประเทศของบ้านเราอะค่ะแต่คุณป้าไม่เลือกที่จะใช้นะคะแล้วก็ลูกสาวก็พยายามจะให้คุณป้าไปฉีดสเต็มเซลล์ด้วยใช่ไหมพี่คืออะไรประมาณนั้นแหละหรือ
1: ฉีด
0: อะไรนะที่ว่าเข็มได้200,000เข็มอะไรนะยาอะไรรู้สึกแพงอ่ะหมดไปตั้งเยอะแต่คุณป้าบอกว่าฉันมาดีเพราะละรีด็อกซิกนอลลิ่งโมเลกุลนี่เองค่ะใช ค่ะเชิญค่ะพี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่แล้วปัจจุบันนี้ก็เนาะคนที่เป็นเซลล์ผิดปกติก็ต้องติดตามผลอะไรอยู่ตลอดแล้วนะคุณป้าก็ไปล่าสุดก็เพิ่งไปทำซีทีสแกนไปอะไรต่ออะไรเนาะซึ่งคุณป้าบอกว่าจริงอะเขาก็ไม่อยากทำแล้วเพราะรู้ว่าเวลาซีทีสแกนรังสีมันก็เข้าตัวอะไรไปอยู่แล้วอะเนาะ
0: ใช่
1: แต่คุณป้าบอกว่าพอเข้าไปดูแลรักษาตามระบบของหมอแล้วเนาะคุณป้าไม่ได้คีโมไม่ได้อะไรเนาะแต่ก็เนี่ยไปซีทีสแกนไปตามหมอนัดเพื่อติดตามดูคุณป้าบอกว่าเนี่ยหลังจากที่คุณป้าซีทีสแกนคุณป้าต้องรีบกินรีด็อกทันทีเนาะแล้วก็กินเยอะๆเพื่อที่จะให้มันขับเอานั่นแหละสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการเนาะพวกรังสีอะไรต่างๆออกจากร่างกายเนาะปัจจุ
0: ใช
1: บั
0: ่
1: นคุ
0: ใช
1: ณ
0: ่
1: ป้าก็ดูแข็งแรงขึ้นเนาะตั้งแต่
0: ค่ะ
1: เจอเซลล์ผิดปกติตั้งแต่ปี2-3 ปีมาแล้วเนาะเราที่มีโควิดหนักๆอะไรเงี้ยเนาะปัจจุ
0: ใช
1: บ
0: ่
1: ันเนี้
0: ใช
1: ย
0: ่
1: คุณป้าก็ใช้ชีวิตผ่านมา4-5 ปีแล้
0: เ
1: ว
0: ป็นสุด
1: แล้
0: ย
1: วก็
0: อด
1: ยัง
0: ค
1: แข
0: ่ะ
1: ็งแรงแป
0: แข็
1: ด
0: ง
1: ส
0: แ
1: ิ
0: ร
1: บกว
0: ง
1: ่าปีคุณป้ายังขับรถอยู่เนาะยังโยคะได้ยังเล่นแทมมารีนเนาะกระโดดแทมมารีนวันละสมัยก่อนกระโดดเป็นพันเดี๋ยวนี้เหลือ500ละเนาะ
0: ค่
1: แล้ว
0: ะ
1: ก็ยังใช้ชีวิตได้แบบปกติมากๆเนาะอันนี้เราพอ
0: ไม
1: เร
0: ่
1: า
0: ทราบ
1: พ
0: ว่
1: อ
0: าปี
1: เราน
0: ี้คุณป้าเท่าไหร่เลยพี่
1: คุณป้าก็
0: 87
1: 85-86แล้วจ้ะ
0: 87ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็
1: พอเราเจอเคสอย่างเงี้ยคุณต้อยเรามีความรู้สึกว่าเรามาถูกทางเนาะที่เราได้ใช้นวัตกรรมรีด็อกเนี่ยบอกให้คนที่มีปัญหาสุขภาพเขาได้ดูแลสุขภาพเนาะก็เหมือนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งอะนะคะเพราะว่าส
0: ใช
1: ม
0: ่
1: ัย
0: ค
1: ก
0: ่
1: ่
0: ะ
1: อนเนี่ยแน่นอนอะเราเนาะเป็นอะไรเราก็ต้องหาหมอแหละเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกไม่ว่าจะเป็นหมอปัจจุบันหมอแพทย์ทางเลือกฝังเข็มอะไรก็แล้วแต่แหละเราต้องเอาสักอย่างหนึ่งแหละเนาะเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักนวัตกรรมนี้นะคะ
0: ค่ะก็จริงๆอ่ะตัวพี่นาฏเองอ่ะเริ่มต้นจากลูกชายที่น้องเป็นผิวมันมีสิวอยู่ที่หน้าเนาะเป็นสิวใหญ่แล้วก็จากนั้นเนี่ยพี่นาฏก็เริ่มศึกษาจากการที่ดูแลลูกชายให้หายจากหน้าเป็นสิวแล้วเนี่ยก็พี่นาฏจะมีเคสเยอะมากเลยที่ไปช่วยเหลือมีเคสอย่างอื่นที่พี่นาฏมาแชร์ให้พวกเราฟังที่แบบพี่นาฏมีความแบบรู้สึกดีมากเลยที่ช่วยเขาให้พ้นจากการที่เจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะพี่นาฏ9 ปีเนี่ยต้องมีประสบการณ์เยอะอยู่แล้วเนาะอยากให้พี่นาฏเอามาแชร์สักเคส2 เคสที่พี่นาฏรู้สึกว่าอุ๊ยเราโชคดีจังเลยอ่ะเราได้ช่วยเขาแล้วเรารู้จักซิกโนลิงโมเลกุลรีด็อกเนี่ยค่ะค่ะเชิญค่ะพี่นาฏ
1: จะเอาแชร์เคสลูกชายก่อนเนาะที่เรา
0: ค่ะ
1: เนี่ยเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้เรารู้จักนวัตกรรมรีด็อกเนาะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยลูกชายอายุช่วงมัธยมต้นอ่ะเนาะก็เป็นวัยรุ่นแหละวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีเนาะฮอร์โมนอะไรทำให้หน้าเนี่ยเป็นสิวแล้วก็เป็นสิวแบบน่ากลัวน่ะมันไม่มีพื้นที่ว่างบนใบหน้าน่ะแล้วเราก็พยายามดูแลเนาะแต่ก็แล้วก็ทั้งที่ไม่ชอบใช้ยาไม่ใช่ชอบใช้พวกเคมีเข้าร่างกายอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดพอลูกมีปัญหาอย่างนั้นน่ะเนาะเราก็สงสารลูกอะเนาะมันเราเข้าใจอ่ะเพราะเราเคยเป็นมาก่อนแล้วก็พอหน้าตาเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีสิวเต็มไปหมดแล้วก็ไม่ใช่สิวธรรมดาเนาะเป็นสิวฮอร์โมนสิวหัวหนองสิวแบบใหญ่ๆอ่ะสิวหนองเด็กก็ขาดความมั่นใจเนาะเขาจะขาดความมั่นใจเราก็สงสารลูกเนาะจากที่ไม่ไปหาหมอไม่อะไรก็ในที่สุดมันก็ต้องเข้าในวงจรนี้แหละเราก็จะหาหมอที่ไหนบอกว่าหมอดีเราก็พาไปเนาะหาหมอเสร็จเอาก็ได้นั่นแหละสเตอรอยยาปฏิชีวนะอะไรเนี่ยกินมันก็ดีขึ้นเอาเลิกกินก็เราก็ไม่อยากให้ลูกกินยาเยอะเนาะก็เลิกกินก็เหมือนเดิมเอาเข้าไปตามสถานเสริมความงามอะไรทั้งหลายเนาะมันก็วนลูปอยู่อย่างเงี้ยพอใช้ก็ดีขึ้นเลิกใช้ก็เป็นเหมือนเดิมในที่สุดเนี่ยเพื่อนที่เรารักกันมากเนาะก็มาเอารีนู28เนี่ยมาให้ตัวเจลเนี่ยนะคะซึ่งเป็นรีด็อกที่เป็นในรูปแบบเจลเนี่ยมาให้ใช้บอกว่าตัวเนี้ยมันไม่มีเคมีตอนนั้นนะพี่นาไม่ ต้องอะไรแล้วเราเชื่อใจเพื่อนอยู่แล้วเนาะก็ให้ลูกได้ใช้ก็โอเคเขาดีขึ้นดีขึ้นแต่ตอนนั้นอ่ะมันซื้อยากมากเพราะว่ามันไม่มีในประเทศไทยเนาะมันต้องนําเข้ามาจากอเมริกาแต่เราก็เนาะมีความพยายามที่จะเอามาให้ใช้แต่หลังจากพอเข้าในประเทศไทยเราก็ได้ใช้โปรดักต์เต็มที่ทั้งตัวเจลแล้วก็ตัวน้ำแล้วตัวรวมทั้งตัวสกินแคร์ด้วยเขาก็ดีขึ้นตามลำดับอะเนาะ
0: ค่ะ
1: จนจากที่สมัยก่อนเราหาหมอเนี่ยก็รู้อยู่แล้วในหมอเรื่องเสริมความงามเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะมากแต่พอเหมือนเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เข้าอยู่ตลอดอะแต่อันนี้เนี่ยตัวรีดอกเนี่ยมันจะเข้าไปดูแลเราที่ต้นเหตุนะพอหายแล้วมันหายเลยไงแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเวลาเป็นเนาะก็เนี่ยได้ยาแต้มสิวแต้มอะไรมาซึ่งพวกนั้นอ่ะโอ้แต้มวันนี้พรุ่งนี้แห้งอะไรเงี้ยมันเป็นสเตียรอยทั้งนั้นเลยแล้วลูกพี่นาก็จะเป็นภูมิแพ้อีกอย่างหนึ่งแพ้เหมือนแพ้ตัวแพ้เหงื่อตัวเองอ่ะนะเพราะเขาเล่นกีฬาแล้วก็เหงื่อจะออกเยอะเวลาแพ้เหงื่อเนี่ยมันก็จะคันแล้วก็เกาเกาแล้วก็หนังเนี่ยจะแบบหนาหนาเป็นปื้นเลยอะไรเงี้ยเนาะก็หาหมอภูมิแพ้ซึ่งยาภูมิแพ้เนี่ยมันก็เป็นสเตียรอยอีกนั่นแหละแล้วก็เป็นขนาดคุยกับคุณหมอเนาะบอกเอาชนิดที่มันสเตียรอยน้อยที่สุดเนาะแล้วยาพวกนี้ก็จะแพงมากหลอดเนื้อน้อยๆเนี่ยแค่10 มล. 15 มล. อะไรเนี่ยก็1,000 กว่าบาทแล้วเนาะแต่ก็ทาแล้วมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นอันนี้เนี่ยเราก็มาใช้ตัวรีด็อกกับลูกจนเดี๋ยวนี้เนาะก็ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ใช้ยาไม่ได้อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยด้วย9 ปีที่พี่นาฏอยู่ในได้รู้จักนวัตกรรมรีด็อกเนี่ยก็ได้ใช้ดูแลคนตัวเองคนในครอบครัวนะลูกสามีเนาะทุกคนก็ใช้รีด็อกถามว่าเจ็บป่วยไหมก็มีเนาะคุณก้อยเป็นเรื่องปก
0: ค่ะ
1: ติเป็นหวัดนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยเราเพียงแต่เพิ่มรีด็อกให้ร่างกายตัวเองมากขึ้นแค่นั้นเองมันก็หายไปเนาะก็เติมให้มันมากขึ้นเนาะร่างกายมันก็ไปจัดการตัวเองจนเนี่ยเราไม่ต้องไปหาหมอเลยพี่นาฏในครอบครัวพี่นาฏเนี่ยหลายปีมากแล้วเนาะตั้งแต่รู้จักรีด็อกเนี่ยเราไม่เคยไปหาหมอด้วยอาการเจ็บป่วยเลยนะอันนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าเราไม่เคยไปเข้าโรงพยาบาลเพราะการเจ็บป่วยเนาะเราไปแค่ตรวจสุขภาพประจำปีแค่นั้นเองเนาะทุกปีแค่นั้นเองเนาะซึ่งพี่นาฏว่าพี่นาฏโชคดีที่ได้รู้จักนวัตกรรมนี้เนาะส่วนเคสที่ประทับใจเนาะก็จะมีหลายเคสอยู่อย่างเคสพี่คนหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนาะเผอิญจะเจอกันแล้วก็ได้คุยกันพอดีพี่เขาห้อยแขนไปผ่าตัดอะไรมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยเนาะก็แขนห้อยมาก็เลยทักเขาแล้วก็ได้คุยกันก็ว่าพี่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาเนี่ยเอ็นหัวไหล่ขาดแล้วก็ไปผ่าตัดมาเนาะตอนนั้นก็อายุเกือบ70แล้ว68 69แล้วแล้วทีเนี้ยพี่นาฏก็เลยบอกว่าพี่นาฏมีนวัตกรรมนี้อยู่เนาะก็ให้ตัวรีนูหลอดเล็กกันเนาะเจลรีนูที่เป็นรีด็อกเนี่ยหลอดเล็กให้เขาไปใช้บอกว่าพี่เขายังเจ็บอยู่อะไรเงี้ยเนาะพี่เอานี้ไปทาเนาะทากับจุดที่ปวดอะไรเงี้ยก็ให้เขาแล้วก็หลังจากนั้นเนาะตอนแรกเขาก็บอกแหละช่วงแรกเขาก็ไม่กล้าใช้แต่พอเจ็บเขาก็ลองใช้ดูเพราะว่าแผลผ่าตัดเขาดีขึ้นแล้วเนาะก็แต่ว่าอาการปวดเนี่ยตึงรั้งเนี่ยมันยังมีอยู่เขาบอกว่าหลังจากที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยอาการปวดมันลดลงไป50%มันลดลงไปเลยอ่ะ50%แล้วเขาก็ยังต้องทำกายภาพบำบัดอะไรต่ออะไรเนาะเขาก็สั่งไปใช้ต่อเนื่องแล้วทีนี้จนกระทั่งฝั่งนี้หายข้างซ้ายหายแล้วก็ข้างขวาก็เป็นทีนี้หมอก็นัดผ่าตัดอีกแหละทีนี้ก็พี่นาฏก็บอกว่าถ้าใช้ให้มันถึงจริงๆนะพี่อาจจะไม่ต้องผ่าตัดแต่ด้วยเขามีคนระดับเป็นผู้บริหารเนาะเขามีหมอประจำตัวอะไรอยู่แล้วล่ะเขาก็เช ชื่อหมอด้วยเนาะแต่ก็ใช้ผลิตภัณฑ์เราเพื่อระงับอาการปวดอะไรต่ออะไรเนี่ยหมอก็บอกว่าอายุยก็เยอะขึ้นแล้วนะจะต้องรีดผ่าแล้วเดี๋ยวอายุมากกว่านี้แล้วก็จะมีปัญหาจริงๆแล้วที่ไหลเอ็นไหลเขาขาดเนี่ยพี่นาก็ถามเนาะว่าเป็นเพราะอะไรก็บอกว่าเนี่ยเขาออกกําลังกายบางครั้งออกกําลังกายผิดท่าออกกําลังกายเยอะเกินไปทําให้มันมีปัญหาแล้วอีกข้างหนึ่งก็ผ่าเนาะในที่สุดก็ผ่าแต่ตอนก่อนผ่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือเขาได้ใช้รีนูแล้วพี่นาก็บอกว่าเนี่ยก่อนผ่าอะไรเนี่ยก็ใช้ไปทาไปอะไรประมาณนั้นแต่หลังจากที่ผ่าเนี่ยเขาบอกว่าความปวดมันไม่มีอาการปวดเนาะผ่าเสร็จเขาก็ใช้รีนูเนี่ยความปวดมันแทบจะไม่มีเลยเนาะแล้วก็ปกติเนี่ยเอ็นไหลเนี่ยเขาก็จะต้องทำกายภาพบำบัดกันแหละอย่างน้อย6เดือนเขาบอกว่าฝั่งที่หลังเนี่ยเขาไม่ต้องทำกายภาพบำบัดเลยมันไม่ได้ตึงรั้งเหมือนครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ด้วยเป็นผู้ชายแล้วก็สูงอายุเนาะก็จะมีปัญหาต่อมลูกหมากริดสีดวงอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่หลังจากเขาใช้ตัวนวัตกรรมรีด็อกเนี่ยปรากฏว่าทุกอย่างที่เขาเป็นเนี่ยริดสีดวงทวารเนี่ยเขาบอกว่าเขาการันตีเลยเนาะว่าเขาหายแบบ 100% แล้วเขาก็ตัวเขาเนี่ยมีเพื่อนเป็นหมอเยอะแยะเลยนะเขาก็พยายามเนี่ยเขาพยายามบอกอยากจะเล่าเรื่องราวของรีด็อกให้เพื่อนเพื่อนเขาฟังที่เป็นหมอเนี่ยพี่นาก็บอกว่ามันก็ยากเนาะถ้าไม่ได้มาศึกษาจริงๆจังๆเนาะเพราะว่าหมอเขาก็เรียนมาอีกแบบหนึ่งเนาะ
0: แต่จริงๆอ่ะคุณหมอถ้าเกิดเขาเข้าไปดูใน PubMed.gov อ่ะค่ะจะเป็นงานวิจัยของคุณหมอทั้งหลายเนาะคุณหมอในต่างประเทศนะคะเขาก็เวลามีงานวิจัยเขาก็จะไปไว้ตรงเนี้ยค่ะ PubMed.gov เนี่ยค่ะเป็นงานวิจัยเป็นpaper ของคุณการนวัตกรรมใหม่ๆอ่ะเข้าไปมากและตอนนี้ตัวรีด็อกเนี่ยมีนวัตกรรมที่เป็นงานวิจัยอ่ะเยอะมากเป็นหลายหมื่นฉบับแล้วนะคะยังไงก็ฝากไว้ว่า
1: ค่ะเยอะมาก
0: ก็ไปค้นได้เลยนะคะขออยากจะให้คุณหมอหรือว่าท่านใดมีญาติเป็นคุณหมออะไรก็แล้วแต่ลองให้เข้าไปศึกษาดูอ่านดูนิดนึงก็ได้ค่ะว่าสิ่งที่พวกเราพูดเนี่ยค่ะมันมีจริงไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เขานวัตกรรมตัวนี้มันไปถึงไหนแล้วอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ล้ำเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ17ปีนี่เองเนาะพี่นาเนาะแล้วก็เพิ่งเข้ามาเมืองไทยได้ไม่นานแต่ว่าคนรู้จักน้อยค่ะค่ะสามีนา
1: ค่ะคือหมอเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยหมอก็เริ่มเข้ามาศึกษานวัตกรรมรีด็อกเยอะขึ้นแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ในต่างประเทศ
0: ก็ตอนนี้พี่นาเรามีเวลาอีก3นาทีเนาะจะพี่นาตัวเองก็เคยจริงๆเนื้อหามันเยอะมากที่เราอยากจะคุยนะคะแล้วต้อยก็อยากจะมีโอกาสได้ขออนุญาตท่านอาจารย์ชลวงศ์มาเชิญพี่นาคมาอีกประข่าวต่อไปนะแต่ว่าตอนนี้อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเนื้อหามันเยอะขนาดนี้พวกพี่ๆที่ฟังอยู่รายการนะคะแฟนๆรายการของท่านอาจารย์นะคะอยากจะสอบถามนะคะรบกวนจดเบอร์ ID LINE ของต้อยแล้วก็ของพี่นาคพวกเราจะคุยกันทุกเช้านะคุยยามเช้า 10:00 ถึง 11:00 ทีนี้ถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะรู้เพิ่มเติมมาเจอกับต้อยกับพี่นาคได้นะคะแต่ตอนนี้แอดไลน์มาเป็นเพื่อนต้อยก่อนนะคะเดี๋ยวต้อยจะเชิญเข้าในกลุ่มไลน์ที่เราคุยกันทุกเช้าอะค่ะพี่นาจะมาให้ข้อมูลพวกเราทุกเช้า10:00ถึง11:00นั่งคุยกันใครอยากถามอะไรเปิดไมค์ถามได้เลยอะนะคะเนื่องจากเวลามันใกล้จะหมดแต่ว่าต้อยก็เลยขออนุญาตนิดนึงว่าจดเบอร์ไลน์ID ของต้อยไว้นะคะ TUI ค่ะเตรียมปากกานะคะ TUITOI ติดกันเลยนะคะ T Thailand นะคะ UI แล้วก็ TOI นี่เป็นค้นหาแบบชื่อใน ID นะคะเป็นไลน์เพื่อนกันแล้วเดี๋ยวต้อยจะเชิญเข้าคุยยามเช้าหรือไม่ก็ไปดู Facebook ของต้อยไปทักใน Messenger Messenger ก็ได้ค่ะTina นันทวันนะคะ T Thailand เหมือนกัน TINA แล้วก็นันทวันก็ NAN TAWAN แล้วก็ถ้าเกิดท่านใดจดไม่ทันไม่สะดวกก็เบอร์มือถือก็ได้นะคะ099ค่ะ269 6928นะคะทวนอีกทีนะคะ099 269 6928นะคะก็เดี๋ยวอีกสักสอพี่นาสัก2นาทีอะค่ะว่าพี่นาช่วยสรุปจากการที่ไปเคยไปดูที่บริษัทที่อเมริกานะคะมีความมั่นใจแน่นอนว่านี่สิ่งเหล่านี้เป็นนวัตกรรมที่เราภูมิใจมาก ไม่มีใครสามารถเรียนแบบได้เชิญพี่นาค่ะเหลือเวลาอีกนาทีครึ่งเชิญค่ะ
1: อย่างสรุปอันนี้เนาะก่อนที่เราจะเอาอะไรเข้าปากเนี่ยโอเคละพี่นาต้องดูแลอย่างดีแล้วก็เดินทางไปดูโรงงานที่ยูทาห์อเมริกามาแล้วนะคะก็ยิ่งสร้างความมั่นใจให้ตัวเองทีนี้อยากจะบอกผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าสุขภาพของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถmanage ได้ด้วยตัวเองนะคะว่าอีกอนาคตข้างหน้าเราอีก5ปี10ปีเนี่ยเราจะมีสุขภาพยังไงนะเราสามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้เนาะอย่าฝากสุขภาพของเราไว้กับคนอื่นเนาะอยากจะฝากไว้แค่นี้ค่ะคุณต้อยขอบคุณ
0: ผู้ฟัง
1: ที
0: ่น่า
1: ด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าเนาะใครมีปัญหาอะไรก็อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปในคุยกันในคุยยามเช้าอย่างช่องทางที่คุณต้อยให้ได้บอกไว้นะคะ
0: ค่ะก็ถ้าใครยังไม่ทันขออีกนิดนึงเนื่องจากมีเวลาอีกนิดนึงครึ่งนาทีนะคะโทรเบอร์โทรนะคะ099ค่ะ269 6928นะคะแล้วก็ ID Line ที่จะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนต้อยนะคะ TUIT Thailand นะคะตัวเล็กค่ะ TUI แล้วก็ T Thailand OI TOI ติดกันนะคะ TUI TOI ตุ้ยต้อยอะค่ะก็เดี๋ยวต้อยจะเชิญเข้าคุยยามเช้ามาคุยกันได้ไปเจอพี่นาทนะคะเจอต้อยแล้วเจอเพื่อนๆพี่ๆผู้เชี่ยวชาญอีกเยอะเลยค่ะอยู่ในห้องนะคะหรือไม่ก็เข้า Facebook ต้อยนะคะทีน่านันทวันนะคะก็เนื่องจากว่าเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วแล้วก็ก็ฝากไว้กับทุกท่านนะคะหมั่นดูแลสุขภาพแล้วดูแลตัวเองก่อนนะก่อนที่เราต้องไปพบคุณหมออย่างนี้เขาเรียกว่าเซลฟ์แคร์นะคะก่อนที่เราจะไปเฮลท์แคร์เฮลท์แคร์ก็คือโรงพยาบาลสถานบำบัดหรือสถานที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งหลายนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถึง31สิงหาคมนี้
10: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแ จ้งผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองสุมเซ็นเตอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและรับเงินเยียวยาโดยในวันนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนจนถึงเวลา16นาฬิกาและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบทั้งนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันเวลารับเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโทร02-281-6117ชนันชิดาสังทองรายงาน
3: รัฐบาลโชว์ผลปราบสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569จับกลุ่ม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณการค่าปราบรวม 6,274.77 ล้านบาท

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจพบมากที่สุดสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ข้อห้ามตามกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีโดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เป็นวันเลือกตั้งคือห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งวันนี้จนถึงเวลา 18:00 นของวันนี้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่คุณมีชื่อสอบถามข้อมูลได้ที่สายบริการด่วน1444น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 ค่ะ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับรายการเคลียร์ชัดกฎหมายทางคลื่น FM 97 MHz สถานีวิทยุคุณภาพข่าวรายการที่จะมาเจาะลึกทุกประเด็นกฎหมายใกล้ตัวเพื่อส่งเสริมสิทธิและสร้างความเข้าใจในสังคมดิฉันนิยาเด็ดขาดกรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และในฐานะผู้ดำเนินรายการประจำวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเคลียร์ชัดกฎหมายค่ะถ้าผู้ฟังคงจำได้นะคะสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะคะเมื่อของเดือนที่แล้วเราได้สนทนากันนะคะกับทางท่านวิทยากรท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ป้อมพิทักษ์นะคะที่ท่านได้มาพูดในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับวัดนะคะและที่ดินของวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505นะคะซึ่งทำให้ดิฉันเองและท่านผู้ฟังคงจะพอเข้าใจในเรื่องของสถานะของวัดนะคะตามกฎหมายไทยรวมทั้งการบริหารจัดการที่

0: ดินของวัดตามกฎหมายนะคะที่ผู้มีอำนาจในการจัดการวัดคือเจ้าอาวาสเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะซึ่งนะคะเราก็เข้าใจได้ว่ากฎหมายนะคะกับทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยเฉพาะคนที่มีบทบาทสำคัญก็คือพระสงฆ์นะคะเพราะนั้นพระสงฆ์กับกฎหมายนี่จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและไม่ใช่เรื่องไกลจากสังคมเลยนะและเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของทุกคนในชุมชนด้วยค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าพระภิกษุสงฆ์กับกฎหมายเนี่ยมาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรในเมื่อพระท่านนะคะได้หันหน้าเข้าสู่วงสู่ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อละทิ้งทางโลกแล้วเนี่ยแต่วันนี้นะคะเราก็จะมีคำตอบนะคะว่าทำไมการศึกษากฎหมายจึงกลายเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญนะคะท่านอาจารย์อภิวัตปาสานเกนะคะซึ่งท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดในหัวข้อพระภิกษุสงฆ์กับกฎหมายไทยนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์อภิวัตคะ
1: ครับสวัสดีท่านคณบดีครับ
0: ค่ะอันนี้ฉันขอพูดถึงประวัติของท่านอาจารย์พิบัติในเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักว่าอาจารย์พิบัตินะคะท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งประวัติการศึกษาของอาจารย์พิบัติก็คือจบปริญญาตรีโททางด้านกฎหมายนะคะขณะนี้ก็เป็นแคนดิเดตนะคะด็อกเตอร์นะคะในหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะคะประสบการณ์ทำงานก็คือเป็นรองคณบดีนะคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลนะคะเป็นประธานสาขานะคะนิติศาสตร์ด้วยที่มหาลัยมงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขต101แล้วก็เป็นปัจจุบันก็เป็นอาจารย์พิเศษนะคะที่มหามงกุฎราชวิทยาลัยรวมทั้งอาจารย์พิเศษในมหาลัยของภาครัฐด้วยนะคะซึ่งผลงานทางวิชาการนะคะอาจารย์มีผลงานทางวิชาการนะคะที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตินะคะหลายบทความเชียวค่ะนะคะแล้วก็มีผลงานวิจัยนะคะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎหมายนะคะกับพุทธศาสนานะคะแล้วก็เป็นวิทยากรให้ความรู้นะคะให้กับทางหน่วยงานต่างๆในภาครัฐแล้วก็กลุ่มบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งประสบการณ์ของอาจารย์ท่านก็มีประสบการณ์ถือว่าเป็นนักกฎหมายที่บูรณาการทางด้านพุทธศาสนานะคะเข้าไปในเรื่องของการเรียนรู้ของสังคมด้วยนะคะก็วันนี้ก็ทางเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะคะมาพูดนะคะในหัวข้อที่น่าสนใจทีเดียวค่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะก็คงจะเริ่มคำถามแรกเลยนะคะกับอาจารย์นะคะว่าเอ๊ะทำไมพระสงฆ์จึงต้องเรียนกฎหมายทั้งที่ท่านเองก็มีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องมือเครื่องยึดเหนี่ยวอยู่แล้วนะคะคือกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยที่บังคับใช้ในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านได้อย่างไรในมุมมองไหนบ้างคะอาจารย์คะเชิญค่ะ
1: ครับขอบคุณท่านคณบดีและสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับก็สำหรับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ากฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสมณเพศของพระภิกษุสงฆ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งถ้าหากเราย้อนลงไปในอดีตนะครับการดำเนินชีวิตในสมณเพศของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็ไปเป็นไปแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนด้วยเหตุที่ว่าสังคมเศรษฐกิจการเมืองต่างๆในยุคสมัยนั้นไม่ได้ซับซ้อนเหมือนในยุคปัจจุบันถ้าเราดูอย่างการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับถ้าย้อนลงไปในสมัยพุทธกาลนะครับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยการที่จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังแว่นแคว้นต่างๆได้เนี่ยกฎหมายเนี่ยก็คือตัวของผู้ปกครองรัฐ
0: ื
1: ซึ่ง
0: ม
1: ใน
0: ค
1: ส
0: ่ะ
1: มัยนั้นก็คือองค์พระมหากษัตริย์นะครั
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: เช่นเราศึกษาในพุทธประวัติก็จะมีพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสนที่โกศลนะครับกษัตริย์แคว้นต่างๆซึ่งก็ได้อนุญาตนะครับให้พระภิกษุสงฆ์นะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งพระสาวกเนี่ยสามารถที่จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนแว่นแคว้นต่างๆนั้นได้ก็คือไม่มีกฎหมายห้ามอันนี้จริงๆแล้วกฎหมายก็คือเข้าไปเกี่ยวตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วเพ
0: อ
1: ี
0: ๋
1: ย
0: อง
1: แต่
0: ค่ะ
1: อาจจะไม่ได้บัญญัติออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรในการบังคับหรือการอนุญาตหรือการบังคับใช้โดยเคร่งครัดเหมือนในสมัยปัจจุบันนี้นะครับทีนี้พอยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่รัฐอนุญาตเพราะว่าตัวพระสงฆ์เองก็ถือว่าเป็นพลเมืองหรือเป็นประชากรภายในรัฐก็จําที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันกับประชาชนทั่วๆไปนะครับฉะนั้นแล้วพระสงฆ์จะไม่สามารถที่จะไปละเมิดหรือใช้อภิสิทธิ์หรือใช้สิทธิใดๆหรือจะอ้างเพียงพระธรรมวินัยในการปกครองคณะสงฆ์อย่างเดียวไม่ได้ก็จะต้องควบคู่ไปด้วยกันกับพระธรรมวินัยนะครับ
0: ค
1: ซึ
0: ่
1: ่
0: ะ
1: งในปัจจุบันก็มีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์เยอะแยะมากมายนะครับที่ฝ่ายบ้านเมืองตรากฎหมายออกมานะซึ่งกฎหมายโดยพื้นฐานแล้วที่เราใช้กันว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาอันนี้ตัวพระสงฆ์เองก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับหรือใช้สิทธิภายใต้กฎหมายแพ่งกฎหมายอาญานะครับหรือกฎหมายอื่นๆที่ตราขึ้นจำเพาะเจาะจงเฉพาะสำหรับคณะสงฆ์นะครับเช่นพ.ร.บ.คณะสงฆ์พ.ศ. 2505นะครับหรือกฎหมายอื่นๆก็ตามนะครับรวมถึงกฎมหาเถรสมาคมนะครับที่ออกมาบังคับใช้กับคณะสงฆ์ซึ่งคณะสงฆ์เองนะครับการดำเนินชีวิตเนี่ยก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายต่างๆเหล่านั้นโดยตรงน
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: เช่นในกฎหมายแพ่งนะครับเช่นเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับท่านคณบดี
0: ค่ะ
1: ตรงนี้อาจจะประชาชนเราทั่วไปอาจจะคุ้นเคยว่าการกู้ยืมเงินกันเนี่ยนะฮะนายกรนายขอกู้ยืมเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระสงฆ์เองนะครับก็มีสิทธิที่จะกู้หรือเป็นผู้ให้กู้ได้เช่
0: อ
1: น
0: ๋อ
1: เดียวกัน
0: ค่ะ
1: นะก็มีกฎหมายรองรับนะครับท่านคณ
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: ดีเช่นเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี2538นะครับพระสงฆ์ปล่อยกู้นะครับแล้วลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ก็มีการฟ้องร้องกันนะฮะบังคับให้ชําระหนี้ซึ่งศาลท่านก็วางบรรทัดฐานเอาไว้นะครับท่านไม่ได้ตัดสินว่าสัญญากู้ยืมเงินนะเป็นโมฆะน
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเมื่อพระภิกษุสงฆ์มาบวชอยู่ในสมณเพศแล้วเนี่ยการที่ท่านไปปล่อยกู้ยืมเงินนะฮะอันนี้จะเป็นโมฆะไหมเพราะตามพระธรรมวินัยแล้วการที่พระสงฆ์จับต้องเงินทองเนี่ยถือว่าเป็นอาบัตินะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ทางกฎหมายเนี่ยไม่ถือว่าเป็นโมฆะซึ่งเราก็จะเรียนที่เราเรียนกันมาตามมาตรา150ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ
0: ค่ะ
1: การใดที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
0: ค่ะ
1: การนั้นเป็นโมฆะ
0: ค
1: ซ
0: ่
1: ึ
0: ะ
1: ่งเราก็จะเข้าใจกันว่าพระท่านถือศีลเนาะท่าน
0: ค
1: ไป
0: ่ะ
1: จับต้องเงินทองตรงนั้นเนี่ยเป็นอาบัติแล้วการที่ท่านมาปล่อยกู้อย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นโมฆะไหมเพราะว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีนะแต่ศาลท่านก็วางบรรทัดฐานเอาไว้นะครับเมื่อ2538ก็คือไม่เป็นโมฆะมีผลส
0: ค่
1: ม
0: ะ
1: บูรณ์นะครับสัญญากู้ยืมเงินนั้นกู้ท่านไม่ใช้ถ้ามีสัญญากู้กว่า2,000 บาทขึ้นไปมีหลักฐานกู้ยืมเป็นหนังสือก็เมื่อไม่ชำระหนี้ก็สามารถที่จะฟ้องร้องบังคับในทางแพ่งกันได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: อันนี้
1: ท
0: คื
1: ี
0: อ
1: ่
0: คำพิพากษาของศาลฎีกาเลยใช่ไหมค
1: คระ ับ
0: อาจา
1: ผ
0: รย์
1: ม
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ำพิพากษา
0: อ
1: ศ
0: ๋อ
1: าลฎีก
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: วางบรร
0: ค
1: ท
0: ่
1: ั
0: ะ
1: ดฐานในแต่2538และจนณปัจจุบันนะครับท่านคณบดีก
0: ค
1: ็
0: ่ะ
1: ยังไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่มาเปลี่ยนแนวคำพิพากษาว่าถ้าปล่อยเงินกู้เป็นโมฆะอย่างนี้ก็ยังถือว่ายึดแนวคำพิพากษานั้นเป็นบรรทัดฐานกันมาจนถึงปัจจุบันนะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่านะครับจะชอบด้วยกฎหมายแต่ในทางพระธรรมวินัยจับต้องเงินทองนี่ก็ถือว่าท่านอาบัติอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะไปทําลายศรัทธาของประชาชนการที่พระมาปล่อยเงินกู้เรียก ดอกเบี้ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นและอีกอย่างก็คืออาจจะโลกติเตียนนะครับซึ่งอาจจะไม
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: งามในวิสัยของสารเพศเป็นต้นนะครับซึ่งอย่างนี้ก็เป็นกรณีที่กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์มีความจําเป็นนะฮะหรือแม้แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมรดกครับท่านคณบดี
0: ค่ะ
1: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1623 1624
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: หล่านี้เป็นต้นนะครับที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินนะครับที่พระภิกษุได้มาในระหว่างสมณเพศก็จะถือว่าเป็นของท่านเองนะครับแต่เมื่อท่านมรณภาพทรัพย์สินนั้นจึงตกเป็นของวัดเว้นแต่ท่านได้ทําพินัยกรรมครับ
0: ค่ะ
1: ทำพินัยกรรมจําหน่ายทรัพย์สินนั้นท่านจะยกให้ใครให้ลูกให้เมียให้ญาติสนิทมิตรสหายอะไรก็ตามแต่ความประสงค์ของท่านซึ่งเป็นการกําหนดเจตนาล่วงหน้าไว้เผื่อตายเนาะ
0: ค่ะ
1: ให้กฎหมายแพ่งเหล่านี้นะครับทั้งกฎหมายมรดกก็ดีกฎหมายยืมลึก
0: ค่ะ
1: หรือกฎหมายเกี่ยวกับการฝากทรัพย์การซื้อขายต่างๆท่านก็สามารถที่จะทํานิติกรรมได้ตามปกติดังเช่นประชาชนทั่วไปฉะนั้นแล้วเนี่ยก็การที่ท่านรู้กฎหมายนะฮะก็จะสามารถทําให้ท่านดําเนินชีวิตในสมณเพศกระทํานิติกรรมต่างๆได้ตามกฎหมายได้ตามปกติหรือ
0: ค่ะ
1: กฎหมายอาญาก็เช่
0: ค
1: น
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ดียวกันนะครับถ้าท่านกระทําความผิดอาญาท่านก็ต้องได้รับโทษเช่นเดียวกันกับประชาชนปกติท่านจะมาอ้างพระธรรมวินัยเพื่อให้ท่านพ้นความรับผิดทางอาญาไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยเป็นความจําเป็นที่ว่าทําไมในยุคปัจจุบันเนี้ยพระสงฆ์ถึงต้องจําเป็นที่จะต้องรู้กฎหมายนะครับนอกจากจะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนะครับในฐานะเจ้าพนักงานแล้วนะครับก็จะมีความสะดวกนะครับในการทํานิติกรรมที่ท่านจะทํานิติกรรมต่างๆได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะเป็นเกราะป้องกันให้กับท่านเองจากการเซาะก่อนหรือบ่อนทําลายนะครับจาก
0: ค่ะ
1: ภายนอกซึ่งอาจจะมีผู้ไม่หวังดีนะครับมากระทําการต่างๆที่ล่วงละเมิดต่อสิทธิของท่านหรือต่อพระพุทธศาสนาการที่ท่านรู้กฎหมายตรงนี้ก็จะเป็นเกราะป้องกันได้อีกชั้นหนึ่งด้วยรวมถึงจะเป็นประโยชน์กับชุมชนด้วยนะครับก
0: ค
1: า
0: ่
1: ระ ที่ท่านได้รู้กฎหมายเนี่ยบางทีเนื่องจากตั้งแต่ในสมัยอดีตนะครับวัดและพระเนี่ยถือว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นผู้มีความรู้นะครับท่านคณบดีเพราะว่าการจัดการศึกษาในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้วัดเป็นศูนย์กลางนะครับ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะในตั้งแต่ยุคสมัยของรัชกาลที่5นะครับที่ท่านมีนโยบายที่จะกระจายการศึกษาออกไปสู่ชนบทซึ่ง
0: ค
1: ต
0: ่
1: อ
0: ะ
1: นนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสนะครับซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษากับคณะสงฆ์เนี่ยนะท่านก็เห็นว่าก็ควรที่จะใช้วัดและคณะสงฆ์ตรงนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นฐานเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่หรือจัดการการศึกษาก็มีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
0: ค่
1: ร.
0: ะ
1: ศ .121 ขึ้นมานะครับตรงนี้เพื่อไปรองรับกับการจัดการศึกษาที่จะขยายออกไปยังมณฑลต่างๆตามหัวเมืองต่างๆในสมัยรัชกาลที่5นะฮะทีนี้ด้วยความผูกพันที่วัดเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาวัดเป็นที่พึ่งทุกๆด้านเลยนะครับทั้งทางด้านจิตใจทางด้านสังคมทางด้านอะไรต่างๆเนี่ยประชาชนก็จะมีการพอมีปัญหานะครับก็จะมาปรึกษากับพระสงฆ์
0: ค่ะ
1: พระสงฆ์เองก็จะกลายเป็นที่ปรึกษาให้กับโอ้โหชุมชนทั้งทางด้านเยียวยาจิตใจนะครับทั้งทางด้านปัญหาต่างๆในชีวิตทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นแล้วบางทีเราจะเห็นว่าคนที่มีปัญหาบางคนจะพิพาทกันน
0: ค
1: ะ
0: ่
1: ฮ
0: ะ
1: ะมีคดีความหรือมีเรื่องเจ็บท้องข้องใจอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาปรึกษาพระสงฆ์ด้วยการที่พระสงฆ์มีความรู้กฎหมายท่านก็จะสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้กฎหมายได้ด้วยซึ่งผมก็มีโอกาสได้สนทนากับพระอาจารย์อยู่รูปหนึ่งนะครับปัจจุบันท่านก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดประตูชัยที่อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101
0: อ๋อ
1: ท่าน
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ็เคยคุยกันกับผมนะครับว่าท่านก็สนใจอยากเรียนนิติศาสตร์นะครับเพราะว่าเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเข้ามาเหมือนกับเรารู้ทุกอย่างเลย ท่านว่าอย่างนี้นะนอกจากสอนธรรมะก็ชาวบ้านบางคนก็มาปรึกษาปัญหาปรึกษาคดีความอะไรต่างๆนานาซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปปรึกษาใครนะครับซึ่งเขาก็เข้าใจว่าพระสงฆ์เรานี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งเป็นผู้มีความรู้ทุกอย่างนะครับแต่พอดีว่าท่านก็ไม่ได้เรียนนิติศาสตร์ครับ
0: อืมค่ะ
1: ท่านก็เลยไม่รู้ว่าจะให้คําแนะนําปรึกษายังไงฉะนั้นแล้วนอกจากท่านได้ช่วยกิจการคณะสงฆ์โดยความรู้กฎหมายแล้วช่วยเป็นเกราะป้องกันนะครับการซ
0: ค
1: ่อ
0: ่ะ
1: มก่อนทำลายนะครับรักษาสิทธิ์ของท่านเองด้วยแล้วยังเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนในการให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายให้กับชาวบ้านได้อีกด้วยนะครับ
0: ค่
1: พ
0: ะ
1: ระสงฆ์นี่จึงถือว่าเป็นเสมือนศูนย์รวมทุกๆอย่างนะครับให้กับชุมชนและสังคมด้วยครับท่าน
0: ค่ะ
1: ก็
0: ก็ค่ะ
1: เล
0: ก็
1: ยเป
0: เ
1: ็
0: ห
1: น
0: ็น
1: ความจำเ
0: ค
1: ป็
0: ่ะ
1: นน
0: ใ
1: ะ
0: ช
1: คร
0: ่
1: ับที่พระสงฆ์ต้องรู้กฎหมายต้อง
0: ค
1: เรี
0: ่
1: ย
0: ะ
1: นกฎหมายครับ
0: ค่
1: ผ
0: ะ
1: ม
0: ก็คือก็ถือว่ากฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธติดปัญญาได้อย่างหนึ่งนะให้ท่านจริงๆนะคะ
1: คร
0: โ
1: ั
0: ด
1: บ
0: ย
1: ผ
0: เฉ
1: ม
0: พาะในมุมของชาวบ้านและชุมชนนะคะเพราะว่าการที่พระท่านเนี่ยมีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยชุมชนก็ได้รับประโยชน์นะคะซึ่งประโยชน์จะตกกับชุมชนอย่างมหาศาลเลยนะคะเพราะว่าวัดเองและพระสงฆ์เองอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นที่พึ่งทางใจคนไทยมาตลอดเลยนะคะ
1: ค
0: ห
1: รั
0: า
1: บ
0: ก
1: ผม
0: พระสงฆ์เนี่ยรู้กฎหมายท่านก็จะกลายเป็นที่พึ่งพิงทางกฎหมายซึ่งปัจจุบันนะคะหลายวัดก็มีการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเกิดขึ้นภายในวัดด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: คือแทนที่ประชาชนเนี่ยจะไปฟ้องร้องกันที่ศาลเลยเนี่ยซึ่งอาจจะเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยก็มาให้พระท่านนะคะที่จะตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเนี่ยช่วยไกล่เกลี่ยนะคะท่านก็คงอาจจะไม่ใช่เพราะนำถ้าท่านมีความรู้กฎหมายท่านจะเอากฎหมายเนี่ยไปใช้ร่วมกับหลักเมตตาธรรมนะคะ
1: คร
0: ใน
1: ับ
0: การผสมประสานกับหลักกฎหมายมาด้วยนะคะลดความขัดแย้งในชุมชนเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์อธิบายว่านะคะการที่พระสงฆ์เนี่ยเป็นประชาชนคนหนึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและได้ยกตัวอย่างกฎหมายแพ่งนะคะซึ่งพระสงฆ์จะต้องรู้กฎหมายแพ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งด้วยเนี่ยในส่วนของกฎหมายอาญาล่ะคะกฎหมายอาญาอาจารย์ช่วยอธิบายเนี่ยค่ะว่าในส่วนกฎหมายอาญาเองเนี่ยพระท่านน่ะโดยเฉพาะในบทบาทของพระหรือในบทบาทของการปกครองทางคณะสงฆ์นะคะว่าทางคณะสงฆ์มีการปกครองกันอย่างไรแล้วต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างใดโดยเฉพาะกฎหมายอาญานะคะเดี๋ยวขออาจารย์ให้ความรู้เรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: ครับขอบคุณท่านคณบดีครับก็สําหรับพระสงฆ์นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท่านตรงๆในการใช้ในการปกครองเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505นะครับซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสงฆ์ฉบับที่3นะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยฉบับแรกเลยก็คือในรส .121 นะครับสมัยนั้นเนี่ยทีนี้พอมาถึงยุคที่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็เลยมีแนวคิดที่จะยึดแนวคิดหลักการแบ่งอำนาจให้เหมือนกับฝ่ายบ้านเมืองซึ่งฝ่ายบ้านเมืองก็จะมีรัฐสภาใช่ไหมครับมี
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ณะรัฐมนตรีแล้วก็มีศาลทีนี้พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับที่สองเนี่ยก็เลยมายึดหลักแบ่งอำนาจตรงเนี้ยพยายามลอกเลียนออกมานะครับก็มีการจัดตั้งเป็นสังฆสภานะครับตรงนี้พูดง่ายๆก็คือจะมีลักษณะของการออกสังฆานัตนะครับเปรียบเทียบกับรัฐสภาเราออกกฎหมายนะฮะแล้วก็จะมีสังฆมนตรีนะครับจะทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเหมือนกับคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะมีสังฆสภานะครับตรงนี้เป็นวินัยทรนะครับคณะวินัยทรตรงนี้ก็จะทําหน้าที่วินิจฉัยนะคดีต่างๆนะครับหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์ก็จะทําหน้าที่ในลักษณะของการเป็นอํานาจตุลาการนะครับต่อมาพอมาถึงยุคของจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์นะครับก็เลยมีการตราพ.ร.บ.สงฆ์ฉบับที่สามขึ้นมาที่เราใช้กันจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คือพ.ศ. 2505เป็นฉบับที่สามแต่ก็มีการแก้ไขไปมาอยู่หลายครั้งนะครับทีนี้กฎหมายตัวเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับอำนาจในทางปกครองคณะสงฆ์โดยตรงแต่ทีนี้ครับท่านคณบดีมีการไปบัญญัติเอาไว้นะครับในพ.ร.บ.สงฆ์ ในมาตรา45นะครับ
0: ค่ะ
1: บัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์เนี่ยให้ท่านเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
0: อืมค่ะ
1: ทีนี้พอมีกฎหมายบัญญัติตรงนี้เอาไว้นะครับซึ่งก็อาจจะมีการไปตีความกันนะครับว่าเอ้าไอ้คณะสงฆ์ที่ดำรงตำแหน่งอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเพราะมาตรา45เนี่ยเขียนว่าพระสงฆ์ที่ดำรงตำแหน่งทางปกครองนะครับให้เป็นเจ้าพนักงานทีนี้มหาเถรสมาคมครับก็เลยมีการตรากฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พ.ศ. 2541เนี่ยว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการนะครับซึ่งอยู่ในข้อที่4ครับเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าในกฎมหาเถรสมาคมเนี่ยนะครับพระสังฆาธิการหมายถึงผู้ดำรงตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์นะครับ
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็จะไปสอดรับกับมาตรา45ของพ.ร.บ.สงฆ์ที่บัญญัติเอาไว้ว่าให้พระสงฆ์ที่ดำรงตำแหน่งทางปกครองเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานฉะนั้นจึงชัดเจนนะครับว่าพระสังฆาธิการซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์เนี่ยเป็นเจ้าพนักงานนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีอยู่นะครับหกลำดับขั้นด้วยกันนะครับที่ท่านบัญญัติเอาไว้นะครับซึ่งสูงสุดก็คือเจ้าคณะใหญ่นะครับก็จะมีการแบ่งออกเป็นหนต่างๆนะครับก็จะมีหนตะวันออกหนเหนือหนกลางหนใต้นะครับโดยจะมีสมเด็จพระราชาคณะเป็นเจ้าคณะหนนะครับแล้วก็จะมีคณะธรรมยุทธ์ด้วยอีกซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์นะครับตรงนี้ก็คือเป็นพระสังฆาธิการที่สูงที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคนะครับซึ่งโดยมากก็จะสมณศักดิ์ของท่านก็จะเป็นรองสมเด็จนะครับ
0: ค่
1: ซ
0: ะ
1: ึ่งสมณศักดิ์ก็มักจะขึ้นต้นด้วยพรหมนะครับจะหรือการเรียกกันโดยทั่วไปว่าชั้นพรหมแต่ก็คือจริงๆก็คือชั้นรองสมเด็จนะครับทีนี้ลดลันลงมาอีกก็จะเป็นระดับเจ้าคณะจังหวัดนะครับและก็รองเจ้าคณะจังหวัดที่เป็นพระสังฆาธิการนะฮะแล้วก็ลดหลั่นลงมาก็จะเป็นระดับเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอนะครับลดหลั่นลงมาชั้นที่5ก็จะเป็นเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลนะครับแล้วก็ที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดนะครับก็คือเจ้าอาวาสครับ
0: อืม
1: ใน
0: ค
1: ล
0: ่ะ
1: ำดับที่6เจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ถือว่าเป็นพระสังฆาธิการและเป็นเจ้าคณะผู้มีเป็นพระสังฆาธิการที่มีตำแหน่งทางปกครองนะครับแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งตรงนี้กฎหมายเขียนบัญญัติเอาไว้ชัดเจนนะครับและมีคำพิพากษานะครับของศาลฎีกานะครับที่ได้ตัดสินเป็นบรรทัดฐานเอาไว้ครับว่าโดยเฉพาะในคำพิพากษาศาลฎีกาที่4686/2541นะครับอันนี้ศาลท่านได้วางบรรทัดฐานเอาไว้ครับว่าตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์พ.ศ. 2505มาตรา45นะครับให้เจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาอันนี้คือชัดเจนเลยนะครับทั้งตามตัวบทกฎหมายทั้งตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่วางบรรทัดฐานไว้แล้วก็หลังจากนั้นครับก็ยังมีคำพิพากษาในคดีอื่นๆอีกที่ศาลท่านได้วางบรรทัดฐานในไปในแนวเดียวกันนะครับในคำพิพากษาศาลฎีกาที่3583/2565ครับท่านวางบรรทัดฐานเอาไว้ว่าเจ้าอาวาสเป็นตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์จึงถือว่าเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา45ของพ.ร.บ.คณะสงฆ์พ.ศ. 2505ก็จึงเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าตามกฎหมายที่เขียนเอาไว้แบ
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนนะครับตามพ.ร.บ.สงฆ์นะครับแล้วก็ตามกฎมหาเถรสมาคมแล้วก็ตามคำพิพากษาของศาลที่วางบรรทัดฐานเอาไว้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อท่านเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาความรับผิดชอบของท่านจึงต้องสูงขึ้นเป็นธรรมดาเพราะมีกฎหมายบังคับโดยเฉพาะความผิดต่อเจ้าพนักงานนะครับท่านคณบดีตามประมวลกฎหมายอาญาเรามาตรา157นะฮะ
0: ค่ะ
1: หรืออาจจะมีจำเพาะเจาะจงลงไปกว่านั้นเช่นมาตรา147นะครับไปเบียดบังทรัพย์ยักยอกทรัพย์ที่เป็นเงินวัดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เมื่อไม่นานมานี้เราก็จะเห็นข่าวว่ามีทนายความนะครับของบางวัดที่จะออกมาแถลงว่าเจ้าอาวาสเนี่ยไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับซึ่งตัวนั้นเป็นการตีความหรือเป็นความเข้าใจที่ผิดนะซึ่งอาจจะเป็นการหยิบยกขึ้นมาเพื่อให้เจ้าอาวาสได้รับโทษน้อยลงหรือเป
0: ค
1: ล่
0: ่
1: า
0: ะ
1: นะครับอาจจะทําผิดที่ยอมความได้เช่นไปยักยอกทรัพย์คนธรรมดาก็ยอมความกันได้ตามมาตรา352
0: อ๋อ
1: ใช่ไหม
0: ค่
1: แ
0: ะ
1: ต่พอมาเป็นเจ้าอาวาสปุ๊บเนี่ยมันจะยอมความไม่ได้นะครับก็จะเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดินตามมาตรา147นะครับอย่างนี้ก็เลยอาจจะเป็นการหยิบยกขึ้นมาเพื่อให้รับโทษน้อยลงให้เข้าใจผิดอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ศาลฎีกาท่านได้วางบรรทัดฐานเอาไว้แล้วในหลายคดีน
0: ค
1: ะ
0: ่
1: ค
0: ะ
1: รับว่าเป็นเจ้าพนักงานโทษก็จะหนักนะครับตรงนี้ครับท่าน
0: อ๋อในมาตรา147เนี่ยโทษยอมความไม่ได้เป็นโทษต่อแผ่นดินเนาะคะอาจาร
1: ค
0: ย์
1: รับเป็น
0: โทษ
1: อา
0: หน
1: ญ
0: ัก
1: าต่อ
0: โท
1: แผ่
0: ษ
1: น
0: ห
1: ด
0: นั
1: ิ
0: ก
1: น
0: เลยเหร
1: น
0: อค
1: ะ
0: ะอา
1: เจ
0: จ
1: ้า
0: ารย
1: พ
0: ์
1: นักงานใช่
0: ค่ะ
1: ครับท่านก็ตั้งแต่5 ปีถึง 20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตเลย
0: อ๋อ
1: นะค
0: คร
1: ับ
0: ่ะ
1: เพราะฉ
0: ค
1: ะ
0: ่
1: น
0: ะ
1: ั้นเจ้าอาวาสพลาดมาก็โอกาสที่ท่านจะติดคุกตลอดชีวิตนี่ก็คือสูงมากเลยตรงนี้ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำลงไปอีกครับท่านคณบดีว่า
0: ค่ะ
1: พระสงฆ์เนี่ยโดยเฉพาะพระสังฆาธิการเนี่ยท่านต้องระมัดระวัง
0: อืม
1: นะในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อท่านกระทำความผิดนี้โอ้โหโทษท่านสูงกว่าพระลูกวัดนะครับพระลูกวัดเนี่ยทําผิดนี่ยังโทษธรรมดานะครับ
0: ค่ะ
1: แต่เจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสทําผิดนี่มันจะเป็นโอ้โหความผิดอีกฐานหนึ่งเลยนะ
0: ค
1: ฮ
0: ่
1: ะ
0: ะค่ะ
1: ฉะนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันให้ท่านระมัดระวังหรือพึงสังวรในการปฏิบัติหน้าที่เพราะก็ถือว่าวัดหรือพระเนี่ยนะครั
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: ทรัพย์สินของท่านเนี่ยได้มาจากการบริจาคที่ผู้มีศรัทธาบริจาคนะครับ
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้เงินจากการบริจาคท่านอยู่ได้ด้วยศรัทธาของชาวบ้านฉะนั้นแล้วการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตามพระธรรมวินัยเองเนี่ยท่านก็ต้องเคร่งครัดรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทางกฎหมายบ้านเมืองเองเนี่ยท่านก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองให้ถูกต้องโดยเคร่งครัดเช่นเดียวกันน
0: อ
1: ะ
0: ื
1: ครับ
0: มค่ะซึ่งในเรื่องของที่อาจารย์ได้อธิบายนะคะในเรื่องของในทางปกครองคณะสงฆ์เนี่ยก็มีกฎหมายเฉพาะนะคะแล้วบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าโดยตำแหน่งพระสังฆาธิการนะคะที่คือท่านเจ้าอาวาสเนาะที่เป็นข่าวในปัจจุบันนะเนาะคือ
1: ครับผ
0: เป็
1: ม
0: นมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายก็ชัดเจนแล้วนำไปสู่ของการที่จะต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังและเข้าใจกฎหมายเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นจะเป็นเรื่องป้องกันไม่ให้ท่านทําผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพระท่านมากนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะค่ะซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็ได้อาจารย์ได้พูดถึงประเด็นนะคะที่ทําให้สังคมมีความเข้าใจในเรื่องของตําแหน่งของพระสงฆ์ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการที่ในการที่จะตอบปัญหาให้กับสังคมในเรื่องนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวในส่วนของช่วงที่สองนะคะเราก็จะมาฟังต่อนะคะจากความเข้าใจในช่วงแรกนะว่ากฎหมายเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์นะคะว่าหากท่านได้มีความเข้าใจเรื่องกฎหมายเนี่ยท่านก็จะปกป้องสิทธิ์ของท่านเองรวมทั้งปกป้องพุทธศาสนาด้วยนะคะไม่ให้มีเป็นการใครก็ตามแต่มาบ่อนทำลายพุทธศาสนานะคะแล้วก็ในช่วงที่สองนะคะเราจะมาสนทนากับท่านอาจารย์นะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องว่าในหลายๆที่ในหลายๆสถาบันนะคะว่าได้มีการจัดทำหลักสูตรนิติศาสตร์เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าในมหาวิทยาลัยสงฆ์เองหรือมหาวิทยาลัยทั่วไปรวมทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยซึ่งในส่วนของคณะนิติรัฐศาสตร์เองก็เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตด้วยนะคะว่า เอ๊ะในการที่หลายๆมหาลัยเปิดหลักสูตรเช่นนี้แล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยควรจะมีการดําเนินการอย่างไรเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับพระสงฆ์นะคะแล้วก็พระสงฆ์ที่เรียนจบหลักสูตรนิติศาสตร์เนี่ยท่านจะมีอัตลักษณ์ลักษณะสําคัญอย่างไรแตกต่างจากนักกฎหมายอื่นอย่างไรนะคะซึ่งปกตินักกฎหมายก็จะมีทั้งความรู้และมีคุณธรรมแต่ถ้าพระท่านเองมาเรียนนิติศาสตร์แล้วเนี่ยท่านจะมีลักษณะโดดเด่นกว่านักกฎหมายอื่นอย่างใดเพื่อรับใช้ผู้ศาสนาแล้วก็เพื่อที่จะมาช่วยเหลือสังคมต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงที่สองนะคะเรากลับมาสนทนากับทางวิทยากรของเราในวันนี้นะคะท่านอาจารย์พิวัฒน์นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายทางคลื่น 97.0 เมกะเฮิรตซ์ในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายทุกวันอาทิตย์ในเวลา10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกา
3: ค่ะกลับมาพบกับรายการเคลียร์ชัดกฎหมายในช่วงที่สองนะคะวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เราได้สนทนากับท่านผู้ฟังนะคะโดยท่านวิทยากรคือท่านอาจารย์อภิวัตรปาสานเกนะคะซึ่งท่านก็มาให้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายกับพระสงฆ์นะคะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วทำไมพระสงฆ์จึงจำเป็นต้องรู้กฎหมายเมื่อช่วงต้นของรายการนะคะเราก็ทราบแล้วว่ากฎหมายกับพระสงฆ์เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ชิดและใกล้ตัวนะคะมากนะคะคือท่านต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายและจะเสี่ยงมากค่ะไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะคะแล้วในประเด็นถัดไปนะคะก่อนที่จะไปสู่คำถามที่โปรยไว้ก่อนจะพักเมื่อสักครู่นี้นะคะในกรณีที่กฎหมายบ้านเมืองหรือกฎหมายที่บังคับใช้กับประชาชนทุกคนนี่แหละค่ะกับพระธรรมวินัยเนี่ยเกิดความขัดแย้งกันในส่วนตัวฉันว่ามีความขัดแย้งกันเนาะขอยกตัวอย่างนะคะเช่นสมมติว่าพระสงฆ์เดินทางนะคะแล้วเจอผู้หญิงกำลังจมน้ำนะคะจะเข้าไปช่วยเนี่ยจะผิดพระธรรมวินัยไหมคะเพราะว่าปกติเนี่ยพระก็ถูกห้ามไม่ให้ถูกเนื้อต้องตัวสตรีใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ช่วยแล้วเนี่ยกฎหมายนะคะในมาตรา374ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยก็ซึ่งบัญญัติไว้ว่าผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยได้แต่ไม่ช่วยมีความผิดนะคะก็ขอเชิญอาจารย์ได้ช่วยอธิบายตรงนี้ค่ะค่ะเชิญค่ะ
1: ครับขอบคุณท่านคณบดีครับครับก็คือบางครั้งกฎหมายกับพระธรรมวินัยก็อาจจะมีส่วนที่ขัดกันอยู่บ้างนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราศึกษาดูก็ส่วนใหญ่จะสอดคล้องนะครับเพราะว่าบางทีกฎหมายก็มีพื้นฐานรากฐานหรือบ่อเกิดมาจากศีลธรรมจรรยาหรือหลักธรรมทางศาสนาแต่ก็มีบางกรณีนะครับดังที่ท่านคณบดียกตัวอย่างมาเพราะว่าตามพระธรรมวินัยเนี่ยการที่พระภิกษุไปจับไปต้องหรือไปถูกตัวผู้หญิงเนี่ยก็คือท่านอาจจะต้องอาบัติสังฆาทิเศษนะครับก็คือถือว่าผิดพระวินัยแต่อย่างเช่นมีเหตุการณ์ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอันตรายแก่ชีวิตที่มีคนกำลังจมน้ำแล้วเป็นผู้หญิงให้ช่วยอย่างเงี้ยถ้าการที่ท่านไปจับไปแตะผู้หญิงหรือไปลูบไปคลำไปถูกอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นการผิดต่อพระธรรมวินัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาบัติบางประเภทเนี่ยสามารถที่จะมีการปลงอาบัติได้นะครับไม่ถึงขั้นที่จะต้องขาดจากความเป็นพระคือมีกรณีที่ขาดจากความเป็นพระที่ว่าเรียกว่าอาบัติปาราชิกตัวนี้ไม่สามารถที่จะปลงอาบัติได้ก็จะมีอยู่สี่อย่างนะครับเช่นลักทรัพย์เกินกว่า5 มาศกหรือที่ท่านตีราคาไว้ว่าปัจจุบันก็คือ1 บาทขึ้นไปอันนี้ยังคือขาดจากความเป็นพระก็คือไม่สามารถที่จะปลงอาบัติหรือกลับมาบวชกลับมาเป็นพระได้อีกถ้าเป็นโทษทางโลกพูดง่ายๆคือประหารชีวิตเลยนะครับหรือว่าคนตายไปแล้วเนี่ย อาบัติอันนี้จะหนักหน่อยนะฮะปาราชิกทีนี้หนึ่งก็คือลักทรัพย์ตัวนี้นะครับเกินบาทขึ้นไปนะครับสองคือภิกษุเสพเมถุนอันเนี้ยมันไม่ถึงขั้นที่จะว่าเป็นการเสพเมถุนถ้าเป็นในทางกฎหมายเราก็คงจะต้องเป็นการข่มขืนกระทําชําเราใช่ไหม
3: ค
1: ค
3: ่
1: ระ ับ
3: ค่ะ
1: อันนั้นคือถ้าเพียงแค่จับต้องกอดจูบรูปคําอย่างเงี้ยก็น่าจะยังไม่ถึงขั้นที่ว่าอาจจะต้องปาราชิกหรือถ้าพิจารณาละเอียดลงกว่านั้นเช่นอยู่2-2มีคนที่รู้ความมากล่าวโทษขึ้นยังก็อาจจะปาราชิก
3: อ๋อ
1: แต่ถ้าอาจจะจับต้องยังไม่ถึงขนาดที่ว่าอยู่ในที่ลับตาอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสังฆาธิเศษที่สามารถที่จะปลงอาบัติได้
3: ค
1: น
3: ่
1: ะ
3: ะ
1: ครับแต่ถ้าพูดถึงปาราชิกเมื่อกี้คือเสพเมถุนอันนี้ก็คือขาดจากความเป็นพระไปอีกนะครับสามเนี่ยก็คือฆ่าคนนะครับ
3: อืม
1: อันน
3: ค
1: ี้
3: ่ะ
1: ก็คืออาบัติปาราชิกเลยฆ่ามนุษย์แล้วสี่ก็คืออวดอุตริมนุสธรรมคืออวดคุณธรรมหรือคุณธรรมที่ไม่มีในตนนะครับเช่นอ้างว่าสําเร็จภูมิธรรมขั้นนั้นขั้นนี้ไม่แต่ไม่มีในตนนี้คืออันนี้คือหนักถึงขั้นที่ขาดจากความเป็นพระแต่อย่างกรณีที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือถ้าท่านช่วยคนตกน้ำแล้วก็อาจจะตีความเข้าว่าเป็นสังฆาธิเศษท่านก็อาจจะต้องแค่อาบัติตรงนี้แล้วสามารถปลงอาบัติได้ซึ่งพระภิกษุสงฆ์เนี่ยโดยพื้นฐานนะครับท่านเป็นผู้ที่รักษาศีลธรรมวินัยถือไว้ซึ่งความเมตตาอยู่แล้วเมื่อเห็นคนที่ตกอยู่ในอันตรายแก่ชีวิตขนาดนั้นเนี่ยท่านถ้าจะนิ่งดูดายเพื่อรักษาธรรมวินัยเนี่ยมันก็ดูจะขัดกับหลักธรรมที่ท่านได้ศึกษามาในเรื่องของความเมตตากรุณาใช่ไหมครับท่าน
3: ค่ะ
1: ก็จะต้องช่วยแล้วท่านก็อาจจะต้องมาปลงอาบัติเอาอย่างเงี้ยก็น่าจะดีกว่าที่ปล่อยให้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยต้องจบลงทั้งที่ท่านช่วยได้แต่ไม่ช่วยเพียงเพื่อรักษาธรรมวินัยอย่างนั้นก็อาจจะกระทบต่อศรัทธาสาธารณชนที่ทราบข่าวนะครับอย่างผมดูหล
3: ค่ะ
1: ายๆอย่างดูหลายๆข่าวเนาะเช่นที่พระสงฆ์ไปช่วยอย่างมีเด็กติดอยู่ในรถมีอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
1: นะฮะหรือบางอย่างพระสงฆ์ต้องไปทุบกระจกรถครับผมเคยเห็นข่าวเหมือนกับ
3: อ
1: มี
3: ื
1: เด็ก
3: ม
1: ติดอยู่ในรถหรือยังไงนี่แหละ
3: ค่ะ
1: แล้วคือบางทีเราก็ต้องไปทําลายทรัพย์เขาใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
1: เพื่อที่จะช่วยเด็กออกมาอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็โอ้กลับได้รับศรัทธาหรือค
3: อื
1: ำชื่
3: ม
1: นชมมากกว่าที่โลกจะไปติเตียนท่าน
3: อืม
1: นะคร
3: ค
1: ับ
3: ่ะค่ะ
1: บางอย่างคือมันก็ต้องคู่ขนานกันนะฮะระหว่างทางโลกทางธรรมก็ถ้าอย่างหนึ่งอย่างใดหนักเกินไปก็อาจจะสุดโต่งในสมณเพศนะครับฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้องปรับจูนเข้าหากันอย่างทางสายกลางครับทับครับท่าน
3: ค่ะคือนะคะการที่พระท่านมีความรู้ทางกฎหมายนะคะเท่าที่ฟังอาจารย์พูดให้ฟังนะคะได้สนทนาในการเนี้ยก็คืออย่างน้อยก็ช่วยปกป้องสิทธิ์ของพระสงฆ์ด้วยนะคะ
1: ใช่
3: รวม
1: คร
3: ท
1: ั
3: ั้
1: บ
3: งช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็สําคัญคือมีข่าวเกี่ยวข้องกับการที่การเข้าไปในกุฏิหรือเข้าไปตรวจค้นอะไร
1: ค
3: ต
1: รับผ
3: ่าง
1: ม
3: ๆในกุฏิพระสงฆ์ในยามวิกาลเนี่ยนะคะเพื่อจับผิดหรือบางคนก็อาจจะไม่ทราบที่ซ้ำไปในทางกฎหมายเนี่ยนะคะอาจ
1: ค
3: าร ร
1: ั
3: ย
1: บ
3: ์มีประเด็นแลกเปลี่ยนนิดอย่างไรคะสั้
1: ครับ
3: นๆนะคะพอดีเว
1: ค
3: ล
1: รา ับ
3: ไล่
1: ตรง
3: มาน
1: ี้ค
3: เร
1: ื
3: ื่
1: ออ
3: ยๆค่
1: ค
3: ะ
1: รับผมก็ถ
3: ค
1: ือ
3: ่ะ
1: ว่าเป็นประโยชน์มากๆเลย
3: ค
1: คร
3: ่
1: ับ
3: ะ
1: ท่านคณบดี
3: ค
1: ท
3: ่
1: ี
3: ะ
1: ่ถ้าหากพระสงฆ์รู้
3: ค่
1: ก
3: ะ
1: ฎหมายด้วยก็
3: ค
1: ค
3: ่ะ
1: ือโดยทั่วไปนะ
3: ค
1: ม
3: ่
1: น
3: ะ
1: ุษย์เราเนี่ยต้องก
3: ค
1: าร
3: ่ะ
1: สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนต
3: ค
1: ั
3: ่
1: ว
3: ะค่ะ
1: แม้แต่เราครอบครองทรัพย์สินหรือเราอยู่ในอสังหาริมทรัพย์เราก็ไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามารบกวน
3: ค่ะ
1: ซึ่งการถือครองอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของเราทีนี้เราปรากฏเห็นในหน้าสื่อ
3: ค่ะ
1: นะโดยเฉพาะคนทั้งหลายหรือนักข่าวหรือพวกอินฟูทั้งหลายเนี่ยที่จะทำคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ย
3: ค่ะ
1: ก็จะมีการบุกเข้าไปในวัดไปจับผิดยิ่งเป็นช่วงกระแสที่พระสงฆ์ถูกโจมตีเนี่ยนะฮะก็จะไปหาข่าวในลักษณะทำนองเนี้ยนะครับมาเผยแพร่เพื่อเอายอดไลค์ยอดแชร์
3: อื
1: ย
3: ม
1: อดวิวอะไรต่างๆนะครับก็มีการบุกรุกเข้าไปในกุฏิของพระสงฆ์ใน
3: ค
1: ย
3: ่ะ
1: ามวิกาล
3: ค่ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับพื้นจริงอยู่แม้ว่าวัดเนี่ยเป็นที่สาธารณสถานที่ประชาชนเนี่ยทั้งหลายมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้แต่เคยมีคำพิพากษาของศาลนะครับ ตัดสินเอาไว้แล้วว่ากุฏิเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยเฉพาะของพระสงฆ์จะถือเป็นที่ระโหฐาน
3: ค่ะ
1: ฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่บุกเข้าไปเนี่ยโดยไม่มีหมายค้นไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยถือว่าเป็นการบุกรุกรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยของท่านอันเป็นปกติสุขเลยนะครับตัวนี้เนี่ยคือถ้าพระสงฆ์รู้กฎหมายขึ้นมาอย่างน้อยนะครับเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปพระสงฆ์พอรู้กฎหมายท่านก็จะต้องถามดูหมายค้นใช่ไหม
3: ค
1: ค
3: ่
1: ระ ับท่านค
3: ค
1: ณ
3: ่ะ
1: บดี
3: ค่ะ
1: เพราะกุฏิท่านเนี่ยถือว่าเป็นที่ระโหฐ
3: อ
1: า
3: ื
1: นละ
3: ม
1: จะต้องมีหมายค้นอย่างนี้ก็จะช่วยปกป้องสิทธิของท่านได้อีกหรือแม้แต่เมื่อไม่นานมานี้นะครับพ
3: ค
1: อ
3: ่ะ
1: มีข่าวที่พระสงฆ์ยักยอกเงินวัดหรือเอาเงินวัดไปตีสีกาอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็มีการเจ้าหน้าที่บุกไปถึงวัดไปขอบัญชีส
3: อ
1: ่
3: ื
1: วนตัว
3: ม
1: ของพระสงฆ์
3: ค่ะ
1: ซึ่งบัญชีเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับท่านแล้วการที่จะไปขอเนี่ยท่านต้องได้รับความยินยอมแต่ปรากฏว่าพระสงฆ์หลายวัดเนี่ยท่านไม่ทราบกฎหมายครับ
3: อืม
1: ท่านก็กลัวไปเจ้าหน้าที่บุกไปเข้าไปขอก็ให้เขาเลยอย่างเงี้ยนะครับ
3: ค่ะ
1: แต่ตรงกันข้ามพอดีช่วงนั้นพอมีข่าวนี้ออกมาผมก็เลยให้ความรู้ทางกฎหมายตรงนี้
3: ค
1: ก
3: ่
1: ั
3: ะ
1: บพระสงฆ์ไปปรากฏว่าโอ้โหพระสงฆ์หลายวัดเลยนะครับท่านมาแชร์ข้อมูลตรงนี้ของผมออกไปเลยครับท่าน
3: อืม
1: เรื
3: ค
1: ่อง
3: ่ะ
1: ที่ว่าถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่มาขอข้อมูลขอบัตรประชาชนขอหนังสือสุทธิขอเลขที่บัญชีหรือข้อมูลใดๆก็แล้วแต่เหล่านี้ถือ
3: ค่
1: เป
3: ะ
1: ็นข้อมูลส่วนบุค
3: อ
1: ค
3: ื
1: ล
3: ม
1: พระภิกษุสงฆ์เจ้าของข้อมูลไม่จําเป็นต้องให้
3: อืม
1: ผมบ
3: ค
1: อ
3: ่
1: ก
3: ะ
1: อย่างนี้เลยโอ้
3: อืม
1: ท่านถึงรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาว่าโอ้มันมีกฎหมายตรงนี้เหรอที่คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของท่านนะครับเนี่ยก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคือพระสงฆ์เราพอไม่รู้กฎหมายเนี่ยโอกาสที่ท่านจะถูกละเมิดสิทธิหรือถูกเล่นงานหรือถูกเพ่งเล็งหรืออะไร
3: อือ
1: ย่างเง
3: ม
1: ี้ยนะครับมองเห็นว่าเหมือนกับพระสงฆ์เนี่ยเหมือนกับเป็นผู้ที่อ่อนต่อโลกเพราะว่าท่านจะเหมือนกับตัดขาดจากทางโลกไปอย่างเงี้ยก็จะตกเป็นเป้าหมายหรือการมาทำคอนเทนต์ทำอะไร
3: อ
1: ต
3: ืม
1: ่างๆให้คนทั้งหลายเนี่ยเข้าไปละเมิดสิทธิของท่านได้ง่าย
3: ค่ะ
1: แต่การที่พอท่านรู้กฎหมายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนที่จะไปละเมิดสิทธิท่านต้องเริ่มคิดแล้วนะครับ
3: อืม
1: เหมือนกับเรารู้ว่าไม่บ้านข้างๆเราเนี่ยเป็นทนายความนะ
3: อืมค่ะ
1: เราก็จะไม่ค่อยกล้าหือกับคนที่รู้กฎหมายหรือรู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นอาจารย์นิติศาสตร์นะ
3: อ่
1: คนก็จะเริ่มยำเกรงแล้ว
3: ค่ะ
1: ใช่ไหมครับท่าน
3: ค่ะ
1: เนี่
3: ก็
1: ยก
3: ถ
1: า
3: ื
1: ร
3: อ
1: ท
3: ว
1: ี
3: ่
1: ่
3: าร
1: ู้กฎ
3: ค
1: หม
3: ่
1: า
3: ะ
1: ยมันจะเป็นเกราะอีกชั้นหนึ่งให้กับพระสงฆ์ได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากที่ท่านต้องใช้ในการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานแล้วเนี่ยท่านยังจะต้องรักษาสิทธิต่างๆของท่านเหล่านี้ด้วยเพราะท่านก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมืองเหมือนกันดังที่เราสนทนากัน
3: อืม
1: ในตอนที่หนึ่งมาแล้วครับผม
3: ก็ถือว่าการที่พระสงฆ์รู้กฎหมายก็เป็นการรักษาสิทธิท่านแล้วเป็นการป
1: ค
3: ก
1: รับ
3: ป้
1: ผ
3: อง
1: ม
3: พระพุทธศาสนาด้วยนะคะ
1: ครับผ
3: ค
1: ม
3: ำถามสุดท้ายค่ะขอคำตอบสั้นๆจากอาจารย์เนื่องจากเวลามาไล่มาเรื่อยๆนะคะอ
1: ค
3: าร
1: ับ
3: จา
1: ผ
3: รย์
1: ม
3: อธิบายได้ชัดเจนแล้วเข้าใจเป็นอย่างดีทีนี้มีคำถามสุดท้ายที่จะถามนะคะว่าการที่มีมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนนะคะหลักสูตรนิติศาสตร์นะคะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆด้วยนะคะอาจารย์คิดว่าการที่พระท่านมาเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์เนี่ยเราจะได้มีนักกฎหมายแน่นอนมีครูที่ต้องกฎหมายเนี่ยแต่ว่าท่านจะเป็นนักกฎหมายที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากนักกฎหมายหรือนักนิติศาสตร์ทั่วไปอย่างไรคะขอแลกเปลี่ยนประเด็นนี้ค่ะค่ะ
1: ครับขอบคุณครับท่านก็สำหรับพระเรียนกฎหมายนะครับ
3: ค่ะ
1: ก็เริ่มมีมหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับเปิ
3: ค
1: ด
3: ่ะ
1: สอนนิติศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแรกก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
3: ค่ะ
1: นะครับที่ส่วนกลางอำเภอวังน้อยซึ่งท่านเปิดตั้งแต่พ.ศ. 2558แล้วปัจจุบันก็มีการขยายไปยังวิทยาเขตต่างๆอีก4 วิทยาเขตนะครับก็คือนครสวรรค์นครศรีธรรมราชขอนแก่นแล้วก็แพร่นะครับซึ่งถ้าถามว่าเพียงพอไหมกับความต้องการของพระสงฆ์ในปัจจุบันซึ่งผมก็ยังมองว่าอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศไทย นะครับแล้วก็การที่ท่านจะเดินทางไปศึกษายังวิทยาเขตเหล่านี้ก็คงจะเป็นไปได้ยากเว้นแต่ท่านจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะฮะซึ่งถ้าเป็นให้พระสงฆ์เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วๆไปที่คฤหัสถ์เปิดสอนเนี่ยเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือกลุ่มมหาวิทยาลัยอื่นๆก็ตามเนี่ยผมมองว่าก็จะเป็นประโยชน์กับคณะสงฆ์มากแล้วก็จะสามารถทั่วถึงไม่เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาซึ่งในปัจจุบันเนี้ยก็มีประกาศของมหาเถรสมาคมออกมาแล้วนะครับอนุญาตให้พระสงฆ์เนี่ยสามารถเข้าไปศึกษานิติศาสตร์ยังมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยสงฆ์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสเลยนะครับแล้วก็ผมก็มองว่าการที่พระสงฆ์มาเรียนนิติศาสตร์เนี่ยจะ
3: ค่
1: เ
3: ะ
1: ป็นการสร้างนักกฎหมายที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แตกต่างจากคฤหัสถ์ที่มาเรียนนะครับเพราะว่าพระสงฆ์เองเนี่ยหนึ่งท่านอยู่กับวัดกับวาดำรงสมณเพศอยู่ยาวนานนะครับอย่างน้อยสมมติว่าถ้าท่านมาบวชเรียนแล้วอย่างน้อยท่านก็4 ปีที่ท่านจะต้องศึกษานิติศาสตร์นี้ท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่ไปด้วยศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนาทำวัดเช้าเย็นครองข้อวัดบิณฑบาตโปรดญาติโยมเหล่านี้นะครับพอท่านจบนิติศาสตร์ออกไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านจะเป็นนักกฎหมายที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงเพราะว่านอกจากเรียนวิชากฎหมายในหลักสูตรแล้วท่านยังเรียนคุณธรรมจริยธรรมเรียนพระไตรปิฎกเรียนพุทธประวัติเรียนนักธรรมควบคู่กันไปด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยท่านจะมีหน่วยกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นมจลเนี่ย
3: ค่
1: ม
3: ะ
1: หาจุฬาเนี่ยจะมี15 หน่วยกิตที่เป็นวิชาหมวดพุทธศาสนาบัง
3: ค่
1: ค
3: ะ
1: ับทุกคนต้องเรียนโดยเฉพาะส่วนมหามกุฏก็จะมี30 หน่วยกิตหรือแม้แต่ว่าท่านไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์แต่ท่านอย่างเช่นท่านมาเรียนที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ101อย่างนี้
3: ค
1: น
3: ่
1: ะ
3: ะ
1: ครับ
3: ค่ะ
1: ท่านก็จะได้เรียนวิชากฎหมายเต็มๆอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันเมื่อท่านกลับไปที่วัดท่านก็ยังคงต้องครองข้อวัดในสมณเพศที่ท่านต้องทํามันจะควบคู่กันอย่างลงตัวเลยครับท่านศึ
3: ค
1: ก
3: ่ะ
1: ษาคุณธรรมก็เข้มข้นศึกษากฎหมายก็เข้มข้นมันจะเป็นการผลิตนักกฎหมายที่เพอร์เฟกต์ที่สมบูรณ์ทั้งทางโลกรู้กฎหมายแบบเข้มข้นรู้ทางธรรมเมื่อท่านสําเร็จการศึกษาออกไปถ้าท่านยังครองสมณเพศต่อนะครับท่านก็มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นพระสังฆาธิการคือเป็นเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าอาวาสหรือท่านอาจจะขึ้นไปสูงถึงขั้นเจ้าคณะภาคหรือชั้นเจ้าคณะหนใหญ่ก็แล้วแต่ท่านก็มีโอกาสที่จะได้นํากฎหมายตรงเนี้ยไปใช้ประโยชน์ในการบริหารคณะสงฆ์ได้อย่างเต็มที่หรือนะครับถ้าพระภิกษุสงฆ์ที่สําเร็จการศึกษานิติศาสตร์แล้วท่านลาสิกขาออกไปนะครับไป
3: ค่
1: ป
3: ะ
1: ระกอบอาชีพทางโลกเช่นท่านไปเป็นทนายความไปเป็นนิติกรเป็นผู้พิพากษาอัยการเป็นอาจารย์สอนกฎหมายผมก็เชื่ออย่างยิ่งว่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท่านเนี้ยจะแตกต่างจากนักกฎหมายคนอื่นๆนะครับผมเคยดูรายการนะครับจะมีนักกฎหมายท่านหนึ่งเขาจะเรียกท่านว่ามหาหมี
3: ค่ะ
1: ผมจําชื่อท่านไหมท่านดร.ประยุทธ์ด้วยอะไรสักอย่างนี่แหละ
3: ค่ะ
1: ท่านมาออกรายการโหนกระแสครับ
3: ค่ะ
1: พอท่านให้ความรู้กฎหมายแล้วปุ๊บเนี่ยท่านจะสามารถเอาพระธรรมวินัยมาโอ้มาพูดอธิบายในรายการได้แบบโอ้อย่างชัดเจนแล้วก็น่าฟังนะฮะเหมือนกับเราฟังแล้วเราโอ้โหคือพระธรรมวินัยกับกฎหมายเนี่ยมาสอดคล้องกันอย่างลงตัวเลยหรือแม้แต่นักกฎหมายนะถ้าสมมติว่าท่านไปสอบรับราชการในหน่วยงานนะครับอย่างผมเนี่ย
3: ค
1: ม
3: ่
1: า
3: ะ
1: รับราชการในท้องถิ่นหร
3: ค
1: ือ
3: ่ะ
1: ตอนผมอยู่ราชภัฏอุบลครับท่านคณบดี
3: ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่าเวลาที่คณะเราจะมีพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใช่ไหมครับที
3: ใ
1: ่
3: ช
1: เป
3: ่
1: ็นพ
3: ค
1: ัน
3: ่
1: ธ
3: ะ
1: กิจของมหาวิทยาลัยเวลาที่คณะจัดทำบุญตักบาตรในวันไหว้ครูจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตก่อนหรือคณะเราจัดงานครบรอบวันสถาปนาคณะหรือทางมหาวิทยาลัยจัดวันสงกรานต์จะมีพิธีสงฆ์มีอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
1: เขาก็จะให้ผมครับเป็นคนที่จะทำพิธีสงฆ์ให้กับพิธีการนั้น
3: ค่ะ
1: ๆผมเชื่อว่าพระสงฆ์เราที่เรียนนิติศาสตร์จบไปแม้ว่าท่านไปอยู่หน่วยงานใดก็ตามท่านจะสามารถสนองงานด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมตรงเนี้ยให้กับทางมหาวิทยาลัยได้ครับหรื
3: ค
1: อ
3: ่ะ
1: ยัง อย่างตอนนี้ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์เนาะท่านเคยอยู
3: ค
1: ่
3: ่
1: ช
3: ะ
1: มรมพุทธกับผม
3: อ๋
1: ไ
3: อ
1: ปอ
3: ค
1: ยู
3: ่
1: ่
3: ะ
1: ที่นั่นแหละกับท่านคณบดีผมก็เชื่อว่าท่านน่าจะช่วยสนองงานด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านศาสนาตรงเนี้ยช่วยทางคณะ
3: ค่ะ
1: ได้อย่างมืออาชีพ
3: ค่ะ
1: ครับ
3: ค
1: ท
3: ่
1: ่
3: ะ
1: าน
3: ค่ะ
1: คร
3: ค
1: ับ
3: ่ะ
1: ผม
3: ค
1: ตร
3: ่
1: ง
3: ะ
1: นี้เองครับที่จะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์แล้วก็คุณธรรมจริยธรรม
3: อืม
1: ที่อาจจะเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนะครับ
3: ค่ะ
1: กว่ามหาลัยทั่วๆไปที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ซึ่งตรงนั้นอาจจะมีแค่วิชาจรรยาบรรณสำหรับนักกฎหมายวิชา
3: ค่ะ
1: เดียวนะฮะ
3: ค่ะ
1: ครับท่าน
3: ค่ะก็ชัดเจนมากค่ะวันนี้นะคะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนเหยื่อไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: ออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
5: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนด่วนเยียวยาเหยื่อไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร
11: ์นายโชชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ว่าได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสำนักงานคปภ.เขตท่าพระลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นพบว่าตัวอาคารได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทเร่งลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายและดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของบรรดาร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์บริเวณโดยรอบหากพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะเร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: จังหวัดนราธิวาสเตรียมประชุมวันที่30ถึง31สิงหาคมรวบรวมข้อเสนอ6โครงการ404ล้านบาทเพื่อเสนอครม.สัญจรวันที่1กันยายนนี้
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า จังหวัดนราธิวาสเตรียมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้ร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมและกันกรองข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้จัดเตรียมข้อเสนอสำคัญ6โครงการวงเงินรวม404ล้านบาทครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการค้าชายแดนอาทิ

0: การใช้ที่บัตรเพื่อจัดทำข้อเสนอร่วมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติระบุปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลทั่วฉนวนกาซากำลังส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมของกลุ่มเปราะบางองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วฉนวนกาซาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก5รายนอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังทำให้เสบียงด้านโภชนาการของยูนิเซฟมูลค่ากว่า 770,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเด็กสตรีมีครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตรกว่า 45,000 คนได้รับความเสียหายรวมถึงคลังสินค้าของพันธมิตรด้านมนุษยธรรมด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านมนุษยธรรมของพลเรือนต้องได้รับการคุ้มครองพร้อมกันนี้สหประชาชาติและพันธมิตรกำลังประเมินและทำเครื่องหมายจุดพื้นที่เสี่ยงภัยจากวัตถุระเบิดรวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูกุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
8: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูกุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาร
6: ู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเห็น

0: ยายสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่สามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์วันอาทิตย์นี้นะคะเราก็ยังคงมีข้อมูลอัปเดตดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงนี้ประเทศไทยนี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประกาศใหม่ๆค่อนข้างเยอะแล้วใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเดินทางหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมไม้อุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางผ่านเข้าออกประเทศนะคะตอนนี้มีเรื่องของค่าเหยียบแผ่นดินที่กำลังพิจารณาประกาศใช้แน่นอนก็คือเก็บ450บาทแล้วการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาประเทศไทยรวมไปถึงการเดินทางต่างๆนี้อาจจะต้องมีการทำประกันเพิ่มเป็น2เท่าด้วยนะคะเรียกว่าประกันการเดินทางหรือ Travel Insurance นั่นเองนี้เนื่องจากว่ามีหลากหลายเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายกับภาครัฐแล้วก็ทำให้เราต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากสำหรับในครั้งนี้เราก็มีมาตรการต่างๆออกมานะคะและใครที่จะไปเที่ยวพัทยานะคะในช่วงวันที่2-6กันยายนนี้ก็จัดเวลาให้ดีนะคะเพราะว่าจะมีกลุ่มของคอปปาโกอเมริกาเนี่ยจะมาจอดพักที่พัทยาเนี่ยประมาณ 5,000 คนด้วยกันก็นักท่องเที่ยวอาจจะพลุกพล่านนิดนึงนะคะใครไปเชิญช่วงนั้นก็ต้องจัดเวลาดีๆด้วยเช่นกันส่วนในรายการของเราวันนี้เดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์คุณกระหนกกิติกากริตวุฒิกรนะคะผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะมานำเสนอเรื่องของ9จังหวัดในภาคตะวันออกว่าในช่วงส่งท้ายปีงบประมาณคือเดือนกันยายนนี้เขาจะมีการจัดงานอีเวนต์ใหญ่ๆที่ไหนบ้างแล้วก็จะมีการชี้ชวนไปเที่ยวหรือเชิญชวนไปเที่ยวที่ไหนได้ในภาคตะวันออกที่น่าสนใจแล้วก็ในราคาที่สบายกระเป๋าด้วยนะคะใครที่ยังชื่นชอบการเดินทางไปพักผ่อนตามสถานที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักก็รอฟังรายละเอียดได้เลยนะคะส่วนข่าวในช่วงต้นชั่วโมงเรามีข่าวของกลุ่มบริษัท King Power ที่แจกตลอดปีกับ6สิทธิพิเศษสำหรับบัตรสมาชิก King Power Power Pass นะคะและก็ยังมีอีกแคมเปญนึงเป็นการช็อป Survival Kit ของ King Power เขาได้ร่วมกับแบรนด์ SK2 ที่ King Power สุวรรณภูมิมอบส่วนลดถึง 35% ด้วยกันนี้เหมาะกับเขาโปรโมทเจาะจงไปเลยนะคะว่าใครที่จะไปเที่ยวเกาหลีต้องช็อปสินค้าของ SK2 นี้เลยนะคะก็เป็นแบรนด์ที่กำเนิดมาจากที่นั้นด้วยเช่นกันส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมันได้จับมือกับพันธมิตรในกลุ่มและก็สายการบินต่างๆเข้าไปบุกเจาะตลาดเวียดนามที่จะทำให้มาเที่ยวเมืองไทยในช่วงปี2519หรือปี2570เนี่ยให้ได้ประมาณปีละ1ล้านคนด้วยกันและตามมาด้วย CEO ของบริษัทบางจากนะคะได้ขึ้นเวที New Energy for Thailand ประกาศในเรื่องของการนำพาประเทศไทยที่จะใช้พลังงานเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของ GDP ประเทศเพิ่มขึ้นมา 2% แล้วก็ยังสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานที่เป็นน้ำมันSAFนะคะ Sustainable Aviation Fuel กับน้ำมันที่เป็น HVO ด้วยและในช่วงนี้เราไปติดตามเรื่องของการจัดชุดใหญ่ท่องเที่ยวสีสันตะวันออก9จังหวัดส่งท้ายปีงบประมาณ2569ในช่วงปลายสิงหาถึงกันยายนนี้โชว์พลังขาย Feel All The Feeling 2 Event แสงสีเสียงตระการตากับ Feel All The Feeling at ระยองที่ประแสทวายไลท์ที่ปากน้ำประแสและอีกโครงการเป็นททชวนเที่ยวไปกันประการ Eastern Flavor Fresh ตื่นตากับขบวนเรือพระยุหยาตราจำลองครบทุกลำในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ห้ามพลาดประสบการณ์เที่ยวตลอดปี3เทรนด์เทรนด์แรกตะลุยเที่ยวฮีริ่งกายใจนะคะ4สไตล์อาป่าออกกอดธรรมชาติกินเพื่อสุขภาพช็อป ใกล้กรุงเทรนด์ที่2เป็นทริปหรูลักชัวรี่ระยองจันทบุรีตราดชลบุรีและเทรนด์ที่3เป็นเรื่องของเที่ยวยั่งยืน5พื้นที่พาชวนไปปลูกป่าชายเลนเคลียร์ไข่ปูปล่อยเต่าขยายพันธุ์พืชในเขาใหญ่และก็ทำเวิร์กช็อปวิถีคาเฟ่ชุมชนพร้อมกับชี้เป้าภาคตะวันออกมีแหล่งท่องเที่ยวได้ตลอด365วันรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณกนกกิติกากริตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
0: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
1: สวัสดีค่ะผอ.เกตกนกกิติกาค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นกรีนซีซันแล้วก็ภาคตะวันออกเองก็มีการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างโครงการที่จะทำกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงเดือนกันยายนจะในภาคตะวันออกจะทยอยทำโครงการกิจกรรมอะไรบ้างนะคะ
2: สำหรับเดือนกันยายนนี้นะคะมันก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณค่ะแล้วก็เป็นเดือนที่ท้าทายมากๆเพราะว่าฝนตกทุกวันเหมือนที่เราเห็นนะคะตกไม่ว่ามรสุมอาจจะมีเข้าบางวันซึ่งตอนนี้นะคะหลายๆพื้นที่เราก็จะมีการจัดงานซึ่งท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะท่านก็ได้ให้มอบนโยบายไว้แต่แรกแล้วว่าจะทำยังไงในเรื่องของ feel all the feelings ในตลาดในประเทศก็เลยจะมีกิจกรรมต่างๆในทุกจังหวัดของประเทศไทยเลยค่ะสำหรับอาทิตย์นี้เลยนะคะอาทิตย์28 29 30เราก็มีงาน Feel All The Feeling ที่เรือลบหลวงประแสนะคะของจังหวัดระยองแล้วก็ที่งานอยากให้เชิญชวนทุกท่านเลยที่เดินทางไปอีกงานหนึ่งในปลายของสิงหาคมเนี้ยค่ะก็คืองานทททชวนเที่ยวไปกันปราการค่ะก็จะจัดที่พิพิธภัณฑ์ตรงพิพิธภัณฑ์ทหารเรือของสมุทรปราการนะคะตรงนี้น่ะรถไฟฟ้า BTS ถึงปุ๊บถึงสถานนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะมีจุดเด่นหลายๆจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจำลองนะคะจะมีครบทั้งทุกพัดเรือพระที่นั่งเลยซึ่งเป็นจำลองที่สร้างมาพร้อมกับเรือลำจริงอะนะคะตรงนี้เราก็จะทำแสงสีเสียงเป็นเหมือนมินิไลท์แอนด์ซาวด์เข้าไปได้รับบรรยากาศของขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคเหมือนเกิดขึ้นจริงที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนแต่นี้จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะไม่ว่าอาหารถิ่นอาหารทะเลหรือของเด่นการแสดงเด่นๆของภาคตะวันออกก็จะมารวมอยู่ในงานนี้ด้วยค่ะงานนี้ก็อยากจะเชิญชวนมากๆเลยเพราะมันเดินทางสะดวกด้วยจริงๆนอกจากมีทั้งในส่วนของมินิแลนด์ซาวมีเรื่องแสงสีเสียงมีเรื่องการแสดงแล้วก็อาหารต่างๆแล้วนะคะก็จะมีแพ็กเกจโปรโมชั่นของในพื้นที่นะคะมาออกด้วยไม่ว่านู่นอะของตอนบนของ9จังหวัดนครนายกปราจีนสระแก้วเราก็จะมีของกลุ่มล่องแก่งมาขายแพ็กเกจด้วยหรือแม้แต่ของพัทยาชลบุรีเองนะคะก็จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยกันค่ะก็จะบอกว่าอันนี้ห้ามพลาดมากๆแล้วก็ที่กิจกรรมต่างๆนะคะสำหรับที่ทำมาเนี่ยของภาคตะวันออกเราก็ชูแฟกชิปในเรื่องของอาหารการกินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก9จังหวัดเราก็จะแบ่งกลุ่มคลัสเตอร์ออกมาชัดเจนอีกนิดนึงคือเดี๋ยวนี้การเดินทางมันไม่ใช่แค่ไปเพื่อจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งหรือว่าไปเพื่อสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเรามักจะพูดกันว่าเฮ้ยไปเหมือนไปประสบการณ์ไปให้ได้ประสบการณ์ชีวิตซึ่งประสบการณ์ตรงนี้นะคะเราก็จะรวมกันนำเสนอเป็นกลุ่มคัสเตอร์เพราะการเดินทางในหนึ่งครั้งบางทีเนี่ยเส้นทางที่เราตรงไประหว่างทางมันมีอะไรที่สวยงามให้น่าแวะน่าชมน่าสัมผัสอีกเยอะมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราได้นำเสนอและเราอยากให้เดินทางเป็นลักษณะของคลัสเตอร์จริงๆค่ะ
1: ค่ะถ้าจะพูดถึงคลัสเตอร์แล้วก็พูดถึงเรื่องของการแนะนำว่าอย่างเช่นคลัสเตอร์ที่เกี่ยวกับฮีลลิ่งเกี่ยวกับลักชัวรี่เกี่ยวกับซัสเทนเนเบิลหรือความยั่งยืนนะคะพอเกตแนะนำเส้นทางที่จะไปในภาคตะวันออกในแต่ละหมวดที่มันเป็นสินค้าที่คุณภาพแล้วก็คนไทยก็เที่ยวเข้าถึงได้ง่ายทั้ง3หมวดนี้ยังไงบ้างนะ
2: ถ้า ้าในส่วนฮีลลิ่งนะคะตอนนี้เป็นที่นิยมมากเลยค่ะของเกาะช้างเนี่ยสมาคมสปาของเกาะช้างร่วมกับสาธารณสุขและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมอาบป่าซึ่งจะไม่ใช่แค่อาบป่าอย่างเดียวเนี่ยค่ะนึกสภาพว่าการไปถึงเกาะช้างถ้าเดินทางโดยรถเราจะรู้โอ้ยห่างไกลลำบากแต่เรามีการเดินทางโดยเครื่องบินได้ด้วยนะคะบางกอกแอร์เวย์มีบินตรงทุกวันวันละ2เที่ยวบินซึ่งอันนี้ก็จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมากๆและเมื่อไปถึงเกาะช้างแล้วน่ะเห็นสภาพป่ามันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์จริงๆการได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้เห็นความเขียวธรรมชาติของป่าที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายจะไม่ต้องแบบต้องบุกป่าฝ่าดงอะไรกันมากมายก็ที่จะได้เข้าถึงป่าสมบูรณ์แบบนี้นะคะได้ทั้งอาหารตาอาหารใจตรงนี้นะคะเขาก็จะมีกิจกรรมที่จะเสนอขายอยู่เป็นแพ็กเกจเป็นช่วง3วัน5วันซึ่งได้รับความนิยมกับคนกรุงเทพมากๆนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยากให้ทุกคนไปลองและนอกจากนั้นแล้วนะคะในส่วนของเวลเนสเนี่ยถ้าจะพูดความกินดีอยู่ดีเมื่อกี้เราก็แตะนิดๆไปเรื่องการกินนะคะแต่ถ้าสำหรับการอยู่ดีเนี่ยเหมือนที่บอกการได้เห็นอาหารตาการได้สูดการบริสุทธิ์และถ้าเราไม่มีเวลามากนักเนี่ยค่ะแค่จังหวัดใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชลบุรีพัทยาอาจจะภาพเดิมโหคนบอกว่ามันวุ่นวายแต่จริงๆถ้าถามว่าพัทยามีอะไรมากกว่าที่ทุกคนภาพเดิมที่จะเห็นน่ะนะคะการไปพัทยารอบใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าตกแหล่งแมนเมดต่างๆกิจกรรมต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวในชลบุรีพัทยาเนี่ยมีหลากหลายและสนุกสนานมากๆเพราะฉะนั้นน่ะมันจะเป็นการฮีลใจอย่างนึงเพราะการฮีลใจของแต่ละคนน่ะมันต่างกันบางคนอยากจะชื่นชมกับธรรมชาติเนี่ยค่ะเที่ยวเขาใหญ่ไปปราจีนก็ได้ในส่วนคนที่รักธรรมชาติหรืออาจจะมีกิจกรรมเสริมเข้าไปเช่นที่เหมือนเคยพากลุ่มคอร์ปอเรทไปทำเราไปทำโป่งดินทำเหมือนกับแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นช้างป่าหรือกระทิงที่ไปเสริมแคลเซียมเสริมอะไรนะคะทำเป็นโป่งขึ้นมาอันนั้นก็คือขึ้นเขาใหญ่ไปทำแต่ถ้าถามว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ชอบป่าขนาดนั้นบางคนสามารถฮีลใจได้ด้วยการช้อปปิ้งถ้าการช้อปปิ้งแล้วนี่ค่ะไม่ต้องไกลเลยถ้าเหมือนกับเราอาจจะโอ้ยกรุงเทพหลายห้างหลายแหล่งสรรพสินค้ามันก็มีครบครันแต่บางทีมันแน่นเพราะฉะนั้นนะคะออกไปจังหวัดใกล้ๆค่ะแค่สมุทรปราการเนี่ยมันมีเอาท์เล็ตที่ใกล้สุวรรณภูมิหลายเอาท์เล็ตด้วยกันที่มีสินค้าคุณภาพสินค้าแบรนด์เนมสินค้าแล้วจะลองยังไงก็ลองไปเลยค่ะเพราะคนไม่ได้แน่นมากแล้วบรรยากาศก็ดีมากๆนะคะตอนเย็นเนี่ยก็จะเนี่ยไม่ต้องเย็นนะคะก็เห็นเครื่องบินขึ้นบินลงในระยะใกล้มากก็เป็นจุดที่น่าแวะน่าเที่ยวเหมือนกันอันนี้อยู่ใกล้ตัวมากๆสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งแต่บางคนก็จะชอบไปเดินตลาดซึ่งในเนี่ยค่ะในฉะเชิงเทราในสมุทรปราการตลาดน้ำตลาดบกยังคงเป็นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังตื่นตาตื่นใจไปและได้สัมผัสได้แบบได้เหมือนเดินชิมไปเรื่อยเดินกินไปเรื่อยได้ทักทายกับชุมชนซึ่งอันเนี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่จะเหมือนเราได้ไปเที่ยวแล้วเราได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่งจัดไป Feel All The Feeling at ชลบุรีนะคะแต่เราจัดที่นาเกลือเป็นชุมชนนาเกลือชุมชนนาเกลือเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชุมชนประมงที่โบราณเป็นร้อยกว่าปีแล้วล่ะการจัดงาน3วันของเราที่จัดผ่านไปนะคะแต่ละหน้าบ้านเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ก็จะมีกลุ่มมีโต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้านก็มานั่งชุมนุมกันเหมือนเรานักท่องเที่ยวที่ไปอะค่ะก็จะได้เนี่ยค่ะนอกเหนือจากการซื้อของอร่อยกินของอร่อยแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนจริงๆซึ่งมันไม่ได้ปรุงแต่งเลยค่ะมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากๆซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในเหมือนแหล่งท่องเที่ยวในพัทยาเลยนะคะนาเกลือก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหลักของพัทยาจะเป็นอีกมุมนึงที่ไม่สามารถเห็นได้ง่ายๆเราก็นึกภาพแค่หาดพัทยาหาดหน้าจอมเทียนหาดต่างๆที่ไม่มีนักท่องเที่ยวคลาคล่ำแต่ในส่วนของอีกมุมหนึ่งของตรงนี้นะคะเราก็จะมีชุมชนหลากหลายของเมืองพัทยาที่สามารถไปแล้วแบบได้ความสุขอีกแบบนึงค่ะแล้ววันนั้นที่ไปนะคะใกล้ๆก็จะมีเป็นตลาดอาหารทะเลมีทั้งปูไข่สดมีทั้งกั้งมีทั้งกุ้งมังกรโอ้จะมีการต่อรองกันแบบสนุกสนานมากเลยซื้อของสดแล้วก็เอาไปจุดที่นึ่งก็ไปจ้างคนนึ่งจ้างเขาปิ้งย่างอ่ะนะคะแล้วเอาไปหาที่รับประทานกันก็เป็นอีกมุมนึงที่แปลกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ก็ไปปุ๊บก็มีฟิกโปรแกรมที่ว่าไปจุดนี้กินข้าวจุดนี้สามารถไปเดิน ินไปช้อปปิ้งไปต่อรองราคาเป็นอะไรที่ฮิวใจได้อีกแบบหนึ่งสำหรับคนชอบช้อปปิ้งค่ะและสำหรับในส่วนของลักชัวรี่นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีหลายๆกิจกรรมด้วยกันซึ่งตอนนี้ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ปล่อยเป็นเหมือนโปรโมชั่นแพ็กเกจพัก1คืนอีก1คืนจ่ายบาทเดียวในส่วนของจังหวัดชลบุรีนะคะก็มีอยู่2ที่แต่ที่ร่วมทั้งหมดน่ะคือ33โรงแรมอันนี้ก็สามารถเข้าเปิดดูได้เลยใช้เป็นเนี่ยค่ะของเข้าไปในเที่ยวตะวันออกก็ได้แล้วก็จะมีแพ็กเกจนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกคัดมา33โรงแรมในราคาพิเศษจริงๆค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆกิจกรรมที่กระตุ้นให้ช่วยกันเดินทางในช่วงหน้าฝนกันยายนนี้ค่ะ
1: ค่ะถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่สามารถทำ CSR ในเชิงของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้อะค่ะพอโอเคอยากชี้เป้าไปให้คนไปจุดไหนในภาคตะวันออกที่น่าสนใจบ้างนะคะ
2: อยู่ที่ความชอบของคนที่จะไปด้วยนะคะถ้าปกติเราเป็นคนชอบทะเลอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งในส่วนของป่าชายเลนของภูมิภาคตะวันออกก็มีจุดที่สวยงามหลากหลายมากไม่ว่าจะใกล้ของสมุทรปราการตรงเนี่ยค่ะที่ไปดูนกนางนวลกันตรงนั้นก็สามารถทำกิจกรรมปลูกป่าหรือว่าอะไรที่ช่วยสังคมได้ด้วยนะคะแล้วจะไม่ใช่แค่จุดนั้นค่ะหลายๆจุดตั้งแต่เนี่ยค่ะชลบุรีออกไประยองก็มีไม่ว่าจะเป็นตรงรักแสมไปปล่อยปูไปเขี่ยไข่ปูหรือไปอ่าวคุ้งกระเบนเลยไปถึงจันทบุรีคือทุกที่ที่มีริมทะเลนะคะก็จะมีในส่วนของป่าชายเลนซึ่งถ้าเราไม่ชอบจะอุ้ยมีเป็นโคลนต้องไปปักป่าปลูกป่าเนี่ยนะคะก็จะทำกิจกรรมอื่นๆเหมือนกับทำสร้างบ้านปลาเขี่ยไข่ปูหรือแม้แต่การปล่อยเต่าอันนี้ค่ะที่ชลบุรีเลยที่พัทยาเองเลยมีการปล่อยเต่าด้วยซึ่งหลายๆคนก็เป็นความเชื่อเพราะเต่าเหมือนเป็นสัตว์ที่อายุยืนมากๆนะคะการปล่อยเต่าก็เหมือนกับเราได้ขอให้เนี่ยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทำได้ในพื้นที่นี้นะคะแล้วถ้าสำหรับคนชอบผืนป่าเหมือนที่เรียนเมื่อกี้ค่ะเที่ยวเขาใหญ่รอบหน้าไปปาจีนเพราะตรงนั้นน่ะเป็นเส้นทางที่ขึ้นเขาใหญ่ได้แบบสะดวกและสวยงามมากๆโดยที่ขึ้นไปฝั่งนี้ก็จะเจออ่างเก็บน้ำสายสอนแล้วก็ผ่านน้ำตกเขียวนรกนะคะถ้าเราเดินไหวเราก็ลงไปค่ะลงไปชมความสวยงามพอหน้าฝนแล้วน่ะน้ำตกก็สวยงามมากๆซึ่งการทำกิจกรรมตรงนี้ค่ะก็มีหลายๆกิจกรรมด้วยกันไม่ว่าการจะยิงเหมือนยิงธนูเม็ดไม่ใช่ธนูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ยิงไปเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์นี้เข้าไปในป่าเหมือนเวลามันเป็นการปลูกป่าตามธรรมชาตินะคะโดยวิธีธรรมชาติหรือไม่ก็ถ้าจะทำให้เหมือนคราวที่แล้วที่ทำเนี่ยก็เหมือนไปทำโป่งให้เนี่ยค่ะเสริมแร่ธาตุให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าอันนี้ก็ทำได้แล้วก็แม้แต่อีกอย่างนึงค่ะถ้าคนชอบสายมูนะคะเราสามารถเข้าไปทำเวิร์กช็อปทำขนมลาดูเหรอคะที่ถวายองค์พระพิฆเนศแล้วก็มีกิจกรรมตรงนี้ใกล้ๆเลยค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็ไปร่วมเนี่ยค่ะทำกิจกรรมในชุมชนแล้วก็เดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่เราต้องการจะไปมันสามารถเชื่อมโยงกันได้หมดเลยซึ่งอันนี้นะคะของเราเป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพมากๆไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทราสมุทรปราการหรือถ้าเลยไปหน่อยก็ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนครนายกประจินบุรีและสระแก้วซึ่งแต่ละคลัสเตอร์ของกลุ่มจังหวัดเนี่ยมันก็มีจุดเด่นในตัวที่ไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มไหนๆค่ะมันก็ได้ทุกกลุ่มเลยไม่ว่ากลุ่มคอร์ปอเรทที่จะไปเป็นพันคนทางเราก็มีกิจกรรมที่จะรองรับได้คือถ้าเที่ยวได้ทั้งปีเนี่ยก็เหมือนการล่องแก่งนครนายกเนี่ยก็เที่ยวได้ทั้งปีแต่ถ้าช่วงนี้นะคะถ้าหน้าฝนหนักๆเนี่ยอยากแนะนำไปล่องแก่งหินเพิงที่ปราจีนบุรีที่แก่งหินเพิงก็จะมีความท้าทายมากขึ้นแล้วก็เป็นแก่งน้ำใสซึ่งในเรื่องของทานน้ำเนี่ยมีความปลอดภัยแน่นอนเพราะเป็นน้ำจากแหล่งธรรมชาติเป็นน้ำใสแล้วก็บรรยากาศดีมากๆอันนั้นก็อยากให้ทดสอบกันนะคะว่ากิจกรรมในพื้นที่เราเนี่ยมีอะไรที่ทั้งแบบแอดเวนเจอร์ตื่นเต้นหรือจะแบบอยากจะผ่อนคลายซาวฮิลลิ่งอาบป่าโอบป่าเนี่ยค่ะแบบอยากจะสปาก็มีทั้งหมดเลยซึ่งทุกๆกิจกรรมเนี่ยก็จะตอบสนองได้กับ นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มจริงๆค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้เป็นกิจกรรมที่สามารถไปเที่ยวภาคตะวันออกได้ตลอดทั้งปีด้วยไหมคะ
2: ไปเที่ยวได้ทั้งปีเลยค่ะแล้วก็การไปเที่ยวของภาคตะวันออกนะคะคืออาหารเนี่ยมันต่อให้ฝนตกยังไงคืออาหารแต่ละฤดูนี่อยากจะเน้นเรื่องอาหารมากเลยแล้วอยู่นี่คาเฟ่นะคะแต่ละจังหวัดแม้แต่ในจังหวัดที่เราไม่คิดว่ามันจะมีคาเฟ่ดีแล้วก็ขนมอร่อยขนาดนี้ก็มีค่ะเหมือนกับเส้นทางที่ไปนครนายกนะคะตรงแถวบ้านนาเนี่ยมันจะเป็นคาเฟ่แมลงอ่ะซึ่งหลายๆแมลงที่เข้ามาสตาฟไว้เนี่ยเราอาจจะเคยเห็นตอนเด็กๆลวดอาจบางตัวจะไม่เคยเห็นเลยแม้แต่ผีเสื้อหรือแมลงอะไรต่างๆแปลกๆอันนั้นเนี่ยเป็นคาเฟ่ที่แบบนั่งและเพลินแล้วก็เจ้าของก็จะแนะนำไปด้วยค่ะว่านี่แมลงชนิดนี้สำหรับคนที่สนใจเรื่องแมลงซึ่งมันมีความหลากหลายและแปลกและสวยงามมากๆและที่สำคัญนะคะขนมกับกาแฟอร่อยมากๆด้วยค่ะตรงนี้ก็อยากแนะนำหลายๆที่ถ้าไปแล้วเนี่ยแต่ละที่เนี่ยถ้าสำหรับคอกาแฟหรือถ้าไม่กินกาแฟอาจจะมีรับชาหรือรับอย่างอื่นแทนขนมเบเกอรี่ที่มาคู่กันเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาแล้วก็มีการใส่ใจคุณภาพและสุขภาพของผู้รับประทานมากขึ้นเพราะฉะนั้นการไปแต่ละครั้งนะคะแต่ละจุดเหมือนเราจะไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรเราก็สามารถแวะคาเฟ่ได้ผ่อนคลายได้พูดคุยทักทายกับเจ้าของร้านกับของแต่ละกิจกรรมได้ด้วยค่ะแต่ถ้าอยากจะแบบไฮโซหน่อยก็ไปนั่งแบบพวกบีชคลับแถวพัทยาเนี่ยค่ะรับรองว่าคุ้มจริงๆและที่ไปทดสอบมาอาหารก็อร่อยจริงๆด้วยค่ะ
1: อยากฝากอะไรไว้ในส่วนสุดท้ายว่าไปเที่ยวภาคตะวันออกในช่วงตั้งแต่กันยานี้ไปจนถึงสิ้นปีคะ
2: ถ้าสำหรับกันยานี้นะคะเราก็มีหลายๆโปรโมชั่นด้วยกันซึ่งก็อยากให้ทุกท่านนะคะเข้าไปดูในเที่ยวตะวันออกค่ะในหรือไม่ก็สอบถามไปที่เวอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย1672ของการท่องเที่ยวประเทศไทยได้เลยค่ะแต่ถ้ายังไงนะคะ28 29 30เรามีหลายๆกิจกรรมด้วยกันในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นททชนเที่ยวไปการปราการที่พิพิธภัณฑ์เรือสมุทรปราการนะคะหรือที่ Feel on the Feeling at ระยองที่ปากน้ำประแสถ้ามีเวลาก็อยากได้เชิญชวนให้ทุกท่านขับรถกันไปแวะชมแวะกินแวะเที่ยวกันค่ะ
1: ค่ะแล้วค่ะในการนี้ก็ต้องขอบคุณพอ.เกตกนกกิติกามากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ได้ฟังพอ.เกตกนกกิติกาไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพอจะเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าในภาคตะวันออกนี่มีกิจกรรมงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือจะเป็นการท่องเที่ยวในช่วงต่อเนื่องตลอดรีนซีซั่นนี้และก็ต่อยาวไปจนถึงหน้าหนาวในปลายปีนะคะไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ฮีลิ่งเทรนด์เรื่องลักชัวรี่หรือเทรนด์เรื่องของซัพเพนเบิลหรือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเลือกไปตามเส้นทางที่แนะนำได้นะคะเพราะว่ามีความพร้อมและด้วยศักยภาพของภาคตะวันออกที่มีความอุดมสมบูรณ์นอกเหนือจากเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวก็ยังมีเรื่องของอาหารการกินเรื่องของสินค้าต่างๆมาให้หิวกายหิวใจกันนะคะก็ลองเลือกดูนะคะว่าสำหรับหนึ่งในทั้งเลือกของการท่องเที่ยวเมืองไทยก็คือภาคตะวันออกนั่นเองมาฟังข่าวในช่วงต้นชั่วโมงสำหรับข่าวแรกเป็นข่าวที่บัตร Power Pass ของ King Power นะคะสำหรับสมาชิกก็จะเปิดให้เติมเต็มประสบการณ์ความสุขเต็มที่ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31 ธันวาคม 2569กับ6สิทธิพิเศษที่ปังมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็รีบสมัครได้เลยในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง LINE แอปพลิเคชันหรือทางเว็บไซต์ของ King Power นะคะสำหรับ6สิทธิพิเศษแรกนำโดยการเปิดประสบการณ์พักผ่อนเหนือระดับที่คาลิมารีสอร์ทแอนด์สปาภูเก็ตก็ชวนพักก็ฟินกินก็อร่อยผ่อนคลายก็ยิ่งคุ้มรับความคุ้มค่าส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 10% และได้อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษท่ามกลางบรรยากาศเอ็กซ์คลูซีฟโดยจะให้เครื่องดื่มไวน์ลด 15% และเครื่องดื่มแก้วโปรดที่จะช่วยเติมความสุขให้กับคนที่เดินทางไปพักผ่อนที่ภูเก็ตแล้วก็ยังมีสปาทรีทเมนต์ลด 20% เป็นการดูแลสุขภาพผ่อนคลายกายและใจนะคะสิทธิพิเศษที่2เป็นการใช้บัตรสมาชิกไปพักโรงแรมในเครือของ Best Western ทั่วเมืองไทยนะคะเพียงใช้คะแนนกลัดรีวอร์ดแรกได้เลยทั้งแบบฟรีหรือจะรับเป็นส่วนลดห้องพัก 20% โดยกรอกโค้ด KPW 2 2026ก็สมัครได้ทางเว็บไซต์ของ bestwestern.com รวมทั้งมีการอัปเกรดสิทธิ์เป็นสมาชิกโกอีลิททันทีก็ได้เช่นกันสิทธิพิเศษที่3เป็นการจองพักดีลสุดคุ้มค่าแลกผ่าน trip.com เพื่อรับส่วนลด 1,700 บาทหรือแลกเงินสกุลต่างประเทศได้อย่างคุ้มค่าที่ Bmex นะคะก็แลกฟรีพร้อมกับส่วนลด50บาทเมื่อซื้อสกุลเงินต่างประเทศ 50,000 บาทขึ้นไปต่อครั้งและที่ Oris เมื่อซื้อสกุลเงินต่างประเทศแลกฟรีส่วนลด400บาทสิทธิพิเศษที่4ทุกการเดินทางสบายขึ้นด้วยส่วนลด 30% เลือกใช้บริการรถลีมูซีนเมื่อจองผ่านแอปพลิเคชันของ AOT ลีมูซีนนะคะสิทธิพิเศษที่5อุ่นใจทุกทริปกับ Generali โดยใช้คะแนนแลกฟรีเป็นประกันการเดินทางต่างประเทศ7วันหรือจะใช้ของทิพยประกันภัยแลกฟรีเป็นส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางได้อย่างสบายใจทั่วโลกสิทธิพิเศษสุดท้ายที่6นะคะก็คือการรวมความมันไว้รอรับที่ Beat Active สมาชิก Power Pass นัดเจอกันทุกสายมาใช้กลัด Reward รับส่วนลด 20% โดยชวนแก๊งมาปลดปล่อยพลังแล้วก็มันให้สุดไปกับหลากหลายโซถึงมีให้เลือกถึง40กิจกรรมที่ Breed Active นะคะก็จัดมาให้ทั้งสายลุยสายแข่งสายท้าทายมีปีนผาจำลองโกคาร์ตไอสเกตยิงธนูแทมโพลีนและอื่นๆอีกมากมายนี้เป็นสิทธิ์ที่ให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกบัตรPower Pass ของ King Power เท่านั้นอีกข่าวนึงนะคะเป็นข่าวที่ King Power มอบความพิเศษให้นักท่องเที่ยวที่มีทริปไปเกาหลีช็อปได้เลยสำหรับแพ็คเกจส่วนSurvival Kit ส่วนลดสูงสุด 25% แล้วยังบวก On Top ได้อีก 5% ที่ King Power สุวรรณภูมิตลอดทริปการเดินทางไปเกาหลีไม่ว่าอากาศจะร้อนแค่ไหนก็รอดไม่ว่าในการเดินไปถ่ายรูปไปช้อปปิ้งย่านทงแฮไปปิกนิกริมแม่น้ำฮันหรือจะไปปาร์ตี้ตอนกลางคืนก็เอาอยู่ทั้งนั้นแค่ช้อปแบรนด์ของ SK2 แล้วพกติดตัวไว้ใช้ได้ตลอดการเดินทางโดยมีให้เลือกถึง4ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แรกเป็น Soul Skin Reset SK2 Facial Treatment นะคะผลิตภัณฑ์ที่2เป็น Soul Sunshine นะคะเป็น SK2 Genotic Airy UV Cream ผลิตภัณฑ์ที่3เป็น Soul Day Out นะคะเป็นโจมาโลน London EnglishPair and Freesia นะคะและผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็คือ Soul Night Out เป็น Nariso Rodigas นะคะ King Power ที่สุวรรณภูมิเขาหันราคาไอเทมเหล่านี้เพื่อมาเอาใจคนไทยลดสูงสุด 35% นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่กล่าวไปแล้วก็ยังมีน้ำหอมสกินแคร์และแบรนด์ดังที่เข้าร่วมรายการอีกมากมายนะคะส่วนรถก็จะเป็นขั้นบันไดไปตามสัดส่วนนี้ก็คือเมื่อช็อปครบ 4,000 บาทต่อใบเสร็จก็จะได้ลด 10% ช็อปครบ 6,000 บาทก็จะได้ต่อใบเสร็จนะคะจะได้ลด 15% ช็อปครบ 8,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จก็จะได้ลดสูงสุด 20% หรือช็อปครบ 10,000 บาทก็จะได้ลด 25% และทุกสิทธิ์นั้นใครที่มีบัตรสมาชิก Power Pass ก็จะได้ลดเพิ่มอีก 5% เป็นออนท็อปด้วยก็รีบๆไปทำหรือสมัครกันนะคะสำหรับบัตรสมาชิก Power Pass สิทธิฟังไปก็มีมากมายเลยนะคะมาที่คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าททได้ร่วมกับ6พันธมิตรท่องเที่ยวและสายการบินนำผู้ประกอบการไทยเข้าไปร่วมในงาน International Travel Expo Ho Chi Minh City 2026หรือชื่อย่อก็คือ IATESCMC 2026เขาจัดไปเมื่อ 27-29 สิงหาคมนี้นะคะที่ไซง่อน Exhibition and Convention Center นครโฮจิมินห์เวียดนามเขามีการนำเสนอขายท่องเที่ยวของไทยเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจผ่านเสน่ห์ไทยร่วมสมัยก็มีต่างประเทศเข้าร่วมกว่า600หน่วยงานมีการจับคู่เจรจาธุรกิจกันภายในงานตลอด3วันก็อยู่ที่ประมาณ 26,000 นัดหมายนะคะแล้วก็ททยังได้ใช้งานนี้ขยายผลในการประกาศเรื่องของความเป็น New Thailand ต่อยอดแคมเปญไทย The More You Know The More You Love นะคะขานรับในช่วง8เดือนแรกในปี2569ที่มีนักท่องเที่ยวเวียดนามมาเที่ยวไทยแล้วไม่ต่ำกว่า 359,000 คนด้วยกันและยังได้ตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ประสบการณ์ความคุ้มค่าสามารถสร้างการเติบโตในด้านของการเดินทางของทั้งไทยและเวียดนามควบคู่กันไปด้วยได้สำหรับททได้ออกแบบคูหาประเทศไทยในปี2569โดยชูแนวคิด Thailand Modern Thai Market เป็นการถ่ายภาพประเทศไทยในมุมใหม่โดยจำลองบรรยากาศย่านทรงวาดนะคะซึ่งเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่โดดเด่นด้วยเสน่ห์ของวินเทจผสมผสานความร่วมสมัยเติมเต็มสีสันให้มีชีวิตชีวาสนุกเข้าถึงคนรุ่นใหม่และก็มีการนำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์สะท้อนอัตลักษณ์ไทยโดนใจตลาดเวียดนามอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมการดึงดูดผู้คนเข้ามาร่วมงานได้สัมผัสความเป็นไทยแบบสนุกไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดีไอวายไทยป๊อปคัลเจอร์คีเชนนะคะเป็นการเปิดพื้นที่ให้สร้างสรรค์พวงกุญแจในสไตล์ของตัวเองผ่านองค์ประกอบที่ซ้อนเอกลักษณ์และ วัฒนธรรมไทยกิจกรรมที่2ก็เป็นการเรียนไทย and have fun นะคะเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเกมสนุกๆและก็ลุ้นของรางวัลพิเศษกิจกรรมที่3เป็น giveaway a taste of Thailand นะคะก็เป็นการชวนลิ้มรสชาติของอาหารไทยผ่านเมนูยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเมี่ยงคำแล้วก็ยังมีการเติมเต็มประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านมิติของอาหารซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและก็สร้างการรับรู้ให้นักเรียนเวียดนามเดินทางจริงมาสัมผัสประสบการณ์ในเมืองไทยและภายในงานก็มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมอย่างแกซันเลกาซี่กอล์ฟคลับมีจังหวัดลำพูนมีทรายรีสอร์ทแอนด์สันติบุรีเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคาลิปโซกรุงเทพมีภูเก็ตเดสติเนชันมีแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่มีทอสคาน่าวันเล่คันทรีคลับจากนครราชสีมาก็เรียกว่ามีตัวแทนจากทุกภาคของประเทศเข้าไปร่วมส่งเสริมการขายและจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าต่างประเทศโดยมีการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจกับตลาดนักท่องเที่ยวเวียดนามสำหรับสถิตินักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงวันที่1มกราคมถึง18สิงหาคม2569มาแล้ว 359,932 คนนะคะนี่ก็ใกล้ 400,000 คนแล้วและส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยตนเองหรือ FIT ประมาณ 70.91% มากับกรุ๊ปทัวร์ประมาณ 28.69% ชาวเวียดนามนิยมมาท่องเที่ยวเมืองไทย5อันดับแรกก็จะมีกรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่โดยเฉพาะกรุงเทพในช่วงหน้าร้อนจะครองตลาดเวียดนามได้สูงมากส่วนสถานการณ์การบินก็มีแนวโน้มสดใสจะมีบริการเปิดบินตรงทั้งแบบฟูลเซอร์วิสและแบบโลคอสจากสายการบินทั้งหมด8สายการบินไปกับไทยเวียดนามนะคะปัจจุบันก็มีเที่ยวบินเวียดนามมาไทยอยู่ที่ประมาณ 1,248 เที่ยวต่อเดือนสำหรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเวียดนามก็จะมีการใช้จ่ายเงินสูงแล้วก็ยินดีจ่ายเพิ่มหากได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าและนิยมรับประทานอาหารไทยอาหารในร้านมิชลินไกด์แล้วก็ไปเที่ยวเทศกาลหรือสีสันยามค่ำคืนการพักก็จะอยู่ประมาณ 2-4 วันและกิจกรรมที่สนใจในช่วงปลายปี2569ถึงปี2570ททสำนักงานโฮจิมินห์เนี่ยเขาจะทำแคมเปญ Thailand The More You Know กับ The More You Love เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569แล้วก็ได้ร่วมกับพันธมิตรสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยนำสินค้าใหม่ๆไปสร้างความโดดเด่นขายในตลาดเวียดนามด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นข่าวดีของประเทศไทยด้วยมาที่ทางด้านของคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็เปิดเผยว่าได้ร่วมขึ้นเวทีในงาน New Energy for Thailand หรือเปลี่ยนผ่านประเทศอพลังงานเดิมพันอนาคตไทยซึ่งทางกองบรรณาธิการมติชนเขาจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพและคุณชัยวัฒน์ก็ได้ขึ้นกล่าว Special Talk ในหัวข้อนวัตกรรมสีเขียวทางเลือกพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนำมุมมองต่อทิศทางพลังงานของประเทศไทยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันด้านทรัพยากรจากการเติบโตของ AI และความจำเป็นในการเสริมสร้างความมั่นคงกับความยืดหยุ่นด้านพลังงานหรือที่เรียกว่า Energy Security and Less Scale Silency ก็เป็นการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพแบบ Just in Time กับความพร้อมรับความผันผวนแบบ Just in Case คุณชัยวัฒน์ได้กล่าวว่าภาคขนส่งใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของไทยเนี่ยคิดเป็น 41% ใช้น้ำมันประมาณ 76% ของการใช้น้ำมันขั้นต้นตัวเลขนี้ก็ได้สะท้อนถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานภาคขนส่งซึ่งควรจะมีหลายทางเลือกทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้าการใช้พลังงานเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำโดยคำนึงถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบพลังงานที่มีอยู่ควบคู่กันไปประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและระบบขนส่งที่มีอยู่ผ่านการเพิ่มสัดส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพแบบ drop in ซึ่งสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์และระบบเชื้อเพลิงเดิมได้โดยไม่ต้องลงทุนเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ครั้งใหญ่และก็ยังจะช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากต่างประเทศรวมไปถึงการเพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานคาร์บอนต่ำได้ด้วยดังนั้นเนี่ยคุณชัยวัฒน์ก็ได้นำเสนอผลวิเคราะห์การเพิ่มสัดส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพแบบ drop in เป็น 20% มีศักยภาพที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเทียบเท่าประมาณ 2% ของ GDP จากการเพิ่มการใช้จ่ายภายในประเทศประมาณ 153,000 ล้านบาทและสามารถลดการนำเข้าน้ำมันได้ถึง 63,000 ล้านบาทอีกทั้งยังจะช่วยสร้างงานกระจายรายได้และเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานได้ด้วยคุณชัยวัฒน์กล่าวว่าบางจากได้น้อมนำแนวพระราช ดำริด้านพลังงานของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาพลังงานทดแทนจากทรัพยากรที่สามารถผลิตได้เองเช่นไบโอดีเซลจากปาล์มก็สะท้อนแนวคิดการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานซึ่งปัจจุบันเป็นประเด็นที่ท้าทายและสำคัญมากขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทบางจากก็ได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมาต่อยอดสู่การพัฒนาธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันสามารถผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพตอบโจทย์การเดินทางทั้งทางอากาศทางรถและทางเรือได้ก็คือตั้งแต่เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือเฮฟ่า SPK SAF นะคะกำลังการผลิต1ล้านลิตรต่อวันตามมาด้วย HVO หรือ Green Diesel สำหรับการขนส่งภาคทางถนนตามมาด้วย B24 ที่นำมาใช้ในภาคการเดินเรือก็สอนการนำศักยภาพของวัตถุดีในประเทศไทยที่มีอยู่มาต่อยอดให้เกิดมูลค่านั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราได้เห็นกันแล้วก็ได้เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศเราและบางจากก็จะก้าวไปเป็นผู้นำพลังงานในเวทีระดับโลกด้วยสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องขอพักสักครู่แล้วช่วงที่2นะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนเพราะเราจะชวนใครที่เป็นสายศรัทธานะคะและอยากไปเที่ยวภาคใต้ที่ภูเก็ตเรามีงานพอต่อที่ภูเก็ตมานำเสนองานนี้มีความน่าสนใจอย่างไรต้องรอติดตามนะคะและ4วิธีแก้ไขในเรื่องของการนอนไม่หลับเราจะทำยังไงเพราะตอนนี้คนเริ่มเครียดกับเรื่องภาวะเศรษฐกิจตามไปด้วยข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงใครเป็นลูกค้าสายการบินไทยแอร์เอเชียตั้งแต่1ตุลาคมนี้เขาจะปรับตารางบินใหม่ทั้งประเทศรอฟังได้เลยสำหรับช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
0: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งยายสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไพไรพักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไพไรพักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาร
0: ู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งยายสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยKing Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
9: รว
0: ไปด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะชวนไปเช็คอินความสุขกันสำหรับสายศรัทธาโดยเฉพาะเลยนะคะก็ชวนลงใต้ไปภูเก็ตในช่วงงานศาสตร์จีนที่มีงานสำคัญที่เรียกว่างานพ้อต่อหนึ่งในประเพณีวิถีคนเมืองภูเก็ตที่อยู่คู่กันมายาวนานชวนไปสัมผัสอีกมุมเกี่ยวกับพิธีกรรมและเอกลักษณ์ของขบวนแห่ขนมเต่าแดงสัญลักษณ์ความเป็นสิริมงคลความมีอายุยืนยาวและความเจริญรุ่งเรืองที่ทำให้ภูเก็ตสามารถที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับพลังศรัทธาในเทศการเพาะต่อภูเก็ตนะคะก็มีแต่ละปีชาวเมืองกับนักท่องเที่ยวเขาจะไปร่วมงานนี้กันอย่างคึกคักในพิธีกรรมต่างๆก็จะมีการถ่ายทอดประสบการณ์บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อรากวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่สืบต่อกันมาหลายรุ่นจนถึงทุกวันนี้งานประเพณีเพาะต่อภูเก็ตประจำปี2569กำลังจัดขึ้นแล้วนะคะในวันนี้ไปจนถึงวันที่10กันยายน2569เขาจะจัดกระจายพื้นที่ไปในหลายแห่งด้วยการย่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปร่วมงานประเพณีดีๆได้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2519จัดเพาะต่อตามบริเวณตลาดสาธารณะ1บ้านซ่านถนนระนองนะคะและบริเวณโซนตลาดนี้ก็อยู่ในอำเภอเมืองชุมชนก็จะใช้เป็นจุดตั้งประลำพิธีงานเพาะต่อและมีการจัดประกวดเต่าแดงอังกู้นะคะขนาดใหญ่ถือเป็นจุดเดินเที่ยวชมพิธีเส้นไหว้ของพ่อค้าแม่ค้าและชาวไทยเชื้อสายจีนในตลาดที่มีความคึกคักมากจากนั้นวันที่31ถึงวันที่10กันยายน31สิงหาคมนะคะถึงวันที่10กันยายนงานเพาะต่อเขาก็จะกระจายจัดไปตามศาลเจ้าเซ่งเต็กเบลกวนอิมไตซื่อหรือศาลเจ้าพ่อพ่อตอกกุ้งบางเหนียวนะคะวันที่1กันยายนก็ไปที่สมาคมจีนเกี้ยนเต็กพ่อที่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวถนนกระบี่แล้ววันที่2กันยายนก็ไปร่วมงานเพาะต่อชุมชนอ่าวเกบริเวณถนนตะกั่วป่าได้นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมบรรยากาศเก็บภาพความประทับใจสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเสน่ห์ไปพร้อมๆกับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามศาลเจ้าขึ้นชื่อในบริเวณใกล้เคียงได้ด้วยแนะนำก็คือศาลเจ้าแรกเป็นศาลเจ้าเซ่งเต็กเบลกวนอิมไต่ซื่อหรืออามพ่อต่อกงนะคะถนนปริพัฒน์อยู่ใกล้โรงเรียนบ้านบางเหนียวซึ่งเป็นศูนย์กลางหลักของงานเพาะต่อชาวเกตก็จะนิยมมาสักการะองค์ตัวโบ๊ะพ่อต่อก้งนะคะมีลักษณะหน้าเกรงขามแล้วก็ไปไหว้เต่าแดงตัวใหญ่ที่สุดอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้ศาลเจ้าที่2เป็นฮกหงวนก้งนะคะอยู่ตรงบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาหรือวงเวียนสุรินทร์เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ใจกลางเมืองภูเก็ตมีเอกลักษณ์ที่เป็นเสามังกรขนาดใหญ่และก็เป็นอีกจุดแลนด์มาร์คสำคัญที่มีพิธีเส้นไหว้เทศงานประเพณีเพาะต่ออย่างยิ่งใหญ่ทำมาอย่างยาวนานด้วยศาลเจ้าที่3ก็คือศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ๊ะเก้งนะคะอยู่ตรงซอยภูธรถนนระนองนี่ก็มีชื่อเสียงอันดับต้นๆโด่งดังในช่วงเทศกาลกินเจตอนช่วงงานประเพณีเพาะต่อเขาก็ร่วมอยู่ด้วยนะคะและในบริเวณตลาดสดระนองด้านหน้าศาลเจ้าชุมชนก็จะใช้เป็นจุดตั้งโต๊ะตามที่บอกไปเมื่อสักครู่ศาลเจ้าสุดท้ายก็คือศาลเจ้าปุดจ้อหรืออามปุดจ้อถนนระนองนะคะก็มีความเก่าแก่ที่สุดในภูเก็ตอายุประมาณ200ปีเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งผู้คนนิยมมาทำบุญสะเดาะเคราะห์และขอพรกันเป็นจำนวนมากใครก็อย่าลืมนะคะไปได้จนถึงวันที่10กันยายนนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบไปชมวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของภูเก็ตไม่ได้มีดีแต่ทะเลนะคะในเรื่องของงานวัฒนธรรมประเพณีก็มีสิ่งที่น่าสนใจเป็นรากของชุมชนอยู่ด้วยนั่นเองค่ะมาที่เรื่องของสุขภาพสำหรับ4วิธีแก้โรคนอนไม่หลับและจะช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นเพราะหลายคนเนี่ยเจอกับอาการที่ร่างกายเหนื่อยแต่สมองไม่ยอมหยุดคิดพอล้มตัวลงนอนกับนอนไม่หลับคิดเรื่องวนไปวนมาตื่นกลางดึกหรือตื่นมาแล้วไม่สดชื่นอาการเหล่านี้ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าพักผ่อนน้อยและก็อาจจะเป็นสัญญาณของโรคนอนไม่หลับที่กำลังส่งผลต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวโรคนอนไม่หลับหรือที่เรียกว่าโรคอินซอมเนียนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับการนอนไม่ว่าจะหลับยากตื่นกลางดึกบ่อยตื่นเช้าเกินไปหลับไม่ต่อเนื่องนอนแล้วรู้สึกไม่สดชื่นแม้จะมีเวลาการนอนเพียงพอแต่ร่างกายกับไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ก็จะรู้สึกอ่อนเพลียและกระทบกับชีวิตประจำวันด้วยเพราะฉะนั้น4วิธีแก้โรคนอนไม่หลับและช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นก็คือ1เข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลา เดิมทุกวันการนอนให้เป็นเวลาก็จะเป็นการปรับนาฬิกาชีวิตของร่างกายทำให้หลับง่ายและตื่นมาจะสดชื่นด้วยวิธีที่2ก็คือลดการใช้หน้าจอก่อนนอนควรงดเล่นมือถือหรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนอย่างน้อย 30-60 นาทีเพื่อทำให้สมองเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้อย่างง่ายขึ้นวิธีที่3ก็คือทำกิจกรรมผ่อนคลายก่อนนอนเช่นอ่านหนังสือเบาๆฟังเพลงสบายๆฝึกหายใจลึกๆจิบน้ำอุ่นกิจกรรมเหล่านี้ก็จะช่วยลดความตึงเครียดทำให้ร่างกายพร้อมสำหรับการนอนมากขึ้นและกิจกรรมสุดท้ายก็คือวิธีสุดท้ายก็คือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดความตึงเครียดเพิ่มคุณภาพการนอนและควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักในช่วงใกล้เวลาเข้านอนนะคะก็คือออกในช่วงเย็นก่อนนอนเพราะปกติถ้านอนก็จะ4ทุ่มขึ้นไปก็ไม่ควรจะออกกำลังกายในช่วง2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มอะไรอย่างนี้นะคะและหากนอนไม่หลับควรจะทำยังไงหากนอนแล้วผ่านไป 10-15 นาทีแต่ยังไม่สามารถนอนหลับได้ไม่ควรฝืนนอนต่อนะคะเพราะจะทำให้เครียดก็ใช้วิธีให้ลุกจากเตียงแล้วก็มาเปิดไฟอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆจนให้รู้สึกง่วงและโรคนอนไม่หลับเป็นอันตรายไหมเขาบอกว่าเป็นอันตรายสำหรับถ้าปล่อยให้เกิดอาการเรื้อรังก็จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพทำให้เป็นโรคเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าความดันโลหิตสูงโรคหัวใจภูมิคุ้มกันอ่อนแอและทำให้คุณภาพชีวิตในระยะยาวไม่ดีด้วยนะคะก็จึงควรรู้จักใช้4วิธีซึ่งไม่ได้ยากเลยนอนให้ตรงเวลาไม่ใช้จอมือถือก่อนนอนไม่ออกกำลังกายก่อนนอนออกกำลังกายแต่ว่าไม่ใช่ก่อนนอนก็จะช่วยได้เป็นอย่างดีมาต่อที่ข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงกันบ้างนะคะข่าวแรกเป็นข่าวที่คุณไพรัชพรพัฒนะนางกูลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเผยว่าไทยแอร์เอเชียเตรียมเพิ่มความถี่เที่ยวบินภายในประเทศไตรมาส4เริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจะบินสูงสุด135เที่ยวต่อวันเพิ่มจากไตรมาสที่3ถึง 50% ในกรุงเทพก็จะเลือกใช้2สนามบินหลักมีบริการจากดอนเมืองไปสู่จุดหมายปลายทาง22เส้นทางและสุวรรณภูมิอีก3เส้นทางก็ไปสู่กระบี่ภูเก็ตเชียงใหม่โดยจะมีการเชื่อมความสะดวกสบายเส้นทางข้ามภาคด้วยอีก9เส้นทางนะคะสำหรับไทยแอร์เอเชียจะใช้สนามบินดอนเมืองเป็นฐานปฏิบัติการหลักบินตรงด้วยจำนวนเที่ยวบินสูงสุดสู่ภาคเหนือไปยังเชียงใหม่17เที่ยวต่อวันและเชียงราย6เที่ยวต่อวันไปภาคใต้ภูเก็ต15เที่ยวต่อวันหาดใหญ่9เที่ยวต่อวันกระบี่6เที่ยวต่อวันไปภาคอีสานขอนแก่น6เที่ยวต่อวันอุดร6เที่ยวต่อวันและอุบลราชธานีอีก5เที่ยวต่อวันส่วนเส้นทางอื่นๆก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของไทยแอร์เอเชียได้และที่สนามบินสุวรรณภูมิไทยแอร์เอเชียเขาจะเปิดตรงฮะใหม่ใน3เส้นทางได้แก่บินไปเชียงใหม่6เที่ยวต่อสัปดาห์ภูเก็ต5เที่ยวต่อสัปดาห์กระบี่2เที่ยวต่อสัปดาห์ที่สุวรรณภูมินี่จะเริ่มกลับมาบินอีกครั้งหนึ่งในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปและตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2569ปีนี้เป็นต้นไปแอร์เอเชียยังจะเพิ่มเส้นทางบินข้ามภาคไปกลับจากท่าอากาศยานภูเก็ตสู่ภาคอีสานจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไปยังขอนแก่น3เที่ยวและไปยังอุดรธานีอีก4เที่ยวต่อสัปดาห์นะคะใครที่ใช้บริการแอร์เอเชียบ่อยๆก็เตรียมนะคะเขาเตรียมปรับตารางบินใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมหรือที่เรียกว่าวินเทอร์โปรแกรมของการบินนั่นเองค่ะมาที่อีกข่าวนึงนะคะเป็นข่าวที่โรงแรมโนวาเทลกรุงเทพ Impact กับโรงแรม Ibis กรุงเทพ Impact เขาได้ผนึกกำลังกันจัดงานที่เรียกว่า Exclusive Corporate Event Showcase 2026จะจัดในวันที่12ถึง13กันยายน2569นี้ที่ห้องอาหาร145 F Grill Bar นะคะก็เพื่อเปิดโซลูชันครบวงจรให้กับกลุ่มตลาดจัดประชุมสัมมนาแต่งงานอีเวนต์และก็ได้เชิญลูกค้าองค์กรผู้จัดงานกับคู่รักที่กำลังจะวางแผนแต่งงานมาสัมผัสสถานที่จริงค้นพบไอเดียและโซลูชันใหม่ๆสำหรับการจัดงานอย่างหลากหลายรูปแบบงาน Corporate and Event Showcase 2026ในวันที่12-13กันยายนนี้เนี่ยเขาได้รวบรวมโซลูชันไว้ครบวงจรไฮไลท์ก็คือจะพาไปชมพื้นที่จริงและก็ไอเดียการจัดงานที่มีความหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Meeting and Seminar Wedding and Private Party Social Event หรือ Product Launch หรือการทำ Presentation เกี่ยวกับ Event Solution ก็คือมีการนำเสนอแพ็กเกจจัดงานที่ Novotel Impact เมืองทองธานีนะคะก็เปลี่ยนให้เหมาะสมได้และก็ยังมีการนำเสนอถึงเรื่องของการทำเชฟเทเบิลกับทำเรื่องคุกกิ้งสเตชันนะคะก็คือสัมผัสประสบการณ์ด้านอาหารผ่านเมนูที่รังสรรค์และปรุงสดโดยเชฟมืออาชีพจากห้องอาหาร145องศาฟาเรนไฮต์กริลแอนด์บาร์แล้วก็กรอฟแอนด์กรีนคาเฟ่ส่วนอาหารไวน์และก็เครื่องดื่มต่างๆเขาก็จะมีให้เทสด้วยในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่าย 4:30 ก็ชิมไวน์กับเครื่องดื่มพ ้อมบรรยากาศดนตรีสดตลอดกิจกรรมแล้วก็ยังมี Exclusive Event Offer and Incentive เป็นการรับสิทธิพิเศษแพ็กเกจและข้อเสนอเฉพาะภายในงานที่กับลูกค้าที่จองจะจัดงานในปี2569ก็จะได้รับเป็น Voucher Special กับ Event Credit ให้ด้วยและปิดท้ายก็จะเป็นการจับ Lucky Draw หรือรางวัล นะคะก็ให้ร่วมลุ้นของสมนาคุณจากงานนี้นี่ก็ไปกันได้นะคะ 12-13 เขาเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นนะคะถึงจะเข้าไปร่วมงานนี้ได้สำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือทางฟังทางออนไลน์ของสถานีวิทยุประเทศไทยหรือเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าว 97.0 หรือเข้าไปอ่านข้อมูลข่าวทุกข่าวได้ทางเว็บไซต์บล็อกเกอร์กูรูทัวร์ซ่าเพจ Facebook เป็นลุงใหญ่3เสนแล้วทางรายการพร้อมที่จะนำข้อมูลดีๆมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังต่อเนื่องในทุกสัปดาห์วันเสาร์วันอาทิตย์และกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
0: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97 เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีหลายคนเริ่มลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ไฟไหม้คลองถมยังพบความร้อนใต้ซากอาคารเร่งฉีดน้ำป้องกันปะทุซ้ำพร้อมเดินหน้าเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยเนปาลและจีนเร่งค้นหาผู้สูญหายจากน้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตโดยขณะนี้มีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายและพบร่างผู้เสียชีวิต691รายการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงวีเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์เทียนจินพัชรินชีพชานเดชและกมลวันยอดเพชรชนะคู่จากเกาหลีใต้คว้าแชมป์หญิงคู่มาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการป่ารักน้ำฟื้นฟูป่าแห้งแล้งเป็นแหล่งอาหารชุมชน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานไว้เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่20ธันวาคม2525ณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครและได้ทอดพระเนตรเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเป็นอันมากโดยราษฎรลักลอบตัดไม้บุกรุกแผ่วถางเพื่อหาที่ทำกินด้วยการเผาป่าการเผาแต่ละครั้งกินพื้นที่ 5-60 ไร่แต่นำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรจริงเพียง 5-10 ไร่เท่านั้นหากไม่รีบแก้ไขป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศก็จะถูกทำลายจนหมดสิ้นจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้นเป็นครั้งแรกที่บริเวณเชิงภูผาเหล็กบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครโดยทรงชักชวนประชาชนทั่วไปและข้าราชการส่วนต่างๆมาร่วมกันปลูกป่าและทรงปลูกป่าด้วยพระองค์เองจำนวน1ไร่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจากนั้นทรงขอซื้อที่ดินที่ชาวบ้านแผ่วถางและถูกทิ้งร้างเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการป่ารักน้ำจัดสรรให้ชาวบ้านเข้าไปอาศัยทำกินครอบครัวละ 1-2 ไร่เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากให้ได้มีอาชีพสุจริตมีรายได้เพื่อประทังชีวิตโดยไม่ตัดไม้ทำลายป่าอีกต่อไปภายในพื้นที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินให้ปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆและเลี้ยงสัตว์จำพวกไก่และเป็ดอีกส่วนหนึ่งให้เป็นผืนนารวมนอกนั้นใช้เป็นพื้นที่สำหรับปลูกป่าทั้งหมดทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นทั้งผู้ปลูกและผู้ดูแลป่าเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีทรงให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำขึ้นโดยสร้างบ้านในพื้นที่ป่าให้ราษฎรที่ยากจนที่ไม่มีที่ทำกินแต่มีความขยันขันแข็งและประพฤติดีได้อยู่อาศัยให้มีสถานะเป็นบ้านน้อยในป่าใหญ่มีหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพระราชทานเงินจากโครงการป่ารักน้ำให้เป็นเงินเดือนครอบครัวละ 1,500 บาทเมื่อชาวบ้านสามารถตั้งตัวและหาเลี้ยงชีพได้จึงยุติการช่วยเหลือปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดสกลนครมีโครงการป่ารักน้ำทั้งสิ้น5แห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เพียงแต่ช่วยพื้นฟูพื้นป่าที่แห้งแล้งแต่ยังทรงปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้คนไทยทุกคนได้ตระหนักว่าป่าไม้คือต้นกำเนิดของชีวิตน้ำคือสายเลือดของแผ่นดินและคนคือผู้ดูแลรักษาความสมดุลนี้ให้คงอยู่ตลอดไปเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารที่จะถึงนี้วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบแล้ว เริ่มที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟัง

0: หลวงตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาถึงโรงแรมเดอะเบสเวเคชั่นราชมังคลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการติดตามความคืบหน้าการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดภาคใต้ชายแดนเน้นย้ำในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมอยากให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรวจสอบเรื่องความถูกต้องเพราะบางครั้งออร์แกไนเซอร์อาจไม่ได้มีความรู้ที่ครอบคลุมดังนั้นอยากให้ทุกอย่างผ่านการกลั่นกรองจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก่อนที่จะออกสู่สายตาประชาชนด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่หาดใหญ่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้พร้อมกันนี้ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะทุกเสียงระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญของการลงพื้นที่ครั้งนี้คือการรับฟังปัญหาข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากประชาชนและภาคส่วนต่างๆโดยตรงเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่รัฐบาลยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอข้อสนับสนุนหรือข้อห่วงกังวลเพราะการประชุมครม.สัญจรไม่ใช่เพียงการย้ายสถานที่ประชุมแต่เป็นโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะได้ฟังประชาชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการตัดสินใจเชิงนโยบายขณะที่5จังหวัดชายแดนใต้ประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมการกรองข้อเสนอพัฒนาพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า400ล้านบาทก่อนเสนอเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณาวันที่1กันยายนนี้
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมและกันกรองข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสเตรียมข้อเสนอโครงการสำคัญ6โครงการวงเงินรวม404ล้านบาทครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการค้าชายแดนอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงการก่อสร้างแก้มลิงและระบบระบายน้ำในเขตเมืองการพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณเรือนจำเก่าและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหาดนราธิวาสอย่างไรก็ตามการประชุมเวิร์กช็อปจะมุ่งพิจารณาข้อเสนอใน4มิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อจัดทำข้อเสนอร่วมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนโครงการคลองผันน้ำคลองดุสนคลองท่าจีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างยั่งยืน
2: นายจงกรมสมพงศ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากรมชลประทานมีแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้งลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมสำหรับพื้นที่จังหวัดสตูลได้มีการศึกษาและวิเคราะห์แผนในการพัฒนาแหล่งน้ำในเชิงลึกพบว่าโครงการคลองผันน้ำคลองดุสนถึงคลองท่าจีนคือแนวทางที่ตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ตรงจุดที่สุดโดยจะเป็นการขุดคลองผันน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำตั้งแต่บริเวณตอนบนของพื้นที่ให้อ้อมหลบตัวเมืองสตูลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหลักทะลักเข้าสู่ใจกลางเมืองและเขตเทศบาล โดยจากสถิติในช่วงเกิดอุทกภัยพบว่ามีปริมาณน้ำหลากสูง

0: ถึงกว่า216ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่ขีดความสามารถในการระบายน้ำของคลองดูสนตอนล่างสามารถรองรับน้ำได้เพียง70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นคลองผ่านน้ำสายใหม่จึงถูกออกแบบให้มีศักยภาพในการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ149ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อทำหน้าที่ผ่านน้ำส่วนเกินกว่าขีดความสามารถของคลองดูสนให้อ้อมเมืองออกไปส่งผลให้พื้นที่ตอนล่างไม่รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการศึกษาและการลงพื้นที่ทำความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้ว
1: จากข้อมูลที่เราได้ดำเนินการวิเคราะห์นะครับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นในช่วงอุทกภัยเนี่ยประมาณ216ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีศักยภาพด้านท้ายของคลองดูสนนะครับรับได้อยู่เพียง70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเราก็จะควบคุมน้ำไม่ให้ผ่านเข้าไปในเขตเมืองเกินศักยภาพของคลองดูสนก็มีคลองผันน้ำขึ้นมาคลองผันน้ำเนี่ยเราก็วิเคราะห์แล้วว่าจะให้สามารถระบายน้ำได้อยู่ที่ประมาณ149ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณนั้นนะครับเพื่ออ้อมเมืองทำให้ปริมาณน้ำส่วนเกินจากศักยภาพของคลองดูสนเนี่ยอ้อมเมืองออกไปส่งผลทำให้ไม่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตอนล่าง
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสตูลกล่าวด้วยว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
2: เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ไฟไหม้คลองถมยังพบความร้อนใต้ซากอาคารเร่งฉีดน้ำป้องกันปะทุซ้ำพร้อมเดินหน้าเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัย
3: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งเคลียร์พื้นที่หลังสำรวจโดยโดรนพบว่าภายในอาคารยังมีความร้อนสะสมและยังพบกลุ่มควันบางจุดโดยเฉพาะใต้ซากโครงสร้างเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจมีแบตเตอรี่และวัสดุเชื้อเพลิงถูกทับถมอยู่ด้านล่างจึงเปิดแนวทางฉีดน้ำ3สายเพื่อระบายความร้อนและป้องกันการประทุซ้ำพร้อมใช้รถแบ็คโฮและเครื่องจักรเข้าตัดเจาะและรื้อโครงสร้างเป็นขั้นตอนเพื่อเปิดทางให้เข้าถึงจุดที่มีความร้อนและกลุ่มควันได้อย่างปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าบริเวณใต้ซากอาคารยังพบวัสดุหลายประเภททั้งแบตเตอรี่และแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งอาจเป็นเชื้อเพลิงและมีโอกาสประทุซ้ำหากความร้อนยังไม่ลดลงจึงต้องฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้น้ำซึมลงไปวัสดุที่อยู่ด้านล่างก่อนจะสามารถเข้าตรวจสอบหาต้นเหตุและประเมินความมั่นคงของโครงสร้างได้อย่างละเอียดขณะเดียวกันสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครส่งทีมลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงจากฝุ่นควันและสารปนเปื้อนพร้อมทีมตรวจประเมินสุขภาพและดูแลด้านจิตใจรวมถึงแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหลังพื้นที่โดยรอบยังมีกลิ่นสารเคมีจากกลุ่มควันสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายมี10รายอาการเล็กน้อยและเดินทางกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่สำลักควันไฟยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีขณะที่ผู้เช่าค้าแผงรายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐกล่าวว่าร้านค้าจำหน่ายแผ่นซีดีและสินค้าเบตเตอร์เล็ตคาดว่าภายในร้านน่าจะได้รับความเสียหายจากการฉีดน้ำดับเพลิงและกังวลอาจจะไม่สามารถกลับมาเปิดกิจการได้อีกซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหนักมากส่งผลกระทบต่อการค้าและรายได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
4: มาลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ค่อยว่ากันทางของผมเซ็นเตอร์เขาจะว่าอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งสองล้านติดกันตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราขายของเล็กๆน้อยๆตอนนี้จะให้ช่วยอะไรก็คงไม่ได้หรอกก็เพียงแต่ว่าให้เขาอยากรู้ว่าทางของผมเนี่ยเขาจะมีนโยบายว่าจะเปิดต่อหรือว่ายุบเท่านั้นเองตอนนี้ไม่ได้ขายของก็เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะว่าติดของเก่าตอนนี้ก็เก็บอย่างเดียวแล้วจนกว่าเขาจะขายได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงไปไม่ไหวแล้วมันอายุเยอะแล้วจะ90แล้วทำมาหลาย10ปีแล้ว
3: ขณะเดียวกันสน.พระพลาชัย1ร่วมตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบที่บริเวณวัดพระพิเรนโดยตำรวจเปิดรับแจ้งความและออกบันทึกประจำวันเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐรวมถึงการดูแลความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินในพื้นที่เบื้องต้นมีผู้ประกอบการและลูกจ้างทยอยลงทะเบียนแจ้งข้อมูลแล้วกว่า200รายนิตยาคุณสิมรายงาน
2: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถึงวันพรุ่งนี
5: ้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและรับเงินเยียวยาโดยในวันนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนจนถึงเวลา16นาฬิกาและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบทั้งนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันเวลารับเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโทร02-281-6117ชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนด่วนเยียวยาผู้ประสบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร
6: ์นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ว่าได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสำนักงานคปภ.เขตท่าพระลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นพบว่าตัวอาคารได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทเร่งลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายและดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของบรรดาร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์บริเวณโดยรอบหากพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะเร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมทั้งนี้เลขาธิการคปภ.ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัยที่ครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินทั้งประกันอัคคีภัยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักหรือประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถสอบถามหรือขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OIC Connectปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: รัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่เดือนกันยายนนี้ใช้น้อยใจถูกลงเริ่ม200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือน
8: นางสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4บาท1584สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา4บาท3583สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก0.634สตางค์ต่อหน่วย ดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตดำเนินคดีได้ 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณการค่าปรับรวม 6,274 ล้านบาท
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายที่ยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจสอบพบมากที่สุดสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณค่าปรับรวมกว่า 6,274 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันอย่างไรก็ตามกรมสรรพสามิตเดินหน้ายกระดับแนวทางการทำงานเชิงรุกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยนำข้อมูลการจับกลุ่มข้อมูลพื้นที่เส้นทางลำเลียงสินค้าข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเบาะแสจากประชาชนมาวิเคราะห์วางแผนการทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับลักษณะปัญหาในแต่ละพื้นที่เปลี่ยนแนวคิดจากมาตรการเดียวใช้ทั่วประเทศสู่พื้นที่ต่างกันความเสี่ยงต่างกันมาตรการก็ต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่มุ่งให้การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ยกระดับบริหารธุรกิจออนไลน์87กระบวนการลดขั้นตอนและต้นทุนผู้ประกอบการจดทะเบียนดิจิทัลส่งผลให้ปัจจุบันการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลสูงถึง 95.48นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกลดขั้นตอนระยะเวลาและต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนากระบวนงานอนุมัติและอนุญาตตามกฎหมายรวม87กระบวนงานผ่านระบบบริการหลัก8ระบบให้สามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้อย่างครบวงจรส่งผลให้ปัจจุบันการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95.48นอกจากนี้ยังใช้ระบบวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมนิติบุคคลหรือ iBus สนับสนุนการตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรมสรรพากรผลจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้จำนวนนิติบุคคลบัญชีม้าลดจาก594รายในปี2568เหลือ58บริษัทในปี2569ขณะที่กลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ 65.22 สะท้อนการยกระดับบริการที่ช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบการทำธุรกิจได้สะดวกขึ้นควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงกระทรวงการคลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดการลงทุนและการผลิตในประเทศ
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายกรมสรรพสามิตรพิจารณาโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนผลิตใช้ชิ้นส่วนและสร้างการจ้างงานในประเทศไทยการพิจารณาครั้งนี้ครอบคลุมรถยนต์ทั้งระบบรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปโดยเฉพาะในภาวะที่ตลาด EV เติบโตอย่างรวดเร็วขณะที่ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA บางฉบับทำให้รถยนต์สำเร็จรูปนำเข้าจากต่างประเทศได้รับสิทธิ์ด้านภาษีศุลกากรจึงจำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตควบคู่กันเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดการลงทุนและการผลิตในประเทศขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างภาษีไม่ได้พิจารณาเพียงว่าจะเพิ่มหรือลดอัตราภาษีเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการวางทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในระยะต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือนำเข้าเพื่อการลงทุนผลิตเพื่อส่งออกมุ่งสู่ Regional EV Hub ต่อยอดความแข็งแกร่งของประเทศไทยจากการเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์สำคัญหรือ Detroit of Asia ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคโดยเพิ่มขนาดการผลิตในประเทศควบคู่กับการขยายตลาดส่งออกและยกระดับ local content สู่ชิ้นส่วนมูลค่าเพิ่มสูงทั้งนี้กระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศในระยะต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
2: วันนี้มีการเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่อำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีประกาศห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดจนถึงเวลา 18:00 นวันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ข้อห้ามตามกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวหลังกำหนดให้วันนี้เป็นวันเลือกตั้งคือห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งวันนี้จนถึงเวลา 18:00 นของวันนี้ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา147แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 ที่ผ่านมาถึงเวลา 17:00 ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์0-4221-1116-7หรือสอบถามข้อมูลได้ที่บริการสายด่วน1444ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดงานรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ RS Negative ชวนคนไทยตระหนักความสำคัญโลหิตหายาก
11: เภสัชกรนรินทร์กิจเกรียงไกรกุลรองผู้อำนวยการด้านบริการโลหิตเป็นประธานเปิดงานรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ RS Negative ประจำปี2569หน้าหอประชุมมหิดลบริษัทธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดตั้งชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ RS Negative เมื่อวันที่26พฤษภาคม2532และจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของโลหิตหมู่พิเศษรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีและการเกื้อกูลระหว่างสมาชิกพร้อมขอบคุณผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษทุกคนที่ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สถิติของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติพบว่าปี2568มีผู้บริจาคโลหิตประมาณ 1.6 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของประชากรทั้งหมดซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดไว้ที่ร้อยละ3ของประชากร
12: อย่างที่ทราบกันดีว่าโลหิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาชีวิตผู้ป่วย ดยทั่วไปแล้วระบบโลหิตจะแบ่งออกเป็น2ระบบหลักคือระบบ ABO และระบบ RH ซึ่งแบ่งเป็น RH positive และ RH negative คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 99.7 มีหมู่โลหิต RH positive ในขณะที่หมู่โลหิต RH negativeจะพบน้อยกว่ามีเพียงร้อยละ 0.3 หรือ 1,000 คนจะพบเพียง3คนเท่านั้นต่างจากประชากรในทางยุโรปที่จะพบได้มากถึงร้อยละ 15
11: ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตโดยเฉพาะโลหิตหมู่พิเศษ RH negative ที่มีจำนวนจำกัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
13: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
14: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
15: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: 12:32ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและจีนยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งพัดทำลายหมู่บ้านหลายแห่งรวมถึงถนนสะพานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โดยขณะนี้ทั้งสองประเทศมีผู้สูญหายรวมกันเกือบ 3,000 รายและพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว691รายด้านทางการจีนได้อพยพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ติดค้าง555คนและชาวจีน499คนออกจากพื้นที่ประสบภัยในทิเบตแล้วขณะที่อินเดียพบร่างผู้เสียชีวิต7รายในแม่น้ำที่ไหลมาจากเนปาลซึ่งคาดว่าเป็นร่างของผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้ทั้งนี้สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการพังถล่มของธารน้ำแข็งบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งทำให้เกิดมวลน้ำน้ำแข็งและดินโคลนปริมาณมหาศาลไหลลงมาจากภูเขาสูงในแนวเทือกเขาหิมาลัยอย่างรุนแรงนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเวเนซุเอลายังคงมีกรรมสิทธิ์และอธิปไตยเหนือทรัพยากรน้ำมันของประเทศภายใต้ข้อตกลงฉบับใหม่ที่เปิดทางให้สหรัฐเข้าถึงน้ำมันเวเนซุเอลาในระดับสูงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้สหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลารวม 65,000 ล้านบาร์เรลและถือเป็นข้อตกลงด้านน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวยังครอบคลุมการลงทุนจากภาคเอกชนมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาอย่างไรก็ตามการขาดความโปร่งใสของข้อตกลงดังกล่าวทำให้ชาวเวเนซุเอลาบางส่วนรวมถึงผู้สนับสนุนรัฐบาลแสดงความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียอำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติสำนักข่าว AFP รายงานว่าชาวไอซ์แลนด์ลงประชามติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ประเทศกลับมาเปิดการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอีกครั้งหรือไม่โดยคู่หาเลือกตั้งปิดลงเมื่อเวลา 22:00 ตามเวลาท้องถิ่นและคาดว่าจะทราบผลอย่างชัดเจนในวันนี้ขณะที่ผลสำรวจก่อนการลงประชามติชี้ว่าฝ่ายสนับสนุนการเจรจากับสหภาพยุโรปมีคะแนนนำเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 50.4อย่างไรก็ตามผลประชามติครั้งนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่รัฐบาลไอซ์แลนด์ให้คำมั่นว่าจะเคารพผลการลงคะแนนครั้งนี้และจะเริ่มเจรจาข้อตกลงเข้าเป็นสมาชิกกับสหภาพยุโรปหากฝ่ายสนับสนุนชนะทั้งนี้ไอซ์แลนด์เคยยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหลังเผชิญวิกฤตการเงินเมื่อปี2552แต่การเจรจาถูกระงับในปี2556เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นไม่สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป นางโนเอลไวท์ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำวินิจฉัยว่ารัฐบาลสหรัฐไม่สามารถเนรเทศชาวต่างชาติเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซาหรือแสดงการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์โดยระบุว่าแนวทางดังกล่าวของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อมวลชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญสหรัฐคำวินิจฉัยดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยื่นฟ้องศาลรัฐบาลกลางโดยระบุว่านักศึกษาต่างชาติบางส่วนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลและฉนวนกาซาเนื่องจากกังวลว่าจะถูกเพิกถอนวีซ่าหรือถูกเนรเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชาญเดชควงคู่กมลวรรณยอดเพชรหัวชนะคิมอึนแจกับอิมฮีเรจากเกาหลีใต้ไป2-1เซต2-6 6-3และซุปเปอร์ไทเบรก10-8คว้าแชมป์หญิงคู่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัลและคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้วันที่7ของการชิงชัยรายการวิ่งพุ่งแหลนรุ่นอายุ 85-89 ปีสำรวยสุนทรวิภาสวัย87ปีทำผลงานได้ดีที่สุด28เมตร40เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินตกเป็นของเชสลาฟโรแซกจากโปแลนด์ที่ทำสถิติไป24เมตร26เซนติเมตรส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของชิงเต่าเจียงจากจีนที่ทำสถิติไป21เมตร34เซนติเมตรขณะที่รายการขยิงก้าวกระโดดสมสง่าบุญนอกวัย71ปีที่ทำผลงานคว้ามาแล้ว1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องกระโดดทำสถิติไปได้7เมตร34เซนติเมตรคว้าเหรียญทองที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จทิ้งห่างอันดับ2แกลดี้เพสจากอินเดียที่ทำได้6เมตร85เซนติเมตรส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของอิเรนินตานูเนสจากบราซิลที่ทำไป6เมตร73เซนติเมตรนอกจากนี้สมสง่าบุญนอกยังคว้าได้อีก1เหรียญทองแดงจากรายการวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 34.42 วินาทีด้วยเหรียญทองเป็นของซารามอนเตซิโนจากชิลีที่ทำสถิติไป 30.33 วินาทีเหรียญเงินตกเป็นของเวนดี้อเล็กซิสจากแคนาดาที่ทำเวลาไป 31.51 วินาทีการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกประเภทหญิงเดี่ยวมิลินพิทยานันสกุลนักหวดเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอิสึกะอายาเมะจากญี่ปุ่นไป2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จด้านประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกณัฐเจตเจตมงคลรัตน์เอาชนะอิชานโมดาลีจากอินเดียไป2-1เซต4-6 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก15-13ส่งผลให้ณัฐเจตผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทันทีการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026เป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2025-2026เปิดรังช้างอารีนาลงสนามอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายช่วงปรีซีซั่นต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC รองแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2025-2026ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือ FC 2-1โดยทัพปราสาทสายฟ้าได้ประตูจากเคนเนตดูกอนและนาธานเปไลส่วนทีมเยือนได้ประตูจากมาเทอุสลินทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีประเทศไทยโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์และแก้ไขข้อผิดพลาด พิชยาคงศรีกัปตันทีมชาติไทยยู20กล่าวว่าขณะนี้ทุกคนได้ซ้อมแท็กติกและพยายามแก้ไขข้อเสียให้หมดก่อนจะไปแข่งขันโดยเน้นการส่งบอลให้ดีการจบสกอร์และไม่เสียบอลง่ายซึ่งสภาพทีมตอนนี้พัฒนาขึ้นมากด้วยตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพมากขึ้น3ชาติที่ทีมชาติไทยต้องเจอต่างเป็นทีมที่ดีมากในฐานะกัปตันทีมก็ต้องการให้ทุกคนในทีมทำให้เต็มที่ไม่กดดันตัวเองและให้เสียงกันตลอดเวลาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ว่าหลังจากนักกีฬาเสร็จสิ้นภารกิจชิงแชมป์โลกกลับมาบางคนมีอาการบาดเจ็บทำให้ต้องพักรักษาตัวและฟื้นฟูร่างกายขณะที่บางส่วนจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่จีนก่อนจะกลับมาร่วมเก็บตัวอีกครั้งสำหรับการฝึกซ้อมที่ผ่านมามีการเก็บตัวเป็นระยะทำให้ทุกคนได้เก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยความคาดหวังในเอเชียนเกมครั้งนี้คาดว่าจะได้เหรียญรางวัลใดเหรียญหนึ่งต้องยอมรับว่าในภูมิภาคเอเชียมีนักแบดมินตันระดับโลกอยู่จำนวนมากแต่นักแบดมินตันทีมชาติไทยก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดด้านโค้ชส้มสราลีทุ่งทองคำผู้จัดการทีมแบดมินตันไทยกล่าวว่าอาการบาดเจ็บของเมย์รัชนกอินทนนท์ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆและคิดว่าจะพร้อมทันสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส่วนวิวกุลวุฒิวิทิสารที่มีอาการบาดเจ็บหลังก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันขณะที่บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ประเภทคู่ผสมก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บมากแต่ได้ถอนตัวจากรายการไชน่ามาสเตอร์เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่ประเทศจีนระหว่างวันที่1ถึง6กันยายนนี้แม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าเพื่อใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ที่สุดสำหรับเอเชียนเกม
17: ก็ล่าสุดก็เห็นบอกว่าถอนจีน750เพื่อที่จะรีคอเวอรี่แล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมก็จะต้องไปโชว์ตัวที่จีนบินไปโชว์ตัวที่จีนเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับยังไงก็ต้องบินไปแล้วก็บินกลับ
16: ทั้งนี้ทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยจะเก็บตัวครั้งสุดท้ายวันที่ 8-14 กันยายนก่อนจะออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในคืนวันที่16กันยายนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่น 3-1 เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากและเป็นความหวังของทีมชาติไทยที่จะคว้าชัยชนะครั้งนี้มาให้ได้ซึ่งที่ผ่านมาตลอด4เดือนทุกคนทำงานกันอย่างหนักเพื่อพัฒนาให้นักกีฬามีศักยภาพสูงต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทและพยายามต่อสู้จนคว้าชัยชนะมาได
18: ้ต้องขอบคุณนักกีฬานะครับทุกคนเลยนะครับที่ได้ทุ่มเทแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้นะเอาชัยชนะมาจนได้ขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณทีมญี่ปุ่นด้วยเพราะพวกเขาก็เล่นกันอย่างมีคุณภาพการที่เราได้มีโอกาสเล่นกับทีมญี่ปุ่นถือว่าเราโชคดีได้เรียนรู้ในการเล่นในระดับเวิลด์คลาสว่าเขาเล่นกันระดับไหนแล้วเราจะก้าวเข้าไปสู่ในจุดนั้นในระดับเวิลด์คลาสแบบเขาได้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องมีความแน่นอนอย่างไรบ้างแล้วก็ผู้เล่นของเราทั้งผู้เล่นเก่าก็ดีผู้เล่นใหม่ก็ดีแล้วต้องเรียนรู้แล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก
16: สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับจีนเจ้าภาพในวันนี้เวลา 17:45 ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sports ผานิชคาดนาครายงาน
19: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆกับคำว่าประกระ แปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานัปปการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าปากระสมาดการเป็นนานัปปากระทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานัปปการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานัปปการไม่มีเสียงปรควบ
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
22: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 12:46 นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thaiเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้เสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแกว่งแขนลดโรคท่านผู้ฟังคะปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงวัยหลายๆท่านไม่อยากออกกำลังกายนั่นคือไม่มีสถานที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีชุดออกกำลังกายอากาศไม่เป็นใจและอื่นๆแต่การออกกำลังกายต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลถึงปัจจัยใดๆอีกต่อไปเพราะวิธีออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือการแกว่งแขนการบริหารร่างกายง่ายๆด้วยการแกว่งแขนดีต่อสุขภาพอย่างมากส่งผลให้เลือดลมภายในไหลเวียนได้สะดวกช่วยให้ต่อมน้ำเหลืองไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้นลดการสะสมไขมันพุงยุบแถมยังช่วยลดการปวดคอบ่าไหล่ได้อีกด้วยแม้ว่าการแกว่งแขนผู้สูงอายุอาจรู้สึกว่าเป็นการใช้กำลังของกล้ามเนื้อแขนแต่การแกว่งแขนจะช่วยให้ร่างกายได้ออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ช่วงล่างถึง12มัดที่เกิดจากการยืนรักษาสมดุลไม่ต่างอะไรกับการออกกำลังกายโดยการเดินเพราะมีการแกว่งแขนเหมือนกันเพียงแต่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า การทำกายบริหารแกว่งแขนนั้นสามารถแก้ไขเลือดลมและเปลี่ยนแปลงสภาพของร่างกายได้และเมื่อเราทำให้เลือดลมเดินสะดวกไม่ติดขัดแล้วโรคร้ายทั้งหลายก็จะหายไปเองสำหรับการแกว่งแขนที่ถูกวิธีมีดังนี้ 1. ยืนตรงเท้าทั้งสองข้างแยกออกจากกันให้มีระยะห่างเท่ากับหัวไหล่2. ปล่อยมือสองข้างลงตามธรรมชาติอย่าเกรงให้นิ้วมือชิดกันหันอุ้งมือไปข้างหลัง 3. หดท้องน้อยเข้าเอวตั้งตรงเหยียดหลังผ่อนคลายกระดูกลำคอศีรษะและปากผ่อนคลายตามธรรมชาติ 4. จิกปลายนิ้วเท้ายึดเกาะพื้นส้นเท้าออกแรงเหยียบลงบนพื้นให้แน่นให้แรงจนกล้ามเนื้อโคนเท้าโคนขาและท้องตึงๆเป็นใช้ได้5. บั้นท้ายควรให้งอขึ้นเล็กน้อยระหว่างบริหารต้องหดก้นหรือขมิบทวารหนักคล้ายยกสูงให้หดเข้าไปในลำไส้ 6. มองตรงไปยังจุดใดจุดหนึ่งสลัดความคิดฟุ้งซ่านกังวลออกให้หมดทำสมาธิให้รู้สึกอยู่ที่เท้า 7. แกว่งแขนไปข้างหน้าเบาๆทำมุม30องศากับลำตัวแล้วแกว่งแขนไปด้านหลังแรงขึ้นทำมุม60องศากับลำตัวจะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงนับเป็น1ครั้งโดยปล่อยน้ำหนักมือให้เหมือนลูกตุ้มแกว่งแขนไปมาโดยเริ่มจากทำวันละ500ถึง 1,000 ถึง 2,000 ครั้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30นาทีท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามการแกว่งแขนเป็นภาพลวงตาว่าใช้กำลังแขนแต่ที่จริงเราได้ออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านล่างถึง12มัดเช่นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลังกล้ามเนื้อส่วนน่องด้านสันหน้าแข้งและน่องด้านหลังและกล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าค่ะจบบทความประจำวันเรื่องแกว่งแขนลดโรคเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
22: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
22: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา

วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กับรายการช่างรู้คู่บ้านวันนี้ครับวันอาทิตย์นะครับที่เราจะได้ฟังแล้วก็พูดคุยกันนะครับเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับ1ชั่วโมงเต็มนะครับซึ่งจะมีผมสัญชัยขนานยืนพื้นแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันเป็นครั้งคราวนะครับสำหรับวันนี้ครับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับก็จะเป็นฟังเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับอีกวันหนึ่งนะครับที่ช่างรู้คู่บ้านเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าช่างรู้คู่บ้านอาจจะมีภารกิจนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเนื่องจากว่ามีหน้างานนะครับที่ต้องทำนะครับในช่วงของวันหยุดเพราะวันธรรมดานั้นทำไม่ได้นะครับต้องรอทำวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับวันธรรมดานั้นเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่พลุกพล่านนะครับจะทำงานซ่อมงานปรับปรุงนะครับก็อาจจะส่งผลต่อความเสียหายนะครับของคนรอบข้างหรือรถที่จอดนะครับก็เลยเป็นการทำงานในช่วงของวันหยุดกันนะครับวันนี้ครับก็จะแชร์เรื่องราวที่เราทำกันนะครับว่าแชร์ประสบการณ์จากหน้างานนะครับสู่คำตอบให้กับทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างนะครับที่เราพูดคุยกันหรือว่าที่เราแชร์ประสบการณ์กันนั้นนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ผมก็จะนำเรื่องราวแบบนี้แหละครับมาพูดคุยกันหรือมาแชร์กันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ถ้าจะไม่คุยเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านนะครับต้องบอกว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับถึงแม้ว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเขาเรียกว่าโจรปล้นร้อยครั้งยังไม่เท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้1ครั้งนะครับโจรปล้นไปเนี่ยครับมันก็ยังมีนู่นนี่วัสดุนั่นนี่เหลือโต๊ะมันคงโจรก็จะเอาไปแต่ทรัพย์สินที่มีค่านะครับแต่ไฟไหม้เนี่ยนะครับมันไม่เหลือค่าอะไรเลยนะครับก็ต้องบอกว่าก็ขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนพ้องนะครับพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องนะครับย่านของผมที่เกิดไฟไหม้นะครับในช่วงของวัน2วันที่ผ่านมานะครับก็เพลิงนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไฟธรรมดาเนี่ยครับไฟทั่วไปก็จะมีประโยชน์นะครับใช้นะครับในการหุงหาอาหารนะครับแต่พอมันมาเป็นพระเพลิงเนี่ยนะครับมันอันตรายนะครับพระเพลิงเนี่ยความอันตรายนะครับมันจะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายท่านที่ติดตามหรือว่าหลายท่านที่ฟังรายการนะครับหรือติดตามข่าวกันนะครับก็ผมเชื่อว่าหลายท่านติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะครับ

นู่นหานี่นะครับพอวันนี้เกิดขึ้นไฟเนี่ยนะครับบางทีมันจากไฟฟ้าไฟฟ้าลัดวงจรอะไรนะครับมันเป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็หลายครั้งเวลาที่เราจะจ้างคนมาทำไฟนะครับเราก็จะมักนึกถึงแต่เรื่องของค่าแรงถูกๆปัจจุบันนะครับการที่เราจะหาใครมาจัดการหรือมาทำเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็อยากให้คำนึงถึงอาชีพวิชาชีพความปลอดภัยนะครับหลายครั้งบางทีเราเดินเนี่ยอาจจะเดินผิดตอนที่เดินผิดใหม่ๆมันอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นครับแต่พอมันใช้เยอะขึ้นนะครับใช้เยอะขึ้นมากขึ้นต่อเนื่องอายุของสายไฟอะไรพวกนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้ส่งผลนะครับต่อความเสียหายของการใช้งานอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะก็อันนี้นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เวลาที่เราใช้นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเราต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องของไฟฟ้านี่นะครับก็ควรนะครับก็ควรที่จะให้ใช้นะครับในส่วนของการทีมงานที่เป็นอาชีพนะครับทีมงานที่เป็นอาชีพทีมงานที่เขามีวิชาชีพนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงเราก็ต้องไปที่เนี่ยครับที่สภาวิศวกรนะครับเขาจะมีวิชาชีพวสท.นะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่เขาดูแลนะครับกำกับดูแลนะครับแต่ละอาชีพของวิศวกรนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับท่านที่ติดตามรายการนะครับฝากที่ท่านที่ติดตามรายการหรือว่าท่านที่ฟังรายการนะครับกับเรื่องราวแบบนี้นะครับเวลาที่เจอปัญหาหรือว่าเวลาที่เราจะใช้อะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยครับก็ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยคำนึงถึงวิชาชีพกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นที่นี่นะครับพอเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมว่าหลายท่านก็ติดตามข่าวนะครับสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันเรื่องของการจัดการนะครับบางทีเราไม่ได้อยู่หน้างานนะครับมันมีความยากเพราะไฟมันร้อนคนที่จะเข้าไปหรืออันตรายที่เกิดขึ้นนะครับก็ติดตามกันนะครับผมว่าทั้งผู้ว่าทั้งหลายๆท่านนะครับก็เข้าไปดูอยู่นะครับจริงๆเรื่องไฟเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอย่าพูดคำว่าขอให้เหตุการณ์นี้เป็นกรณีศึกษาและอย่าเกิดผมเชื่อว่าอันนี้มันเป็นคำพูดที่ไม่ได้มีประโยชน์ครับต้องระวังครับเพราะเรื่องไฟไหม้เนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะที่นี่นะครับต่างจังหวัดหลายๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นแม้กระทั่งไฟป่านะครับที่ต้องระมัดระวังนะครับอย่างไฟป่าเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเกิดจากธรรมชาติอะว่าไปแต่บางครั้งนะครับบางทีมันไม่ใช่ธรรมชาติบางทีมันอาจจะมีคนเดินเข้าไปนะครับแล้วก็สูบบุหรี่แล้วก็โยนก้นบุหรี่ลงไปแล้วในป่าบางทีมันเป็นหญ้าแห้งๆอย่างเงี้ยครับมันอาจจะกลายเป็นอันตรายนะครับมันอาจจะกลายเป็นอันตรายได้นะครับว่าพอเป็นอย่างนี้ปั๊บนะครับอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับมันก็อาจจะส่งผลต่อความเสียหายนะครับเพราะว่าไฟป่านี่บางทีมันก็อันตรายจริงๆนะครับเพราะว่าไฟป่าบางครั้งเนี่ยจากก้นบุหรี่นะครับมันก็อาจจะนิดเดียวนะครับนิดเดียวนั้นนะครับมันจะอาจจะทำให้เกิดการลุกลามนะครับเพิ่มขึ้นได้นะครับนั่นก็เป็นข้อควรระวังนะครับก็เรื่องไฟนะครับก็หลายๆครั้งนะครับที่เราเกิดขึ้นแล้วนะครับถ้าดับทันมันก็ช่วยได้นะครับแต่ถ้าดับไม่ทันเมื่อไหร่นะครับมันก็จะกลายเป็นความเสียหายนะครับอย่างที่เราผมพูดนะครับว่าหรืออย่างที่สุภาษิตว่าไว้นะครับโจรปล้น5ครั้ง10ครั้ง100ครั้งนะครับยังไม่หมดเท่ากับไฟไหม้1ครั้งนะครับเพราะไฟไหม้1ครั้งเนี่ยมันไม่ปลายนีใครนะครับไฟมีประโยชน์แล้วก็มีโทษในเวลาเดียวกันนะครับอันนั้นคือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากเรื่องไฟนะครับก็ยังมีเรื่องของน้ำนะครับที่น้ำท่วมที่เราเห็นนะครับเพื่อนต่างประเทศนะครับที่เห็นอยู่นะครับไม่ว่าจะต่างประเทศหรือที่น่านเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน้ำป่านะครับบางทีการทำลายป่านะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับหรือบางครั้งไม่ได้ทำลายป่าก็จริงครับแต่ธรรมชาติเขาเรียกว่าธรรมชาติลงโทษนะครับก็
็อาจจะเกิดขึ้นได้นะ

0: รับเรื่องของน้ำนะครับน้ำกับไฟเนี่ยไม่ถูกกันใช้น้ำดับไฟแต่ใช้ไฟดับน้ำไม่ได้นะครับถ้ามีน้ำและไฟเข้าไปเนี่ยครับก็เกิดอันตรายจนได้นะครับไฟนะครับพอไปอยู่กับน้ำกระแสไฟก็อาจจะส่งผลต่ออันตรายอีกนะครับแต่น้ำสามารถดับไฟได้น้ำสามารถปั่นไฟได้นะครับก็เห็นไหมความแตกต่างมันจะมีอยู่ในตัวของมันเองนะครับก็เรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องกระแสต่างๆนะครับที่เราพูดคุยกันนะครับเรื่องน้ำเนี่ยต้องถ้าท่านมีโอกาสได้ฟังนะครับก็หลวงปู่นะครับหลวงปู่ศิลาท่านก็พูดไว้นะครับเรื่องของปีไหนปีไหนนะครับก็ติดตามกันไปแต่มันก็น่ากลัวจริงๆนะครับดูน้ำที่มันเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนะครับมันมาแบบพลิกตัวไม่ทันนะครับมันไม่ทันจริงๆนะครับบางทีฝนตกเนี่ยมันสะสมอยู่บนภูเขานะครับมันมีต้นไม้ช่วยอุ้มชุ่มชื้นอยู่แต่ใครจะไปรู้นะครับว่าบางส่วนข้างบนนะครับมันมีการไปตัดซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นปั๊บนะครับโอ้มันความเสียหายมันตามมาทันทีนะครับนั่นก็อยากจะฝากนะครับวันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านนะครับก็อาจจะคุยกันแบบเรื่อยๆสบายๆกันสักนิดนึงนะครับเพราะวันนี้เนื่องจากว่าเป็นการพูดคุยแบบเสียงตามสายนะครับผมก็เลยไม่ได้นำภาพมานะครับมาพูดคุยกันเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่านำประสบการณ์จากหน้างานเนี่ยแหละครับมาสู่การพูดคุยกันหรือการแชร์ประสบการณ์กันนะครับก็อยากฝากถึงทุกท่านนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็เป็นการเตรียมนะครับในงานก็เรียกว่าในงานซ่อมนะครับเพราะว่าปกติเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับผมก็อยู่ทุกวันแหละนะครับถ้าไม่ไปต่างจังหวัดนะครับก็จัดรายการปกติถ้าไม่มีงานที่ต้องทำในวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะอยู่จัดรายการซึ่งก็จะมีภาพนะครับมาประกอบนะครับภาพประกอบภาพพร้อมเสียงประกอบให้กับท่านได้ติดตามกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะครับที่มีงานอย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับมีงานเสาร์อาทิตย์นี้มีงานนะครับก็ต้องไปนะครับอย่างเมื่อวานก็เป็นการซ่อมนะครับขั้นต้นเพราะในการซ่อมขั้นต้นเนี่ยนะครับเป็นลำดับสำคัญนะครับลำดับสำคัญในการทำงานก็คือว่าพอหลังจากสกัดเสร็จอะไรตอนสกัดเนี่ยเราไม่อยู่ได้ครับแต่หลังจากสกัดเสร็จแล้วจะเตรียมในการทำงานต่อเนี่ยอันนี้ต้องดูเราต้องดูว่าสิ่งที่สกัดนั้นนะครับสามารถใช้งานได้เลยไหมหรือต้องมีการสกัดแต่งผิวตรงไหนเพิ่มไหมนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเองนะครับก็จะดูรายละเอียดนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นความสมบูรณ์นะครับ อย่างที่ไปหน้างานมานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะเตรียมในการซ่อมเสานะครับที่เกิดความเสียหายซึ่งวันนี้นะครับผมจะคุยให้ฟังในเรื่องของงานซ่อมนะครับกันก่อนนะครับงานซ่อมกันนะครับเพราะความเสียหายแบบนี้เนี่ยครับเราก็จะต้องคำนึงถึงตั้งแต่ขั้นตอนการซ่อมวัสดุที่จะใช้ในการซ่อมนะครับคือเราคิดถึงขั้นตอนในการซ่อมก่อนแล้วเราก็มาจัดว่าวัสดุอะไรที่จะใช้ในขั้นตอนเพราะวัสดุที่จะใช้นั้นมันมีความหลากหลายนะครับมันจะสัมพันธ์กับขั้นตอนที่เราจะต้องซ่อมหรือที่เราจะต้องใช้งานนะครับเป็นขั้นตอนสำคัญนะครับเป็นวัสดุสำคัญที่เราจะเลือกว่าเอ๊ะเราจะใช้แบบไหนนะครับในการซ่อมหรือเราจะใช้แบบไหนนะครับในการทำงานหรือในการแก้ไขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เป็นขั้นตอนแบบนี้นะครับถ้าเป็นงานที่ผู้รับเหมาหรือเจ้าของอาคารนะครับได้ใช้วัสดุที่ผมแนะนำแล้วก็จัดเตรียมนะครับผมก็จะก็เรียกว่าขายพร้อมสอนผมก็จะไปเฝ้ากำกับนะครับดูแลการใช้นะครับหรือว่ากำกับดูแลการทำงานให้นะครับเพื่อให้ได้คุณสมบัติหรือให้ได้คุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับก็ไปกำกับให้นะครับตั้งแต่การที่พอสกัดเสร็จนะครับผมจะดูอย่างนี้ไม่พอต้องสกัดเพิ่มต้องปรับผิวตรงนี้นะครับต้องสกัดผิวเพิ่มต้องเอาปูนส่วนนี้ออกให้ถึงปูนที่แข็งแรงนะครับเหล็ก ที่เห็นนะครับสกัดเพิ่มไปถึงจุดที่แข็งแรงเหล็กที่มันเป็นสนิมนะครับก็ให้มีการสกัดแต่งผิวเพิ่มนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเราก็จะใช้วิธีนี้นะครับพอสกัดเสร็จนะครับก็ขั้นตอนเริ่มต้นก็คือการทำความสะอาดตั้งแต่ใช้แปรงลวดปัดทำความสะอาดนะครับแปรงลวดปัดทำความสะอาดแล้วก็ใช้ถ้ามีเครื่องเป่าฝุ่นก็จะใช้วิธีเป่าฝุ่นนะครับถ้าไม่มีเครื่องเป่าฝุ่นก็ใช้แปรงปัดนะครับใช้แปรงปัดทำความสะอาดแล้วก็ขั้นตอนสำคัญก็คือการจัดการเรื่องของสนิมแล้วนะครับเหล็กที่มันเป็นสนิมเราก็จะต้องหาวิธีการจัดการตั้งแต่การใช้น้ำยาแปรงสนิมนะครับหรือใช้พวกอีพ็อกซี่นะครับชนิดที่จัดการกับเรื่องของสนิมนะครับอันนั้นคือขั้นตอนในการแปรงสนิมนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดในส่วนของหลังจากที่เราแปรงสนิมเสร็จนะครับก็ต้องมาดูว่าเหล็กส่วนนี้จะต้องมีการเสริมชดเชยไหมนะครับถ้าเสริมชดเชยนะครับเราก็จะดูว่าเราจะใช้เหล็กหรือเราจะใช้เป็นรีบาร์ไฟเบอร์ในการเสริมชดเชยนะครับก็เลือกได้นะครับว่าเราจะใช้วัสดุแบบไหนในการเสริมชดเชยเหล็กนะครับจะเป็นเหล็กหรือจะเป็นรีบาร์ไฟเบอร์นะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่ขั้นตอนนี้เสร็จนะครับการยึดครับการยึดเราจะยึดด้วยอะไรเชื่อมถ้าเหล็กก็จะใช้วิธีเชื่อมหรือการใช้ในส่วนของอีพ็อกซี่ยึดนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างที่จะต้องทำความเข้าใจกันนะครับทั้งผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้รับจ้างนะครับถ้าทำความเข้าใจกันนะครับก็จะสามารถที่จะทำความเข้าใจแล้วก็เลือกใช้วัสดุนะครับในการทำงานอย่างถูกต้องได้นะครับนั่นคือขั้นตอนนะครับหลังจากที่เราเสริมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ในขั้นตอนของการซ่อมและนะครับการซ่อมนั้นปัจจัยสำคัญคือการใช้อีพ็อกซี่แล้วก็การใช้ปูนซ่อมหรือการเข้าแบบแล้วก็เทด้วยปูนออนจิงเกลานะครับการซ่อมนั้นนะครับอีพ็อกซี่จะเป็นตัวสำคัญนะครับที่จะเพิ่มการยึดเกาะที่แข็งแรงนะครับอีพ็อกซี่จะทำหน้าที่ประสานระหว่างปูนเก่าเหล็กเก่าที่แปลงสนิมแล้วเหล็กใหม่หรือรีบาร์ไฟเบอร์นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ใช้นะครับในการขั้นตอนสำคัญนะครับบางครั้งหลายท่านถามว่าใช้นะครับน้ำยาประสานได้ไหมนะครับต้องบอกว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับน้ำยาประสานกับอีพ็อกซี่ผมก็จะพูดอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็พูดซ้ำเพราะว่าท่านถามกันเข้ามานะครับน้ำยาประสานนั้นจะทำหน้าที่ประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับใหม่ได้เป็นอย่างดีแต่อีพ็อกซี่มันจะทำหน้าที่ได้มากกว่าคือตั้งแต่การประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่แล้วก็ทำหน้าที่ประสานระหว่างเหล็กเก่าที่แปลงสนิมแล้วเหล็กใหม่หรือรีบาร์ไฟเบอร์ประสานกับปูนที่ฉาบซ่อมหรือการเข้าแบบแล้วก็เทด้วยปูนนอนชิงเกลาเห็นไหมครับนั่นคือหน้าที่ที่มันมากกว่าหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นก็คือว่าอีพ็อกซี่เมื่อมันไปทารอบเหล็กนะครับมันจะช่วยป้องกันความชื้นนะครับที่ลดหรือตัดปัญหาการเกิดสนิมในอนาคตได้นะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ปูนที่ใช้นะครับก็อยู่ที่ว่าถ้าใช้วิธีการฉาบซ่อมก็จะเป็นปูนฉาบซ่อมโครงสร้างแต่ถ้าเกิดจะเป็นการเข้าแบบเทปูนนอนชิงเกลาก็จะใช้เป็นปูนนอนชิงเกลาในการฉาบซ่อมนะครับก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญนะครับที่จะใช้นะครับในการทำงานนะครับนั่นคือขั้นตอนเพราะฉะนั้นครับวันนี้การใช้วัสดุต่างๆเหล่านี้นะครับสำคัญเวลาทำงานเนี่ยนะครับปัจจัยคือการผสมด้วยการชั่งน้ำหนักขั้นตอนการกวนนะครับผมไปแนะนำช่างเนี่ยนะครับเขาก็จะอาจจะรำคาญนิดนึงเพราะว่าอันนี้ต้องชั่งด้วยหรือครับอันนี้ต้องกวนก่อนด้วยหรือครับใช้ช้อนอันเดียวกันไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันมีรายละเอียดที่ผมอาจจะลงในรายละเอียดจนบางครั้งช่างจะรู้สึกว่ารำคาญซึ่งเราก็จะพอรู้แล้วว่าช่างชุดนี้นะครับถ้าทำแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะไม่ได้ความสมบูรณ์แบบหรือช่างชุดนี้ถ้าทำไปนะครับสบายใจได้อันนี้แหละครับคือประสบการณ์จากหน้างานครับ เพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับผมก็จะนำประสบการณ์เนี่ยมาเล่าก่อนนะครับส่วนภาพประกอบก็เดี๋ยวช่วงที่กลับมาจัดรายการสดนะครับก็จะนำภาพเหล่านี้ครับมาแชร์เพราะผมมักจะใช้ภาพจากหน้างานจริงภาพจากที่ท่านถามกันเข้ามานะครับมาพูดคุยกันมาสอบถามหรือมาลงรายละเอียดให้ท่านได้เห็นนะครับรายละเอียดกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับก็พอทำการซ่อมเสร็จนะครับซึ่งเราก็จะใช้ปูนซ่อมงานนี้ใช้ปูนฉาบซ่อมไม่ต้องถึงขั้นเข้าแบบแล้วก็เทปูนนอนชิงเกลานะครับก็จะใช้วิธีใช้ปูนฉาบซ่อมปูนที่ใช้ฉาบซ่อมนั้นนะครับก็จะเป็นปูนชนิดพิเศษนะครับที่มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์ในการฉาบซ่อมเพื่อความแข็งแรงนะครับของการทำงานนะครับก็จะเป็นไปตามขั้นตอนตั้งแต่การที่ปูน1ถุงใช้น้ำเท่าไหร่ถ้าเราแบ่งจะใช้น้ำสัดส่วนเท่าไหร่ผมก็หารออกมาให้เขาดูนะครับก็ต้องนั่งตวงพี่ต้องตวงด้วยตวงสุดท้ายถ้าอยากรู้นะครับหลังจากที่เราทำซ่อมหลักเสร็จนะครับผมก็ปล่อยให้เขาได้เรียนรู้คือทำตามวิธีพอทำตามวิธีปุ๊บปัญหาตามมาเลยมันไม่เข้ากันทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมไหมนั่นคือพอเราไม่ได้ทำตามขั้นตอนนะครับผลที่มันออกมาก็จะเป็นแบบนี้ปูนซ่อมโครงสร้างเนี่ยครับมันมีความเหนียวมันไม่เหมือนกับปูนทั่วๆไปนะครับในการทำงานอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในงานซ่อมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับท่านที่ฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับแล้วเคยถามนะครับว่ามีผู้รับเหมามีทีมงานไหมนะครับที่ผ่านมาผมก็อาจจะแบ่งรับแบ่งสู้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะแนะนำทีมให้แหละครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีครบบ้างไม่ครบบ้างทันไม่ทันบ้างนะครับแต่ว่าท่านก็ถามกันมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ถามกันต่อเนื่องนะครับแต่ละวันเนี่ยครับทางไลน์เนี่ยก็จะมีท่านหลายๆท่านที่ถามผมเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เพื่อให้ท่านได้ทีมงานนะครับหลังจากที่ไปสอนหลายๆจุดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเจอปัญหาเรื่องของการไม่ทำตามขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้ท่านได้ทีมงานนะครับผมก็จะมีทางเลือกไว้ให้ท่านท่านที่ต้องการนะครับทีมงานพร้อมวัสดุก็สามารถที่จะสอบถามได้ผมก็จะมีทีมงานรองรับนะครับชุดเล็กชุดใหญ่อะไรก็ว่าไปแล้วแต่งานนะครับถ้างานใหญ่ๆนะครับเมื่อก่อนถ้างานใหญ่ๆผมก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะทำเพราะว่าการที่เราจะทำงานใหญ่ๆเนี่ยบางครั้งนะครับมันอาจจะเขาเรียกว่าเกินกำลังนะครับแต่หลายท่านก็อยากให้ได้ทำนะครับผมก็เลยบอกไม่เป็นไรถ้างั้นผมก็จะหาวิธีให้ว่าถ้าเป็นงานที่เล็กกลางผมก็จะมีทีมย่อยไว้รองรับทำนะครับแต่ถ้าเป็นงานที่ใหญ่เกินไปนะครับผมก็จะมีทีมนี้นะครับที่เขาเป็นมืออาชีพแต่ทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายนะครับถ้าเป็นงานซ่อมพวกนี้นะครับผมก็จะเขาเรียกว่าจะเข้าไปคลุกคลีในการทำงานด้วยนะครับผมจะเข้าไปคลุกคลีในการทำงานในการใช้วัสดุนะครับเพราะว่าผมก็จะได้คลิปได้ขั้นตอนพวกนี้นะครับมาท่านได้เห็นกันนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับที่ผมคุยกันนะครับก็ไปทั้งเรื่องที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็งานซ่อมที่เราจะใช้นะครับทีนี้นะครับมีหลายท่านที่ถามนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับผมนะครับคืออยากจะสร้างใหม่ถามว่าสร้างใหม่มีไหมมีนะครับทีมที่จะสร้างใหม่เนี่ยก็มีนะครับทีนี้การสร้างใหม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะใช้วัสดุแบบไหนเพราะวัสดุในการสร้างใหม่เนี่ยนะครับมันมีความหลากหลายนะครับหลากหลายของวัสดุที่จะใช้ในการสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างเรื่องของฐานรากเสาเข็มนะครับเรื่องเสาเข็มที่เป็นฐานรากเรื่องโครงสร้างเรื่องของวัสดุที่จะใช้ในการทำผนังนะครับมันจะมีความหลากหลายทีนี้ในการก่อสร้างเนี่ยนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเราจะสร้างบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ยนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจนะครับให้ดีที่ดินเราพร้อมคือถ้าเราจะมีบ้านสักหลังไปซื้อบ้านจัดสรรเนี่ยไม่ต้องคิดมากมีเงินมีเงินดูทำเลที่ทำงานเป็นองค์ประกอบนะครับแต่ถ้าเราจะสร้างบ้านเองบนเนื้อที่ที่เรามีอยู่ หรือจะขยับขยายเนี่ยนะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งสำคัญนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจว่าในการที่เราจะสร้างบ้านใหม่เนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรบ้างเราจะเลือกใช้วัสดุแบบไหนในการที่จะสร้างบ้านสักหนึ่งหลังนะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับเรื่องงานซ่อมงานปรับปรุงงานต่อเติมงานซ่อมโดยเฉพาะงานซ่อมโครงสร้างนี่นะครับเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับหรืองานใช้ EPD มวลเบาในการเป็นฉนวนกันความร้อนทำผนังกั้นผนังหรือพวกนี้นะครับอันเนี้ยท่านสอบถามผมได้เลยนะครับผมมีบริการนะครับให้กับท่านแน่นอนนะครับแล้วก็หรืองานซ่อมเหล็กเป็นสนิมปูนหรือเบิดซ่อมโครงสร้างอันนี้ก็พร้อมให้บริการนะครับขณะเดียวกันครับท่านที่ต้องการทีมสร้างใหม่นะครับก็มีให้บริการเช่นเดียวกันแต่ผมอยากจะย้ำนะครับว่าการที่เราจะสร้างบ้านใหม่สักหนึ่งหลังนั้นนะครับสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเริ่มต้นจากจุดไหนอย่างไรนะครับอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับการที่เราจะสร้างบ้านเราควรจะเริ่มต้นนะครับในการก่อสร้างบ้านจะเริ่มจากจุดไหนเพื่อให้เราสร้างบ้านแล้วได้บ้านสร้างบ้านแล้วได้อาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับที่ไม่เกิดปัญหาในอนาคตนะครับหลายครั้งนะครับในการสร้างบ้านเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราสร้างไปแล้วเนี่ยครับเราจะคิดถึงนะครับเรื่องราวของการใช้วัสดุนะครับหรือว่าเรื่องราวของการก่อสร้างต่างๆนะครับบางทีมันอาจจะเกิดปัญหานะครับในการก่อสร้างได้หรือเกิดข้อจำกัดต่างๆเพราะฉะนั้นครับถ้าคิดจะสร้างบ้านใหม่จะเริ่มต้นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาคุยให้ฟังกันนะครับว่าถ้าเราจะสร้างบ้านใหม่นั้นเราจะเริ่มต้นจากจุดไหนเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุดนะครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรมาพูดคุยกับผมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0917893563นะครับ0917893563หรือ LINE นะครับ ID LINE @สัญชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI ครับ @สัญชัยครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา19:30 น.ถึง20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังและก็ชมรายการนะครับกับเรื่องราวของบ้านนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับที่เราพบกันเวลา13:00 น.ถึง14:00 น.นะครับ1ชั่วโมงเต็มนะครับวันเสาร์1ชั่วโมงวันอาทิตย์1ชั่วโมงวันเสาร์นั้นเราพบกันตอนเวลา10:00 น.ถึง11:00 น.นะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นเราพบกันตอน13:00 น.ถึง14:00 น.นะครับ2วันหยุดวันละ1ชั่วโมงนะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาพารักษานะครับที่จะส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟังรายการช่างรู้คู่บ้าน นะครับได้ยินแต่เสียงไม่มีภาพนะครับส่วนวันไหนที่เป็นการจัดผ่านระบบนะครับออนแอร์แบบว่าพร้อมกับไลฟ์สดนะครับก็จะเป็นการออกภาพนะครับทางเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้าน YouTube ช่างรู้คู่บ้านหรือจะเป็นเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับแต่วันนี้ครับเราส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของการสร้างบ้านใหม่ว่าเริ่มต้นกันอย่างไรนะครับเรื่องของวัสดุนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการสร้างบ้านนั้นก็คือการที่เราต้องเลือกวัสดุตั้งแต่การคุยกับสถาปนิกเพราะการกำหนดวัสดุนั้นจะมีผลต่อเรื่องของราคานะครับวัสดุที่เราเลือกใช้นะครับเนื่องจากวัสดุนั้นมันมีชั้นคุณภาพในหลายๆชั้นคุณภาพบางคนบอกว่าสร้างบ้าน1หลังนะครับราคาไม่ถึง 10,000 ต่อตารางเมตรบางคนบอกว่าสร้างบ้าน1หลังราคา 10,000 20,000 30,000 50,000 18,000 20,000 30,000 40,000 นะครับราคาต่อตารางเมตรนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับวัสดุครับท่านที่บอกว่าสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับราคาไม่เกิน 10,000 บาทต่อตารางเมตรสร้างได้ไหมสร้างได้ครับแต่ต้องกลับไปถามว่าในราคาไม่เกิน 10,000 บาทต่อตารางเมตรนั้นรวมอะไรบ้างไม่รวมอะไรบ้างนะครับถามว่าสร้างได้ไหมสร้างได้ครับแต่ในคำว่าสร้างได้นั้นเช่นราคา 8,000 บาท 9,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับต้องกลับไปดูรายละเอียดครับเช่นฐานรากรวมไหมไฟฟ้าประปารวมไหมนะครับบางครั้งเวลาเราคุยราคาเนี่ยเราไม่ได้สรุปรายละเอียดกันว่าในราคานี้รวมหรือไม่รวมอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นราคาเริ่มต้นตั้งแต่18,000นะครับ15,000อ่ะ15,000ขึ้นไปนะครับ15,000 18,000 9 20,000 20,000 25,000นะครับส่วนใหญ่จะเป็นราคาที่รวมตั้งแต่ฐานรากเพียงแต่ว่าจะเป็นฐานรากแบบไหนเสาเข็มแบบไหนนะครับโครงสร้างจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือจะเป็นโครงสร้างเหล็กผนังจะเป็นอิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาหรือ EPD มวลเบานะครับก็เป็นวัสดุในการสร้างบ้านนะครับเพราะฉะนั้นราคาต่อตารางเมตรนะครับมันก็จะรวมนะครับหรือไม่รวมอะไรถ้าเรารวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาไม่รวมกระเบื้องราคาก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 17,000-18,000-9,000 บาทต่อตารางเมตรอันนี้คือรวมฐานรากโครงสร้างขึ้นมาผนังนะครับก่ออิฐฉาบปูนทาสีไฟฟ้าประปาเสื่อผืนหมอนใบเข้าไปนอนอยู่ได้เลยแต่อาจจะยังไม่รวมกระเบื้องสุขภัณฑ์แต่ถ้าบอกว่าราคา 20,000 กว่านะนะครับก็อาจจะรวมและรวมกระเบื้องสุขภัณฑ์แต่อาจจะเป็นกระเบื้องสุขภัณฑ์ในระดับแบบไหนทั่วไปอย่างดีดีมากชั้นเลิศก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นราคาในการก่อสร้างมันก็จะถูกผันแปรตามวัสดุเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเราคิดจะสร้างบ้านใหม่แล้วเรากำลังมองหาว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเริ่มต้นด้วยการออกแบบก็จะมีสถาปนิกในการออกแบบมีวิศวกรในการใส่รายละเอียดรายละเอียดเรื่องของโครงสร้างนะครับฐานรากโครงสร้างระบบไฟฟ้าประปานะครับก็จะมีวิศวกรที่รวมอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถาปนิกบางท่านอาจจะใส่รายละเอียดได้ครบถ้วนก็มีบางท่านไม่ครบก็มีนะครับก็แล้วแต่ว่าวันนี้ท่านจะหาสถาปนิกนะครับที่มีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ใช่สิ่งที่เราจะเป็นกังวลเราสามารถที่จะหาวิศวกรสถาปนิกที่เป็นมืออาชีพมีความรับผิดชอบมีจรรยาบรรณเราก็จะได้แบบบ้านมาและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราจะต้องลงในรายละเอียดของวัสดุนะครับการลงรายละเอียดวัสดุนะครับตั้งแต่ว่าผนังเราจะก่ออิฐแบบไหนก่อชั้นเดียวก่อ2ชั้นอิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาหรือ EPD มวลเบานะครับปูนฉาบระบุยี่ห้อไหมนะครับหรือระบุยี่ห้อหรือเทียบเท่าถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นบ้านเรานะครับบ้านที่เราสร้างจ้างเขาสร้างเนี่ยนะครับเราระบุได้นะครับว่าเหล็กต้องเป็นยี่ห้อไหนคอนกรีตต้องเป็นยี่ห้ออะไรอิฐเป็นของตราสินค้าอะไรปูนฉาบเป็นยี่ห้อไหนนะครับ EPD มวลเบาเป็นเกรดไหน นะครับสีนะครับสำคัญนะครับสีที่เลือกใช้เนี่ยนะครับเนื่องจากสีนั้นมันมีหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็มีหลายรุ่นนะครับต้องบอกว่านะครับสีมีหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็มีหลายรุ่นนะครับแต่ละรุ่นก็จะมีชั้นคุณภาพเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกเราต้องเลือกเจาะจงในบางส่วนนะครับในบางวัสดุเราอาจจะใส่หรือเทียบเท่าแต่บางวัสดุถ้าเราต้องการราคาขนาดนี้ฉันต้องการวัสดุคุณภาพประมาณนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะคุยตั้งแต่ตอนการออกแบบเพราะถ้าเราลงรายละเอียดครบแล้วส่งให้กับผู้รับเหมาหรือคนที่จะมารับจ้างในการก่อสร้างเวลาเขาประเมินราคาเขาจะประเมินราคาในแนวทางเดียวกันหรือไปในทิศทางเดียวกันสมมติเราลงรายละเอียดครบแล้วนะครับตั้งแต่วัสดุนะครับตั้งแต่ระบบทำสมมติก่อสร้างทำระบบกันซึมต้องใช้วัสดุกันซึมตัวไหนรุ่นไหนประมาณไหนนะครับหรือหลังคาต้องเป็นกับวัสดุกระเบื้องอะไรมีฉนวนกันความร้อนแบบไหนกี่ชั้นโครงเหล็กเป็นแบบไหนนะครับผนังฉาบปูนแล้วต้องฉาบทำตกแต่งฉาบผิวบางไม้ทาสีนะครับหรือแบบไหนนะครับอันนี้แหละครับคือรายละเอียดที่เราสามารถใส่ในข้อตกลงให้ครบแล้วเวลาคนมาดูเขาเสนอราคาจะเสนอราคาในทิศทางเดียวกันถ้าเมื่อไหร่เราไม่ลงรายละเอียดนะครับคนนี้อาจจะรวมฉาบผิวบางแต่คนนึงไม่รวมฉาบผิวบางราคามันก็จะเปลี่ยนละพอราคามันเปลี่ยนผันแปรเปลี่ยนไปปั๊บแต่เราไม่ได้ดูไส้ในข้างในนะครับเราอุ๊ยทำไมคนนี้ถูกจังแต่มาถึงทำอ้าวทำไมไม่มีนั่นอ้าวทำไมไม่มีนี่นะครับปัญหามันก็จะตามมาบ้านก็จะกลายเป็นบานนะครับเราก็จะบานนะครับไปเรื่อยนะครับหาเงินมาทำนะครับอ่ะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับก็เป็นการฝากไว้สำหรับท่านที่กำลังมองหาว่าถ้าจะสร้างบ้านใหม่นะครับแต่ในขณะเดียวกันครับในการก่อสร้างบางอย่างสร้างใหม่ก็จริงครับแต่เราอาจจะไม่ได้สร้างบ้านหลังใหม่แต่เรากำลังปลูกสร้างบ้านหลังที่สองอาจจะเป็นบ้านหลังที่2เนื่องจากว่าขยายครอบครัวอาจจะเป็นบ้านหลังที่2เล็กๆเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุอยู่นะครับเพราะวัตถุในวัตถุประสงค์หรือความต้องการที่เราจะมีบ้านหลังที่2นั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการบ้านแบบไหนปัจจุบันนะครับมีทั้งบ้านน็อกดาวน์บ้านกึ่งสำเร็จรูปบ้านสำเร็จรูปที่ซื้อมานะครับก็สามารถเอาไปตั้งได้เลยหรือจะเอาไปประกอบได้เลยนะครับก็จะมีอีกหลายส่วนอ่ะนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งของการสร้างบ้านใหม่นะครับผมพูดในภาพรวมนะครับไม่ได้ลงในรายละเอียดทุกขั้นตอนเป๊ะๆเลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะครับวันนี้นะครับท่านที่กำลังมองที่จะเรื่องของการสร้างบ้านอย่างน้อยก็ได้เป็นไอเดียได้เป็นแนวว่าวันนี้ถ้าเราจะสร้างบ้านนะครับให้เขาออกแบบเถอะครับการที่จะมีแบบนะครับตั้งแต่มีแบบก่อสร้างแบบพิมพ์เขียวแบบขออนุญาตนะครับถ้าเรามีรายละเอียดพิที่เป็นแบบรวมทั้งการที่เราจ้างนะครับคนที่ทำแบบแล้วต่อเนื่องด้วยการทำ BOQ เราจะมีรายละเอียดการทำงานในแต่ละขั้นตอนเราสามารถนำรายละเอียดเหล่านี้ให้ผู้รับเหมาที่ต้องการเสนอราคาทำราคามาได้เราจะได้ราคาบนพื้นฐานหรือบนบรรทัดฐานเดียวกันเพราะเรามีรายละเอียดเป็นสารตั้งต้นแต่หลายครั้งเวลาเราคุยบอกโอ๊ยผมอยากสร้างบ้านหลังนึงเนี่ยพื้นที่200ตารางวาน่ะนะครับอยากได้บ้าน2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับหรือ2ห้องนอน3ห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องรับแขกนะครับบอกไปแค่นี้นะครับทีนี้พอบอกไปปุ๊บเราอยากได้ห้องนอนกว้างไม่กว้างห้องนอนเป็นผู้สูงอายุไหมมีห้องน้ำในตัวของห้องนอนไหมเห็นไหมครับอันนั้นรายละเอียดแต่ถ้าเมื่อไรเราบอกแค่นั้นนะครับอ้าวช่างกอไก่ช่างไก่มาตีราคาช่างไก่ก็คิดในมุมของช่างไก่นะครับโดยที่เจ้าของบ้านบอกว่าฉันอยากได้บ้านกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำห้องรับแขกแต่ในห้องนอนจะมีห้องน้ำไหมไม่รู้ห้องน้ำรวมไหมไม่รู้รู้แต่ว่ามันจะมีจำนวนเท่านี้เท่านี้ถ้าเราไม่ได้ไถ่ถามรายละเอียดนะครับช่างไก่ก็ไปนั่งเทียนทำมาได้ราคาไม่แพงเพราะรายละเอียดอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับเมื่อช่างไก่ตีราคาไปนะครับก็ต่อด้วยช่างก๊อกนะครับช่างก๊อกก็ไปนั่งคิดและถามพี่ต้องการห้องแบบไหนอันไหนห้องกว้างนะครับทุกห้องกว้างเท่ากันไหมนะครับหรือห้องไหนมีผู้สูงอายุห้องไหนที่มีเด็กนะครับ
4: หรือห้องไหนต้องการแบบเป็นอิสระและมีห้องไหนที่เป็นห้องดูหนังฟังเพลงนอกจากห้องนอนห้องน้ำนะครับทุกห้องนอนมีห้องน้ำในตัวไหมมีห้องน้ำรวมไหมมีห้องทานข้าวไหมมีห้องทำกับข้าวห้องครัวไหมจะต้องอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในเมื่อไหร่ที่เขาถามรายละเอียดเยอะช่างก๊อกก็จะใส่รายละเอียดมาแบบครบถ้วนนะครับช่างไก่ก็ใส่มาช่างก๊อกก็ทำมาช่างไก่กับช่างก๊อกจะเริ่มไม่เท่ากันแล้วเพราะช่างไก่ถามแค่คร่าวๆแล้วก็คิดแทนแต่ช่างก๊อกถามในรายละเอียดอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ไปนั่งทำรายละเอียดเพราะนั้นเสนอราคามาราคาใครถูกแพงกว่านะครับถ้าบอกว่ามาถึงปุ๊บช่างไก่ก็แพงกว่านี่นะครับโอ้โหช่างก๊อกเหนื่อยแล้วช่างก๊อกคิดละเอียดนะครับกลายเป็นช่างก๊อกแก๊กไปได้นะครับแต่ช่างไก่ไม่ต้องคิดละเอียดเลยสรุปราคามาอ้าวปรากฏว่านะครับถูกกว่านะครับอันเนี้ยน่ากลัวเราก็มักจะเลือกว่าจ้างในราคาถูกถูกจริงถูกหลอกถูกต้มนะครับท่านต้องตัดสินใจบางครั้งนะครับการที่เขาทำรายละเอียดมาครบถ้วนนั้นนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับเหมือนเช่นเดียวกับหลายคนโทรมาถามผมนะครับว่าถ้าจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งตารางเมตรละเท่าไหร่อันนี้ผมตอบได้ผมก็บอกอ๋อถ้าสร้างบ้านแบบนี้ราคากับผู้รับเหมาชุดนี้ราคาเริ่มต้นที่ 18,000 ถ้าท่านทำกับผู้รับเหมาชุดนี้ราคาเริ่มต้นที่ 20,000 บาทต่อตารางเมตรอ่ะอันนี้เป็นพื้นฐานที่ท่านไปคิดแล้วท่านถามว่าแล้วบ้านฉันจะกี่ตารางเมตรเห็นไหมผมตามเห็นไหมมาปั๊บพี่อยากรู้ราคาฉันอยากสร้างบ้านสักหลังใช้เงินเท่าไหร่เราก็ตอบเร็วๆว่า 18,000 บาทต่อตารางเมตรทีนี้คำถามคือแล้วบ้านพี่นะครับจะเป็นราคาเท่าไหร่ใครจะตอบได้ครับเพราะผมยังไม่รู้เลยว่าบ้านพี่กว้างกี่เมตรยาวกี่เมตรนะครับบ้านชั้นเดียวหรือบ้าน2ชั้นแต่ท่านถามมาปั๊บนะครับรู้อยากรู้ก่อนเลยราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านใหม่เราก็ประมาณให้ว่าราคาเริ่มต้น 16,500 บาทต่อตารางเมตรราคาเริ่มต้น 18,000 บาทต่อตารางเมตรราคาเริ่มต้น 20,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับพอเราบอกไปแบบนี้นะครับอันเนี้ยท่านก็จะกลับไปคิดไปคิดมามันลงรายละเอียดปุ๊บอ่ะไอราคาที่บอกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วเพราะท่านไปคิดยาวไกลใส่นู่นใส่นี่นะครับบางคนก็อาจจะลงในรายละเอียดเยอะซึ่งเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเราคิดจะสร้างบ้านเราต้องลงรายละเอียดจริงๆในการที่เราจะผู้รับเหมาหรือหาช่างมาทำนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับถ้าเราคิดจะสร้างบ้านอย่าลืมนะครับเราต้องเตรียมข้อมูลให้ครบเตรียมข้อมูลให้พร้อมเราจะกลายเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกนะครับเราจะกลายเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกนะครับเลือกผู้รับเหมาเลือกคนที่ทำงานนะครับผมเคยได้มีโอกาสได้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าตอนที่คุยนะครับจ้างผู้รับเหมามาสร้างบ้านอยู่หลังนะครับตอนเริ่มต้นนี่คุยดีมากเลยครับท่านพี่อยากทำอะไรทำได้หมดเลยครับผมสามารถทำได้เดี๋ยวผมมีคนทำรายละเอียดทำแบบให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนพี่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ผมมีวิศวกรในการคำนวณให้นะครับก็คุยได้หมดครับพอตกลงเสร็จจ่ายงวดแรกปั๊บนะครับแบบรายละเอียดที่มาเขียนด้วยปากกาลงในกระดาษสร้างบ้านหลังหนึ่งตั้งเกินล้านนะครับแต่รายละเอียดมาในกระดาษอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับจะสร้างบ้านหลังเท่าไหร่ก็ตามครับรายละเอียดในการก่อสร้างนั้นต้องมีให้เห็นอย่างเพียงพออย่างวันก่อนผมจะต่อเติมข้างบ้านนะครับอาจจะต่อเติมข้างบ้านบ้านลูกชายนะครับก็ทำรายละเอียดเสร็จนะครับตอนนั้นผมก็ให้พี่สันทำรายละเอียดเบื้องต้นให้ก็ไปนั่งคุยกับสำนักงานเขตนะครับก็จะได้รายละเอียดมาว่าถ้าเราสร้างบ้านหน้ากว้างเท่านี้เราจะทำแบบนี้ได้ถ้ากว้างกว่านี้ต้องมีการขออนุญาตแบบนี้แบบนี้นะครับเพราะเราไปบนพื้นฐานที่เรามีรายละเอียดเบื้องต้นไปนั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาก็จะสามารถใส่รายละเอียดให้เรานะครับแล้วก็จะรู้แล้วว่างบประมาณค่าใช้จ่ายนั้นจะเป็นเท่าไหร่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเผื่อท่านที่กำลังมองว่าแหมฉันก็อยากจะสร้างสักหลังนึงแต่พอจุดเริ่มต้นนะครับโอ้โหมันทำไมวุ่นวายขนาดนี้นี่แหละครับทำให้คนที่จะสร้างบ้านหลายๆหลังนะครับเปลี่ยนจากการสร้างไปซื้อบ้านจัดสรรเพราะสะดวกนะครับเดี๋ยวนี้บ้านจัดสรรสร้างเสร็จนะครับถึงจะขายนะครับเมื่อก่อนเนี่ยขายก่อนแล้วค่อยสร้างแต่ปัจจุบันนะครับสร้างเสร็จนะครับแล้วถึงจะทำการขายนะครับเพื่อให้คนซื้อนั้นมั่นใจว่าท่านซื้อบ้านเนี้ยได้บ้านแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเราคิดจะสร้างบ้าน แล้วบ้านของเราเป็นบ้านที่เราสร้างในเนื้อที่เราเองนั้นนะครับการที่จะหาผู้รับเหมาบริษัทรับสร้างบ้านนั้นเป็นสิ่งสำคัญการที่เป็นบริษัทไม่ได้หมายความว่าจะมีความน่าเชื่อถือได้ 100% หรือมีความไม่น่าเชื่อถือได้ขนาดไหนนะครับในรูปแบบของบริษัทนะครับบริษัทก็คือบริษัทคนก็คือคนบางคนนะครับผู้รับเหมาบางคนใช้ความเป็นตัวตนในการที่ไปคุยเรื่องงานแล้วเวลาทำก็ไม่เรียบร้อยวันดีคืนดีก็อาจจะเปลี่ยนจากตัวบุคคลไปเป็นจดทะเบียนในนามของห้างหุ้นส่วนนะครับห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดก็แล้วแต่ก็ไปรับงานแต่ถ้าคนที่ทำไม่ดีนะครับจะรับในนามส่วนตัวหรือในนามบริษัทมันก็ยังอยู่ในสันนะครับอยู่ในสันดอนนะครับที่พึงจะเป็นมันก็จะออกมาแบบมีปัญหาแต่ถ้าคนที่มีความรับผิดชอบนะครับจะเป็นผู้รับเหมาในนามบริษัทหรือแม้กระทั่งผู้รับเหมาที่เป็นในนามบุคคลถ้ามีความรับผิดชอบนะครับการทำงานก็สามารถออกมาได้บรรลุหรือลุล่วงตามที่เราตกลงว่าจ้างได้นะครับหลายครั้งหลายครานะครับมีเจ้าของบ้านโทรมาบอกผมว่าโอ้โหเนี่ยทำไงดีพี่โดนผู้รับเหมาทิ้งงานอีกแล้วไม่มาทำนะครับงานค้างอยู่ขณะนี้ช่วยหาให้หน่อยได้ไหมนะครับซึ่งการที่ผู้รับเหมาทิ้งงานเนี่ยในมุมผมนะครับต้องคุยรายละเอียดครับบางครั้งนะครับการที่เราจ้างผู้รับเหมา1คนมาสร้างบ้าน1หลังแล้วเขาทำงานจนจบอาจจะจบด้วยการที่ทำแล้วขาดทุนหรือบางคนนะครับอาจจะจบด้วยการที่ทิ้งไปเลยนะครับอันนี้เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับก็ต้องพึงระวังนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับแฟนๆรายการนะครับแฟนๆรายการที่เป็นเจ้าของบ้านก็อยากได้ทีมที่มีความรับผิดชอบนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าในแต่ละทีมของการทำงานเนี่ยนะครับมันก็เป็นความยากแรกๆดีมีคุณภาพให้เห็นหลังๆมานะครับลับตาเมื่อไหร่ก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องนะครับทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ชี้นะครับก็เป็นการปรับนะครับปรับเปลี่ยนนะครับในสิ่งที่เราเห็นกันนะครับวันนี้ก็ฝากถึงทั้งเจ้าของบ้านช่างผู้รับเหมานะครับเมื่อไหร่ที่ท่านมีโอกาสรับงานก็ให้ทำด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่นะครับและผมเชื่อว่าทุกคนเวลาประเมินราคาในการก่อสร้างถ้าท่านมีการคิดอย่างรอบคอบในการประเมินราคาท่านก็สามารถเสนอราคานะครับในการก่อสร้างที่เหมาะสมอยู่ได้นะครับผู้รับเหมาหรือช่างทุกคนนะครับทำงานก็ต้องการความอยู่รอดต้องการกำไรนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะต้องมาเจอกันครึ่งทางนะครับว่าผู้ว่าจ้างในฐานะของเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคารก็ต้องนะครับฟังหรือทำความเข้าใจกับเงื่อนไขของผู้รับจ้างคือผู้รับเหมาผู้รับเหมาหรือช่างก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีความเข้าใจต่อความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้างถ้าเราตีโจทย์ตรงนี้ได้คุยกันได้นะครับผมเชื่อว่าเงื่อนไขนะครับในการชำระเงินแล้วก็ในการก่อสร้างนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับทุกครั้งที่เราว่าจ้างนะครับหรือเราให้คนมาก่อสร้างนั้นนะครับแนะนำว่าอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับท่านควรจะเข้ามาดูเป็นระยะแต่การเข้ามาดูนะครับต้องทำความเข้าใจว่าอ้อลักษณะงานตรงนี้อยู่ระหว่างการทำก็ดูไว้ได้แต่เอ้ยทำไมไม่ทำอย่างนั้นเอ้ยทำไมไม่ทำอย่างนี้หลายครั้งทุกคนจะเจออย่างนี้นะครับที่เขาไม่ทำเพราะเขาก็จะมีเหตุผลอยู่นะครับอันนั้นคือกรณีที่เราเจอกับผู้รับเหมาหรือว่าคนที่ทำงานแล้วก็มีความรับผิดชอบอ่ะนะครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของแนวนะครับในการที่จะสร้างบ้านใหม่แล้วก็เลือกในการก่อสร้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทำเลที่ท่านจะก่อสร้างนั้นก็เป็นปัจจัยแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็อย่าลืมนะครับการที่เราจะสร้างบ้านพื้นที่เกิน5ตารางเมตรขึ้นไปนะครับเราจะต้องทำแบบรายละเอียดในการขออนุญาต พื่อการก่อสร้างอย่างถูกต้องนะครับอย่างวันก่อนผมจะมีการต่อเติมผมก็ไปปรึกษาที่โยธานะครับโยธาเทศบาลเขาก็ให้คำปรึกษานะครับว่าท่านต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ระยะเวลาในการก่อสร้างก็จะเป็นแบบนี้ค่าใช้จ่ายก็ประมาณเท่านี้ระยะเวลาในการขออนุญาตค่าใช้จ่ายก็จะประมาณเท่านี้นะครับก็สามารถที่จะลงในรายละเอียดได้นะครับก็ทุกที่ทุกพื้นที่นะครับก่อนการก่อสร้างถ้าเราไปขออนุญาตไว้เวลาทำงานนั้นเราก็จะมีความปลอดภัยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่กำลังมองเรื่องของการสร้างใหม่ทีนี้การสร้างใหม่นะครับสร้างใหม่หรือสโลแกนผมก็คือปลูกบ้านเติมสุขปลูกบ้านก็คือการสร้างใหม่เติมสุขก็คือการต่อเติมหลายๆบ้านครับสร้างวันแรกเนี่ยครับหลังใหญ่เพียงพออยู่ๆไปไม่เพียงพอแล้วต้องมีการขยับนะครับขยับขยายเพิ่มเติมนะครับก็จะมีหลายนะครับหลายๆคนที่จะเจอแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เมื่อสร้างใหม่แล้วนะครับอยู่แล้วแล้วจะมีการต่อเติมนะครับการต่อเติมต่างๆนั้นก็ให้คำนึงถึงเรื่องของฐานรากหลายคนเวลาต่อเติมไม่เป็นไรใช้ EPD มวลเบามันเบาไม่ครับไม่ว่าท่านจะใช้วัสดุเบาแบบไหนเรื่องของฐานรากก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญบางท่านต่อเติมบ้านใช้ผนังแซนด์วิชบางท่านต่อเติมบ้านใช้ผนังเบาบางท่านต่อเติมบ้านใช้อิฐมวลเบาบางท่านต่อเติมทำผนังบ้านโดยใช้วัสดุต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครับการเลือกใช้วัสดุต้องสอดคล้องกับเรื่องของการรับน้ำหนักเรื่องของส่วนที่ต่อเติมที่จะใช้ เป็นประโยชน์นะครับเผื่อท่านที่กำลังมองว่าอ่ะฉันจะต่อเติมนะครับทีนี้การต่อเติมนี่นะครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการต่อเติมนะครับถ้าบ้านของท่านเป็นบ้านเดียวอาจจะมองทำเลหรือตำแหน่งในการต่อเติมที่ไม่ส่งผลต่อการผิดกฎของการของเขาเรียกว่าผิดกฎของกทม.หรือเทศบาลหรือนะครับอำเภออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเรามีพื้นที่มากพอแล้วก็สามารถสร้างได้นะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฝากไว้ให้เป็นแง่คิดนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับพูดเพลินนะครับฟังรายการช่างรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับวันอาทิตย์นั้นเราพบกันตอน 13:00 นถึง 14:00 นะครับ1ชั่วโมงเต็มก็จะมีผมสันชัยคณานแล้วก็มีคุณสุวิชาภารักษานะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องของการเตรียมตัวที่จะสร้างบ้านใหม่นะครับวันนี้ท่านสามารถที่จะศึกษารายละเอียดเหล่านี้ต่างๆได้มากมายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมฝากไว้ว่าการศึกษาข้อมูลนั้นเราพิจารณาผู้ให้ข้อมูลดีๆการให้ข้อมูลของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างแยกกันไปตามประสบการณ์และวิชาการเพราะฉะนั้นครับการที่เราจะศึกษารายละเอียดเหล่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะครับหลายท่านนะครับฟังกับผมแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องนำที่ผมพูดไปใช้แต่ท่านสามารถนำรายละเอียดที่ผมพูดนั้นไปประกอบการตัดสินใจหรือเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านถามมาจากที่อื่นนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับมีท่านหนึ่งนะครับที่ถามรายละเอียดนะครับกับผมเสร็จก็อาจจะตอบช้าบ้างเร็วพ้างแล้วท่านก็ไปถามที่อื่นถามไปถามมานะครับท่านก็เสียเงินซื้อนะครับซึ่งผมก็มีพูดไปเรื่องของการที่เขาเรียกว่าทำอีบุ๊กขายนะครับแต่ว่าทำให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าอีบุ๊กที่ซื้อนั้นซื้อกับผมสัญชัยขนานท่านบอกผมก็ถามว่าแล้วซื้ออีบุ๊กจากไหนท่านตอบอะไรซื้อจากก็ซื้อจากพี่นั่นแหละสัญชัยขนานผมก็เลยบอกว่าผมไม่เคยทำอีบุ๊กขายณวันนี้นะครับย้ำว่าณวันนี้ผมไม่เคยทำอีบุ๊กขายเพราะฉะนั้นท่านอาจจะซื้อมาจากที่อื่นแต่เวลามีคำถามท่านก็จะมาถามนะครับก็สามารถถามได้ครับถ้าเป็นในอดีตอดีตที่ผ่านมาของช่างรู้คู่บ้านท่านสามารถสอบถามปรึกษาในรายละเอียดที่ท่านสงสัยได้แต่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันของช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านก็ยังคงถามได้ครับคำถามที่ท่านถามนั้นผมก็จะแนะนำวัสดุและวิธีการใช้พร้อมรองรับวัสดุที่ท่านสนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าให้บริการครบวงจรมีวัสดุแนะนำให้คำปรึกษานะครับ อธิบายรายละเอียดวิธีการใช้ถ้าไม่เข้าใจก็สามารถที่จะสื่อสารผ่านระบบ LINE นะครับระบบ LINE ระบบ Zoom ระบบหลายๆระบบที่สามารถสื่อสารกับทุกท่านได้เพื่อให้ได้การก่อสร้างที่ถูกต้องนะครับก็ฝากไว้สำหรับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงบ้านนะครับก็ฝากไว้สำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันเสาร์นั้นเราพบกันตอน10นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันอาทิตย์พบกันตอน13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่พูดคุยกันมีคำถามมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาที่เบอร์ผมได้นะครับ0917893563นะครับ0917893563หรือช่องทางทาง LINE นะครับ ID LINE @สัญชัยครับ @sunchai @สัญชัยนะครับจะ @สัญชัยส่งมาทาง LINE @สัญชัยหรือจะโทรมาก็ได้ทั้ง2ช่องทางนะครับสำหรับท่านที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างกับผมสัญชัยขนานและคุณสุวิชาภารักษานะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับกับผมสัญชัยขนานและก็คุณสุวิชาภารักษาวันนี้เราขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาภารักษา
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: รายการที่เล่นที่จริง
7: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
6: คลื่นข่าว 97 FM
7: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
6: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
7: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
6: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
7: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
6: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างพร้อมสั่งกรมเจ้าท่าเสนอขอเพิ่มงบขุดลอกร่องน้ำปี2570อีก133ล้านบาท
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับความเป็นประตูสู่การค้าและศูนย์กลางโลจิสติกที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าที่ผ่านมาท่าเรือสงขลามีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ยกขนและปัญหาความตื้นเขินของร่องน้ำส่งผลให้ผลผลิตยางพาราภาคใต้กว่า170ต้องส่งออกผ่านท่าเรือปีนังของมาเลเซียการปรับปรุงครั้งนี้มีการตั้งปั้นจั่นยกขนสินค้าหน้าเรือจำนวน2ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการส่งออกยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาได้ไม่น้อยกว่า150พร้อมคาดการว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านตันต่อปีและตู้สินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 450,000 TEU ต่อปีนอกจากนี้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก133ล้านบาทตามข้อเสนอของภาคเอกชนซึ่งโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลามีกำหนดเปิดใช้งานในเดือนตุลาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังเจอสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาติดต่อกัน2ปี
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องติดต่อกัน2ปีในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับฟังปัญหาและความต้องการของโรงพยาบาล ซึ่งน้ำท่วมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการเดินทางมารักษาพยาบาลของประชาชนการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินรวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเร่งตรวจสอบเส้นทางคมนาคมโดยรอบโรงพยาบาลโดยเฉพาะจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะพร้อมเร่งซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวกพร้อมกันนี้ยังได้ให้กำลังใจผู้บริหารแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพาโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาและผลักดันการแก้ไขเชิงโครงสร้างเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องอาศิยะดาโอสปท.ปัตตานีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลประณามอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์โจมตีของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งก่อเหตุบุกทำร้ายชาวปาเลสไตน์ในหมู่บ้านกุสลาและจารุตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นอาชญากรรมและละเมิดกฎหมายอย่างรุนแรงรวมถึงส่งผลกระทบต่อสถานะของอิสราเอลในเวทีระหว่างประเทศและยังเป็นการขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์อีกด้วยทั้งนี้สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์โจมตีชาว

0: จบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส.
8: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
9: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้เป็นรายการส่งท้ายเดือนสิงหาคมนะคะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังเราก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังไปนะคะ2ชั่วโมงจากนี้นะคะไปจนถึง4โมงเย็นค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็บอกคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอย่าลืมนะคะว่า SMS เข้ามาที่รายการเราได้นะคะก็คือพิมพ์ข้อความแล้วก็กดหมายเลข SMS ส่งมาที่4838133นะคะอันนั้นเป็นช่องทางที่ติดต่อกับทางเราได้นะคะก็ฝากข้อความไว้เดี๋ยวให้คุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลนะคะกับคุณรัชกรอัศดรธีรยุทธนะคะที่จะมาจัดรายการในช่วงชั่วโมงที่2นะคะได้พูดคุยแล้วก็ตอบคำถามที่คุณผู้ฟังฝากคำถามมาให้นะคะอีกช่องทางนึง

0: ค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือทางเพจ Facebook นะคะของสถานีข่าวคุณภาพ FM 97แห่งนี้นะคะก็คือ QFM นะคะน้องๆทีมงานที่อยู่นะคะหน้าห้องส่งเนี่ยนะคะก็เตรียมพร้อมนะคะที่จะรอรับนะคะ SMS แล้วก็ข้อความนะคะข้อความที่ผ่านมาทางเพจ Facebook QFM ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงแรกเนี่ยนะคะเราก็จะพูดคุยกันไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังก็คุยกันถึงเรื่องของทองคําแล้วก็เรื่องของความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยแหละค่ะนะคะไปในชั่วโมงแรกก่อนนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยชั่วโมงที่สองนะคะคุณรัชกรอัสรธีรยุทธ์นะคะก็จะมาคุยกับคุณผู้ฟังนะคะในชั่วโมงที่สองซึ่งเป็นช่วง Investment Talk ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะก็ในช่วงเนี้ยนะคะเราก็จะเห็นถึงความเคลื่อนไหวของเรื่องของราคาทองคำนะซึ่งอดดีดตัวขึ้นมาแรงนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีแรงเก็งกำไรนะคะก็คือมีการขยับปรับขึ้นมานะคะ2 สัปดาห์ที่แล้วนู้นนะคะก็ขยับขึ้นนะคือสูงสุดในรอบ3 เดือนเลยนะคะแล้วก็พอถึงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ยังตอนต้นสัปดาห์ก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอยู่นะคะแล้วก็ขึ้นไปถึง4,697เหรียญเนี่ยซึ่งเป็นระดับราคาที่สูงที่สุดจริงๆนะในรอบ3 เดือนอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะช่วงท้ายๆนะคะก็มีแรงเก็งกำไรเข้ามาแล้วก็ย่อลงมาหน่อยหนึ่งนะคะผู้ฟังแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าในไทยเราเองเนี่ยนะก็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนอกจากในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเรื่องของราคาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวถึงเรื่องของการเข้ามาตั้งท่าว่าจะควบคุมการซื้อขายทองคำนะคะเราจะเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดนะคะตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังเหมือนกับในทํานองว่าเอ้ยมีการปรึกษากับแบงก์ชาติอยู่นะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะคิดว่าจะเก็บภาษีกับธุรกรรมการซื้อขายทองคำนะคะก็จะเก็บภาษีตรงนี้เกิดขึ้นนะก็เลยทําเอาเรียกว่าบรรดาผู้ประกอบการค้าทองคํานะคะก็มองแล้วว่าอุ๊ยอันนี้มันจะเป็นปัจจัยลบมากกว่าบวกหรือเปล่าเนี่ยก็มีการเข้าไปพูดคุยกันนะคะในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นอันว่าทางด้านของผู้ค้าทองนะคะก็คุยด้วยเหตุด้วยผลแหละแล้วก็คุณรัฐมนตรีคลังก็ตกลงว่าเบรกเรื่องนี้นะคะยังไม่เก็บภาษีแต่ว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะเราคงจะต้องคุยกันนะคะกับคุณจิตติตั้งสิทธิพักดีนะคะท่านนายกสมาคมค้าทองคำนะคะเจ้าสัวจิตติค่ะสวัสดีค่ะท่านเจ้าสัวจิตติค่ะค่ะค่ะคุณจิตติเจ้าสัวจิตติค่ะไม่ทราบอยู่ในสายหรือยังเอ่ย
1: เฮ้ท้าวครับได้ยินนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะครับก็นี่ก็ยังคุ้นเคยอยู่นะคะเนี่ยยังคุ้นว่าปกติเนี่ยสมาคมค้าทองเนี่ยนะคะจะมีการประกาศเรื่องของราคาทองคำเนี่ยในช่วงเช้าวันเสาร์1 ครั้งนะคะหลังจากแล้วก็จากนั้นก็ไปเจอกันอีกทีวันจันทร์อะไรเงี้ยแต่ว่าจากเนี้ยก็คือวันอาทิตย์ก็จะมีการประกาศราคาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตอนนี้มีครับตอนนี้
0: ลืมสุ่ม
1: แต่วันนี้ก็วันนี้ก็มีปรับขึ้นมา100 บาทนะครับวันนี้ที่จริงปกติสมัยก่อนยังไม่มีสวัสดิ์ที่จะไม่มีเพราะตอนนี้ที่อเมริกาเขาก็มีให้เร่งรายย่อยนะครับ24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเลยเดี๋ยวนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็มันก็ไม่มากนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่ม
0: ครั้งเดียว
1: ก็ไม่แน่ฮะเพราะว่าไอ้จริงๆแล้วทางตอนเย็นนะกลางคืนที่นู่นนะครับอังกฤษที่นู่นคือเช้าวันนี้นะครับก็ปรับขึ้นมาหน่อยนะครับราคาทองก็ปรับขึ้นมาหน่อยวันนี้ก็ปรับตามราคาตลาดโลกนะครับก็ปรับขึ้นมา100 บาทนะวันนี้อยู่ที่7,250 บาทนะครับ
0: ก็ถ้าคุณผู้ฟัง บางท่านก็อาจจะยังไม่คุ้นนี่ตัวเองก็ยังไม่คุ้นเลยค่ะว่าว
1: ัน
0: อาทิตย
1: ์
0: เนี่ย
1: นะ
0: มีการปรับราคาด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ไปดูได้เปิดโชว์ได้เนาะค่ะก็ดีนะคะจะได้อัปเดตให้ทันช่วงทีมากขึ้นเพราะว่าของโลกเขาซื้อขายกันอยู่เนาะค่ะ
1: ครับเดี๋ยวนี้เขาไม่หยุดเลยฮะในตลาดฟิวเจอร์ต่างประเทศไม่หยุดเลย24ชั่วโมงตลอดเลยไม่มีวันหยุดนะฮะสมัยก่อนสาวาที่จะไม่มีราคาตอนนี้มันมีแล้วแต่ส่วนใหญ่รายย่อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่24เดือนที่แล้วนะครับก็เริ่มมีนะครับแต่ว่าก็เท่าที่ผ่านมาก็ยังตลาดมันก็ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่
0: ย
1: ัง
0: ไม่ค่อยคึกคักเลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้ในห้างเจ้าสัวคะขอถามหน่อยนึงนะคะว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะก็คือฮักรันค้าทองผู้ค้าทองเนี่ยนะคะแล้วก็คนที่จะมาซื้อขายก็ได้ถูกควบคุมกำกับดูแลจากแบงก์ชาติว่าถ้ามีการซื้อขายทำธุรกรรมมากกว่า50ล้านบาทเนี่ยจะต้องมีในงานหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นเวลาหลายเดือนมาแล้วไม่ทราบว่าผลเป็นอย่างไรบ้างนะคะกับมาตรการเนี่ยค่ะ
1: ก็มีกระทบหน่อยหนึ่งฮะยอดก็ตกออกมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันก็มีหลายสาเหตุนะเพราะว่าราคาทองตั้งแต่มีนามาก็ผันผวนนะปีนี้ราคาทองก็ตั้งแต่เกิดสองคามีหลังขึ้นมาราคาทองก็ผันผวนนะแล้วก็นโยบายทามนี่ก็ไม่แน่ไม่นอนนะเดี๋ยวเช้าพูดแบบนึงเย็นพูดอีกแบบนึงทำให้ตลาดมันซุบซับเหมือนกับช่วงนี้สองสามวันนี้นะครับราคาทองก็ตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาราคาทองก็ตกลงไปเยอะนะครับบาทหนึ่งพันกว่าบาทนะครับก็มีข่าวว่าแฟกอาจจะมีการพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเขามีประกาศออกมาจะควบคุมเงินเฟ้ออยู่ในไม่เกิน 2%ทีนี้ช่วงที่ผ่านมาสูงสุดนี่เงินเฟ้อมา 4.2 แล้วก็ที่ผ่านมานี่มันขึ้นมาก็ลดมาหน่อยนะครับก็ยัง 3.6 3.7 ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เขาบอกว่าเขาจะควบคุมเงินเฟ้ออยู่ไม่เกิน 2% เพราะฉะนั้นนี่มองว่าเข้าคาดการณ์นะครับว่าแฟกอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยใหม่เดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยทำให้ราคาทองมันร่วงลงมาพันกว่าบาทนะครับเลยเฉพาะเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็ปรับขึ้นมา100บาทก็ทุกคนก็กังวลว่าปรับขึ้นดอกเบี้ยจะทำให้ราคาทองคำนี่จะลดลงมาเพราะว่าเข้าไปหาได้ที่ดอกเบี้ยมันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็มีข่าวอันนี้ออกมาเลยให้เลยในที่ผ่านมาก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังเป็นข่าวอยู่นะครับ
0: ก็ยังเป็นปัจจัยที่สร้างความกังวลให้กับคนค้าทองอยู่นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็ถือว่าขึ้นมาเยอะนะคะ 4,600 4,500
1: ก็ซึ่งมา 4,600 กว่านะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ในส่วนตัวก็คิดว่าเขาพูดมาอย่างนั้นนะครับแต่ส่วนตัวนะครับคาดการณ์ว่าน่าจะไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าถ้าปรับขึ้นดอกเบี้ยอาจจะทำให้รัฐบาลมันก็เดือดร้อนเพราะว่าตอนนี้สร้างขึ้นมา40ล้านล้านแล้วถ้าขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมามันเป็นภาระน่าจะเสียมากกว่าได้นะครับ
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะซื้อทองเพิ่มหรือว่ามีทองคำอยู่เนี่ยค่ะให้คำแนะนำเขายังไงดีคะ
1: คือ
0: ตอนที่จะมีการประชุม
1: จริงราคาทองตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาราคาทองก็ปรับขึ้นมาประมาณเกือบ600เหรียญที่จริงข่าวอันนี้ออกมาสดคล้องกับลงมาก็ลงมาปรับฐานนะครับเพราะคิดว่ายอดลงมาหน่อยก็ก ก็เป็นจังหวัดดีนะถ้านั่งลงทุนถ้าถือเป็นระยะยาวนะครับก็เป็นจังหวัดดีที่จะทยอยเข้าเก็บได้นะครับนะครับครับ
0: จังหวัดดี
1: ก็ขึ้นมาเยอะๆก็ควรจะมีลงมาปรับถังบ้างเล็กน้อยมันก็คิดว่าปกติแต่ว่าลงไปเยอะเยอะไปหน่อยแต่ทุกคนกังวลว่าแฟกถ้ามีการปรับขึ้นหลอกเบี้ยจะทำให้ราคาทองมันร่วงลงมาได้นะครับก็ปกตินะครับ
0: อืมค่ะแต่นี้คนที่จะรอไปหวังว่าอาจจะลงไป 4,300 4,200 อีกครั้งหนึ่งคงจะยากไหมคะหรือว่ามีโอกาส
1: น่าจะคงจะยากนะครับแต่ถ้าตัวล่างได้มองว่าถ้าไม่หลุด 4,400 เหรียญนะน่าจะมีโอกาสขึ้นมาใหม่ได้นะครับแต่ต้องอาจจะเย็นๆนะครับต้องศึกษานิดเองนะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยคือได้ข่าวได้ยินข่าวมาไม่ทราบว่าจริงเท็จแค่ไหนเนี่ยนะคะเรื่องที่บอกว่าราคาทองที่เป็นแบบเนี้ยนะในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนสิงหาก็8เดือนอะไรเงี้ยนะคะความผันผวนของทองคำอ่ะหรือแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็สูงด้วยแต่ต่อให้ผันผวนก็เลยทำให้ร้านค้าทองที่เป็นร้านค้าปลีกอะค่ะถึงกับล้มละลายไปเลยอะไรเงี้ยค่ะในอเมริกาอะไรเงี้ยค่ะของไทยเรามีปัญหาแบบนั้นด้วยไหมคะ
1: ก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าก็ปีนี้ราคาทองก็ค่อนข้างผันผวนแล้วก็ทำให้ขายทองรูปพรรณลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็บางคนก็ถือโอกาสขยับขึ้นมาบางคนอาจจะปิดตัวบ้างนะครับแต่ก็มีไม่มากนะครับแต่คิดว่าต่างประเทศทางจีนทางฮ่องกงก็มีเยอะนะครับ
0: ค่ะค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นความเคลื่อนไหวที่นักลงทุนจะต้องค่อยๆดูอย่างที่จิ้งเขานำให้คำแนะนำนะคะค่อยๆดูแล้วก็ค่อยซื้ออย่าเพิ่งผีผาเพราะว่าค่อยจริงเรื่องของค่าเงินอะไรต่างๆก็มีผลพอสมควรด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะกับราคา
1: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เขาจริงๆอย่างที่เขาประกาศกลางวงเขาจะปรับเครื่องหลอกเบี้ยทำให้โลล่ามันแข็งค่าเครื่องหมายค่อนข้างเยอะนะครับจาก32บาทกว่ากลายเป็น33บาทกว่านี่มันปรับขึ้นมาประมาณเกือบบาท1บาทนึงก็ทำให้ราคาทองนี่ขึ้นมาแล้วประมาณ 2,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมว่ามีของเราเมืองไทยที่ยังมีนอกจากสปอตทองคำแล้วยังมีอัตราแลกเปลี่ยนมาเกี่ยวข้องถ้าขึ้นลงลงหน้าบาทถ้าขึ้นลง10สตางค์ก็ประมาณ200บาทบาทนึงก็ประมาณ 2,000 บาทก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีตัวแปร2อันก็คืออัตราแลกเปลี่ยนลดค่าสปอตราคาทองด้วยนะครับ
0: นี่ขอกลับไปที่เรื่องที่บอกว่าแบงค์ชาติคุมเราแล้วก็เรื่องที่ว่าตั้งแต่1มีนาคมนะคะจะต้องเรียกว่าคนที่ซื้อขายตั้งแต่50ล้านบาทขึ้นไปจะต้องถูกควบคุมอันนี้เนี่ยค่ะจะเป็นซื้อขายออนไลน์อ่ะนะคะเราก็บอกว่าเมื่อสักครู่บอกว่ามีผลบ้างอ่ะไม่ทราบว่ามีผลขนาดไหนแล้วก็เราจะต้องปรับตัว
1: รายใหญ่นี่ก็กำลังคิดว่าให้ไม่เกิน50ล้านบาทต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นก็รายใหญ่อาจจะมีบ้างมีผลกระทบบ้างนะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็ทางผู้นำเข้าส่งออก14รายใหญ่ก็ไปประชุมแล้วก็ให้คนร่วมมือนะครับแต่ตอนนี้ประเด็นที่อย่างเมื่อกี้ที่กล่าวไปว่ากระทรวงการคลังที่ทางสมาคมเข้าไปหารือก็ตอนนี้ก็อันนั้นคือแบงค์ชาตินะครับแต่สำหรับวันที่ไปพบปลัดกระทรวงการคลังก็มีคุยเรื่องเงินเทานะครับว่าให้สมาคมขอความร่วมมือว่าเราก็ KYC เรื่องกับเงินเทาแต่จริงๆเรื่องนี้สมาคมก็มีประชาสัมพันธ์อยู่นะครับเพราะว่าวันนั้นก็หาลือว่าไม่ใช่เฉพาะรายใหญ่14รายนะรายย่อยทั่วไปเราก็ให้ความสำคัญเหมือนกันเพราะว่ากฎหมายปปง.กฎหมายปปง.มันค่อนข้างรุนแรงนะครับมันมีอะไรถ้าบางสิทธิภาคมันเพราะมันหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นนี่สมาคมก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบนะครับ
0: ค่ะอย่างถ้าเป็นเงินฝากหรือไงถ้ามีความเคลื่อนไหว1ล้าน2ล้านหรืออะไรเงี้ยต้องรายงานละ5ล้านอะไรเงี้ยนะคะ
1: ถ้ามีการสงสัย90,000 บาทก็ต้องรายงานแล้วนะครับไม่ใช่ว่า1 ล้าน 2 ล้านนะครับ
0: 90,000ก็ต้องรายงานแล้วนะคะ
1: ถ้ามีพฤติการสงสัยนะครับมันต้องKYC อย่างเคร่งครัดนะเพราะว่าเรื่องนี้สมาคมทั้งสมาชิกเราก็ส่งเข้าปปง.เรามีประชุมกันทุกเดือนนะเราก็ให้ความอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการนะครับ
0: ค่ะคือแสดงว่าทางแบงค์ชาติเนี่ยที่เขาออกเกณฑ์เรื่องถ้าซื้อขายทองแท่งไม่ให้เกิน50 ล้านบาทต่อคน2 วันเนี่ยแล้วก็พยายามที่เพราะว่าเรื่องนี้มันเขาบอกจะสกัดทุนเทาแล้วอยู่ๆเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าปรึกษาแบงค์ชาติอยู่ว่าจะสกัดทุนเทาเพิ่มแล้วก็จะเก็บภาษีอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะแล้วก็ที่ว่าเราไปคุยเนี่ยนะคะก็แสดงว่าเขายังมองว่าในการซื้อขายทองคำยังมีเรื่องทุนเทาอยู่มากอยู่อย่างนั้น
1: ก็เขาก็กังวลว่าอย่างนั้นนะครับก็แต่ก็จริงๆทางสมาคมเราก็มีร่วมประชุมกับปปง.อยู่ทุกๆเดือนนะครับอัปเดตอะไรเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็มีคิดว่าบางทีแบงค์ชาติหรือว่ากระทรวงการคลังอาจจะไม่รู้แต่ว่าจริงๆเรื่องนี้สมาคมเราก็ทางการ
0: ให้ความสำคัญ
1: เป็นประเด็นสำคัญอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่ากฎหมายปปง.เวลาผิดพลาดมันลงโทษหนักพอสมควรนะทุกคนก็ไม่อยากทำผิดอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้เราไปคุยไปชี้แจงยังไงคะเนี่ยเขาถึงยอมบอกงั้นไม่เก็บละไม่เก็บภาษีอะไรเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ตอนนี้ยังคิดว่ายังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้ก่อนเขาจะเอาเรื่องทุนเทาอะไรก่อนนะครับก็คุยกันสมาคมก็มีหลักการชี้แจงให้ฟังก็เข้าใจก็ดีนะครับแล้วทุกคนก็รับนโยบายไปปฏิบัตินะครับ
0: ค่ะก็คือว่าจะทำวิธีเห็นบอกว่าฟังบอกว่าใช้วิธีดูแลหมู่บ้านแทนอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ทำเป็น connect the dot อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันคือทำอะไรคะต้องทำยังไงคะ
1: ก็นโยบายอาจจะมีคณะกรรมการเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาปรึกษาอาจจะต้องประชุมอีกทีฮะคงอีกหลายครั้งนะครับ
0: ยังต้องคุยกันอยู
1: ่ใช่ครับ
0: แต่โดยภาพรวมเนี่ยถ้ามาคิดจะเก็บภาษีเพื่อจะคุมไอ้พวกกลุ่มทุนเทาอะไรต่างๆที่มาใช้ทองเป็นเครื่องมือฟอกเงินอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่คุ้มเสียในมุมมองของผู้ค้าทอง
1: ก็กำลังคิดอยู่นะถ้าพวกทุนเทาเขาไม่กลัวเรื่องภาษีเล็กน้อยเขาไม่สนใจอยู่แล้วนะครับสำคัญคือนโยบายคือว่าจะป้องกันทุนเทาเข้ามายังไงแล้วก็หาทางแก้ไขนะครับก็อันนี้รับนโยบายแล้วก็จะปรึกษาหารือกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ปฏิบัติอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะอย่างปีที่แล้วเนี่ยที่มินมีข่าวแล้วบอกว่าโอ้ทางแบงก์ชาติเขาก็บอกว่าไปเจอตัวเลขบอกว่าโอ้มีการส่งออกทองไปที่
1: ก็คิดว่าของเข้าใจผิดนะเรื่องนี้ก็คิดว่าชัดเจนแล้วนะคงไม่ใช่เกี่ยวกับทองนะครับเพราะว่าทองทำให้บาทแข็งทำให้อะไรคิดว่าคงไม่ใช่นะครับ
0: ค่ะค่ะก็ตัดเรื่องนี้ทิ้งไปได้เลยอะไรเงี้ยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็คือบรรดาผู้ค้าทองอะไรแล้วก็รายใหญ่ทั้งหลายสมาคมอะไรเงี้ยก็คือพยายามตรวจสอบแล้วก็ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นหลักแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ค่ะทีนี้ถ้าตัดเรื่องของที่เขากังวลกันทางการกังวลบัญชากระทรวงการคลังกังวลเรื่องของทุนเทาถ้าตัดเรื่องนี้ออกไปอีกเรื่องนึงที่เขากังวลเขาก็บอกว่าทองเนี่ยมีการนำเข้าแล้วก็ส่งออกเยอะจนทำให้มีผลทำให้ค่าเงินบาทผันผวนตรงนี้เนี่ยเขามองเราเป็นแพะไปหน่อยหรือเปล่าคะหรือว่า
1: ก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะแต่เรื่องนี้ก็ผ่านไปก็ชัดเจนแล้วก็ไม่เกี่ยวกับทองคำนะครับเพราะฉะนั้นนี่ประเด็นนี้ก็คิดว่าคงตากไปแล้วตอนนี้ก็กังวลว่าพวกทุนเทาเข้ามาเยอะจะทำให้มาเกิดปัญหาอะไรอย่างอื่นตามมาก็เรื่องนี้ก็รับทราบนโยบายก็ชี้แจงไปนะครับก็คิดว่าคงไม่ปัญหาแต่ว่าแบงค์ชาตินี่เล่นกลางว่า14รายรายใหญ่แต่ทีนี้กรรมการสมาคมกำลังมองว่ารายเล็กรายน้อยก็มีบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะรายใหญ่ นะครับสมาคมก็แนะนำว่าสมาคมจะไปประชาสัมพันธ์กับสมาชิกทั้งรายเล็กทั้งรายใหญ่ให้ทุกคนนี่ช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ไม่ให้กลุ่มข่าวนี้เข้ามาอยู่ในวงการธุรกิจทองคำนะอันนี้ก็ทางกระทรวงการคลังก็รับทราบนโยบายแล้วก็คิดว่าเขาก็มีคณะกรรมการกลางอีกชุดหนึ่งจะตั้งขึ้นมาเพื่อหารือกันว่าจะป้องกันแบบไหนหรือว่าทำยังไงรายละเอียดของคุยกันอีกรอบนะครับ
0: ต้องมาคุยกันอีกทีนึงค่ะก็คือเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออยู่แล้วแหละเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะถ้าสนใจจะแท็กนิดนะคะถามอีกต่อไปบอกว่าปีเนี้ยปี69เนี้ยถือว่าแม้ว่าราคาทองมันจะค่อนข้างผันผวนนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปีทองเป็นปีอีกปีหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นบอกว่าการนำเข้าการส่งออกเนี่ยก็สูงเป็นประวัติการเลยอันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องไหมคะ
1: ก็ข้อมูลที่ผ่านมามีนะแต่เนื่องจากว่าปีนี้นะครับตั้งแต่มีนามาถึงสิงหาเนี่ยราคาทองค่อนข้างผันผวนปีนี้ยอดจะตกลงมาบ้างนะฮะรวมทั้งแบงค์ชาติมีนโยบายคุมไม่ให้รายใหญ่ให้ซื้อเกิน50ล้านเพราะว่าตอนนี้ตลาดขาทองมันขึ้นมาเยอะนะ50ล้านก็ประมาณ10กิโลนิดหน่อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่ยอดมันก็ลดลงมาทั้งที่มีการควบคุมแล้วก็รวมทั้งราคาทองที่สูงขึ้นมาแล้วก็ผันผวนทำให้เมื่อไม่เอื้ออำนวยคนที่มาลงทุนนะครับก็ยอดก็ตกลงมาบ้างนะครับ
0: ค่ะค่ะการที่มีบอกว่ามีตัวเลขนำเข้าทองคำครึ่งปี500,000กว่าล้านบาทแล้วก็ส่งออกครึ่งปีเกือบ300,000ล้านบาทอะไรเนี้ยถือเป็นตัวเลขปกติใช่ไหมคะเมื่อเทียบกับปีก่อน
1: เทียบกับปีที่แล้วของลดออกมาบ้างนะครับ
0: หมอลดลงมาบ้างด้วยซ้ำไป
1: ใช่ครับ
0: ค่ะได้ค่ะก็เอาเป็นแล้วตอนนี้ทองคำเราก็อยู่ในภาวะที่จะต้องเฝ้าดูอยู่ดีแหละนะคะว่าโลกจะไปยังไงแล้วเราจะไปยังไงเนาะ
1: ครับคร
0: ับ ได้ค่ะต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะที่มาคุยกับเราสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็ค่ะคุณกิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนะคะนายกสมาคมค้าทองคำนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าไอเรื่องของทองเรื่องค่าเงินบาทมันผูกกันอยู่แหละนะคะนำเข้าส่งออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทองคำนะคะก็บอกว่าการส่งออกทองคำเนี่ยนะคะมูลค่าเนี่ยนะคะก็ถือว่าสูงนะคะครึ่งปีเนี่ย280,000ล้านบาทนะคะแล้วก็ตอนนำเข้าเนี่ยนำเข้าประมาณ520,000ล้านบาทมันก็ธรรมดาถ้าจังหวะไหนราคาทองแพงเนี่ยนะคะก็จะมีการส่งออกไปพอส่งออกไปได้เงินเป็นดอลลาร์กลับมาก็เลยเอามาแลกเป็นบาทบาทก็จะแข็งอะไรทำนองนี้มันก็จะพันกันอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ความผิดถือว่าเป็นการค้าปกติจากที่ฟังคุณจิตติพูดอะนะคะส่วนเรื่องของจะมาเก็บภาษีอะไรนะคะก็เป็นอันว่าเบรกไปนะคะก็คือว่าปัจจัยซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยกลายว่ามากวนใจรบกวนเรื่องของการซื้อขายทองคำนะคะเรื่องว่าจะมาเก็บภาษีอะไรเงี้ยก็พับเก็บไปได้นะคะก็ทางด้านผู้ค้าเขาก็ไปออกโรงแล้วก็คุยกันมาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วก็เท่ากับว่ากระทรวงการคลังก็เบรกเรื่องนี้ไปเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าคุมการซื้อขายนะคะที่บอกว่าสำหรับรายใหญ่เลยนะคะที่ซื้อขายทองคำแท่งไม่เกิน50ล้านบาทต่อคนต่อวันเนี่ยนะคะต้องมีผลบังคับใช้นะตั้งแต่1มีนาเนี่ยก็ยังใช้อยู่ต่อไปนะคะก็ดีค่ะก็จะได้ช่วยกันดูแลนะคะขณะที่สมาคมค้าทองก็บอกว่าดูแลเข้มอยู่แล้วนะคะไม่อยากให้ไอ้พวกที่เป็นทุนเทาค่ะเข้ามาอยู่ในวงการทองได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทองไทยเรานะคะก็ถือว่าเป็นฮับเหมือนกันนะคะทางด้านของทองคำในการซื้อขายก่อนหน้านี้ก็มีจะบอกว่าจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่มีละอะไรเงี้ยนะก็พับไปอะไรเงี้ยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมนะจริงๆแล้วเดือนนึงแล้วแหละที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่าทางด้านของสมาคมค้าทองเนี่ยเขามีการประกาศตัวเลขนะคะความเคลื่อนไหวของราคาทองเนี่ยนะคะเพิ่มนะจากเดิมที่ จะประกาศเช้าวันเสาร์แล้วก็หยุดไปนะคะเสาร์ตอนบ่ายแล้วก็วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็มาเปิดอีกทีตั้งแต่วันที่25 กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะว่าเขามีการเปิดนะคะให้ราคาขึ้นลงเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะสำหรับวันอาทิตย์เพิ่มมาอีก1 วันด้วยแล้วด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในตลาดทองคำนะคะแล้วก็ทำให้เนี่ยพอมีวันอาทิตย์เนี่ยนะคะที่มีการรายงานความเคลื่อนไหวราคาทองเนี่ยก็เลยทำให้ที่เมื่อวานเนี่ยบอกว่าให้ทองลงไป1,600 บาทนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยบอกว่าให้ขึ้นมา100 บาทนะคะก็เป็นอันว่าราคาทองคำตอนนี้อยู่ที่72,250 บาทต่อบาททองคำนะคะคุณผู้ฟังเราก็รายงานเรื่องนี้นะคะความเคลื่อนไหวของทองเพราะว่ามันจะมีผลแหละนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าเงินแล้วค่าเงินบาทมันก็ไปโยงกับเรื่องของเงินดอลลาร์ด้วยนะคะแล้วในช่วงสัปดาห์2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีความเคลื่อนไหวนะคะจากทางฝั่งอเมริกานะทางด้านของกระทรวงการคลังนะคะของอเมริกาเขาก็มีการเข้ามาซื้อคืนพันธบัตรนะคะเข้ามาแทรกแซงในตลาดพันธบัตรทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะไปกดบอนด์ยิลด์อายุ30 ปีระยะยาวอ่ะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของเควินวอชนะคะซึ่งเป็นประธานเฟดมีการพูดนะคะที่แจ็คสันโฮเมื่อคืนวันศุกร์ของบ้านเราเนี่ยนะคะก็เป็นอันว่าก็เป็นสายเหี่ยวนะคะแล้วก็มีบอกว่าจะไม่ส่งสัญญาณนะจะไม่ส่งสัญญาณอะไรทั้งสิ้นว่าจะจัดการยังไงกับดอกเบี้ยแต่พูดว่าจะใช้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยนะคะให้ดูแลเป็นสำคัญนะคะแล้วก็จะคุมลงมาให้อยู่ 2% เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปมีผลนะคะต่อเรื่องของกระแสเงินทุนนะคะแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์นะคะก็กระทบชิงมาที่ค่าเงินบาทแน่นอนแต่ว่าเรื่องเนี้ยนะคะมีความเคลื่อนไหวมันจะเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเราจะพูดคุยนะคะกับคุณดร.ณนฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นนักวิชาการอาวุโสของ TDRI แต่ว่าเราพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันค่ะ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
7: ทิพยะประกันชีวิต
6: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
7: ทิพยะประกันชีวิต
6: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
7: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
10: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10 โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
12: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
11: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
12: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
11: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
12: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
11: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
13: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
14: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงนะคะกับรายการเซียนเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ก็14:42แล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะคะว่าวันนี้เราเรียนเชิญดร.ณนฤทธิ์พิสนยบุตรนะคะนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะคะหรือ TDRI ค่ะมาพูดคุยกับเรานะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ณนฤทธิ์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์แปลว่าอะไรอะเนี่ย
1: อ๋อมันไม่เกี่ยวกันนะแต่คืออาจจะมีสองส่วนมารวมกันนะถ้าท่านผู้ฟังอยากรู้นะฮะก็คือนนทฤทธิ์นนทฤทธิ์นะฮะนนทฤทธิ์นะฮะก็คล้ายๆกับพระอานนท์นะฮะกับอิทธิฤทธิ์นะฮะก็จะมีพละกําลังแล้วก็สติปัญญานะฮะรวมกัน
0: ต้องเป็นนนทฤทธิ์นะคะไม่ใช่นนทฤทธิ์ค่ะขออภัยอ่านผิดนะคะนนทฤทธิ์ค่ะเป็นพระอานนท์นี่เองค่ะได้ครับฉะนั้นเดี๋ยวขอถามเรื่องเศรษฐกิจเลยนะคะก็ตอนนี้ทางด้านของฝั่งอเมริกาเนี่ยซึ่งมีความเคลื่อนไหวมาในช่วง2 สัปดาห์นะคะทั้งฝั่งของกระทรวงการคลังแล้วก็ฝั่งของเฟดเนี่ยนะคะกระทรวงการคลังก็เรื่องของการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวเนาะแล้วก็เฟดเองมีการคุยที่แล้วก็เปิดวิสัยทัศน์อะไรเงี้ยสุนทรพจน์ที่แจ็คสันโฮค่ะแล้วก็ออกมาเป็นสายเหี่ยวมากๆเลยอันนี้อาจารย์มองเรื่องเนี้ยอย่างไรบ้างอะคะอาจารย์ช่วยอธิบายว่ามันมีเหตุมีผลยังไงค่ะ
1: ครับคือ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ขออนุญาตตีความในฐานะที่ก็ติดตามมานะแต่ว่าก็ยังเข้าใจภาพรวมได้ไม่ชัดเจนนักนะครับเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนสูงนะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีปัจจัยต่างๆเต็มไปหมดเลยที่เข้ามานะครับแล้วก็หัวใจสำคัญของเรื่องนี้ผมคิดว่าจะเป็นเรื่องของตัวหนี้ของสหรัฐนะครับสถานการณ์ก็คือนะครับตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมาแล้วก็มีเทรดวอร์มากขึ้นนะครับมูลเหตุหนึ่งของเทรดวอร์เนี่ยนะครับหรือสงครามการค้าที่ตัวโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะโจมตีประเทศอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งประเทศจีนเนี่ยมันเหตุผลหนึ่งที่เขาให้ก็คือจะเป็นเรื่องของการที่สหรัฐขาดดุลการค้าเยอะนะครับในขณะเดียวกันหนี้สาธารณะของภาครัฐก็เพิ่มสูงของสหรัฐนะก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็มีภาพหนึ่งที่มันปรากฏมาก็คือนะฮะคือจะเป็นเรื่องของ projection ของหนี้สหรัฐเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งก็จะเกิดคำถามอยู่เสมอนะครับเมื่อประเทศมีหนี้สูงขึ้นเนี่ยนะครับคนที่ถือครองพันธบัตรเนี่ยเขาก็จะตั้งคำถามเสมอว่าเขาจะได้เงินคืนหรือเปล่านะฮะซึ่งสหรัฐจะเป็นกรณีที่ดีที่สุดเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากเป็นประเทศผู้นำของโลกแล้วเนี่ยสกุลเงินของเขาก็ใช้ในการค้าขายแลกเปลี่ยนกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นการจะล้มเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายแต่ขณะเดียวกันการที่หนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันตัวเองก็ขาดดุลการค้ากับภายนอกเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้ภาพมันไม่สวยนักนะเหมือนกับคนรู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะล่มสลายในวันใดวันหนึ่งเพราะว่าคุณไม่มีทางที่เหมือนกับคุณก่อหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันรายได้คุณก็ไม่สามารถทำมาค้าขายชนะคนอื่นได้นะอันนี้ก็จะเป็นเทสิสที่เกิดขึ้นทีนี้พอมันเกิดสถานการณ์ตรงนี้ขึ้นแล้วนะครับสหรัฐก็ทำการออกนโยบายพวกเทรดวอร์ออกมานะครับแล้วก็โจมตีไปที่ประเทศจีนแล้วมันก็เลยทำให้เกิดสถานการณ์ตามมาก็คือในสมัยก่อนเนี่ยประเทศจีนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐเยอะนะจริงๆจีนก็ได้ดุลกับทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นจีนเขาก็ตอบโต้เครื่องมือหนึ่งก็คือการลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐนะครับซึ่งตรงนี้เองเหมือนกับว่าสหรัฐเนี่ยก็ต้องโลว์โอเวอร์หนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเขายังไม่สามารถใช้หนี้คืนได้นะฮะมันก็จะเป็นสถานการณ์ที่ทำให้ยิวเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอารัมภบทตอนต้นที่ทำให้เห็นภาพว่าสหรัฐแม้ว่าจะเป็นประเทศผู้นำนะแต่ก็มีหนี้เยอะนะครับและความเชื่อมั่นในดอลลาร์ก็เริ่มสั่นคลอนเรื่อยๆพอมาแฟสต์ฟอร์เวิร์ดมาถึงปัจจุบันนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสหรัฐเจอวิกฤตต่างๆเข้ามาถาถมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสงครามกับตัวอิหร่านทำให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นนะครับพลังงานก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่เงินเฟ้อนะครับในอีกแง่มุมหนึ่งนะฮะพอมันเกิดสถานการณ์เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันเลยทำให้นะครับ มีความต้องการในการแต่ละประเทศนะฮะก็ต้องพยายามที่จะดีเฟนซ์ค่าเงินพยายามที่จะต้องใช้เงินนะพูดง่ายๆอย่างนั้นนะฮะมันก็นำไปสู่วิกฤตที่สองก็คือตัวของญี่ปุ่นก็จะเจอเห็นบอนด์ยิลด์ของญี่ปุ่นมันเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ถือครองพันธบัตรสหรัฐเยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพอเขาต้องการปกป้องของตัวเองก็เกิดกระแสที่ว่าญี่ปุ่นจะขายไหมนะจะลดการถือครองลงไหมนะพวกนี้มันก็ประดังประเดมานะทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยมันเกิดสถานการณ์ที่ว่านะครับตัวพันธบัตรสหรัฐเนี่ยมันมีความนิยมน้อยลงนะครับคนก็ต้องการเงินนะไปทำโน่นนี่นั่นท้ายที่สุดมันก็เลยนำไปสู่บอนด์ยิลด์ที่มันเพิ่มสูงขึ้นก็เลยทำให้สหรัฐก็ต้องออกมาพยายามคอมตลาดโดยการบอกว่าฉันก็จะมาซื้อเองด้วยนะก็จะบอกจะมีการซื้อมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการขึ้นนะฮะสายเหี่ยวก็คือการขึ้นแนวโน้มของฮอควิชเนี่ยก็หมายความว่าจะพยายามขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับก็จะมองภาพว่าเป็นความพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมองนะครับว่าความเสี่ยงตรงนี้นะครับมันถาถมมาในส่วนที่3ด้วยนะก็คือเมื่อกี้ผมพูดแล้ว2ส่วนนะก็คือประวัติศาสตร์มาถึงญี่ปุ่นก็มาถึงขาที่3ที่มันแย่งเงินกันนะก็คือการที่คนจะซื้อพันธบัตรเนี่ยแม้ว่ายิวจะสูงก็จริงแต่ถามว่าทำไมคนยังไม่ซื้อเหตุผลหนึ่งที่เล่าให้ฟังไปแล้วก็คือมันมีความไม่แน่นอนนะฮะว่าสหรัฐจะล้มไม่ล้มหรือเปล่าอะไรต่างๆคนก็จะ list off ไปซื้อ asset อย่างอื่นเช่นพวกทองพวกคริปโตอะไรต่างๆนานาแต่อีกขาหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นความต้องการเงินมหาศาลนะจากการลงทุนทางด้าน AI ที่มันเกิดบูมขึ้นมาด้วยมันก็เกิดสภาวะการแข่งขันกันเข้าไปอีกละลอกหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเห็นว่าตอนนี้คนเนี่ยพยายามที่จะแย่งนะฮะแย่งเงินกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยนะเงินเพื่อที่จะไปดีเฟนซ์ค่าเงินตัวเองเงินเพื่อที่จะนะครับไปในแง่ของการซื้อพันธบัตรรวมทั้งเงินของ AI นะตรงนี้ก็เลยเป็นภาพที่แนวโน้มยิวเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
0: ค่ะก็คือยังไงก็กดไม่ลงแหละต่อให้จะซื้ออย่างเงี้ยนะคะหมายถึงว่า
1: ในมุมผมนะฮะมันมีตัวหนึ่งที่คิดว่าสำคัญก็คืออย่างน้อยเนี่ยคือถ้าในอดีตนะครับการที่บอนด์ยิวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงนะเพราะมันแปลว่าการโลว์โอเวอร์เนี่ยมันจะแพงคุณลองนึกว่าสมัยก่อนคุณเคยนะฮะออกพันธบัตรไปแล้วดอกถูกๆใช่ไหมครับตอนนี้คุณไม่สามารถที่จะใช้เงินคืนได้คุณก็ต้องโลว์โอเวอร์ก็คือต้องออกพันธบัตรใหม่มาให้คนซื้อแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยมันสูงก็แปลว่าต้นทุนตรงนี้มันแพงขึ้นและการที่สหรัฐมีหนี้สูงอยู่แล้วมันแปลว่าต้นทุนในการโลว์โอเวอร์มันจะสูงมากสมัยก่อนเนี่ยถ้ามันเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมองว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่ของสหรัฐตอนนี้มันมีข่าวดีอยู่บ้างก็คือตรงที่ว่าบางส่วนของความต้องการถือเงินเนี่ยมันมาจาก AI ซึ่งถ้ามันนำไปสู่ productivity หรือผลตอบแทนที่มันสูงได้จริงๆเนี่ยมันก็จะสามารถรีเพย์ได้เศรษฐกิจก็จะหมุนต่อไปได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่า AI มันไม่ผลตอบแทนจริงๆนะมันเป็น fail แบบพวก .com อะไรมันก็เป็นความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐจะฟุบได้เช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะก็ที่คนกังวลกันมาก่อนหน้านี้บอกว่าจะเกิดเรื่อง recession อะไรเงี้ยมันก็ใกล้มินเมเต็มทีเหมือนกันนะคะอาจารย์ถ้ามองในมุมนี้
1: ก็เห็นด้วยนะฮะผมถึงคิดว่าตอนนี้ทุกคนมองที่ตัวเลขของผลตอบแทนของ AI นะครับว่าท้ายที่สุด AI จะสามารถทำเงินได้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสามารถทำเงินได้นะฮะสามารถรีเพย์เงินคืนได้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดกาพายุหมุนในระบบเศรษฐกิจได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเฟลนะฮะท้ายสุดลงทุนไปแล้วมันเกิดการก่อสร้างเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันไม่มีผู้ใช้หรือยอดการใช้งานต่างๆมันฟุบลงไอ้ตรงนี้ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงวิกฤตอย่างที่ทางท่านว่าครับ
0: ค่ะอาจารย์คะทีนี้สหรัฐเนี่ยนะคะถ้าเกิดเขามีวิกฤตแบบนี้คือสหรัฐเนี่ยในด้านหนึ่งอ่ะเขาอ่ะเป็นผู้ซื้อของไทยเราเยอะเหมือนกันคือจะกำลังจะเกี่ยวโยงมาที่ไทยแล้วในด้านหนึ่งก็คือเป็นผู้ซื้ออีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขามีวิกฤตแล้วเขามีหรือมีการแก้ไขออกมาตรการอะไรมาในช่วงนี้เพื่อที่จะหยุดยั้งไม่ให้เกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นซื้อคืนพันธบัตรหรืออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอันนี้มันก็จะส่งผลกระแสเงินทุนด้วยอาจารย์มองว่ามันจะส่งผลถึงไทยเราอ่ะที่จะไปโยงถูกโยงเรื่องนี้อย่างไรบ้างแล้วเราต้องรับมือยังไงบ้างคะ
1: ครับ คือผมคิดว่าตอนนี้นะครับตัวหนึ่งนะก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าจะวิกฤตไม่วิกฤตเนี่ยเพราะว่าเรารอว่า AI จะเป็นยังไงใช่ไหมซึ่งบางทีมันอาจจะใช้เวลานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ก็คือตอนนี้สหรัฐต้องพยายามที่จะลดการขาดดุลการค้าของตัวเองแล้วประเทศหนึ่งที่ถูกมองถูกเพ่งเล็งนะครับมันก็จะมีการจัดเทียร์ต่างๆว่าประเทศไหนที่มีการค้าเกินดุลกับสหรัฐมีการค้าที่ไม่เป็นธรรมด้วยประเทศไทยก็ถูกจัดอยู่ในเทียร์สองซึ่งตรงนี้มันมีนัยยะสำคัญนะเพราะมันแปลว่าเราอาจจะโดนมาตรการนะในการกีดกันทางการค้าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นภาษีนะการกำหนดเงื่อนไขมาตรการต่างๆเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเร่งรับมือเพราะมาแน่ๆนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่มันจะเกิดความผันผวนนะผมคิดว่าจะเป็นความผันผวนในเรื่องของค่าเงินนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าบางช่วงเนี่ยค่าเงินอยู่ประมาณสัก33.5 บาทนะฮะต่อสหรัฐแต่ว่าพอมันเกิดประเด็นขึ้นมาจะมาอยู่ค่าเงินเราก็แข็งขึ้นมาเป็น 32.5 แล้วตอนนี้ก็กลับมาอ่อนอีกแล้วเราจะเห็นความผันผวนในเชิงนโยบายค่อนข้างเยอะและที่สำคัญคือมันเกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้นะแล้วมันปัจจัยที่ไม่แน่นอนเช่นอิหร่านจะเป็นยังไงต่อไปนะจะลากยาวไหมมีการพูดถึงพวกคลังน้ำมันว่าจะสามารถรองรับได้เพียงพอหรือเปล่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวของความผันผวนทางด้านการเงินเนี่ยเราควรจะต้องมาช่วยกันรับมือนะครับไม่ให้ผันผวนจนเกินไปจะกระทบกับผู้ส่งออกนะครับแล้วก็จะกระทบกับในเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสองส่วนหลักที่ผมคิดว่าเรากังวลใจตอนนี้ส่วนตัวอื่นที่ท่านว่านะว่าเศรษฐกิจของอเมริกาจะฟุบหรือเปล่าแล้วมันจะทำให้การค้าการลงทุนมันเปลี่ยนไปผมว่ามันยังเป็นเรื่องในระยะปานกลางนะก็คือเราต้องคงต้อง wait and see ว่าเป็นยังไงนะก็อาจจะไม่ใช่สาระสำคัญในช่วงนี้ครับ
0: ค่ะคือจะไม่เกิดในระยะสั้นๆอย่างน้อยก็เป็นระยะกลางระยะยาวไปค่ะ
1: ครับใช่ครับถูกต้องครับ
0: ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าอย่างนั้นถามต่อเลยว่างั้นของไทยเราเนี่ยค่ะเศรษฐกิจของไทยเราในมุมของอาจารย์เนี่ยมองว่าการเติบโตระดับเนี้ยเป็นยังไงแล้วเราจะต้องอัตราเร่งคุณจะเร่งแบบไหนเพราะว่าอันนี้คิดว่า GDP 2% มันไม่พอแน่อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เราควรจะเร่งไปขนาดไหนแล้วก็สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มั่นคงเนี่ยได้ยังไงเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์ครับคือผมเนี่ยนะฮะชอบมากนะครับถ้าผมเชื่อทางคุณเนี่ยก็ได้บอกโจทย์สำคัญของประเทศมาแล้วนะฮะทั้งส่วนแรกก็คือการเติบโตที่ประมาณ 2% เนี่ยไม่เพียงพอแน่นอนเพราะว่าในอนาคตเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยเรายังมีต้องมีต้นทุนทางด้านสวัสดิการที่ต้องจัดการนะซึ่งในแง่เนี้ยแน่นอนโจทย์มันต้องเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันแนะทางคุณก็ได้ยกโจทย์ที่สำคัญส่วนที่2เช่นเดียวกันว่ามันต้องโตแบบมีเสถียรภาพไม่ใช่การโตแบบว่าจะดัน GDP แจกเงินนะไปเป็น 3% 4% 5% ทำได้ไตรมาส2ไตรมาสและท้ายสุดเศรษฐกิจก็ฟุบลงเมื่อเม็ดเงินที่หล่อลื่นมันหายไปเพราะฉะนั้นในแง่มุมนี้มันค่อนข้างชัดนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยมันคือการปรับโครงสร้างครับทีนี้ก็มาสู่ว่าแล้วปรับโครงสร้างเนี่ยมันต้องทำอย่างไรนะครับผมโยกหัวใจสำคัญตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลใจนะครับก็คือไม่ว่าเราจะใช้นโยบายอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันเหมือนกับการกระจายตัวเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันเป็นอย่างมากนะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเหมือนเราบอกว่ารัฐจะแจกเงินนะจะโปรยเงินไปจากท้องฟ้าลงมาแต่โครงสร้างในปัจจุบันปรากฏว่าพอเราโปรยเงินไปแล้วลงมาดูว่าใครได้เงินเนี่ยกลับพบว่ามันมีแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้เงินมหาศาลไม่ว่าจะนโยบายอะไรก็ตามแล้วก็จะมีคนหลายคนเลยที่แทบจะไม่ได้เงินเลยตัวนี้แหละครับคือปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องแก้ไขนะโดยพื้นฐานและการแก้ไขตรงนี้เนี่ยมันต้องกลับไปที่นะครับทั้งนโยบายการแข่งขันที่จะต้องให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นไม่ให้ธุรกิจตัวใหญ่เนี่ยเอาเปรียบธุรกิจตัวเล็กนะครับให้โอกาสของธุรกิจใหม่ๆมันเกิดขึ้นได้มากนะฮะขณะเดียวกันในฝั่งของประชาชนก็ต้องยกระดับทั้งการศึกษานะครับทักษะแรงงานรวมทั้งนะฮะการดูแลสุขภาพเพราะทั้ง3ส่วนนี้เป็นพื้นฐานที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้มแข็งนะสามารถไปต่อสู้แย่งชิงเอาเงินที่มันโปรยลงมาได้งั้นตรงนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญต้องกลับมาที่เบสิกพวกนี้ครับ
0: ค่ะแหมชัดเจนเลยค่ะอาจารย์แล้วก็คือมันคือ back to basic เนี่ยนะคะก็คือว่าต้องมาดูเรื่องเหล่านี้ให้เป็นหลักเลยนะคะมันถึงจะสู้กับทุกๆอย่างที่มันดิสรัปเราอยู่ตอนนี้ได้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ค่ะแหม ข้าใจเข้าใจชัดเจนเลยวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงเลยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะรบกวนอาจารย์มาคุยกับเราอีกนะคะค่ะว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ร
1: บ
0: กวนอาจารย์
1: ขอบ
0: น
1: พระคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นอาจารย์นนนฤทธิ์นะคะต้องอ่านว่านนฤทธิ์นะคะพิสุญญบุตรนะคะนักวิชาการอาวุโสจาก TDRI ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราขอพักสักครู่หนึ่งนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพบกับคุณรัชกรอัศรธีรยุทธ์นะคะในช่วงชั่วโมงที่2 Investment Talk ค่ะ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศรธีรยุทธ์พิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นปภ.เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วแต่ยังคงจัดกำลังเตรียมพร้อมสนับสนุนแผนการฟื้นฟูจังหวัดน่านต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วแต่ยังคงจัดกำลังศูนย์ปภ.เขตเชียงรายเตรียมพร้อมสนับสนุนแผนการฟื้นฟูของจังหวัดน่านต่อไป
13: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าปภ.ได้ระดมสัมภาระกำลังจากศูนย์ปภ.เขต5นครราชสีมา เขต8กำแพงเพชรเขต9พิษณุโลกเขต10ลำปางและเขต16ชัยนาทเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนงานได้แก่บ้านร้องหมู่4ตำบลปัวบ้านแก้มหมู่4ตำบลวรนครและบ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจนกลับคืนสู่สภาวะปกติและคืนความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และชุดเครื่องจักรกลสาธารณภัยบางส่วนกลับที่ตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดน่านตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่สำคัญเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาและมูลนิธิในการฟื้นฟูพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนแผนการฟื้นฟูของจังหวัดน่านต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเร่งแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งบนทางหลวงพร้อมปรับปรุงทางเข้าโรงพยาบาลเทพาเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
14: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบด้านงบประมาณเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทางจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
5: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ติดตามการยกระดับประสิทธิภาพบริการประชาชนโดยเฉพาะการขนส่งสิ่งของในภาวะวิกฤต
15: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมรับฟังภาพรวมการให้บริการของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้นายชัยชนกกล่าวว่าได้รับตรวจให้วางแผนบริหารจัดการเรื่องของสิ่งของที่รับบริจาคในภาวะวิกฤตมายังศูนย์ไปรษณีย์ก็อาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการให้การสื่อสารและการขอรับบริจาคสิ่งของเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจทำให้ไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการนำจ่ายได้อย่างชัดเจนดังนั้นการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งหรือ Pen Point Location สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การนำจ่ายสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมธีดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
4: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
5: ปรึกษา Exim Bank สิ
4: Exim Bank หรอ
5: ใช่ Exim Bank เป็น ExportCopilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
4: Exim Bank
5: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
9: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
9: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
8: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
9: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
8: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
10: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
11: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
12: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับชั่วโมงที่2ของรายการเศรษฐกิจจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569นะครับรายการนี้ก็มีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่าย 2:00 นถึง 4:00 นนะครับ 14.00 ถึง 16.00 นนะครับก็ออกอากาศทาง FM 97วิทยุประเทศไทยสถานีข่าวคุณภาพนะครับชั่วโมงแรกคุณพิชภาสังกรเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็คุยน่าสนใจมากนะคุณผู้ฟังฮะเกี่ยวกับคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีในห้างกิตติก็เป็นนายกสมาคมค้าทองคำแหละครับก็มาพูดถึงเรื่องสถานการณ์ราคาทองคำนะครับแล้วก็รวมทั้งว่าที่ทองคำนะฮะกลายเป็นสินค้าที่มีบทบาทต่อค่าเงินค่าเงินบาทนะครับนำเข้าส่งออกอะไรเงี้ยนะครับจนถึงว่าถูกใช้เป็นนะสินทรัพย์ที่พวกทุนเทาพวกอะไรต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับเอาไปใช้นะครับในการแปลงนะฮะ

0: สินทรัพย์ออกไปนะครับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วทางการก็จะคิดจะขึ้นภาษีแต่ตอนนี้บอกว่าเบรกไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องภาษีเอามาพูดเรื่องนะครับไอ้เสถียรภาพอะไรต่างๆข้างเงินอะไรต่างๆก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเบรกเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วคุณพิชภาก็ได้คุยกับดร.นนท์ณฤทธิ์นะฮะพิสนยบุตรนะครับนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือที่เรารู้จักกันมา TDRI นะครับผู้ฟังก็มีเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับดร.นนท์ณฤทธิ์เนี่ยนะฮะก็บอกว่าเอ้ยตอนนี้ต้องระวังนะที่ไทยต้องระวังก็คือระวังเรื่องนะครับความผันผวนของค่าเงินนะครับโดยเฉพาะค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ผันผวนมากจากเดิมนะอ่อนค่าเอาปุ๊บปั๊บกลายเป็นแข็งค่าเอาจากแข็งค่า32บาทกว่ากลายเป็นกลับมาอ่อนค่าอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีผลนอกจากนั้นก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของสงครามนะครับอย่างชิงเงินกันแหละนะซึ่งก็นะครับก็ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับแย่งชิงเงินก้อนเดียวกันนะซึ่งก็ถูกนะเอาไปลงทุนในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะเอาไปลงทุนใน AI เนี่ยนะครับโอ้ดูดเงินไปเยอะแล้วมันจะคุ้มไหมนะครับจากการที่เอาไปลงทุนเนี่ยนะครับมูลค่ามหาศาลเหล่านั้นถึงจุดหนึ่งผลตอบแทนจะได้ไหมเจอภาวะเศรษฐกิจถดถอยตกต่ำเลยแล้วคนจะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อนะครับกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆที่ออกมาหรือจะมาเปลี่ยนแปลงนะครับกับการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าลงทุนไปแล้วมันจะได้ผลตอบแทนคุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็คือสงครามแย่งเงินที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเราจะเห็นได้จากความผันผวนของบอนด์ยิลด์นะครับโดยเฉพาะนะเอานี้ก็คือผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลนะครับที่ขึ้นไปสูงอะไรเนี่ยนะแล้วก็อเมริกาต้องพยายามแทรกแซงเพราะอเมริกาก็มีปัญหาทุกวันนี้ก็มีปัญหา1ขาดดุลการค้าเอางี้นะ1ขาดดุลการค้าก็ที่ออกถึงได้ออกมาตรการบ้าบอบอเกี่ยวกับเรื่องภาษีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตั้งกำแพงภาษีเที่ยวเล่นงานเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับอีกปัญหาหนึ่งของอเมริกาขณะนี้ก็คือมีหนี้เยอะถึง40ล้านล้านเหรียญนะครับในคู่ฟังไม่ผิดนะครับ40ล้านแล้วเติมคำว่าอีกล้านนึงเข้าไปเป็นเหรียญมากันซะด้วยไม่ใช่เหรียญไม่ใช่เงินบาทไทยนะครับก็ต้องคูณเข้าไปอีก32 33บาทอะไรเงี้ยนะครับก็โอ้โหคิดเลขไม่ถูกนะครับเยอะมากจนไม่รู้จะพูดยังไงก็เป็นปัญหาเขาแหละที่ทำให้เขาก็ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนทำนู่นทำนี่แล้วเราเป็นประเทศที่ประเทศไทยนะครับผมถึงงั้นก็ประเทศที่ส่งสินค้าไปขายเขาเป็นตลาดใหญ่เกินดุลการค้าเขาเยอะซะด้วยนะครับเป็นสินค้าไทยก็อาจจะไม่ได้มากอะไรเท่ากับสินค้าที่มาเอาหนังราชสีห์ไทยคุมหัวไว้แล้วก็ไปขายอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไทยก็เลยต้องไปขาดดุลการค้าประเทศอื่นๆนะฮะแล้วจะทำยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นโจทย์ใหญ่ทีเดียวอีกอันนึงนะครับที่ผมเติมเข้ามาก็คือนะฮะก็คือเรื่องของวันพุธที่26ที่ผ่านมานี่แหละครับก็เกิดโศกนาฏกรรมหิมาลัยนะคนเขาบอกมึงบางฉบับผมเห็นเขาเขียนหิมาลัยคลั่งนะหรือถ้าผู้ใดก็อาจจะบอกหิมาลัยบ้าอะไรนะครับคือยอดเขานี่นะครับก็เป็นยอดเขาที่เทือกเขาที่ใหญ่นะของเอเชียแล้วอาจจะใหญ่ที่สุดในโลกสูงที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับก็เกิดสงครามนาฏกรรมนะครับบ่อน้ำแข็งอะไรทั้งหลายเนี่ยทะเลสาบน้ำแข็งทะเลสาบบนภูเขาเนี่ยเทือกเขาต่างๆเนี่ยมันถล่มลงมานะครับก็เล่นงานเอาประเทศเนปาลแล้วก็ทิเบตอะไรเนี่ยนะเสียหายยับเยินทั้งหมู่บ้านนักท่องเที่ยวที่กำลังไปเดินเที่ยวก็เสียชีวิตหรือตอนนี้สูญหายไปถึงเกือบ 3,000 คนนอกจากนั้นใน 3,000 คนนี่ก็บอกว่าก็มีพวกคนต่างชาติแหละที่กำลังเข้าไปทำงานเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนสร้างพลังงานน้ำอะไรเนี่ยนะครับไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างเสียหายหนักก็เป็นโศกนาฏกรรมนะครับก็บอกงานนี้กระทบถึงร่วมแสนคนนี่นะครับคือเป็นผมเรามาดูผู้ฟังครับเรามาดูนะครับช่วงนี้เต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมธรรมชาติเยอะแยะนะครับมีตั้งแต่แผ่นดินไหวนะครับไฟป่าฝนตกหนักพายุอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแม่โดนทั้งสารพัดทั้งบนฟ้าบนดินแล้วจะอยู่กันยังไงทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คงต้องบอกว่ามันคงมาจากปัญหาโลกร้อนล่ะครับอุณหภูมิโลกที่มันร้อนขึ้นแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำนะฮะมันมากขึ้นนะขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วก็ตกลงมาแล้วก็อาจจะเป็นส่วนท ำให้แผ่นดินไหวนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราต้องระวังนะครับแม้กระทั่งเมืองไทยเรานี่ก็อย่าประมาทนะครับเราก็เจอนะน้ำท่วมที่น่านเข้าไปก็เสียหายกันพอสมควรนะครับก็ต้องระวังฤดูฝนกำลังมาขณะที่กำลังออกอากาศนี่ก็ฝนตกหนักนะครับในกรุงเทพนะครับแล้วนี่ยังไม่รวมอยู่ไฟไหม้คลองถมศูนย์การค้าขนาดใหญ่พอสมควรที่อยู่บนถนนเยาวราชเจริญกรุงเนี่ยนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็คงนะครับติดตามกันต่อไปครับทุกฝั่งครับก็ก่อนที่จะไปนะฮะคุยเรื่องอื่นนะครับก็มีธนาคารออมสินนะครับประกาศพักหนี้อัตโนมัติ3เดือนไม่คิดดอกเบี้ยนะครับเพื่อช่วยเหลือคนที่เจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมอุทกภัยนะครับก็บอกว่าพร้อมระดมนะฮะมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูช่วยประชาชนและธุรกิจให้ตั้งหลักได้หลังประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ภาคเหนือนะครับงานนี้คุณทรงพลนะชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินแจ้งว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูแล้วนะครับแต่ความเสียหายต่อบ้านเรือนเครื่องมือนะครับประกอบอาชีพและสถานประกอบการยังคงกระทบต่อการดำเนินชีวิตและรายได้ของประชาชนธนาคารออมสินจึงเร่งออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัตินะครับไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อบรรเทานะฮะภาระทางการเงินนะครับและให้มีเวลาการจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายที่จำเป็นพร้อมฟื้นฟูที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพและรายได้ในช่วงหลังน้ำลดสำหรับมาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ย3เดือนนี้คือนะครับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักหนี้ธนาคารจะยกให้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นลูกหนี้ไม่ต้องชำระคืนภายหลังนะครับคือยกให้เลยนะไม่ต้องมาจากบวกเข้ามาชำระคืนส่วนเงินต้นที่พักไว้3งวดจะถูกรวมไปชำระในงวดสุดท้ายและเมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้แล้วนะครับลูกหนี้จะกลับมาชำระเงินงวดนะฮะตามเงื่อนไขสัญญาเดิมโดยออมสินจะแจ้งสิทธิผ่าน SMS หรือจดหมายส่งให้ลูกหนี้โดยตรงหรือให้ติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขาได้นะครับหรือโทรนะครับ1115นะฮะ1115ครับอันนี้ก็เป็นประกาศเป็นมาตรการช่วยเหลือนะครับของธนาคารออมสินที่ออกมานะครับก็ผู้ฟังแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้ามีญาติพี่น้องอะไรที่อยู่ทางเหนือก็บอกต่อกันนะครับแล้วก็สงสัยยังไงก็โทรไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ1115นะครับก็ระวังด้วยนะครับอาจจะมีคนสวมรอยผสมโรงอะไรเงี้ยเป็นพวกผู้ไม่ปรารถนาดีนะครับก็ต้องระวังนะครับนะผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องตลาดหุ้นนะครับกับคุณนาสิทธิ์ประเสริฐคุณผู้ฟังมีคำถามจะปรึกษาหารือเรื่องการเงินการลงทุนก็ SMS มาที่4838133นะครับเดี๋ยวจะเรียนถามคุณนาสิทธิ์ให้ตลาดหุ้นไทยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับไปกว่าเป็นตลาดเดียวในไม่กี่ตลาดก็ได้นะครับที่แย่ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทั้งที่มีการประชุมนะฮะมีการจัดงานใหญ่โตไทยแลนด์โฟกัสนะครับ2026แต่เขาบอกว่าเป็นสถิติเป็นอาถรรพ์ก็ได้นะหุ้นจะตกนะครับทุกครั้งที่มีการจัดงานเนี่ยฮะ Thailand Focus เนี่ยนะครับหุ้นจะตกนะครับเราไปคุยกับคุณนาสิทธิ์นะครับคุณนาสิทธิ์ครับครับคุณนาสิทธิ์ครับครับถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเซตเนี่ยนะครับที่ปิดเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะที่ 1,588.22 เนี่ยก็ลบไปกว่า12จุดนะครับก็ทั้งสัปดาห์ก็ลบจากสัปดาห์ก่อนนะฮะ 25.56 จุดนะครับนะครับก็ลบไป 1.60% จากสัปดาห์ก่อนนะครับนะครับคุณนาสิทธิ์เข้ามาในสายนะคุณนาสิทธิ์ครับครับคุณนาสิทธิ์ครับครับคุณนาสิทธิ์ครับยังไม่สามารถคุยกันได้นะครับก็เอาว่าการประชุมแจ็คสันโฮนะครับวันศุกร์ที่28สิงหาคมนะฮะ ที่อเมริกาเขานะครับก็เป็นการประชุมครั้งแรกของประธานเฟดคนใหม่เควินวอชนะฮะก็บอกว่าก็ส่งสัญญาณแล้วครับทำนองว่าเฮ้ยเงินเฟ้อมันถ้ามันยังเป็นอย่างนี้นะหรือถ้ามันไม่ลงนะมีท่าทีจะขึ้นหรืออะไรทำนองสรุปก็คือนะครับถ้ายังไงไม่มีท่าทีว่ามันจะถูกเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ 2% นะครับตอนนี้เขา 3% กว่าก็ต้องเจอการปรับนะฮะต้องมีมาตรการเสริมอาจจำเป็นก็ต้องนะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพิ่มเติมเพื่อปรับเงินเฟ้อให้อยู่หมัดก็คือเป้าหมายเขาก็ยังคงให้ความสำคัญกับเสถียรภาพของราคาเขาใช้อย่างนี้นะครับครับ8สวยหรูเอาละครับคุณอาทิตย์ครับ
1: ครับคุณธนกรสวัสดีครับ
0: ครับคุณอาทิตย์ครับเป็นยังไงครับถึงตรงนี้แล้วนะเอาเรื่องแจ็คสันโฮก่อนดีไหมว่าฟังคุณอาทิตย์ฟังแล้วเป็นยังไงหายใจทั่วท้องไหมอะไรยังไง
1: มันไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากที
0: ่
1: เฟดเคยพูดหลังจากการประชุม FOMC ครั้งก่อนหน้าเลยคุณธนกรคือสิ่งที่เควินวอชพูดเนี่ยเราอย่าไปตีความไปด้านลบอย่างเดียวนะครับผมคิดว่ามันไม่ควรตีความด้านใดด้านหนึ่งสักเรื่องหนึ่งอ่ะเพราะว่าสิ่งที่เควินวอชพูดเนี่ยมันมาจากตำราเศรษฐศาสตร์101คุณธนกรได้หรือไม
0: ่ครับเข้าใจ
1: คือเขาเดินตามทิศทางนั้นเลยถูกไหมครับ วันนี้นะครับเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า US Federal Reserve เนี่ยคือการในระยะยาวเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาคาดหวังที่จะเห็นท่านผู้ฟังผมไม่ดีนะสิ่งที่เขาคาดหวังว่าที่จะเห็นนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่ามีเสถียรภาพในระยะยาวหรือ in the long run เนี่ยนะครับ ธนาคารกลางสหรัฐแต่ดั้งแต่เดิมนะครับเป็น100ปีอ่ะคุณธนกรเนี่ยหรอแม่เขาตั้งมาเลยนะครับนะแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเขามองว่าเงินเฟ้อโดยเฉพาะตัวเงินเฟ้อพื้นฐานหรือว่า core inflation ซึ่งวัดจาก PCE เนี่ยนะครับ ควรจะต้องอยู่ต่ำกว่าระดับ 2% ถ
0: ู
1: กไหมครับเพื่อให้เพราะเงินเฟ้อคือราคาสินค้านะครับธนาคารกลางเขาบอกว่าเฮ้ยเงินเฟ้อราคาสินค้าปรับขึ้นปีละ 2% เนี่ยนะครับมันทำให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยทางรายได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะมันอยู่ระดับที่มันไม่ได้สูงเกินไปนักแล้วมันน่าจะเป็นจุดที่เขาพอใจ
0: คุ
1: ณฟังนี้ก่อนนะดังนั้นปัจจุบันนี้นะครับเงินเฟ้อสหรัฐอยู่ที่ 3% ท่านผู้ฟังเป็นประธานเฟดพูดอย่างอื่นไม่ได้เลยเหมือนที่ล่าสุดท่านผู้ว่าวิทยาไทยพูดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาถูกปะเหมือนไทยเช่นเดียวกันคุณจะให้ผู้ว่าแบงค์ชาติที่คนคาดหวังว่าต้องอยู่ในหลักการเนี่ยไปพูดอย่างอื่นไม่ได้วอชก็ต้องบอกเฮ้ยในเมื่อวันนี้เงินเฟ้ออยู่ above 2% ประมาณ 3 ระยะต่อไปมีความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนี่คือหลักการเลยท่านก่อนถ้าเควินวอชพูดแตกต่างจากอันนี้นี่แหละปัญหาคุณธนกรฮะถูกไหมฮะเพราะการดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยจริงๆแล้วคุณธนกรครับการดำเนินนโยบายของทุกอย่างในโลกใบนี้ในประเทศไทยและต่างประเทศผู้กำหนดนโยบายหรือ policy maker ไม่ควรใช้ judgment มันควรจะอยู่ในหลักการเท่านั้นคุณธนกรได้หรือไม่ฮะ
0: เข้าใจครับ
1: ถ้าเป็นนโยบายการเงินเฟ้อสูงคุณควรจะมีนโยบายที่ชัดเจนว่าเฮ้ยคุณไม่ควรลดดอกเบี้ยถูกไหมคุณจะเพิ่มหรือคุณจะคงอีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับคุณมองว่าดอกเงินเฟ้อนั้นจะอยู่ในระยะยาวมากน้อยแค่ไหนหรือไม
0: ่
1: ตรงกันข้ามคุณเป็นรัฐมนตรีคลังคุณดูแลเรื่องนโยบายการคลังต้องมีนโยบายการเงินถูกไหมถ้าในกรณีที่มีหนี้สาธารณะเยอะจนถ้ามีความเสี่ยงต่อประเทศในระยะต่อไปว่าคุณจะไม่สามารถชำระหนี้นั้นได้ถูกไหมครับหรือหนี้ภาคประชาชนมีเยอะจนกระทั่งระยะต่อไปประชาชนอาจจะไม่สามารถชำระหนี้นั้นได้ถ้าเป็นภาครัฐบาลมีหนี้สาธารณะเยอะคุณก็ไม่ควรกู้ถูกไม่ถูกกันแล้วก่อนนะถูกไหมอันนี้หลักก่อนถูกไหมครับแต่บางทีเราบอกเฮ้ยคนจะต้องกู้นะมากระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแสดงว่าอันนี้คุณใช้ judgment ละโดยหลักมันเป็นอย่างนั้นได้ไหมล่ะถูกไหมกันแล้วก่อนนะเหมือนกันภาคครัวเรือนเหมือนกันบอกเฮ้ยวันนี้ภาคครัวเรือนมีหนี้เยอะประชาชนมีหนี้สินล้นพ้นตัวมันก็หมายความว่าเฮ้ยการที่เขามีหนี้เยอะมันก็หมายความว่าหนี้เขามันไม่สอดคล้องกับรายได้มากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมแล้วคุณบอกเฮ้ยอย่างนั้นเราแต่ว่าระยะสั้นเราต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพื่อให้เขากู้ได้ก่อนอย่างนี้มันก็ใช้จักเน้นเนี่ยคุณธนกรพอได้หรือไม่แต่ในโลกใบนี้คุณธนกรครับคนที่ดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแล้วประชาชนหวังว่าจะพึ่งได้คุณง่ายๆไม่ใช่ไหมหลักเลยก็คือธนาคารกลางธนาคารต้องยืนตัวตรงอ่ะแม่แล้ววันนี้เควินวอลพูดอย่างนี้ตลาดไม่ได้ตกใจคุณธนกรครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาก็ยังปรับขึ้นอยู่แม้ว่าสูงจะมันดรอปลงมาเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้มีนัยสำคัญอะไร
0: ครับ
1: ต่เนี่ยเรื่องของเควินวอชไม่ใช่ในยะสำคัญวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: มาดูเรื่องตลาดหุ้นดีกว่าถูกไหมล่ะ
0: ครับ
1: ตลาดหุ้นวันนี้คำถามสำคัญคือหุ้นในกลุ่มเทคเนี่ยพักฐานจบยัง
0: ครับ
1: เออคำถามนี้มันเป็นคำถามที่ใหญ่กว่าเมื่อก่อนผมเนี่ยออกมา
0: ใ
1: ช่แล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าหลายคนกังวลเรื่องเควินวอชจะไปขึ้นดอกเบี้ยผมก็บอกท่านผู้ฟังว่าไม่รู้จะเขาจะขึ้นหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆเนี่ยแรงกดดันจากเพราะว่าเงินเฟ้อในระยะต่อไปเนี่ยมันน้อย
0: ครับ
1: มันน้อยลงคุณสังเกตไหมราคาน้ำมันเริ่มไม่ค่อยจะขึ้นละเริ่มนิ่งละพอราคาน้ำมันมันเริ่มนิ่งเนี่ยนะครับแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อมันจะน้อยลงถูกไหมดูเหมือนก่อนแฮะท่านผู้ฟังเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นแบบธรรมชาติมันเป็นคณิตศาสตร์ถูกป่ะเวลาเขาดูเงินเฟ้อเนี่ยเขาจะใช้การเปลี่ยนแปลงถูกไหมมันก็คือบวกลบอ่ะแล้วก็หารด้วยค่าหนึ่งที่เกิดขึ้นในปีก่อนหน้ามันคือการเปลี่ยนแปลงไปเทียบ year on year ถูกไหมล่ะ
0: ใช่ใช่
1: ยิ่งวันนี้ราคาน้ำมันเนี่ยมันเริ่มเวลามันเริ่มผ่านไปเรื่อยๆนะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยท่านผู้ฟังครับสงครามระหว่างอิหร่านกับไทยเอ้ยกับโทษทีครับกับสหรัฐเนี่ย
0: สหรัฐครับ
1: มันไปเริ่มพีคจริงๆทำให้ราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยเดือนไตรมาสที่หนึ่งปีนี้ถูกไหม
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวพอ
0: มีนา
1: แล้วก่อนเดี๋ยวพอมันข้ามปีไปที่ไตรมาสหนึ่งปีหน้าเงินเฟ้อมันลงอัตโนมัติแล้วก็พอได้ออกไหมคุณเรื่องของต้องไม่ลืมนะเงินเฟ้อตอนต้นปีเนี่ยมันอยู่บนราคาน้ำมันร้อยยูเอส
0: ร้อยดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะฮะครับ
1: ถูกไหมถ้าวันนี้ปรากฏว่าถึงมกราปีหน้าราคาน้ำมันเหลือ85คุณธนกรว่าเผื่อเงินเฟ้อเนี่ยคือเรื่องนี้คนพูดน้อยเพราะผมจะพูดให้คุณธนกรฟังนะ
0: ค
1: ือคนเนี่ยชอบไปพูดเรื่องเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันแต่คุณก็รู้อยู่ว่าราคาน้ำมันที่มันขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่อง geopolitical riskมันไม่ได้เกิดจากการที่โอ้โหมันมีดีมานด์มากเศรษฐกิจโลกมันโตดีมานด์มันมากจนทั้งราคาน้ำมันขึ้นถูกไหม
0: ครับ
1: ทีเนี้ยในเมื่อมันวิ่งด้วย geopolitical risk อย่างเดียวเนี่ยถ้าตรงนี้มันหายไปคนเริ่มไม่สนใจมันแล้วราคาน้ำมันมันลงมาแกว่งตัวสมมติว่าเมื่อก่อนนะต่ำกว่า80เผลอๆปีหน้าเนี่ยเงินเฟ้อไม่ใช่พื้นฐานทั่วไปที่รวมราคาน้ำมันกับอาหารด้วยเนี่ยเผลอๆเงินเฟ้อทั่วไปติดลบหมดแล้วคนละก่อนได้ออกมั้ย
0: คร
1: ับอ้าวถูกมั้ยคนละก่อนคือต้นปีที่ผ่านเนี่ยเงินเฟ้อมันขึ้นจากราคาน้ำมันแหละ
0: ครับ
1: แล้วคุณคิดว่าราคาน้ำมันในปีต่อไปการเปลี่ยนแปลงมันจะเท่าปีนี้มั้ยมันไม่เท่าอยู่แล้วไง
0: ครับใช่ครับ
1: ถูกมั้ย
0: ฮะ
1: คือหลายคนเนี่ยไปมองว่าเฮ้ยเศรษฐกิจโลกกำลังเสี่ยงเรื่อง stagflation คือนักเศรษฐศาสตร์กับนักวิเคราะห์พวกนี้ผมบอกให้นะผมว่าภาษาวัยรุ่นเรียกหิวแสงอ่ะผมไม่อยากใช้คำนี้นะคือคุณชอบหาคำศัพท์อะไรแบบที่ทำให้คนเขาตกใจอ่ะถูกไหมคุณก็มาเขียนแล้วมาพูดออกสื่ออย่างเงี้ยคือคุณธนกรปีหน้าสิ่งที่ผมไม่ได้กลัวแฟกเซชันนะผมกลัวภาวะเงินฝืดมากกว่าถ้าเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นเออคุณธนกรวันนี้คุณคาดหวังเศรษฐกิจประเทศไหนมาช่วยคุณล่ะ
0: อ
1: เมริกาเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตแข็งแรงมากนะคุณธนกรฮะ
0: ครับ
1: GDP โตสูงกว่าไทยถูกป่ะแต่อะไรคุณธนกรครับชัดเจนอยู่แล้วว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประเทศโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเฮ้ยเขาไม่สนใจเศรษฐกิจประเทศอื่นไงเขาสนใจประเทศเขาถูกป่ะคุณจะหวังให้เขามาลงทุนในประเทศอื่นทั่วโลกหรือนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นทั่วโลกเพื่อให้คุณโตด้วยไม่มีทางเกิดขึ้นถูกไหม
0: ครับใช่ครับ
1: ทีนี้คุณหวังจากใครคุณจะหวังจากจีนเหรอเฮ้ยจีนตอนนี้ก็ล่อแร่นะถูกไหมถูก
0: ใช่ฮะ
1: ดังนั้นสำหรับผมเนี่ยผมไม่มีความเชื่อเลยว่าทิศทางดอกเบี้ยของโลกในระยะเวลา12เดือนข้างหน้าจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้คนละก่อนครับ
0: ครับ
1: คือ policy maker อย่างแบงค์ชาติทั่วโลกเขาไม่ได้โง่นะคนละก่อนได้หรอไหมเขาก็ต้องเห็นเนี่ยผมยังเห็นเลยเฮ้ยในเชิงแมทแมติกเงินเฟ้อต้องไปไม่ได้ละถูกไหมคนละก่อน
0: ครับ
1: คือวันนี้ถ้าราคาน้ำมันยังทรงตัวระดับนี้เงินเฟ้อจะไปต่อมีทางเลือกเดียวคนละก่อนฮะเพราะราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นแล้วกระทบกับเงินเฟ้
0: อ
1: เขาเรียก cost push ถูกป่ะ
0: ฮะใช่ต้นทุนมันเพิ่ม
1: วันนี้ไอ้ cost push effect เนี่ยมันไม่ได้แรงเหมือนช่วงก่อนหน้า6เดือนที่แล้วแล้วดังนั้นเนี่ยในระยะ12เดือนข้างหน้าถ้าเงินเฟ้อจะไปต่อขนาดที่ยังไม่เสร็จโอ้โหต้องรีบร้อนขึ้นดอกเบี้ยเลยเนี่ยมันต้องมาจากดีมานด์พูลคือแรงผลักดันจากการใช้จ่ายการอุปโภคบริโภคการลงทุนต่างๆนานาถูกไหมของโลกใบนี้คำถามคือมันมีไหมมันไม่มีไงคุณก่อนนะ
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยแล้วคุณบอกเฮ้ยดังชาติจะไปขึ้นดอกเบี้ยเขาก็เห็นอยู่แล้วที่สองเดือนข้างหน้าเงินเฟ้อมันไปแบบไม่ได้ถูกไหมล่ะยกเว้นแต่ว่าราคาน้ำมันจะขยับขึ้นไปเหนือจุดสูงสุดที่เคยทำขึ้นก่อนหรือค่าเฉลี่ยเอาก็ได้อย่างนี้ก็ได้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งผมมองว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณก็เห็นอยู่วันนี้อิหร่านกับอเมริกาเขาไม่ได้ยิงกันแล้วถูกไหมล่ะ แล้ววันนี้อิหร่านอเมริกาเนี่ยเขาเปิดโอกาสแล้วนะว่าเฮ้ยถึงแม้เขาจะขู่ใครทำธุรกรรมกับอิหร่านเดี๋ยวเขาจะแซงชั่นเดี๋ยวเขาจะแบนคุณนกร
0: ครับ
1: เหมือนเด็กเล่นขายของคุณว่าเป็นไปได้ไหมล่ะ
0: เองพูดง่ายทะเลาะกันแล้วก็พอจะคืนดีกันก็บอกเองมาดีกับคุยกับข้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะพยายาม
1: คุณนกรผมพูดตรงๆนะผมบอกท่านผู้ฟังเลยนะ
0: ครับ
1: ที่ทรัมป์พูดเนี่ยผมพูดเลยนะ
0: ครับ
1: สุดท้ายจะจบที่ทำไม่มีอำนาจทำ
0: ครับ
1: คือคุณได้ก่อนเรื่องอย่างนี้คุณจะเอาเหตุผลอะไรก็ในเมื่อวันนี้เดี๋ยวถ้าไปที่ศาลเดี๋ยวก็มีทำอยู่หรือเขามีกั้นใช่ไหมเดี๋ยวเขาทำออกนโยบายแบบนี้เอ้ยสมมติว่าจะแซงชั่นประเทศ A ประเทศ A B C เนื่องจากว่าเขามีธุรกรรมไปทำดันไปทำธุรกรรมแบบปกติคือค้าขายกับอิหร่านคุณทำแบบนี้คุณก็เปิดช่องให้เดโมแครตเขายื่นศาลซึ่งก็คุณที่ผ่านมาเดี๋ยวเขามีกั้นแพ้ทุกศาลเลยนะคุณได้ก่อนเรื่องออกไหม
0: ใช่ใช่
1: เพราะคุณทำเกินอำนาจคุณรู้แก่อำนาจอ่ะ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: แม้กระทั่งต้องจ่ายเงินให้กับแฟนเก่ากิ๊กเก่าอะไรเงี้ย
1: เพราะคุณคิดว่าคุณมีอำนาจแต่คุณไม่มีไงถูกไหมแล้วคุณดูถ้าก่อนลองนึกภาพนะวันนี้อเมริกาบอกไอ้ทั้มบอกจะขู่ประเทศไหนจะค้าขายกับอิหร่านก็จะมีบทลงโทษนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นเดโมแครตเขายื่นอยู่แล้วคุณก่อนเชื่อผมสิถูกไหมเพราะเขารอถล่มอยู่เพราะเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งอยู่แล้วเนี่ยพิจิเนี่ยถูกไหม
0: ใช่เขาต้องเอาเป็นผลงานเหมือนกันเอาเป็นผลงานเหมือนกัน
1: ก็ถึงผลงานในที่นี้คือบอกอีกฝั่งตัวเขาว่าเฮ้ยเองนี่มันเลวถูกป่ะห
0: ร
1: ือเราทำไม่ถูกต้องนั่นคือการเมืองท
0: ี
1: นี้กลับมาดูว่าเฮ้ยแล้วทรัมป์จะทำอย่างนั้นได้จริงไหมกลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนครับถ้าทรัมป์จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยศาลต้องเชื่อว่าหรือคนในการต้องเชื่อว่าอิหร่านมันเลวถูกไหมแล้วก่อนพอได้หรอแม่
0: ใช่ใช
1: ่หรือเป็นไปตามที่ทรัมป์คิดคำถามคือวันนี้อันที่หนึ่งนะทำทีทาทับเข้าไปที่อิหร่านมาเป็นพักใหญ่แล้วเนี่ยตกลงคุณเจอสิ่งที่คุณอยากเจอยัง
0: คือล่าสุดเนี่ยทบวงพลังงานเนี่ยก็ออกมาพูดนะว่ายังไม่พบว่าอิหร่านกำลังทำเรื่องนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยนะเขาออกมาแถลงแล้วล่ะนะทบวงพลังงานของโลกนะฮะครับ
1: ครับอันที่หนึ่งคือคุณยังไม่เจอสิ่งที่คุณคิดว่าที่คุณไปกล่าวหาเขาคุณยังไม่เจอ
0: ใช่
1: ถูกไหมต้องแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างต้องแสดงว่าวันนี้คุณยังพูดไม่ได้ว่าเขาเป็นอย่างที่คุณคิดถูกไหมอันนี้ที่หนึ่ง
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันที่สองเนี่ยนะครับนะคุณจะเอาความน่าเชื่อถืออะไรไปก็ในเมื่อกฎหมายประเทศคุณเนี่ยกำหนดชัดเจนอยู่แล้วตอนที่คุณบุกไปหาเขาว่าถ้าคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ภายใน4วัน
0: ครับ
1: ศาลบอกให้คุณไม่มีอำนาจคุณต้องถอนตัวถูกป่ะก็ศาลสั่งทำเองทำทุกวันนี้บุกไปในเพราะเรื่องนี้ถูกไหมคุณได้ก่อนนะแล้ววันนี้คุณบอกเฮ้ยประเทศไหนก็แล้วแต่ไปคุยกับอิหร่านคุณจะแซงชั่นเขาเรื่องอะไรคุณได้ก่อนอิหร่านก็ทำอะไรผิดเอานี้ก่อนในเมื่อคุณจะพูดว่าอิหร่านทำอะไรผิดไม่ได้แล้วคุณจะไปบอกให้ประเทศอื่นเดี๋ยวคนเลิกคบกับอิหร่านด้วยเหตุผลอะไรคุณละก่อนเพราะอะไรครับ
0: ค
1: ุณละก่อนเพราะอะไรเพราะเขาไม่ตามใจหนูเนี่ยเหรอเฮ้ยเรื่องประเทศไม่ใช่เรื่องเด็กเล่นขายของอนุบาล3ทับ4คุณละก่อนได้หรอไหมดังนั้นเนี่ยคุณละก่อนวันนี้ผมพูดตรงๆนะผู้ฟังคุณอย่าไปสนใจเรื่องพวกนี้เยอะ
0: ครับ
1: ได้หรอไหมฮะ
0: ครับ
1: เพราะอะไรรู้ไหมกลัวว่าแฟนเมเนเจอร์เขาไม่ได้สนใจเรื่องนี
0: ้ครับเขาไม่ได้ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาน้ำมันนะเงินเฟ้อหนึ่งเงินเฟ้อนะคุณนเห็นมองว่ามันมีแต่จะลงนะครับเพราะว่ามันคุณจะไปเอาเทียบกับราคาน้ำมันตอนร้อยกว่าเหรียญเนี่ยนะครับตอนไตรมาสแรกของปีนี้ไม่ได้เพราะปีหน้าน้ำมันมันคงไปไม่ได้แล้วล่ะมันคงอยู่แถวนี้อันที่สองก็คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อันนี้นะครับคิดว่าสงครามมันก็คงไม่รุนแรงไปกว่านี้แล้วไม่มีอะไรแรงไปกว่านี้แล้วคุณนฤทธิ์กำลังอธิบายงั้นนะฮะแล้ว
1: ผมก็ลอง
0: เพิ่มเติมนิดนึงนะไอ้กับแคนาดาจะเป็นยังไงเนี่ยเปลี่ยนทะเลสาบออนตาริโออะไรแล้วกับแคนาดามันจะรุนแรงมันจะรุนแรงไหม
1: ผมเรียนคุณนฤทธิ์ก่อนอยู่ได้ไหม
0: ครับ
1: ผมได้มีโอกาสคุยกับพวกกับว่าแฟนเนเจอร์ซึ่งไม่ได้ออกสื่อเนี่ยนะผมบอกให้นะคือเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้จริง
0: ครับครับ
1: พอที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณนฤทธิ์ก่อนฮะอเมริกาไปพบซ้ำเนี่ยก็พยายามจะแสดงแสงยานุภาพไปกดแคนาดาเขายังต่อเนื่องทำนู่นนี่นั่นจากเขาสนที่ไหนแล้วคุณนักกรฮะคุณนักกรเขาไม่สนเพราะอะไรรู้ไหม
0: อืม
1: เขาคิดว่าเขากัดฟันทุกประเทศแหละตอนนี้เขาคิดว่าที่ทำไปเกเรเขาอะเขาคิดว่าเขากัดฟันอยู่กับคนคนนี้มาได้เกือบ2ปีแล้วครึ่งนึงแล้วคุณนักกรฮะ
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวอีกสองปีคนคนนี้ก็จะไปแล้วคุณนักกรแล้วเขาก็ไม่เชื่อว่าจะมีผู้นำอะไรลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกเพราะผมเชื่อเพราะเขาเชื่อว่าสุดท้ายคนอเมริกาเข็ดแล้วคุณนักกรฮะ
0: ครับครับแม้แต่ล่าสุดทําก็โชว์ผลงานนะว่าไปหักคอเอาน้ำมันจากเวเนมาได้โอ้โหตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะช่วยลดราคาช่วยกดราคาน้ำมันอะไรอย่างเงี้ย
1: คุณธกรคุณธกรครับผมเรียนท่านผู้ฟังตรงๆนะใครที่ได้ไปสหรัฐอเมริกาช่วงเนี้ยผมไม่ได้ว่านะคุณจะรู้เลยว่าวันนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาวันที่คุณไปอเมริกาเนี่ยกับไปเมื่ออเมริกาเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: คุณธกรมันไม่เหมือนเดิมนะ
0: ครับมันไม่เหมือนเดิมนะมันเป็นยังไงครับมันเป็น
1: เศรษฐกิจไม่ดีจริงวันนี้โฮมเลสก็เยอะถูกไหมครับนะเศรษฐกิจมันไม่ได้เติบโตเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้แล้วจากนโยบายแบบนี้ของทรัมป์อ่ะเขาจึงต้องพยายามทำอะไรเสริมเพื่อสร้างความป๊อปปูล่ากับตัวเองด้วยก่อนแต่คำถามของผมคือคุณไปได้น้ำมันจากเวเนซุเอลามาแล้วไงต่อ
0: ครับเขาบอกโอ้เข้ามาเพิ่มปริมาณทุนน้ำมันในสำรองในอะไรยังไงโอ
1: ้ไม่คนอเมริกันถามแล้วไงต่อ
0: ได้ฟรีหรือเปล่า
1: การที่คุณไปได้มาจากเรือซะไม่ใช่เรื่องแปลกก็คุณไปยึดประเทศเขามาสิคุณละก่อนคุณละก่อนคุณเอาทหารเข้าไปยึดอำนาจเขาอ่ะถูกไหม
0: ครับครับ
1: อันนี้ชัดเจนใช่ไหมถูกต้องป่ะถูกต้องนะ
0: ถูกไหมใช่ใช
1: ่ประเทศไหนก็แล้วแต่ที่คุณที่ประเทศไหนไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกการที่ผู้นำคนเดิมถูกจับให้ลงจากตำแหน่งมันคือการยึดอำนาจถูกไหมแล้วคนที่ยึดก็คือคนที่ปกครองประเทศนั้นไงคุณจะบอกวันนี้อเมริกาไม่ได้ปกครองเวเนซุเอลาไม่คุณละก่อนมันใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไงคุณธกรนึกออกไหมครับดังนั้นเนี่ยพูดตรงๆทรัพยากรที่อยู่ในเวเนซุเอลาตอนนี้อเมริกาจะทำยังไงก็ได้ถูกไหมล่ะ
0: ครับ
1: ดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่คำถามคือแล้วคนอเมริกาจะอยู่ดีกินดีขึ้นมาได้ไง
0: ครับ
1: ไม่รู
0: ้
1: การเลือกตั้งพฤศจิกายนนี้เป็นคำตอบคุณธกรครับ
0: ครับ
1: ผมมองอย่างนี้ดีกว่าถ้าตลาดหุ้นไทยถ้าตลาดหุ้นโลกมันจะไปต่อไม่ได้ในระยะเวลาปีสองปีข้างหน้ามันจะวัดที่การเลือกตั้งกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าคนอเมริกันยังยืนยันเลือกพ
0: ร
1: รคริพับลิกันแล้วก็แสดงว่าเขายอมรับในตัวทรัมป์ถูกไหมถูกแบบนี้ผมว่าเป็นเนกาทีฟต่อตลาดหุ้นเยอะมากเพราะอะไรคุณธกรทราบไหมฮะคุณธกรลองนึกภาพนะทรัมป์ทำขนาดนี้คือเปลี่ยนอเมริกาจากประเทศแบบนึงเป็นอีกแบบนึงไปเลยอ่ะนึกออกไหม
0: ครับ
1: ถูกไหมครับแล้ว คนยังเลือกพรรคริพับลิกันแบบถล่มทลายอ่ะมันหมายความว่าใน2ปีข้างหน้าถ้าทรัมป์ลงจากตำแหน่งซึ่งผมคิดว่าเขาต้องลงจริงๆแล้วล่ะแม้ว่าเขาจะมีความพยายามจะอยู่ต่อก็ตามผมคิดว่าแต่ผมก็มันก็ไม่มีลอจิกอ่ะนึกออกไหมอ่ะถ
0: ้
1: าคนใหม่เข้ามาเป็นตัวแทนของเขาไปด้านนโยบายต่างจะทำไม่ได้เลยนะก่อนนึกออกไหมเพราะอะไรฮะเพราะถูกทุบในการตั้งธุรกิจตรงนี้แล้วเฮ้ยคนอเมริกันจะเอาแบบนี
0: ้
1: จะเอาแบบนี้ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะเจอกับผู้นำแบบนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่งถูกป่ะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดการเลือกตั้งกลางเทอมนี้คือการแพ้ถล่มทลายชัดเจนเลยครับว่าคนอเมริกันต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตลาดหุ้นค่อนข้างมาก
0: ครับ
1: ที่ตรงนั้น
0: ฮะ
1: ที่ตรงนั้นแต่ช่วงสั้นตลาดหุ้นโลกไม่ได้มีอะไรคนแต่มันจะผันผวนหน่อยเพราะผมจะมองหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีมันยังพักฐานไม่จบ
0: ครับยังปรับฐานไม่จบนะยังมีโอกาส
1: ยังไม่จบยังไม่จบ
0: จะลงอีกเยอะไหมจะ
1: ผมคิดว่าในสหรัฐไม่ลงไม่เยอะคงผันผวนต่อเนื่องนะครับปรับราคากันนิดหน่อยให้ Global Fund Manager ได้มีโอกาสในการที่จะปรับเขาเรียกสุ่มโลเซกเตอร์โลเทชันนิดหน่อยอ่ะถูกไหมเพราะตอนนี
0: ้
1: น้ำหนักของการลงทุนของ Global Fund Manager สำหรับพวก Equity Fund เนี่ยนะทั้ง Private Fund และ Mutual Fund เนี่ยมันเบ้ไปที่หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี Semiconductor แล้วก็ AI ค่อนข้างเยอะตอนนี้ประมาณ 60% น่ะผมคิดว่ามันน่าจะบาลานซ์ออกมาสักหน่อยเนี่ยกลุ่มนี้มันน่าจะเหลือสักประมาณต่ำกว่า50ซึ่งมันก็ทำให้แรงขายมันยังคงมีอยู่ผันผวนนิดหน่อยนี่คือในอเมริกาแต่ในเอเชียผมว่าอีกต้องสักพักเลยโดยเฉพาะในเกาหลีใต้แล้วก็ในญี่ปุ่น
0: ครับครับเพราะมันสัปดาห์ที่ผ่านมาเกาหลีก็ยังลงหนักนะคุณนาสิ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่ไต้หวันเนี่ยเริ่มยืนได้ละดูท่าทางนะญี่ปุ่นก็เริ่มจะยืนได้นะฮะ
1: ครับ
0: นะครับเริ่มจะยืนได้นะฮะยกเว้นเกาหลีที่รู้สึกจะเหนื่อยนะฮะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ครับครับคุณนาสิแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยที่ขายกันมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหขายไปนะ 5-6 พันล้านก็แล้วกันกลมๆอ่ะนะฮะตัวเลขนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกไปยืมหุ้นมาขายด้วยนะ
1: มันก็เกิดจากการที่คุณรัฐกรพูดเมื่อสักครู่นี่แหละครับก็คือตลาดหุ้นอย่างญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยมันเริ่มยืนได้ต้องหลักการต้องงั้นก่อนเพราะคุณต้องไม่ดูช่วงที่ผ่านมาที่โฟลว์ไหลมาเนี่ยมันไหลมาจากเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นถูกป่ะ
0: ฮะใช่มันทิ้งพวกนั้นแล้วเข้ามาไทย
1: วันนี้เขาเริ่มยืนได้แล้วหุ้นบางส่วนเขาเริ่มมีกำไรแล้วกันนะแล้วพอมันหมดสตอรี่เรื่อง earnings season การประกาศผลการเงินจบมันก็สวิตช์ออกช่วงสั้นเท่านั้นเองนะครับแต่ผมกังวลนิดนึงทำให้ตลาดหุ้นไทยมันยังไม่นิ่งเนี่ยแล้วยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรกันมากเนี่ยครับก็คือว่าเอ๊ะแรงขายรอบนี้มันกลับไปขายในหุ้นที่เป็น quality stock หุ้นพื้นฐานแล้วก็พอได้ออกแบบไปขาย advance ไปขายแบงค์ไปขายค้าปลีกไปขายกัฟอะไรพวกนี้นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งมันไม่ใช่หุ้นซิคลิคอลถูกไหม ะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยช่วงสั้นเนี่ยมันผันผวนแน่นอนอยู่แล้วนะครับถามผมว่าเฮ้ยมันมีในน่ากังวลไหมมันก็ไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นนะครับเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขนาดตัวที่ถูกขายสูงสุดไทยวีไออย่างกรุงไทยเนี่ยกำลังขายเลสเซอร์แค่1,700เองไม่ได้เยอะคนเดียวก่อนนะฮะรองลงมาก็ปตท.ถูกป่ะนะ500 ล้านถูกไหมครับอันดับที่สามก็เป็นกัฟ1,500 ล้านเช่นเดียวกันอันดับสี่ก็เป็นเคแบงค์1,000 ล้านแอดวานซ์1,000 ล้านถูกไหมฮะคือขายแต่ละตัวไม่ได้เยอะแต่คนเดียวก่อนมันน่าเอ๊ะคือเฮ้ยมันเริ่มขายหุ้นพื้นฐานหุ้นโดเมสติกไว้ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องจับตามองต่อแสดงว่าฝรั่งก็ยังมีการปรับพอร์ตกันนิดหน่อยอยู่ในช่วงเวลานี้ครับ
0: ครับครับแล้วเขาบอกว่าแม้ไปยืมหุ้นมาขายด้วยนะไม่ใช่เป็นหุ้นที่ตัวเองลงทุนไว้อะไรอย่างเงี้ยฮะคุณนาทิ
1: คือสำหรับผมเนี่ยยืมหรือเปล่าผมไม่รู้จริง
0: ๆครับ
1: ยืมหรือเปล่าผมไม่รู้จริงๆนะครับแต่ถามว่าถ้าเขาจะยืมมีความเป็นไปได้ไหมก็มีแต่ไม่น่าใช่หุ้นพื้นฐานถูก
0: ครับ
1: ถ้าเขาจะยืมเดลต้ามาขายได้อีกเรื่องนึงถูกไหมคุณนาทิแล้วถูกไหม
0: ครับ
1: มีหรือปตท.อีกเรื่องเพราะราคาน้ำมันมันลงถูกไหมถ
0: ู
1: ก
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานแล้วผมไม่เชื่อว่าเขาจะทำอย่างนั้นได้ครับ
0: ครับคุณสิทธิ์มองไอ้ที่ ING อ่ะนะครับเป็นบริษัทประกันชีวิตประกันภัยที่กรุ๊ปใหญ่เลยอ่ะของดัตของเนเธอร์แลนด์อ่ะขายหุ้นที่ลงทุนถือไว้นานเลยทีเดียวนะของ TTB อ่ะนะฮะธนาคารTTB เนี่ยก็ขายแบบหมดเลยแล้วขายในราคาถูกกว่าตลาดด้วยมองสถานการณ์ปรากฏการณ์นี้อย่างไรครับ
1: คุณกรปรากฏการณ์นี้ไม่ต้องมองอะไรเยอะเลยครับนี่คือตีหลักของโลกในเวลานี้คุณธกรครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นใหญ่ถูกพูดถึงหุ้นต่างประเทศขายหลายตัวนะซิงเทล ING ถูกไหมเทเลนออะไรพวกนี้คุณธกรหลังๆเนี่ยนะครับแบบพวกที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสถาบันการเงินหรือกองทุนต่างประเทศใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่เขามีคอร์บิสเนสของเขาอยู่แล้วเนี่ยถูกป่ะนะ
0: คร
1: ับ อย่างอย่างซิงเทลเนี่ยเขาบอกให้เขาไม่อยากถือกัฟต์เนื้อออกไหมING เขาไม่อยากลงทุนแบบคือพวกนี้เขาต้องเขาเรียกว่ากระชับคุณนัทก่อนฮะกระชับก็ส่งตัวเองใช้คำนี้ดีกว่าได้หรือเปล่าไขมงไขมันอะไรที่เขาคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ถนัดแล้วเขามองเขามีความเสี่ยงเขาตัดเป็นเรื่องปกติคุณนัทก่อนครับตอนนี้เป็นอย่างนั้นนะพวกผมเนี่ยอยู่ในประเทศแต่พวกผมก็เป็นอย่างนี้คือตีมอย่างนี้คุณนัทก่อนเราไม่สามารถถือหุ้นที่เราไม่มีคอนโทรลได
0: ้คุ
1: ณนัทก่อนนะคุณนัทก่อนสังเกตสิซิงเทลอ่ะนะครับในตัวกัฟกับไอเอ็นจีในตัวดีเหมือนกันข้อหนึ่งที่เหมือนกันคืออะไรคุณนัทก่อนฮะเขาไม่มีคอนโทรลถูกไหม
0: คร
1: ับเขาไม่ใช่พูดถึงหุ้นใหญ่อะถูกไหมเขาไม่ใช่หุ้นเบอร์หนึ่งเนี่ยถูกไหมเขาขายดีกว่าถูกไหมครับเพราะเขาก็ทำลิสต์ไม่ได้และนี่เป็นเรื่องปกติเลยครับแล้วทีมใหญ่จะเป็นอย่างนี้ระยะต่อไปครับเดี๋ยวยังมีหลายตัวตลาดหุ้นไทยเมื่อก่อนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมีแน่ครับไม่ต้องห่วงครับมันไม่ได้จบแค่ตัวสองตัวนี่หรอกครับ
0: ครับครับคุณสิทธิ์ครับเดี๋ยวเราพักก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยอีกสองสามเรื่องที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะแม่ตอนนี้เสียงรัฐบาลนี่โอ้ยกลายเป็นตำบลกระสุนตกอ่ะแล้วมันอย่างนี้จะส่งผลกระทบไหมกับตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะเวลาเดียวกันนี้ต่างชาติก็ขายไปเยอะนะครับคุณนาทินะช่วงเดือนสิงหาคมนี่โอ้ยขายไป 8,500 กว่าล้านอ่ะนะฮะนะโอ้โหนะครับ1ถึง28ขายไป 24,000 กว่าล้านฟันโฟลนะฮะที่ขายไปต่างชาตินะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับนะครับครับผู้ฟังครับเราก็มีคำถามก็ SMS มาได้นะครับ483-8133นะครับเดี๋ยวจะถามคุณนาสิทธิ์ให้ครับ
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยะประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank เหรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
9: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
10: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
11: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
10: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
11: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
10: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
12: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
11: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
13: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25-27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
0: ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเสียงเศรษฐกิจวันนี้แล้วนะครับเรากำลังคุยกับคุณนาสิทธิ์ประเสริฐคุณนายหมูบินเนี่ยนะฮะนะครับผู้ฟังมีคำถามก็เอสเบสมาที่4838133นะครับครับคุณนาสิทธิ์ครับ
14: ครับแล้วก็ท่านผู้ฟังสวัสดีคร
0: ับ คุณนาสิทธิ์คุณนาสิครับถามตรงๆเลยนะในฐานะที่เป็นผู้บริหารกองทุนเนี่ยนะฮะแล้วก็กองทุนต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยเขามองสถานการณ์การเมืองไทยยังไงตอนนี้เพราะวันเปิดมาดูข่าวดูทีวีดูอะไรแม้มันมีแต่ข่าวกระสุนตกใส่รัฐบาลอ่ะ
14: คุณนกรตอนนี้เนี่ยไม่มีใครมองเรื่อง political risk นะความเสี่ยงทางการเมืองของรัฐบาลคุณนกรท่านผู้ฟังผมอยากอธิบายให้เข้าใจตอนนี้คือตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหรือแมคานิกทางเศรษฐกิจถูกป่ะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยว่าไม่ว่าตัวมันเองอาจจะมีผลต่อเศรษฐกิจและเศรษฐกิจก็จะมีผลต่อตัวมันไม่รู้ใช่มันประมาณนี้เพื่อก่อนหลักการเป็นตรงนั้นก่อนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงทางการเมืองถ้าจะกระทบต่อตลาดหุ้นมันต้องเป็นความเสี่ยงทางการเมืองที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ได้หรือคาดแล้วเป็นในแง่บวกหรือแง่ลบชัดเจนถูกไห
0: ม
14: ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของรัฐบาลเนี่ยมันมีแค่เรื่องเดียวที่จะกระทบต่อตลาดหุ้นได้คือเสถียรภาพรัฐบาลถูกไหม
0: ใช่
14: ถูกไหมครับเอาทีละเรื่องท่านผู้ฟังเราคุยทีละเรื่องนั้นเนี่ยไอ้ข่าวที่มีในปัจจุบันว่าเอ๊ะมันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นกับรัฐบาลกับนายกนู่นนะพลกรนักลงทุนเขาไม่สนใจหรอกผมเล่นตรงๆเพราะวันนี้สุดท้ายอ่ะผมถามว่าคุณจะล้มรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยยังไงถ้าคุณไม่มีคำตอบจบเลยวันละก่อนเราอย่าไปคิดเอาเองฝ่ายค้านขอโทษนะครับคุณยังไม่มีวิธีการเลย
0: ครับ
14: ถูกไหม
0: ครับ
14: แล้วคุณวันละก่อนฟังสิ่งที่ผมพูดได้ดีนะครับท่านผู้ฟังฟังดีนะครับผมอยู่ผมเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์มานานผมอยู่กับเรื่องพวกนี้มานานท่านจำไว้เลยนะเมื่อไรก็ตามที่นักที่ฝ่ายค้านเริ่มมีการพูดอะไรที่มีความรุนแรงมากขึ้นใช้ถ้อยคำรุนแรงอะไรเงี้ยแสดงว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาไม่มีช่องทางอื
0: ่
14: น
0: ไม่มีปัญญาละไม่มี
14: ไม่อยากใช้คำผมไม่อยากใช้คำนั้นแหละใช้วาทกรรมอย่างเดียวไว้ง่ายคนละก่อนไม่ใช่ปกติถูกป่ะถูกไหม
0: ครับ
14: ถูกไหมครับ
0: แ
14: ล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่คุณฟ้าทีนี้ถามว่าแล้วทำไมฝรั่งขายเขาไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเขาสนใจเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้เพราะ
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังรู้สึกไหมว่าวันนี้มีรัฐมนตรีบางคนหายไปคุณธนกรพอได้ออกไหม
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เรามีท่านสุภจีท่านเอกนิติเป็นคีย์แมนของเศรษฐกิจ
0: สามแม่ครัวสามแม่ครัวเขาเนี่ย
1: ถูกไหมครับแล้วก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศถูกไหมท่านผู้ฟังวันนี้คนเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าตกลงผลงานคืออะไรคุณธนกรพอได้ออกไหมฮะ
0: ครับครับ
1: แม้ว่าล่าสุดแต่แบงก์ชาติเขาจะมีการปรับตัวเลขเศรษฐกิจขึ้นแต่มันก็อยู่ระดับ2บวกลบอยู่อ่ะซึ่งมันไม่เพียงพอที่ทำให้คนบอกว่าว้าวไงมันไม่อยู่ว้าวแฟกเตอร
0: ์
1: ครับแต่ช่วงสั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องนี้แต่เรื่องที่ฝรั่งขายมันไม่ได้เกิดจากเรื่องนี้ทั้งหมดเรื่องนี้แค่ 25% ท่านผู้ฟังฟังให้ดีวันนี้ที่ฝรั่งขายเนี่ยมันมาจากเรื่องนี้เรื่องเดียวคือเรื่อง government bond yield ฟังให้ดีนะวันนี
0: ้
1: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ย10ปีเนี่ยมันกระเด้งไปที่ 4.7 4.72 ถูกไหมครับเม
0: ื่
1: อเท
0: ีย
1: บกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยเนี่ยปรากฏว่าไทยเนี่ยวันนี้ต่ำกว่าเขาเนี่ยนะ 2.6%
0: ครับ
1: พอความแตกต่างอย่างนี้มันเยอะเข้ามันก็หมายความว่าสินทรัพย์สกุลดอลลาร์เนี่ยคุณฝากคุณเอาไปลงทุนได้ลิกฟรีเลสเนี่ยเป็นลิกฟรีเนี่ยคือปัจจัยความเสี่ยงเนี่ยคุณเอาเงินเนี่ยโยกจากของไทยเนี่ยไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐของอเมริกาซึ่งปัจจัยความเสี่ยงเนี่ย
0: ค
1: ุณมีกำไรมากกว่าไทยนี่คือเหตุผลว่าทำไมวันนี้โฟลว์มันไหลกลับไปที่อเมริกาหมดแล้วดอลลาร์มันแข็งเข้าใจยัง
0: ครับครับ
1: หลักการเป็นอย่างนี้ก่อนหลักการเป็นอย่างนี้ก่อนเลยเนี่ยเรื่องฝรั่งขายจากเรื่องนี้ครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมือง
0: ครับ
1: หลักการนี้ก่อนครับ
0: ครับเอาละครับเขาผู้ฟังก็ถามมาเลยบอกว่าถ้าจะเข้าซื้อหุ้นควรรอเซตที่เท่าไหร่และต่อตัวไหนดีเพราะว่าตอนนี้มันหลุดนะครับ EMA ทุกเซตลงมาแล้วนะลงมา1585นี่เป็นต่ำสุดเติมนะครับที่ก่อนจะปรับขึ้นไป
1: ผมว่ายังไม่ได้มีอะไรน่ากังวลขนาดนั้นมันยังไม่ได้หลุด EMA ทุกเซตหรอกมันยังมี75วันรับอยู่นะครับตรง1578
0: แ
1: ต่ถ้าหลุด1578มันก็ยังมีข้างล่างพอสมควรคือหุ้นไทยอ่ะพูดตรงๆนะคุณท่านก่อนฮะมันวิ่งได้ถึง 1,500 เอาอย่างนี้ดีกว
0: ่
1: าในกรณี worst case scenario น
0: ะ
1: ลงไปแบบแพทเทิร์นไม่ลงไปแบบแพทเทิร์นไม่เสียด้วยนะเพราะคุณต้องไม่ลืมว่ารอบใหญ่นี่มันขึ้นมาตั้งเท่าไหร่ถูกไหมถูกไหมครับนะแต่เบื้องต้นเนี่ยการที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับมันยังคงกลับไปยืนเหนือ 1,615-20 จุดไม่ได้เนี่ยทิศทางคือพักตัวช่วงสั้นเท่านั้นเองนะครับยังไม่ต้องไปมองว่าโอ้โหจะลงไปพันแท้อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นเดี๋ยวพอลงไปคุณก็ไม่กล้าซื้ออีกถูกไหมนะ
0: เ
1: บื้องต้นเนี่ยถามผมว่าตรงไหนน่าซื้อยังบอกไม่ได้คุณตามผมไลน์เป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์ไปแล้วกันครับ
0: ครับงั้นก็ถามว่าแล้วตัวไหนดีคะเนี่ยผู้หญิง SMS
1: ตัวไหนที่คุณรอซื้อแล้วคุณไม่ได้ซื้อคุณรอซื้อแอดวานซ์อยู่ไม่ใช่เหรอลงมาคุณไม่ซื้อเข้าไปแล้วถูกไหมคุณรอซื้อ KTB อยู่ไม่ใช่เหรอคุณรอซื้อTPO คุณรอซื้อหุ้นตัวไหนที่คุณรอซื้ออยู่ก่อนนั้นแล้วคุณไม่ได้ซื้ออ่ะวันนี้ก็คือโอกาสไง
0: ครับ
1: ครับ
0: ถ
1: ึงเวลาเขาลงมาให้ก็กลัวอีกพอขึ้นไปก
0: ็กล
1: ัวอีกก็ไม่ตกลงก็ไม่รู้จะทำยังไงเอ้าไม่เป็นไรอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นฝากเงินแล้วกันจบ
0: ครับเขาถามมาCPN ฮะคุณนะสิ
1: CPN เนี่ยเอาจริงๆนะหลายคนชอบเชียร์หุ้นกลุ่มเนี้ยเพราะบอกโอ้ยคนเที่ยวห้างเยอะแยะจังขอโทษนะคนเที่ยวห้างเข้าไปซื้อหรือเข้าไปเดินตากแอร์คุณเอาให้ดีก่อนถูกไหม
0: ครับใช
1: ่เออถูกไหมครับ
0: ไปกินข้าวด้วย
1: วันนี้เศรษฐกิจไทยไม่ได้ดีขนาดนั้นคอนซัมชันก็ไม่ได้เติบโตอะไรมากมายนะผมเฉยๆกับหุ้นกลุ่มนี้นะครับในเบื้องต้น CPN เนี่ยนะครับต่ำไปก็ตามราคายังกลับไปยืนเหนือตั้งแต่สัก66บาทนะผมเฉยๆกับตัวนี้ครับ
0: ครับTU ฮะไทยยูเนียนนั่นสิ
1: TU นะครับในช่วงสั้นนะครับราคาก็เริ่มพักตัวลงมาตอบช่วงที่ผ่านมาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ถอยตัวลงมาแล้วครับแต่ว่ามีจุดรับสำคัญเนี่ยนะครับเป็นจุดหมุนนะครับในเชิงสถิติเนี่ยนะครับตรง12.80 บาทนะครับในเชิงโมเมนตัมถ้ายืนได้ผมว่าโมเมนตัมยังไม่ได้เสียอะไรครับ
0: ครับอมตะครับ
1: อมตะนะครับ
0: ครับ
1: อมตะถ้าเราดูในเชิงของสถิตินะครับในเชิงความติเคทีเนี่ยนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าโมเมนตัมมันดีดขึ้นไปมากกว่านะครับตัว volatility พอสมควรนะครับวันนี้นะครับถามมีโอกาสถอยไหมคือถอยมาถ้าไม่หลุด30บาทโมเมนตัมไม่ได้เสียงี้ดีกว่าครับ
0: ครับครับ IVL ครับ
1: IVL นะครับถ้าเราไปดูในเชิงของโมเมนตัมนะวันนี้นะครับราคาหุ้นวันศุกร์เนี่ยดีดหนี
14: นะครับกรอบของ volatility มาค่อนข้างที่จะสลับ duration มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดังนั้นช่วงสั้นเนี่ยถ้าจะเข้าซื้อผมคิดว่าเราอ่อนตัวดีกว่านะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าราคาถอยลงตัวลงมาไม่ต่ำกว่า 23-50 โมเมนตัมก็ไม่ได้เสียอะไรครับ
0: ครับคุณนักศึกษาตัวสุดท้ายก็แล้วกันนะครับ CPF ฮะ
14: CPF นะครับไม่จะซื้อเพื่ออะไรจะงงๆอยู่นะครับเพราะตอนนี้ราคาหุ้นขึ้นมาเยอะมากนะครับแต่การถอยตัวนะครับผมให้จุดหมุนไว้ตรง 23.40 แล้วกันนะครับ
0: ครับครับ
14: ขอบคุณนักศึกษาครับ
0: ครับคุณนักศึกษาเวลาเราหมดแล้วขอบคุณคุณนักศึกษานะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับครับเช่นกันครับผู้ฟังฮะวันนี้คุณพิชภาสามังกรและผมขอบคุณทุกท่านพบกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
15: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
16: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
17: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
11: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
12: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
11: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
12: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
11: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Eximนำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
18: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันด้วยประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30ปีดอกเบี้ยธุรกิจทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ024124825-6
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
20: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
21: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
22: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
23: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
24: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
23: ไม่เชื่อไม่รีบ ไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
20: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือผู้ค้าน
4: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงและมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนกรณีมีเปลวไฟประทุบริเวณร้าน KFCเมื่อวานนี้คาดว่าเกิดจากแก๊สกระป๋องที่ปล่อยและปะทุเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมขณะที่คุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครยืนยันว่าขณะนี้ไม่พบค่าที่เป็นอันตรายแม้ช่วงแรกค่า PM 2.5 และ PM 10จะสูงกว่าปกติโดยขอให้กลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากป้องกันโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเนื่องจากอาจมีฝุ่นและสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ด้านผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ตั้งจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครในจุดเดียวนิตยาคุณสิมรายงาน
20: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค11อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
6: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุศนีหมัดและสวทเบตงรายงาน
20: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อก200ใบรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
9: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อกจำนวน200ใบให้ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์สายงานจราจรและงานป้องกันปราบปรามเพื่อนำไปมอบต่อให้ประชาชนในพื้นที่พร้อมรณรงค์สร้างวินัยจราจรภายใต้แนวคิดขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกโดยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ได้มอบหมายให้ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์และตำรวจจราจรร่วมรณรงค์สร้างวินัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแนวคิด3พร้อม3มี3ไม่ได้แก่คนรถและถนนพร้อมมีสติมีวินัยมีน้ำใจและไม่ประมาทไม่เกิดอุบัติเหตุและไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
20: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
10: ติดตามข่าว
19: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
2: ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณครับผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย

พจนะฮะหรือจะเข้าใน Facebook ผมนะวันชัยสุพรรณครับครับก็เรื่องราวของพระเก่าพระกุหรือพระเกจิอาจารย์นะฮะยอดนิยมของภาคอีสานนะฮะครับครั้งหนึ่งผมได้เป็นบรรณาธิการหนังสือนิยสารพระเครื่องมรดกพระเครื่องแล้วก็ได้การจัดสร้างพระวัตถุมงคลพระเกจิอาจารย์พระกุยอดนิยมของภาคอีสานอยู่ในหนังสือเล่มใหญ่ที่แจกงานประกวดต่างๆนะฮะครับก็จะมีหลากหลายบางองค์นี้ราคาหลักล้านเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปดูเข้าไปชมวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นพระกุพระเกจิอาจารย์หรือเหรียญคณาจารย์ของภาคอีสานนะฮะที่มีความนิยมมากน้อยนะฮะนี่คือพระพิมข้าวแล้วฟ้าแดดสูงอย่างก็คือพระธาตุยาคูที่อำเภอกำมราศัยนะฮะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับก็ได้รับความนิยมสุดๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปางปฐมเทศนาครับหรือปางปาฏิหาริย์นะฮะท่านสังเกตนะฮะรูปลักษณ์ต่างๆด้านล่างจะมีฤาษี2องค์นะฮะครับก็นี่คือเป็นเนื้อดินเผานะฮะเป็นพิมพ์กลางปัจจุบันนี้หาสมบูรณ์นี่ค่อนข้างที่จะยากนะฮะแล้วก็นี่คือกุฟ้าแดดสูงอย่างครับพิมพ์เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์เม็ดกระบอกหรือเม็ดกระบอกตัวเล็กเม็ดเล็กๆนะฮะครับเป็นพิมพ์ที่เล็กแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากนะโบราณเขาบอกว่าการเม็ดมีพระองค์เล็กนี้นำมาเอาอมหรือมาพกพาราตนาติดตัวนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นพระหน้าปกฮะกุบ้านแต่นะฮะครับก็สวยงามถ้าดูปกนะจะเป็นปก5แล้วก็จะมีบัวฟันป่าเป็นเนื้อดินเผานะฮะครับนี่คือพระยอดนิยมของภาคอีสานอันนี้ก็จะเป็นกุกันทรวิชัยกันทรวิชัยก็อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเป็นอำเภอกันทรวิชัยครับก็หนึ่งในเขาเรียกว่า4มุมเมืองหรือพุทธมณฑลของภาคอีสานนะฮะครับนี่ก็คือทวาราวดีครับเป็นพระที่ค่อนข้างที่ใหญ่ๆหน่อยนะฮะครับสวยงามมากนะอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นกันทรวิชัยพิมพ์กลางนะฮะเป็นเนื้อดินเผานะฮะครับสวยงามมากครับก็จะมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะฮะที่สำหรับไว้บูชาพกพาราตนาติดตัวนะครับกุกันทรวิชัยปัจจุบันครับก็ค่อนข้างที่หาชมได้ยากและที่วัดนะฮะครับก็ไม่มีองค์ใหญ่อยู่องค์ที่ว่าค่อนข้างที่จะชำรุดนะฮะครับนี่คือกันทรวิชัยครับอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นพระปกเขาเรียกว่าพระปกตัดเดี่ยวนะฮะครับกุพระธาตุนาดูนนะฮะครับตัดเดี่ยวนี่คือเป็นปกคู่แล้วมาตัดเดี่ยวนะฮะครับมาตัดเดี่ยวนะฮะครับก็เป็นเนื้อดินเผาทวาราวดีอายุ 1,200 ปีนะฮะครับก็ถือว่าเป็นพุทธมณฑลเป็น4มุมเมืองนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นซุ้มมาวิสมาธิอันนี้การทรวิชัยก็คือ4มุมเมืองเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพระธาตุนาดูนปกเมืองไผ่ฟ้าแดดสูงอย่างแล้วก็จะเป็นกันทรวิชัยนะฮะท่านดูแล้วก็ลองพิจารณาดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกุพระธาตุนาดูนครับเป็นพระตัดเก้าเป็นพระที่ตัดจากเป็นพระแผง108หรือว่าเป็นพระพิมพ์ว่าวพิมพ์จุฬานะที่แตกหักชำรุดเสียหายก็นำมาตัดเป็น3เป็น5เป็น7เป็น8นะฮะแล้วแต่ว่าจะหักแตกหักตรงไหนนะฮะครับปัจจุบันครับองค์หนึ่งหลายตันครับไม่ว่าจะเป็นตัดเดี่ยวนะฮะหรือจะเป็นตัดเก้าที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะครับเป็นพระแผงนะฮะครับนี่คือเหรียญพระแก้วมรกตนะฮะวัดมหาชัยนะฮะครับอยู่สร้างเมื่อปีพ.ศ.2573นะฮะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไรทองนะฮะครับก็สวยงามมากนะฮะเป็นเหรียญเก่าของภาคอีสานนะฮะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามอันนี้จะเป็นเนื้อเงินกระไรเงินนะฮะครับก็เป็นเหรียญพระแก้วมรกตสร้างเมื่อปีพ.ศ.2473นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญคณาจารย์สร้างเมื่อปีพ.ศ.2500นะเป็นเนื้อกระไรทองนะฮะปัจจุบันครับเหรียญบางเหรียญนี่หาชมได้ยากครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ.2482นะฮะครับก็เป็นเหรียญที่หาสมบูรณ์หาสวยนี่ก็ยากนะฮะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะครับหลวงพ่อลานะฮะ242509ครับเหรียญไม่เก่าแต่มีราคาเช่าบูชากันแพงมากๆเลยนะฮะปัจจุบันครับพระเกจิอาจารย์บางองค์นี่ต้องใช้คำว่าเรียกว่ามีศิษยานุศิษย์และมวลมหาประชาชนที่นำไปใช้พกพาราตนาติดตัวก็เกิดอภินิหารมากมายนะฮะอันนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ.2497เป็นเหรียญไม่เก่าแต่เรียกว่าตะรีดนะฮะได้รับความนิยมสุดๆนะฮะอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะเป็นพิมพ์ปกใหญ่นาดูนนะพระธาตุนาดูนที่จังหวัดมหาสารคามนะฮะครับก็เป็นเนื้อดินเผาสร้างไว้

0: ่อปีพ.ศ.เมื่อ 1,200 ปีที่แล้วสมัยทวาราวดีนะฮะปกป้องคุ้มครองเป็นพระหน้าปกเป็นความยิ่งใหญ่เป็นพระหมอเป็นพระภัยสัตว์นะฮะโบราณเขาสร้างพระปกนี่เพื่อที่จะให้ทุกท่านให้บูชาในเมื่อท่านมีโรคภัยก็เจ็บมารุมเร้าเบียดเบียนนะฮะครับก็นี่คือพิมพ์ปกนะฮะทวาราวดีเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะปกกลางนะฮะครับพิมพ์ปกกลางครับของกู่นาดูนะสภาพความสวยแล้วเนื้อครับก็อยู่ที่การบรรจุอยู่นะฮะอยู่ใต้กุกลางกุบนกุโดนน้ำไม่โดนน้ำนะถ้าโดนน้ำแล้วผิวนี่ก็จะก่อนร่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปกเล็กกุนาดูนครับก็อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเป็นพุทธมณฑลที่ยิ่งใหญ่นะฮะในอดีตนะก็เรียกว่าสี่มุมเมืองครับเมื่อสมัย 1,200 ปีเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็จะมีพระธาตุนาดูนจะมีเมืองไพจะมีฟ้าแดกสูงยางก็คือพระธาตุยาคูแล้วก็จะมีกันทรวิชัยก็จะมีพระยืนนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นปกคู่นะฮะปกคู่ท่านสังเกตไหมครับจะมีปกคู่แล้วก็จะมีสถูปนะฮะบางท่านก็รู้เท่าไปถึงการก็นำมาตัดแบ่งกันนะเป็นปกเดี่ยวแล้วข้างบนเป็นรูปเจดีย์อันนี้เป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากนี่คือทวาราวดีเขาเรียกว่าพิมพ์ลีลาหรือพิมพ์เปิดโลกนะฮะหรือท่านปราชญ์พิสารมูรศาสทรเอามาตั้งไว้เลยว่าเป็นพิมพ์บั๊มแพงที่สุดในกุของนาดูนสภาพสวยๆต้องเป็นล้านนะฮะครับพระเปิดโลกนะฮะสมัยทวาราวดีความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าตอนที่เสด็จจากดาวดึงส์หลังจากโปรดพุทธมารดานะฮะเปิดสามโลกให้เห็นนะฮะมาสวรรค์ที่มีเทวดาไม่ดีจะต้องบรรลัยหายสิ้นจะต้องสิ้นไปเลยนะฮะมนุษย์ที่ไม่ดีที่คิดไม่ดีนะฮะแล้วก็ที่เป็นคนที่ไม่ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะฮะครับก็จะต้องบรรลัยหายสิ้นนรกนะฮะพวกยมพบาลหรือพวกที่ตกนรกแล้วไม่สำนึกความผิดนะฮะก็จะต้องตกนรกต่อไปนี่คือพิมพ์เปิดโลกนะฮะปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมสุดๆอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าร่างเมืองหรือปางปฐมเทศนาครับจริงๆก็คือปางปฐมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้แสดงธรรมจักรกับพระสูตรโปรดแก่ปัญญวัคคีย์ทั้ง5ก็มีอัญญาโกฏัญญะวัปปะมหานามะอัสสชิจนพระเรียกว่าพระปัญจวัคคีย์นะฮะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไปฟังธรรมอนัตตลักขสูตรก็จึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะฮะและคนที่อยู่ภาคอีสานทั้งหมดที่เป็นข้าราชการนะฮะต้องมีพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์นั่งเมืองมีแล้วท่านจะนั่งอยู่ด้วยความมั่นคงนะครับแล้วก็จะมีความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะฮะครับเป็นพิมพ์ปางปฐมเทศนาอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่เสด็จจากดาวดึงส์นะฮะครับก็เป็นพิมพ์เปิดโลกเหมือนกันครับอันนี้ก็ประทานพรก็คือเปิดโลกนะฮะจะเสด็จจากดาวดึงส์หลังจากโปรดพุทธมารดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะครับเป็นเนื้อดินเผาครับอายุ 1,200 ปีครับในยุคของทวาราวดีนะฮะปัจจุบันครับพระที่สมบูรณ์ก็ค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากพระที่สมบูรณ์แล้วว่าเรียกว่าไม่มีแตกหักชำรุดเสียหายเพราะพระนี่เป็นพระที่ค่อนข้างจะเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะฮะขนาดเท่าฝ่ามือ4นิ้วนะฮะครับก็สมบูรณ์นี่ครับการเวลาล่วงเลยมา 1,200 ปีนี่ครับก็จะบุบสลายเสียหายไปตามการเวลาบางคนรู้เท่าไม่ถึงการก็จะมาเลื่อยมาตัดเอาเฉพาะองค์พระนะฮะแล้วก็อย่าเอาข้างๆที่เป็นเทวดาที่เป็นฤาษีนำไปบูชามาไม่เลี่ยมเพราะว่าการองค์ใหญ่นี่บางคนบอกว่ามันเลี่ยมยากนะฮะอันนี้ครับนี่ก็สุดยอดครับเป็นปกเรือนแก้วนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในกุนาดูนะฮะตอนที่ขึ้นมานะฮะครับก็พบยากแล้วองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์สุดๆเลยนะสมบูรณ์สุดๆเลยนะฮะครับปัจจุบันก็แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของจังหวัดมหาสารคามนะฮะครับองค์อื่นครับที่ไม่สวยก็แตกหักชำรุดเสียหายแล้วก็คนรู้เท่าไม่ถึงการก็นำเอาองค์เฉพาะองค์พระนำมาเรื่อยและนำมาเรียมพระองค์พระนะฮะนำมาบูชาพกพาราชนาจิตตัวครับถ้าสมบูรณ์แบบนี้ต้องคุยกันด้วยเลข7ตัวนะฮะเลข7ตัวเลยนะฮะครับก็บางทีมีเงินแล้วบางทีจะหาซื้อหาบูชาพระแบบนี้ก็คงจะยากมากนะนี่คือพระในตำนานนี่คือพระประวัติศาสตร์นี่คือพระที่ทุกคนนี้ดูแล้วแม้กระทั่งรูปถ้าตัดเอาไปบูชาก็ความเป็นสิริมงคลก็จะบังเกิดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ปางปฏิหาริย์ต อนที่พุทธเจ้าแสดงธรรมก็จะมีเหล่าถวยเทพเทวดาลงมาฟังธรรมนะฮะครับก็จะมีด้านบนจะมีพวกเทวดาจะมีเทพต่างๆแล้วก็จะมีฤาษีอยู่ข้างล่างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระใหญ่เป็นพระพิมพ์นะฮะที่เรียกว่ามายุคนั้นนะฮะรู้เท่าไม่ถึงการก็นำไปตัดเอาเฉพาะองค์พระเนี่ยนำไปใส่กรอบนำไปเลี่ยมเพราะว่าทำไปเลี่ยมทั้งหมดนี้ห้อยก็เป็นใหญ่คือเป็นพระที่จะต้องบูชาอยู่ที่บ้านเป็นพระแผงนะฮะครับปัจจุบันครับคนนำเอาไปทำกรอบตั้งบูชาไว้ที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะนี่คือ 1,200 ปีครับสมัยทวาราวดีกุนาดูนเกณฑ์พระพิมพ์ปางปฏิหารนะฮะท่านบูชาแล้วความปฏิหารที่จะบังเกิดกับท่านก็จะมีนะฮะอยู่ๆแล้วก็รวบล่ำรวยโดยไม่มีเหตุผลอยู่ๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่มารุมเร้าเบียดเบียนก็จะหายไปโดยที่ไม่มีเหตุผลเหมือนกันนะฮะจึงเป็นที่มาของปางปฏิหารครับอันนี้ก็เหมือนกันครับปางปฏิหารนะฮะแต่มันจะมีหนาจะมีบางเนื้อนะครับความมาตรฐานของเนื้อผมต้องเรียนต้องทุกท่านทราบนะฮะมีบางกับหนาแล้วก็มีดำมีแดงมีขาวอยู่ที่การเผาอยู่ที่การบรรจุอยู่ในกุนะฮะครับถ้าเผาด้วยไม้ที่แข็งครับเนื้อก็จะออกมาลักษณะดำเขาเรียกว่าราหูเสด็จถ้าเผาด้วยไม้ที่เนื้ออ่อนก็จะออกมาลักษณะเหลืองและขาวนะฮะและการที่บรรจุอยู่นะฮะในกุนะฮะถ้าอยู่ก้นกุอยู่กลางกุอยู่บนกุนะฮะครับสภาพที่ออกมาจะไม่เหมือนกันถ้าก้นกุก็จะมีน้ำนะฮะพระออกมาก็จะไม่สวยกลางกุก็จะพอที่จะมีขี้กุแต่บนกุนี่เป็นพระที่สวยนะฮะแต่บางท่านบอกว่าดูค่อนข้างที่จะยากเพราะพระสวยกลัวจะเก๊แต่จริงๆมีหลักในการดูเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อจะเป็นพิมพ์ทรงนะฮะครับก็ความคมความชัดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มโพใหญ่ครับของนาดูนะฮะเป็นพระที่สวยงามมากครับตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เขาเรียกบรรเพ็ญพุทธกิริยาตอนที่สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณอยู่ใต้ต้นสีมหาโพนะฮะครับท่านดูไหมครับการแกะการพิมพ์การรายละเอียดของพระพิมพ์ชุดนี้ต้องใช้คำว่าสุดยอดสุดๆเลยนะฮะแล้วเนื้อดินเผานี่ครับก็ต้องเรียกว่านำเอาดินที่เป็นมหามงคลต่างๆจากสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินใจกลางเมืองนะชื่อที่เป็นมงคลในสมัยยุคโบราณนะฮะแต่ปัจจุบันก็ต้องเป็นอ่างทองอู่ทองกำแพงเพชรสุโขทัยนครสวรรค์นะฮะครับดินที่มีชื่อเป็นมงคลนะฮะนำมาเผาด้วยไม้ที่เป็นมงคลเช่นไม้ขนุนไม้มะยมไม้มะขามนะแล้วก็ต้องเผาในราชวัตรจตุรงค์ก่อนเผาก็ต้องทำพิธีนะฮะเขาเรียกว่าเทวตาผีอัญเชิญถวยเทพเทวดาลงมาเป็นสักขีพยานแล้วก็นิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์นะฮะครับนี่คือพระพิมพ์ปกโพใหญ่ที่สวยงามมากของกุนาดูนนะอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามต้องใช้คำว่าสวยสุดๆนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นซุ้มโพเล็กนะฮะครับเป็นซุ้มโพเล็กเป็นพระที่นั่งสมาธิแล้วก็จะมีโพอยู่ข้างบนอันนี้เป็นพระที่ตอนเปิดกุมาก็จะมีสิทธิ์เรียกว่าผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของพุทธพิมพ์ในเรื่องของประวัติศาสตร์นะฮะในเรื่องของพุทธศาสตร์ก็เลยได้ตั้งเป็นพิมพ์ที่อ่านดูแล้วว่าเป็นปกโพแล้วเป็นองค์เล็กก็เลยใช้ชื่อว่าเป็นพระซุ้มปกโพเล็กนะฮะเป็นเนื้อดินเผานะฮะสีสันต่างๆนี่ก็จะมีขึ้นมีสีดำสีแดงสีขาวนะฮะบางองค์นี่จะมีขี้กุที่ติดบางองค์ก็จะชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลาอันนี้ก็จะเป็นปางที่เสด็จจากดาวดึงครับเสด็จจากดาวดึงก็คือปางเปิดโรคนะฮะหลังจากที่โปรดพุทธมารดาด้วยเทศนาเสร็จแล้วก็คือวันออกพรรษาวันเขาเรียกว่าเทโวโรหณะนะฮะครับที่ออกพรรษาแล้วก็จะมีประเพณีที่จะมาเขาเรียกว่าทำบุญตักบาตรเทโวแต่ออมเปรียบเสมือนว่าพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงหลังที่ได้โปรดพุทธธรรมดาเรียบร้อยแล้วนะฮะครับนี่คือปางเสด็จจากดาวดึงครับมาถึงพระแผงนะฮะพระแผงนี่ก็สร้างตามคติความเชื่อก็เป็นพระอรหังนะอันนี้32พระอรหังนะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะฮะครับก็จะมี108อรหังแล้วก็มาถึงขณะนี้เวลานี้ชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลาทุกคนก็เลยนำเอามาตัดเป็นตัดเดียวตัด3นะฮะครับนี่คือตัดเดียวข้างบนก็คือหักแล้วก็มาตัด3นะฮะมาตัด3แล้วก็มาตัดไล่มาเลยตัด5นะฮะเป็นแผงหรือจะมาตัดเรียกว่าตามโค้งตามองค์นะฮะครับนี่คือที่มาของกุนาดูนเป็นพระแผงครับภาคอีสาน ครับก็จะมีพระยอดนิยมอีกมากมายนะฮะครับไม่ว่าจะเป็นพระกุนะหรือจะเป็นเหรียญคณาจารย์ที่มีเขาเรียกศิษยานุศิษย์ที่การบูชาเหรียญหลักล้านหรือพระองค์หลักล้านเราจะให้ไปดูต่อเลยนะว่าภาคอีสานมีพระยอดนิยมมากมายหรือเป็นพระกุมากมายขนาดไหนนะเรียนเชิญทุกท่านไปดูกับผมพร้อมๆไปเลยนะฮะครับมานี่คือพระเขาเรียกว่า15พระอรหังของกุพระธาตุนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะฮะเป็นพระที่สร้างขึ้นมาในสมัยทวาราวดีครับพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพระอรหังต์15พระองค์นะฮะครับที่หาสมบูรณ์ปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหายากก็จะมีเรียกว่าในคนมวลมหาประชาชนในยุคนั้นในตอนที่เปิดกุฏิใหม่ก็มีความเชื่อมีความเชื่อว่าขลังศักดิ์สิทธิ์ก็ที่อยากจะนำไปบูชาพกพาราชนาติดตัวก็เลยนำมาตัดให้มันเล็กนะฮะหรือว่าได้ไปแล้วก็จะมาแบ่งกับพวกญาติพี่น้องหรือจะเป็นครูบาอาจารย์องค์นี้ก็จะเป็นพระพิมพ์สี่มุมเมืองนะฮะสี่มุมเมืองก็คือจะมีพระสี่องค์ที่นั่งอยู่นะฮะก็เลยเป็นที่มาของสี่มุมเมืองเป็นเนื้อดินเผานะฮะจะออกดำออกแดงนะฮะก็แล้วแต่การแล้วแต่การบรรจุอยู่ในกุว่าอยู่ก้นกุอยู่กลางกุอยู่บนกุนะฮะครับว่าบางองค์ก็จะชำรุดเสียหายแต่องค์นี้ถือว่าสมบูรณ์สุดๆนะฮะอันนี้ครับก็จะเป็นพระแผงอรหังต์168นะฮะพระอรหังต์นะครับพระพุทธพระอรหังต์168พระองค์ครับแผงนี้ถือว่าสมบูรณ์สุดๆเลยนะฮะครับปกตินี่ขึ้นมาแล้วก็จะแตกหักชำรุดเสียหายแล้วก็นำเอาไปแยกเป็นพระ3พระ9พระ5นะฮะพระ4นะฮะครับก็แล้วแต่การแตกว่าจะแตกแบบไหนนะปัจจุบันครับแผงสวยๆแบบนี้ก็ต้องพูดไปด้วยราคาเลข6ตัว7ตัวเลยนะฮะครับนี่คือพระแผงนะฮะอันนี้จะเป็นพิมพ์ลักษณะว่าว่าวจุฬานะฮะครับความหมายในสมัยโบราณนะก่อนที่การที่จะทำพระพิมพ์ขึ้นนี้ขึ้นมาเป็นพระว่าวจุฬาพิมพ์อรหังนี่ก็มีความหมายว่าว่าวจุฬานี้มันจะเป็นว่าวที่อยู่บนสูงสุดแล้วก็จะเป็นว่าวที่เป็นจักรพรรดิของท้องจักรวาลครับก็ไม่มีว่าวอื่นที่จะมาสู้ว่าวจุฬาได้เลยนะฮะคติความเชื่อก็เลยนำมาสร้างเป็นพระอรหังต์เป็นพิมพ์ว่าวจุฬานะฮะครับก็หาสมบูรณ์ก็ค่อนข้างยากอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็น63พระอรหังต์นะฮะครับความหมายต่างๆนี่ครับเราต้องมาเปิดตำราดูว่า63พระอรหังต์นี่จะมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาแบบไหนทำไมจะต้องใช้พระพิมพ์63พระอรหังต์นะฮะเลข6คืออะไรเลข3คืออะไรนะฮะความหมายไม่ลึกซึ้งเราต้องไปดูครับนี่คือภูมิปัญญาความคิดหรือความเรียกว่าเป็นลายแทงตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันนะฮะครับ63พระอรหังต์นะกุพระธาตุนาดูนนะครับมาถึงตรงนี้นะวังเพิ่มนะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอศรีชมพูนะฮะเป็นพระที่ขึ้นมาจากกุนะฮะก็พิมพ์ทรงนี่ก็เป็นพระร่วงก็เลยก็คือเปิดโลกเลยแหละนะฮะเป็นพระร่วงคือประธานพรหรือเปิดโลกเนี่ยครับก็สร้างขึ้นมาก็อายุนี่น่าจะเป็นในยุคขอมที่เรืองอำนาจก็คือลพบุรีเนี่ยฮะครับก็เป็นพระร่วงปางประธานพรหรือปางเปิดโลกนะฮะครับวังเพิ่มอยู่ที่อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระร่วงสนิมแดง อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะครับก็พบน้อยท่านสังเกตไหมครับบุบสลายเสียหายไปตามกาลเวลานี่ครับก็อายุพอสมควรท่านสังเกตว่าพระนี่จะบางองค์ที่จะไม่สมบูรณ์นะฮะคือเราจะคัดเอาองค์ที่สมบูรณ์ไปเลยนะฮะอันนี้คือจะเป็นรูปเหมือนรูปหล่อนะฮะครับก็สร้างเมื่อปีพ.ศ.2517นะฮะครับก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระกิ่งครับหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะฮะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับสร้างเมื่อปีพ.ศ.2519ปัจจุบันครับก็ได้รับความนิยมสุดๆเหมือนกันนะหลวงพ่อผางท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระกรรมฐานวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมสุดๆเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1 2นะฮะแล้วก็พระกิ่งนะฮะหรือจะเป็นวัตถุมงคลต่างๆนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางปี1 2นะก็จะมีหลายบล็อกครับจะมีบล็อกแทงน้ำจะมีบล็อกปี1 2คงเคนะครับก็คือที่แยกบล็อกนี่ บล็อกไหนที่มีน้อยเขาก็จะหากันแล้วก็จะมีราคาเช่าบูชากันแพงมากนะฮะครับเหรียญทองคำเหรียญเงินนี่หลวงพ่อผางนี่เป็นพระคณาจารย์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาปัจจุบันนี่ก็ได้รับความนิยมสุดๆเหมือนกันนะฮะครับวัดอุดมคงคาคิริเขตครับจังหวัดขอนแก่นนะฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญปี12นะฮะบล็อกแทงน้ำนะฮะครับก็ใครมาบริจาคแทงน้ำเขาก็เหรียญนี้ให้ก็เลยเป็นที่มาของบล็อกแทงน้ำอันนี้หลวงพ่อพันนะอยู่บ้านไผ่นะฮะครับเป็นเหรียญหล่อนะฮะครับสวยงามด้านหลังก็เป็นยันห้าก็อ่านว่านะโมพุทธายะครับหลวงพ่อพันนะฮะครับก็เป็นเหรียญหล่ออยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะฮะปัจจุบันนี้ครับก็ได้รับความนิยมสุดๆบางคนเล่นเมื่อสมัยก่อนว่าเป็นหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเพราะว่าเป็นเหรียญหล่อแล้วหน้าตาก็ค่อนข้างที่จะระมัดคล้ายกันนะฮะครับอันนี้จะเป็นพระครูวิบูลนะฮะวัดกรรมฐานเป็นพระกรรมฐานนะฮะครับปีพ.ศ.252485ครับได้รับความนิยมสุดๆเหรียญนี้นะฮะครับสวยๆนะฮะก็ประมาณเลข6หรือ7ตัวนะฮะพระครูวิบูลก็จะมี2รุ่นอันนี้ถือว่ารุ่นแรกถ้าเป็นรุ่น2ด้านหลังก็จะมีรอยเท้ากับรอยมือนะฮะเป็นพระกรรมฐานอยู่ที่จังหวัดอุดรอำเภอบ้านดุงนะฮะนี่ครับเหรียญรุ่น2นะฮะครับด้านหลังจะเป็นรอยเท้าแล้วก็รอยมือนะพระครูวิบูลนะฮะอยู่ที่บ้านดุงครับจังหวัดอุดรนะฮะวัดพระแท่นนะฮะครับเป็นเหรียญที่และได้รับความนิยมของภาคอีสานถือว่าสุดๆนะฮะเป็นเหรียญที่ทำน้อยหายากแล้วก็ประสบการณ์นี่มีมากมายเลยนะท่านพระครูวิบูลนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเครื่องวัดสระกำแพงใหญ่นะฮะวัดเทพสิงหาหรือสระกำแพงใหญ่นะฮะครับอยู่ที่อำเภอน้ำโสมครับไปออกที่อำเภอน้ำโสมนะหลวงพ่อเครื่องท่านเป็นพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความเคารพนับถือท่านมากนะฮะหลวงปู่เครื่องนะฮะครับก็จะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมสุดๆนะฮะแล้วก็เหรียญต่างๆของพระเกจิอาจารย์เนี่ยจะมีมากมายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระหน้าปกนะพระหน้าปกนะปกเสกเมื่อปีพ.ศ.2522บางท่านเอ๊ะเป็นพระใหม่แต่ได้รับความนิยมสุดๆนะครับอันนี้ก็คือหลวงปู่เทศนะได้รับความนิยมสุดๆนะอันนี้ก็จะเป็นวัดเทพสิทธิ์นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อพรหมนะปี06นะฮะหลวงพ่อพรหมนี่เป็นพระคณาจารย์เป็นพระเกจิอาจารย์นะฮะปัจจุบันครับเหรียญอย่างนี้หาชมได้ยากครับเป็นเหรียญกรรมฐานนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อขาววัดถ้ำกองเพลนะฮะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรนะฮะก็เป็นพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมสุดๆเหมือนกันครับอันนี้ก็จะปิดตาครับของหลวงพ่อขาวเหมือนกันนะครับมีส่วนผสมของเนื้อผงบางขุนพรมมีสมเด็จที่ได้รับความนิยมสุดๆก็คือสมัยที่หมออวยได้นำเอาสมเด็จจักกุบางขุนพรมนำไปผสมจึงเป็นที่มาของสมเด็จหมออวยนะฮะของหลวงพ่อขาวท่านปลุกเสกนะฮะครับนี่เราก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของวัตถุมงคลของพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์นะฮะของภาคอีสานนี่ก็เป็นรูปเหมือนรูปหล่อนี่ครับสมเด็จหมออวยนะฮะมีเนื้อผงบางขุนพรมที่ผสมไว้เยอะมากๆครับสภาพอย่างนี้ต้องพูดกันด้วยราคาหลักแสนบางท่านอาจจะไม่เชื่อเพราะมีส่วนผสมของผงบางขุนพรมมากมายนะฮะครับหมออวยครับก็ได้ทำสมเด็จมีส่วนผสมของผงบางขุนพรมแล้วก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อขาววัดถ้ำกองเพลนเนี่ยท่านได้อธิษฐานจิตได้ปลุกเสกแล้วยังมีกาเป็นหมึกเป็นพระพุทธเนี่ยประทับอยู่ด้านหลังนะฮะจึงเป็นที่มาของสมเด็จหมออวยเนื้อผงบางขุนพรมนะฮะครับก็จะมีพิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์สิ้นได้นะทุกพิมพ์ได้รับความนิยมสุดๆครับท่านที่ชมรายการคุยเฟื่องเรื่องพระอยู่นะฮะนี่คือพระยอดนิยมของภาคอีสานท่านลองดูที่บ้านท่านมีไหมปู่ย่าตายายได้ทิ้งไว้ในหิ้งพระในตู้หรือบนขื่อบนเสานะฮะครับนี่คือเรียกว่าของมงคลต่างๆนะฮะครับมีราคาเช่าบูชากันแพงมากนี่คือสมเด็จหมออวยนะฮะเราจะให้ดูพิมพ์ต่างๆนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นพระธาตุสองลักษณ์นะฮะครับก็เรียกว่ารุ่นแรกเป็นเหรียญพระธาตุนะฮะครับจะหูเชื่อมแล้วก็เป็นเหรียญพระธาตุอย่างเดียวปัจจุบันก็หาชมได้ยากเลยนะฮะครับก็จะมีวัตถุมงคลเนี่ยของพระเกจิอาจารย์ดังๆอีกมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความเคารพนับถือแล้วก็ทุกคนก็สอแสวงหานะฮะมาเพื่อมา เรียกว่าบูชาพกพาอาราธนาติดตัวนะนี่คือหลวงปู่ปู่ชอบนะฮะอยู่ที่จังหวัดเลยนะฮะครับเป็นเหรียญปี14เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสุดๆเป็นการข้างหลังก็จะเป็นอัฐบริขารนะฮะจะมีเนื้อเงินเนื้อทองแดงนะฮะหลวงปู่ชอบนะอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับปัจจุบันก็เหรียญแต่ละเหรียญนี่จะมีราคาเช่าบูชากันแพงมากๆเลยนะนี่คือพระไสจังหวัดหนองคายนะฮะเหรียญรุ่นแรกครับเหรียญนี้ก็ต้องมี 6-7 หลักด้านหลังจะเป็นยันพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็อุนะฮะอุนะฮะแล้วก็อุณารมณ์ด้านบนนะฮะครับเป็นเหรียญที่เหรียญเก่าครับก็จะมีหลายรุ่นรุ่น1รุ่น2รุ่น3ทุกรุ่นได้รับความนิยมความศักดิ์สิทธิ์ของพระสายนี่มีตำนานเล่าเก่าขานกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะฮะครับอยู่ที่จังหวัดหนองคายครับท่านไปแล้วก็หาโอกาสไปไหว้ไปขอพรนะฮะหลวงพ่อพระสายนะฮะครับแล้วก็มีรูปเหมือนรูปหล่อนะที่ปั๊มที่ข้างบนติดเป็นพลอยนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของพระยอดนิยมของภาคอีสานนะฮะครับก็ยังมีอีกมากมายนะยังมีอีกมากมายเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะนำเอาพระยอดนิยมของภาคอีสานมาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะแล้วก็ลองดูที่บ้านท่านอาจจะพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือจะเป็นเขาเรียกว่าได้ทำได้สร้างได้เก็บไว้เพื่อเป็นมรดกนะหิ้งพระหรือจะเป็นที่ตู้หรือจะเป็นที่บนยอดหัวเสาหรือจะเป็นขื่อนะโบราณเขานิยมการสร้างบ้านปลูกบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลที่เราวัตถุมงคลที่เรามีความศรัทธาเริ่มใส่นับถือแล้วก็นำเอาไปปฏิสถานไว้บนหัวเสาบนขื่อนะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้อยู่แล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลกับบ้านที่ป้องกันพูดผีปีศาจท่านลองลือต้องคนดูนะฮะวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังครับพระเก่าพระกุพระยอดนิยมของภาคอีสานยังมีอีกมากมายนะฮะครับนี่ผมได้นำเอาเรื่องราวของวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระกุแต่เครื่องรางของขลังนี่ยังไม่เคยนำมาเสนอนะฮะครับในช่วงต่อไปโอกาสต่อไปเราก็ยังพยายามจะสืบเราจะค้นฟ้าในเรื่องของเครื่องรางของขลังของพระเกจิอาจารย์ของภาคอีสานนะฮะครับวัตถุมงคลนี่ของเกจิอาจารย์ยังมีอีกมากของภาคอีสานเราจะให้ทุกท่านไปชมวัตถุมงคลครับก็ไม่เป็นจะรูปเหมือนรูปหล่ออันนี้จะเป็นหลวงพ่อเทศนะฮะครับเป็นเหรียญนะฮะครับก็จะมีราคาที่แพงมากๆเลยนะฮะครับก็ปัจจุบันครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะฮะครับเป็นเนื้อเงินนี่ก็ต้องใช้คำว่าหลักเป็นแสนถ้าทองคำนี่ต้องคุยกันด้วยหลักเลข8ตัวเลยนะฮะครับหลวงพ่อเทศเทศรังสีนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญของพระของหลวงปู่คำสิงนะฮะครับหนองคายนะฮะอายุพรรษาการสร้างไม่เก่านะฮะแต่ได้รับความนิยมสุดๆนะฮะจากศิษยานุศิษย์แล้วก็จากแล้วก็มวลมหาประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะว่าเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสุดๆนะฮะอันนี้เป็นพระธาตุพนมนะฮะรุ่นแรกนะฮะสร้างก็ปีพ.ศ.2477ครับ2477บวกลบคูณหารดูนะฮะครับก็ปัจจุบันนี้ก็อายุพอสมควรครับและเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากเลยเหรียญพระธาตุพนมนะพระธาตุพนมก็เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุเป็นกระดูกส่วนหน้าอกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระธาตุพนมที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระธาตุพนมนี้มากมายเลยนะก็เรียนเชิญทุกท่านมีโอกาสไปที่พระธาตุพนมก็ไปไหว้พระธาตุพนมได้เลยนะที่จังหวัดนครพนมนะฮะอันนี้ก็เหรียญพระธาตุพนมครับสร้างเมื่อปีพ.ศ.2482ครับก็จะมีเนื้อทองคำนะฮะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสุดๆของพระธาตุพนมนะฮะครับบางเหรียญบางองค์นี่ค่อนข้างที่หาชมได้ยากอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นพระธาตุพนมนะฮะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นนะฮะครับทุกรุ่นได้รับความนิยมทุกรุ่นเลยนะฮะครับถือว่าเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะอันนี้จะเป็นหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพ2500นะฮะของจังหวัดนครพนมนะเหรียญนี้นะฮะครับหลวงพ่อจันทร์ท่านเป็นเถรอาจารย์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมายเหรียญนี้ครับต้องมีถึง 3-4 แสนบาทนะฮะหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพวัดอยู่ริมแม่น้ำโขงนะฮะก็เป็นวัดธรรมยุทธ์ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนครับเหรียญนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ.2500นะฮะครับหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพก็นี่คือหลวงพ่อตื้อนะอยู่อำเภอศรีสงครามครับก็เป็นรูปเหมือนรูปหล่อสร้างไว้เมื่อปีพ.ศ.2517ไม่เก่านะฮะแต่แพงมากครับก็ถือว่าเป็นพระ กรรมฐานเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระที่ได้รับความนิยมจากศิษยานุศิษย์นำไปพกพาราตนาติดตัวและมีอภินิหารมากมายนะฮะท่านอยู่ที่อำเภอศรีสงครามนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะฮะครับเหรียญของท่านก็จะมีหลากหลายเหรียญนะเป็นเหรียญที่สร้างมาเมื่อปีพ.ศ.2516นะฮะครับจะมีเนื้อทองคำจะมีเนื้อเงินจะมีเนื้อทองแดงรมดำนะแล้วนี่คือหลวงปู่คำพันธ์นะเป็นเหรียญรุ่นแรกวัดธาตุมหาชัยอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมครับก็หลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยเป็นพระที่ได้สำเร็จวิชาเขาเรียกว่าปัทวีธาตุครับพระที่สำเร็จวิชาปัทวีธาตุมี2องค์นะฮะครับองค์แรกก็คือเจ้าคุณนอวัดเทพสิรินทร์ที่ท่านได้นำเอาหินบางบ่อมาเสกเป็นปัทวีธาตุแล้วก็มอบให้ลูกศิษย์ลูกหานำไปบูชาพกพาราตนาติดตัวหลวงปู่คำพันธ์ท่านให้ลูกศิษย์นำเอาหินที่กลางแม่น้ำโขงแล้วก็ท่านมาปลูกเสกเป็นปัทวีธาตุครับก็นี่คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของเวทมนต์คาถาที่ท่านได้เรียนมานะฮะหลวงปู่คำพันธ์อยู่ที่วัดธาตุมหาชัยอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมนะฮะท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลากหลายนะฮะอันนี้คือเหรียญสมปรารถนาท่านได้นำเอายันด้านหลังนี้ที่นำมาจากพระธาตุพนมตอนที่พระธาตุพนมนี่ได้ล้มเมื่อปีพ.ศ.2518นี่คือยันมหาสมปรารถนาท่านได้มาประดิษฐานอยู่ด้านหลังของเหรียญ นะฮะครับได้รับความนิยมสุดๆนะฮะวัตถุมงคลของท่านนี่ดังมากนี่คือพระกิ่งโคสะปัญโยนะฮะครับปี32นะฮะเนื้อทองคำนะฮะครับอันนี้ก็ช่างสมรเป็นผู้ที่ได้ไปเทนะเป็นพระกิ่งคนเทพระกิ่งที่เรียกว่ามือหนึ่งสร้างพระกิ่งวัดไหนดังวัดนั้นเลยนะฮะครับนี่คือพระกิ่งโคสะปัญโยเนื้อทองคำนะฮะครับก็จะมีรูปเหมือนรูปหล่อของหลวงปู่คำพันธ์วัตถุมงคลของท่านนี่มีหลากหลายรุ่นทุกรุ่นได้รับความนิยมสุดๆเลยนะครับก็ถือว่าหลวงปู่คำพันธ์เป็นพระสุปฏิปันโนมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมายนะฮะวัตถุมงคลของท่านไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังจะเป็นเหรียญรูปเหมือนจะเป็นพระกิ่งนะฮะกับได้รับความนิยมทั้งหมดทุกรุ่นเลยนะฮะนี่คือเรื่องราวของหลวงปู่คำพันธ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ นะฮะครับเหรียญปอมารกุลปิ่นมารกุลก็จันฟันได้ปลุกได้อธิษฐานจิตได้ปลุกเสกปัจจุบันหาชมหาดูได้ยากนะฮะเป็นเหรียญที่มีอายุพอสมควรนะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่บ้านหลวงปู่สาวนะฮะครับก็สร้างมาหลายพ.ศ.หลายรุ่นนะฮะครับก็ทุกรุ่นทุกปีได้รับความนิยมสุดๆนะก็เรียกว่ามั่นเสานะฮะความมั่นคงต่างๆมีเป็นความเชื่อนะแล้วท่านก็เป็นพระสุปฏิปันโนนะฮะนี่ครับมาเหรียญแพงครับอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอยู่ที่อำเภอพนาจังหวัดสกลนครนี่คือรุ่นแรกสร้างมาปีพ.ศ.2507นะฮะเหรียญ นี้ครับก็ต้องใช้คำว่าหลักล้านนะเป็นเนื้อปากกาบางทีมีเงินนี่ยังหาซื้อไม่ได้นี่คือเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะปีพ.ศ.2507อาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรนะฮะอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะฮะครับก็จะมีเหรียญรุ่น1รุ่น2รุ่น3นะแต่หน้าเป็นหน้าเดิมด้านหลังจะเปลี่ยนหลังนั่นเองนะอาจารย์ฟั่นอาจารโรแล้วท่านก็ได้อธิษฐานจิตได้ปลุกเสกแล้วท่านก็ได้แจกศิษยานุศิษย์นะฮะครับที่ไปสักการะท่านนะฮะครับวัดหาไม่ยากแล้วท่านก็พบยากผมเคยเนี่ยเมื่อปี16เคยไปพบท่านที่วัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะฮะท่านเป็นพระกรรมฐานท่านเป็นพระสุปฏิปันโนนะวัตถุมงคลของท่านนี่ทุกรุ่นได้รับความนิยมสุดๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังจะเป็นเหรียญจะเป็นรูปเหมือนนะฮะครับก็ปัจจุบันครับก็เป็นที่เสาะแสวงหาของศิษยานุศิษย์และขบวนมหาประชาชนนะครับก็หลานท่านปัจจุบันก็คืออยู่ที่อำเภอพนานิคมอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่น9นะฮะอาจจะเป็นเหรียญรุ่น9นะฮะครับก็ได้รับความนิยมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเรียกว่าเป็นเหรียญปี14 2514เหรียญของท่านเนี่ยมีประมาณ100ฝรุ่นอันนี้จะเป็นเหรียญโล่เนื้อเงินหลังเรียบรงยาราชาวดีอันนี้จะเป็นเหรียญโต๊ะหมู่หน้าทองคำนะฮะครับทุกเหรียญได้รับความนิยมสุดๆอันนี้เป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายนะฮะได้รับความนิยมสุดๆเหมือนกันครับเหรียญรุ่นสุดท้ายของท่านนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคำเนื้อเงินอันนี้เป็นล็อกเก็ตของท่านนะเป็นเหลี่ยมทองคำอันนี้จะเป็นกิ่งอาจารโรสร้างก็เมื่อปีพ.ศ.2514บางท่านก็บอกว่า15องค์12องค์นะฮะอันนี้จะเป็นรูปเหมือนครับ นั่งบนภูเขานะฮะอันนี้จะเป็นรูปเหมือนนั่งบนภูเขานะฮะอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะฮะครับก็นี่ก็คือจะเป็นเหรียญเคนะฮะ 2K 3K นะฮะครับก็นี่จะเป็นเหรียญรูปเหมือนทั้งท่านชื่อต่างๆนี่ครับนี่คือเนื้อผงหลังช้างครับได้รับความนิยมสุดๆเหมือนกันอันนี้จะเป็นเหรียญจะเป็นเนื้อผงโต๊ะหมู่นะหลังกรรมฐานนะฮะพระพิมข้าแล้วฟ้าแดดสูงอย่างก็คือพระธาตุยาคูที่อำเภอกำมราศัยนะฮะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับก็ได้รับความนิยมสุดๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปางปฐมเทศนาครับหรือปางปาฏิหาริย์นะฮะท่านสังเกตนะฮะรูปลักษณ์ต่างๆด้านล่างจะมีฤาษี2องค์นะฮะครับก็นี่คือเป็นเนื้อดินเผานะฮะเป็นพิมพ์กลางปัจจุบันนี้หาสมบูรณ์นี่ค่อนข้างที่จะยากนะฮะแล้วก็นี่คือกุฟ้าแดดสูงอย่างครับพิมพ์เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์เม็ดกระบอกหรือเม็ดกระบอกตัวเม็ดเล็กๆนะฮะครับเป็นพิมพ์ที่เล็กแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากนะโบราณเขาบอกว่าการเม็ดมีพระองค์เล็กนี้นำมาเอาอมหรือมาพกพาราชนาติดตัวนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นพระหน้าปกฮะกุบ้านแต่นะฮะครับก็สวยงามถ้าดูปกนะจะเป็นปก5แล้วก็ยังมีบัวฟันป่าเป็นเนื้อดินเผานะฮะครับนี่คือพระยอดนิยมของภาคอีสานอันนี้ก็จะเป็นกุกันทรวิชัยกันทรวิชัยก็อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเป็นอำเภอกันทรวิชัยครับก็หนึ่งในเขาเรียกว่า4มุมเมืองหรือพุทธมณฑลของภาคอีสานนะฮะครับนี่ก็คือทวาราวดีครับเป็นพระที่ค่อนข้างที่ใหญ่ๆหน่อยนะฮะครับสวยงามมากนะอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นกันทรวิชัยพิมพ์กลางนะฮะเป็นเนื้อดินเผานะฮะครับสวยงามมากครับก็จะมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะฮะที่สำหรับไว้บูชาพกพาราตนาติดตัวนะครับกุกันทรวิชัยปัจจุบันครับก็ค่อนข้างที่หาชมได้ยากและที่วัดนะฮะครับก็ไม่มีองค์ใหญ่อยู่องค์ที่ว่าค่อนข้างที่จะชำรุดนะฮะครับนี่คือกันทรวิชัยครับอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นพระปกเขาเรียกว่าพระปกตัดเดี่ยวนะฮะครับกุพระธาตุนาดูนนะฮะครับตัดเดี่ยวนี่คือเป็นปกคู่แล้วมาตัดเดี่ยวนะฮะครับมาตัดเดี่ยวนะฮะครับก็เป็นเนื้อดินเผาทวาราวดีอายุ 1,200 ปีนะฮะครับก็ถือว่าเป็นพุทธมณฑลเป็น4มุมเมืองนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นซุ้มมาวิสมาธิอันนี้การทรวิชัยก็คือ4มุมเมืองเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพระธาตุนาดูนปกเมืองไผ่ฟ้าแดดสูงอย่างแล้วก็จะเป็นการทรวิชัยนะฮะท่านดูแล้วก็ลองพิจารณาดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกุพระธาตุนาดูนครับเป็นพระตัด9เป็นพระที่ตัดจากเป็นพระแผง108หรือว่าเป็นพระพิมพ์ว่าวพิมพ์จุฬานะที่แตกหักชำรุดเสียหายก็นำมาตัดเป็น3เป็น5เป็น7เป็น8นะฮะแล้วแต่ว่าจะหักแตกหักตรงไหนนะฮะครับปัจจุบันครับองค์หนึ่งหลายตันครับไม่ว่าจะเป็นตัดเดี่ยวนะฮะหรือจะเป็นตัด9ที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะครับเป็นพระแผงนะฮะครับนี่คือเหรียญพระแก้วมรกตนะฮะวัดมหาชัยนะฮะครับอยู่สร้างเมื่อปีพ.ศ.2573นะฮะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไรทองนะฮะครับก็สวยงามมากนะฮะเป็นเหรียญเก่าของภาคอีสานนะฮะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามอันนี้จะเป็นเนื้อเงินกระไรเงินนะฮะครับก็เป็นเหรียญพระแก้วมรกตสร้างเมื่อปีพ.ศ.2473นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญคณาจารย์สร้างเมื่อปีพ.ศ.2500นะเป็นเนื้อกระไรทองนะฮะปัจจุบันครับเหรียญบางเหรียญนี่หาชมได้ยากครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ.2482นะฮะครับก็เป็นเหรียญที่หาสมบูรณ์หาสวยนี่ก็ยากนะฮะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะครับหลวงพ่อลานะฮะ242509ครับเหรียญไม่เก่าแต่มีราคาเช่าบูชากันแพงมากๆเลยนะฮะปัจจุบันครับพระเกจิอาจารย์บางองค์นี่ต้องใช้คำว่าเรียกว่ามีศิษยานุศิษย์และมวลมหาประชาชนที่นำไปใช้พกพาราชนาติดตัวก็เกิดอภินิหารมากมายนะฮะอันนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ.2497เป็นเหรียญไม่เก่าแต่เรียกว่าเตารีดนะฮะได้รับความนิยมสุดๆนะฮะอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะเป็นพิมพ์ปกใหญ่นาดูนนะพระธาตุนาดูนที่จังหวัดมหาสารคามนะฮะครับก็เป็นเนื้อดินเผาสร้างไว้เมื่อปีพ.ศ.เมื่อ1,600 ปีที่แล้วสมัยทวาราวดีนะฮะปกป้องคุ้มครองเป็นพระหน้าปกเป็นความยิ่งใหญ่เป็นพระหมอเป็นพระภัยสัตว์นะฮะโบราณเขาสร้างพระปกนี่เพื่อที่จะ ให้ทุกท่านให้บูชาในเมื่อท่านมีโรคภัยก็เจ็บมารุมเร้าเบียดเบียนนะฮะครับก็นี่คือพิมพ์ปกนะฮะทวาราวดีเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะปกกลางนะฮะครับพิมพ์ปกกลางครับของกูนาดูนะสภาพความสวยแล้วเนื้อครับก็อยู่ที่การบรรจุอยู่นะฮะอยู่ใต้กุกลางกุบนกุโดนน้ำไม่โดนน้ำนะถ้าโดนน้ำแล้วผิวนี่ก็จะก่อนร่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปกเล็กกุนาดูนครับก็อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเป็นพุทธมณฑลที่ยิ่งใหญ่นะฮะในอดีตนะก็เรียกว่าสี่มุมเมืองครับเมื่อสมัย 1,600 ปีเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็จะมีพระธาตุนาดูนจะมีเมืองไทยจะมีฟ้าแดกสูงยางก็คือพระธาตุยาคูแล้วก็จะมีกันทรวิชัยก็จะมีพระยืนนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นปกคู่นะฮะปกคู่ท่านสังเกตไหมครับจะมีปกคู่แล้วก็จะมีสถูปนะฮะบางท่านก็รู้เท่าไปถึงการก็นำมาตัดแบ่งกันนะเป็นปกเดี่ยวแล้วข้างบนเป็นรูปเจดีย์อันนี้เป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากนี่คือทวาราวดีเขาเรียกว่าพิมพ์ลีลาหรือพิมพ์เปิดโลกนะฮะหรือท่านปราชญ์พิสารมูรศาสทรเอามาตั้งไว้เลยว่าเป็นพิมพ์บั้มแพงที่สุดในกุของนาดูนสภาพสวยๆต้องเป็นล้านนะฮะครับพระเปิดโลกนะฮะสมัยทวาราวดีความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าตอนที่เสด็จจากดาวฤกษ์หลังจากโปรดพุทธมารดานะฮะเปิดสามโลกให้เห็นนะฮะมาสวรรค์ที่มีเทวดาไม่ดีจะต้องบรรลัยหายสิ้นจะต้องสิ้นไปเลยนะฮะมนุษย์ที่ไม่ดีที่คิดไม่ดีนะฮะแล้วก็ที่เป็นคนที่ไม่ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะฮะครับก็จะต้องบรรลัยหายสิ้นนรกนะฮะพวกยมพบาลหรือพวกที่ตกนรกแล้วไม่สำนึกความผิดนะฮะก็จะต้องตกนรกต่อไปนี่คือพิมพ์เปิดโลกนะฮะปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมสุดๆอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เขาเรียกว่านั่งเมืองหรือปางปฐมเทศนาครับจริงๆก็คือปางปฐมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้แสดงธรรมจักรกับพระสูตรโปรดแก่ปัญญวัคคีย์ทั้ง5ก็มีอัญญาโกฏัญญะวัปปะมหานามะอัสสชิจนพระเรียกว่าพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไปฟังธรรมอนัตตลักขสูตรก็จึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะฮะและคนที่อยู่ภาคอีสานทั้งหมดที่เป็นข้าราชการนะฮะต้องมีพิมพ์นี้เขาเรียกก่อนพิมพ์นั่งเมืองมีแล้วท่านจะนั่งอยู่ด้วยความมั่นคงนะครับแล้วก็จะมีความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะฮะครับเป็นพิมพ์ปางปฐมเทศนาอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่เสด็จจากดาวดึงนะฮะครับก็เป็นพิมพ์เปิดโลกเหมือนกันครับอันนี้ก็ประทานพรก็คือเปิดโลกนะฮะจะเสด็จจากดาวดึงหลังจากโปรดพุทธมารดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะครับเป็นเนื้อดินเผาครับอายุ 1,200 ปีครับในยุคของทวาราวดีนะฮะปัจจุบันครับพระที่สมบูรณ์ก็ค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากพระที่สมบูรณ์แล้วว่าเรียกว่าไม่มีแตกหักชำรุดเสียหายเพราะพระนี่เป็นพระที่ค่อนข้างจะเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะฮะขนาดเท่าฝ่ามือ4นิ้วนะฮะครับก็สมบูรณ์นี่ครับการเวลาล่วงเลยมา 1,200 ปีนี่ครับก็จะบุบสลายเสียหายไปตามการเวลาบางคนรู้เท่าไม่ถึงการก็จะมาเลื่อยมาตัดเอาเฉพาะองค์พระนะฮะแล้วก็อย่าเอาข้างๆที่เป็นเทวดาที่เป็นฤาษีนำไปบูชามาไม่เลี่ยมเพราะว่าการองค์ใหญ่นี่บางคนบอกว่ามันเลี่ยมยากนะฮะอันนี้ครับนี่ก็สุดยอดครับเป็นปกเรือนแก้วนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในกุนาดูนะตอนที่ขึ้นมานะฮะครับก็พบยากแล้วองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์สุดๆเลยนะสมบูรณ์สุดๆเลยนะฮะครับปัจจุบันก็แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของจังหวัดมหาสารคามนะฮะครับองค์อื่นครับที่ไม่สวยก็แตกหักชำรุดเสียหายแล้วก็คนรู้เท่าไปถึงการก็นำเอาองค์เฉพาะองค์พระนำมาเรื่อยแล้วนำมาเรียมทั้งองค์พระนะฮะนำมาบูชาพกพาราตนาจิตตัวครับถ้าสมบูรณ์แบบนี้ต้องคุยกันด้วยเลข7ตัวนะฮะเลข7ตัวเลยนะฮะครับก็บางทีมีเงินแล้วบางทีจะหาซื้อหาบูชาพระแบบนี้ก็คงจะยากมากนะนี่คือพระในตำนานนี่คือพระประวัติศาสตร์นี่คือพระที่ทุกคนนี้ดูแล้วแม้กระทั่งรูปถ้าตัดเอาไปบูชาก็ความเป็นสิริมงคลก็จะบังเกิดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ปางปฏิหารตอนที่พุทธเจ้าแสดงธรรมก็จะมีเหล่าทวยเทพเทวดาลงมาฟังธรรมนะฮะครับก็จะมีด้านบนจะมีพวกเทวดาจะมีเทพต่างๆแล้วก็จะมีฤาษีอยู่ข้างล่างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระใหญ่เป็นพระพิมพ์นะฮะที่เรียกว่า มายุคนั้นนะฮะรู้เท่าไม่ถึงการก็นำไปตัดเอาเฉพาะองค์พระเนี่ยนำไปใส่กรอบนำไปเลี่ยมเพราะว่าทำไปเลี่ยมทั้งหมดนี้ห้อยก็เป็นใหญ่คือเป็นพระที่จะต้องบูชาอยู่ที่บ้านเป็นพระแผงนะฮะครับปัจจุบันครับคนนำเอาไปทำกรอบตั้งบูชาไว้ที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะนี่คือ 1,200 ปีครับสมัยทวาราวดีกุนาดูนเกณฑ์พระพิมพ์ปางปฏิหารนะฮะท่านบูชาแล้วความปฏิหารที่จะบังเกิดกับท่านก็จะมีนะฮะอยู่ๆแล้วก็รวยร่ำรวยโดยไม่มีเหตุผลอยู่ๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่มารุมเร้าเบียดเบียนก็จะหายไปโดยที่ไม่มีเหตุผลเหมือนกันนะฮะจึงเป็นที่มาของปางปฏิหารครับอันนี้ก็เหมือนกันครับปางปฏิหารนะฮะแต่มันจะมีหนาจะมีบางเนื้อนะครับความมาตรฐานของเนื้อผมไม่ต้องเรียนต้องทุกท่านทราบนะฮะมีบางกระหนาแล้วก็มีดำมีแดงมีขาวอยู่ที่การเผาอยู่ที่การบรรจุอยู่ในกุนะฮะครับถ้าเผาด้วยไม้ที่แข็งครับเนื้อก็จะออกมาลักษณะดำเขาเรียกว่าราหูเสด็จถ้าเผาด้วยไม้ที่เนื้ออ่อนก็จะออกมาลักษณะเหลืองและขาวนะฮะและการที่บรรจุอยู่นะฮะในกุนะฮะถ้าอยู่ก้นกุอยู่กลางกุอยู่บนกุนะฮะครับสภาพที่ออกมาจะไม่เหมือนกันถ้าก้นกุก็จะมีน้ำนะฮะพระออกมาก็จะไม่สวยกลางกุก็เยอะพอที่จะมีขี้กุแต่บนกุนี่เป็นพระที่สวยนะฮะแต่บางท่านบอกว่าดูค่อนข้างที่จะยากเพราะพระสวยกลัวจะเก๊แต่จริงๆมีหลักในการดูเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อจะเป็นพิมพ์ทรงนะฮะครับก็ความคมความชัดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มโพใหญ่ครับของนาดูนะฮะเป็นพระที่สวยงามมากครับตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เขาเรียกบรรเพ็ญพุทธกิริยาตอนที่สำเร็จเป็นพระสัมโมสัมมาสัมโพธิญาณอยู่ใต้ต้นสีมหาโพนะฮะครับท่านดูไหมครับการแกะการพิมพ์การรายละเอียดของพระพิมพ์ชุดนี้ต้องใช้คำว่าสุดยอดสุดๆเลยนะฮะแล้วเนื้อดินเผานี่ครับก็ต้องเรียกว่านำเอาดินที่เป็นมหามงคลต่างๆจากสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินใจกลางเมืองนะชื่อที่เป็นมงคลในสมัยยุคโบราณนะฮะแต่ปัจจุบันก็ต้องเป็นอ่างทองอู่ทองกำแพงเพชรสุโขทัยนครสวรรค์นะฮะครับดินที่มีชื่อเป็นมงคลนะฮะนำมาเผาด้วยไม้ที่เป็นมงคลเช่นไม้ขนุนไม้มะยมไม้มะขามนะแล้วก็ต้องเผาในราชวัตรจตุรงค์ก่อนเผาก็ต้องทำพิธีนะฮะเขาเรียกว่าเทวตาผีอัญเชิญถวยเทพเทวดาลงมาเป็นสักขีพยานแล้วก็นิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์นะฮะครับนี่คือพระพิมพ์ปกโพใหญ่ที่สวยงามมากของกุนาดูนนะอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามต้องใช้คำว่าสวยสุดๆนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นซุ้มโพเล็กนะฮะครับเป็นซุ้มโพเล็กเป็นพระที่นั่งสมาธิแล้วก็จะมีโพอยู่ข้างบนอันนี้เป็นพระที่ตอนเปิดกุมาก็จะมีสิทธิ์เรียกว่าผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของพุทธพิมพ์ในเรื่องของประวัติศาสตร์นะฮะในเรื่องของพุทธศาสตร์ก็เลยได้ตั้งเป็นพิมพ์ที่อ่านดูแล้วว่าเป็นปกโพแล้วเป็นองค์เล็กก็เลยใช้ชื่อว่าเป็นพระซุ้มปกโพเล็กนะฮะเป็นเนื้อดินเผานะฮะสีสันต่างๆนี่ก็จะมีขึ้นมีสีดำสีแดงสีขาวนะฮะบางองค์นี่จะมีขี้กุที่ติดบางองค์ก็จะทำรุดเสียหายไปตามกาลเวลาอันนี้ก็จะเป็นปางที่เสด็จจากดาวดึงครับเสด็จจากดาวดึงก็คือปางเปิดโรคนะฮะหลังจากที่โปรดพุทธมารดาด้วยเทศนาเสร็จแล้วก็คือวันออกพรรษาวันเขาเรียกว่าเทโวโรหณะนะฮะครับที่ออกพรรษาแล้วก็จะมีประเพณีที่จะมาเขาเรียกว่าทำบุญตักบาตรเทโวแต่ออมเปรียบเสมือนว่าพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงหลังที่ได้โปรดพุทธมารดาเรียบร้อยแล้วนะฮะครับนี่คือปางเสด็จจากดาวดึงครับมาถึงพระแผงนะฮะพระแผงนี่ก็สร้างตามคติความเชื่อก็เป็นพระอรหังนะอันนี้32พระอรหังนะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะฮะครับก็จะมี108อรหังแล้วก็มาถึงขณะนี้เวลานี้ชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลาทุกคนก็เลยนำเอามาตัดเป็นตัดเดียวตัด3นะฮะครับนี่คือตัดเดียวข้างบนก็คือหักแล้วก็มาตัด3นะฮะมาตัด3แล้วก็มาตัดไล่มาเลยตัด5นะฮะเป็นแผงหรือจะมาตัดเรียกว่าตามโค้งตามองค์นะฮะครับนี่คือที่มาของกุนาดูนครับนี่คือเรื่องราวของพระยอดนิยมของภาคอีสานก็เรียนเชิญทุกท่านก็ลองดูที่บ้านที่ผมแนะนำนะฮะดูที่บ้านของท่านว่ามีแบบที่ผมนำเสนอพระทั้งหมดที่ออกมาในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระเป็นพระที่แท้ทุกองค์เพราะว่า พระทั้งหมดรูปทั้งหมดนำไปอยู่ในหนังสือยอดนิยมของภาคอีสานนะฮะครับก็ทำมาหลายปีแล้วก็พิมพ์มาหลายครั้งนะฮะได้รับความนิยมถือว่าเป็นตำราถือว่าเป็นภาคประวัติศาสตร์นะฮะครับก็เรียนทุกท่านนี่คือเรื่องราวของพระยอดนิยมภาคอีสานยังมีเครื่องรางของขลังยังมีอีกมากมายนะฮะครับสำหรับวันนี้รายการคุยเฟื่องนึงพักก็ต้องกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดนบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติจะคิดสิ่งหนึ่งถึงใดขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
1: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
2: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสั่งบูรณาการกำลังตำรวจและทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบสำหรับการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและจะไม่ให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลายเป็นภาระในการจัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการเร่งด่วนให้มีการตั้งจุดตรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประมวลงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งสำคัญของภาคใต้
9: นายยศธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรมณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์พร้อมเน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมนำเสนอวัดพระนอนวัดแหลมพ้อและผ้าทอเกาะยอสู่ซอฟต์พาวเวอร์
10: นางสาวพลอยทะเลและสมีสันจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรณวัดพระนอนวัดแหลมพ้อตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอเรื่องราวด้านศาสนาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สาธารณชนโอกาสนี้คณะได้กราบไหว้พระนอนปางปรินิพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแหลมพ้อด้วยวัดพระนอนวัดแหลมพ้อถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลาสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเด็จภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังเทือฟัง FM 97.0 MHz ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเสาร์อาทิตย์เศรษฐกิจข่าวรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารนะครับสะท้อนมุมมองมุมคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับที่ประสบพบเจอกันมาหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเมืองเรื่องของหลักในการบริหารราชการแผ่นดินต่างๆเหล่านี้นะครับโดยมุมมองก็มีทั้งในส่วนของผู้มีความรู้นะครับระดับเรียกได้ว่ามีประสบการณ์สูงมากอย่างพระเด็จภูรีปฏิภาณหรือว่าพยามไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับท่านเป็นคอลัมนิสต์สายการเมืองแล้วก็แน่นอนว่ารู้จักกับผู้คนในแวดวงการเมืองไทยเราอย่างลึกซึ้งนะครับนั่งพูดคุยกันกับพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนซึ่งก็เป็นอดีตข้าราชการชั้นสูงของประเทศไทยของเราแน่นอนว่าสองท่านมาพูดคุยกันมาสะท้อนมุมมองเรื่องของการเมืองเนี่ยสนุกสนานแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งส่วนในช่วงแรกของรายการนะครับผมอมรวรมาลีนะครับก็มานั่งหาข้อมูลข่าวสารมาเล่าให้ท่านฟังสะท้อนมุมมองแบบชาวบ้านนะครับจากสิ่งที่ได้ไปประสบพบเจอมาล่าสุดทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทาง Facebook ก็ดี YouTube ก็ดีนะครับจะเห็นข้าราชการตำรวจหลายท่านโดยเฉพาะในกลุ่มของข้าราชการตำรวจจราจรเนี่ยท่านก็ออกมาทำคลิปนะครับที่สะท้อนให้เห็นภาพของผู้ที่กระทำความผิดเรื่องของพรบจราจรมากมายนะครับการขับทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับที่ทำผิดบนท้องถนนขับฝ่าไฟแดงอย่างเนี้ยนะครับหรือว่าจอดในที่ที่ห้ามจอดหรือว่าที่ร้ายไปกว่านั้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งก็คือการขับย้อนสอนนะครับผมเห็นทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันเนี่ยทุกวันนี้ที่ทำงานเนี่ยนะครับก็ออกไปตะเวนอยู่ตามท้องถนนเดินทางพูดง่ายว่าเป็นเหมือนรถตะเวนนะครับตะเวนทำข่าวทำนู่นทำนี่เก็บข้อมูลกันอยู่บนท้องถนนแทบทุกวันก็จะเห็นเป็นประจำนะครับเรื่องของการทำผิดนะครับถ้าหากถ่ายออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าวันนึงเป็นร้อยๆคันแน่นอนถามว่าเมื่อมันเป็นประเด็นแบบนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยวันนี้ก็อยากจะมาคุยกันขอโฟกัสไปที่เรื่องของรถจักรยานยนต์ก่อนละกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเจอทุกวันเลยนะครับอย่างเช่นแถวๆนวนครแบบเนี้ยเวลาที่เราวิ่งขาออกไปนะครับแล้วอยู่ในช่องคู่ขนานเนี่ยนะครับพอผ่านไปตรงใกล้ๆกับนวนครเนี่ยผมจะเจอรถจักรยานยนต์เนี่ยวิ่งสวนเลนมานะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของถนนเวลาเราวิ่งไปเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นถนนคู่ขนานน่ะลำพังมันก็มีแค่2เลนอยู่แล้วใช่มั้ยครับแต่ปรากฏว่าการวิ่งสวนเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยก็ใช้ถนนเส้นนี้นะครับเดินทางทั้งไปธุระท่องเที่ยวทำธุระต่างๆมาตลอดอายุผมมาปีนี้ผมก็50กว่าแล้วนะผมเห็นถนนเส้นนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับในอดีตเนี่ยการย้อนสอนของรถจักรยานยนต์เนี่ยจะค่อยๆวิ่งเกาะกันมาคัน2คันค่อยๆเลาะมาช้าๆนะครับมันก็โอเคแหละนะครับปัจจุบันกับอนาคตมันไอ้โทษทีปัจจุบันกับอดีตเนี่ยมันไม่เหมือนกันในอดีตเนี่ยเขายังดูแบบว่าเป็นลักษณะเหมือนกับพูดง่ายๆว่าถ้าพูดชาวบ้านเนี่ยภาษาชาวบ้านเขาเรียกเจียมเนื้อเจียมตัวแหละว่าเอ้ยเราย้อนสอนนะเราทำผิดอยู่ค่อยๆประคองผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เหมือนกับเป็นอะไรที่แบบรับได้อะแต่กลายเป็นว่าในปัจจุบันเนี่ยเชื่อไหมว่ารถจักรยานยนต์บางคันเนี่ยที่วิ่งสวนมาเนี่ยใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางคันเนี่ย50 40ซึ่งก็ถือว่าเร็วมากถ้าเกิดมันมีเหตุอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยถ้ามีกับจักรยานยนต์ด้วยกันเนี่ยมันก็คือชีวิต2ชีวิตที่บวกกันแต่ถ้าเกิดไอ้จักรยานยนต์คันนั้นวิ่งสวนมาแล้วมาชนกับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง

0: รถกระบะรถบัสอะไรก็แล้วแต่มันคือคุณน่ะมีโอกาสตาย 90% เลยทีเดียวแล้วทำไมถึงต้องเอาชีวิตมาแลกกับพฤติกรรมที่มันเป็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงขนาดนี้ผมก็มานั่งหาข้อมูลนะก็บอกว่าปัญหารถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ที่ขับขี่สวนเลนหรือเรียกว่าย้อนสอนเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงบนท้องถนนซึ่งมีปัจจัยร่วมด้วยหลายประการนะครับทั้งเรื่องของพฤติกรรมของผู้ขับขี่โครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายการวิเคราะห์ปัญหาที่แน่นอนว่ามันเกิดจากหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันแหละผมก็มานั่งหานะว่าไอ้ปัญหาหรือว่าสาเหตุจริงๆมันคืออะไรก็ไม่อยากที่จะไปว่าท่านผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ย้อนสอนทั้งหลายเนี่ยแต่เพียงฝ่ายเดียวอยากจะหาทางออกให้เขาด้วยเขาบอกว่าอันดับแรกเลยนะครับของการขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนเนี่ยหรือรถยนต์ย้อนสอนเนี่ยก็คือความมักง่ายของตัวผู้ขับขี่เองเพราะว่าคุณเน้นความสะดวกสบายส่วนตัวคุณต้องการไปเร็วคุณไม่ต้องการขับอ้อมคุณต้องการขับให้มันประหยัดน้ำมันอะไรต่างๆที่คุณจะอ้างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันคือความมักง่ายและความเห็นแก่ตัวจุดที่สองคือจุดกับรถอาจจะอยู่ไกลเกินไปด้วยความที่โครงสร้างถนนมันบังคับให้ต้องไปอ้อมไกลนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถนนวิภาวดีขาออกเนี่ยนะครับตรงจุดที่ผมเห็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการย้อนสอนเนี่ยมันอยู่ตรงจุดบริเวณเกือกม้าที่มันยูเทิร์นจากขาเข้าเมืองเนี่ยวิ่งออกขาออกบริเวณแถวๆนวธานีอ่ะนะครับแถวนิคมอ่ะนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นและปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นว่ามันเหมือนเลนพิเศษไปแล้วอ่ะที่เราจะเห็นรถจักรยานยนต์วิ่งต่อกันมาเป็นร้อยๆคันที่สำคัญไปกว่านั้นคือทำไมปริมาณของรถจักรยานยนต์มันเยอะเพราะตรงนั้นเขาเป็นนิคมอุตสาหกรรมเป็นชุมชนใหญ่มีทั้งคนที่ใช้รถจักรยานยนต์ไปทำงานแล้วก็ขี่กลับรวมทั้งคนที่ออกไปซื้อของทำนู่นทำนี่ทุกคนก็เลือกใช้การขี่ย้อนสอนเนี่ยกลับมาใช่ไหมครับนอกจากนั้นเนี่ยอีกส่วนที่สำคัญก็คือการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่เข้มงวดตำรวจตรงนั้นเนี่ยหูตาไปไหนนะครับมีเครื่องแบบไว้ใส่ทำอะไรไว้ตั้งด่านเหรอหรือว่ายังไงทำไมอ่ะคุณเห็นอยู่ทุกวันนะครับว่ามีคนใช้รถจักรยานยนต์ไปร้อยๆคันเนี่ยนะครับขี่สวนตรงนั้นเนี่ยแต่ขาดเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจตาหรือว่ามาดูเรื่องของความเรียบร้อยผมเห็นอินฟลูเอนเซอร์ตำรวจจราจรหลายคนเนี่ยถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นผมไม่เห็นไอ้ตำรวจสน.ที่ดูแลตรงนั้นเนี่ยมาถ่ายหรือว่าทำคลิปเพื่อตักเตือนหรือว่าเขาเรียกง่ายๆว่าลดปริมาณของจำนวนผู้ทำผิดกฎหมายเนี่ยลงเลยทำไมครับหรือว่าเป็นเพราะว่าสน.ที่ดูแลตรงช่วงบริเวณที่ว่าเนี่ยไม่เห็นว่ามันเกิดความผิดปกติตรงนั้นในการใช้รถใช้ถนนจำเป็นไหมที่ผมควรจะต้องลงพื้นที่ไปแล้วแบบไปหาข้อมูลแล้วก็ไปพูดถึงตัวบุคคลเลยว่าสารวัตรจราจรตรงนั้นน่ะเป็นใครสน.อะไรยังไงแบบไหนมีตำรวจจราจรในสน.กี่คนอันเนี้ยก็ฝากไว้นะแล้วก็ถ้าใครรู้จักกับไอ้ตำรวจสน.นี้เนี่ยช่วยฝากด้วยนะครับว่ารายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวเนี่ยผมอมรวรมาลีเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรายการและกำลังโฟกัสไปถึงเรื่องนี้เพราะว่าจุดที่ผมเห็นชัดเจนที่สุดณวันนี้เนี่ยนะครับที่แบบมากๆจริงๆจริงๆมันมีทั้งหมดทั่วประเทศทั่วกรุงเทพนั่นแหละแต่เอาจุดนี้ก่อนเนี่ยจุดนี้แบบเป็นร้อยคันจริงๆจอดดูเนี่ยแทบจะเกือบถ้าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงตัวนั้นมีรถจักรยานยนต์วิ่งสวนเนี่ยนะครับในช่วงที่แบบ rush hour อ่ะช่วงที่แบบรถเยอะๆแน่นๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงต่อวันนะครับนอกจากนั้นก็คือค่านิยมแล้วก็การเรียนแบบซึ่งเมื่อเห็นคนอื่นทำได้ฉันก็จะทำคนอื่นขี่ได้ฉันก็จะขี่ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยที่ผมเห็นเนี่ยนะครับการเร่งรีบในชั่วโมงเร่งด่วนอันนี้พอเข้าใจได้แหละว่าเมื่อจะต้องมีการเร่งรีบในการขับขี่รถจักรยานยนต์บางคนประกอบอาชีพเป็นไรเดอร์นู่นนี่นั่นล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมขับรถอยู่แถวหน้ากองทัพอากาศแถวๆบางเขนออกจากเลนซ้ายในซอยเลี้ยวซ้ายออกมาใช่ไหมครับก็วิ่งมาบนถนนค่อยๆเปลี่ยนมาทีละเลนนะรถก็แทบจะไม่มี ก็วิ่งอยู่ตอนช่วงประมาณสัก 8-9 โมงเช้าของวันอาทิตย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ขับออกมาจากเลนซ้ายสุดมาเลนกลางมาเลน2มาเลน3แล้วก็กำลังจะตบไฟเข้าเลนขวาด้วยความที่รถกันข้างหน้าเนี่ยเขาบังเลนอยู่ก็โอเคแหละค่อยๆชะลอช้าลงปรากฏว่าไรเดอร์นะครับไรเดอร์สีเขียวเนี่ยนะครับมาถึงปั๊บบีบแต่ผมมองกระจกหลังเนี่ยห่างกันหลายเมตรมากไม่ใช่ไปตัดหน้าเขาแน่นอนแล้วความเร็วรถผมเนี่ยอยู่แค่ประมาณ60เท่านั้นเองผมไม่ได้ไปตัดหน้าเขาแน่นอนแล้วก็เห็นว่าระยะเนี่ยอยู่ในระยะปลอดภัยพอบีบแต่เสร็จไม่พอนะพอผมจังหวะผมเข้าตามรถคันหน้ากำลังจะเลี้ยวยูเทิร์นแทรกขวาครับแทรกเข้ามาในช่องที่เหลืออยู่นิดเดียวเนี่ยแหละผมก็เปิดกระจกแล้วก็ถามเขาว่าทำไมถึงต้องแทรกตรงนี้คุณก็เห็นอยู่ว่าจังหวะรถมันเลี้ยวอ่ะออกซ้ายไปก็ยูเทิร์นได้เหมือนกันแต่ต้องแทรกจนกระทั่งแฮนด์เขาจะติดกระจกมองข้างผมอยู่แล้วก็ไม่พูดจาทำเป็นเร่งเครื่องใส่หน้าผมคือผมเข้าใจเลยนะหลายๆท่านน่ะที่ขับรถอยู่นะครับแล้วต้องลงไปฟาดปากกันริมถนนเนี่ยอันนี้ผมเห็นกับตัวเองแล้วผมก็เข้าใจความรู้สึกนั้นเลยนะว่าบางทีไอ้คนพวกเนี้ยจะบอกว่าไงดีอ่ะเรื่องของชีวิตของท่านเนี่ยท่านจะทำมาหากินหรือท่านจะขับตามอำเภอใจของท่านเนี่ยไม่มีใครว่านะแต่ถ้ามันไปละเมิดกับคนอื่นเขาหรือว่ามันทำโดยที่มันแบบเห็นอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำเนี่ยเข้าใจได้เลยครับว่าบางทีเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรกับคนกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยในโซเชียลเนี่ยจะมีคนที่พิมพ์เหมือนกับพูดง่ายว่าซ้ำเติมอ่ะแล้วก็รู้สึกแบบสะอกสะใจทำไมจะต้องให้เป็นอย่างนั้นนะนะฮะให้คนเข้ามามองเราที่ทำมาหากินกลายเป็นว่าเราเป็นเหมือนกับขยะชิ้นหนึ่งบนสังคมมันไม่ควรอ่ะผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเลยผลกระทบที่มันมาก็คือเรื่องของอุบัติเหตุที่มันสูงขึ้นใช่ไหมครับเรื่องของเวลาที่มาพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบกับภาพรวมของผู้ใช้รถใช้ถนนที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยมันมีเรื่องของคดีไม่ว่าจะเป็นแพ่งหรืออาญาเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของการกระทบกับบุคคลที่3ซึ่งไม่รู้อิโนอิเน่เลยบางทีต้องมารับเคราะห์รับผลจากการที่ขับรถโดยประมาทเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยพอมานั่งดูนะครับได้มีโอกาสเดินทางไปกับคุณพเดชนะครับแล้วก็พี่มาร์คพิทบูลนะครับตอนช่วงที่เราขับรถท่องเที่ยวกันในต่างประเทศเนี่ยบรรยากาศแบบเนี้ยที่ผมเล่าเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีทุกหย่อมย่าเรื่องของการขับรถย้อนสอนการขับรถด้วยการที่แบบไม่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วหรือแม้กระทั่งการแซงเส้นทึบในช่วงที่เป็นโรงเรียนอย่างเนี้ยก็เห็นเป็นประจำแต่พอเราขับรถเข้าไปในเวียดนามสิ่งเหล่านี้เราไม่เห็นเลยครับแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นเชื่อไหมว่าถนนในเวียดนามเนี่ยสู้ประเทศไทยไม่ได้เลยถ้าถามว่าถนนที่ดีที่สุดของเวียดนามเนี่ยประมาณว่ามอเตอร์เวย์เส้นจากลงทางด่วนศรีรัฐแถวถนนศรีนครินทร์เนี่ยออกไปจนถึงทับช้างเนี่ยบรรยากาศเนี่ยของเวียดนามในส่วนที่เป็นมอเตอร์เวย์ของเขาอะจะประมาณนี้แต่ถนนเขาเนี่ยวิ่งได้แค่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนั่นคือความเร็วสูงสุดนะที่ถูกระบุไว้ตามกฎหมายแต่ถามว่ามันมีไหมคนเวียดนามหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยที่วิ่งเกินนั้นก็ประมาณ100-120เนี่ยผมเห็นแต่มันไม่ใช่ทุกคันไงฮะแล้วใครที่วิ่งเนี่ยก็จะโดนกล้อง CCTV นะฮะที่เขาติดตั้งแบบละเอียดยิบเลยอ่ะมีทุกมุมเลยของถนนอ่ะแล้วก็ไปทำการปรับกันซึ่งค่าปรับในเวียดนามก็มหาโหดมากค่าปรับคิดเป็นเงินไทยออกมานะฮะถ้าคุณฝ่าไฟแดงถ้าคุณขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดกฎหมายของเวียดนามเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 4,000 บาทคิดเป็นเงินไทยนะไปจนถึง 25,000 นะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยมี 25,000 ขึ้นไปด้วยที่ผมเห็นมานั่นหมายความว่าถ้าเทียบกับรายได้นะครับที่เป็นรายได้ของประชากรเขาเนี่ยรายได้เขาอยู่แค่ประมาณสักหมื่นต้นๆนี่แหละนะครับก็ไม่น่าจะเกินกว่านั้นในอาชีพที่มีรายได้สูงๆนะ ส่วนถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยอยู่หลักพันคือประมาณ 7,000 8,000 บาทนี่คืออาชีพที่แบบว่าพ่อค้าแม่ค้าขายของกันนะครับแล้วเขามาโดนค่าปรับ 20,000 กว่าแบบเนี้ยนั่นคือเหตุผลที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยไม่ทำผิดกฎหมายจราจรเลยเราอยู่ในกรุงเทพเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราขับรถกันเป็นร้อยใช่ไหมครับบางช่วงเนี่ยวิ่งกัน120บางช่วงเนี่ยผมเห็นเขาขับกัน140 150ก็มีแต่พอไปอยู่ในเวียดนามเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ไม่ว่าคุณขับเร็วแค่ไหนก็แล้วแต่คุณไปอยู่ในเวียดนามเนี่ยนะครับคุณขับรถอย่างพวกผมเดินทางท่องเที่ยวกันเอารถไปขับในเวียดนามเนี่ยอกจะแตกตายต้องใช้คำนั้นนะมันแบบอึดอัดใจมหาศาลมากๆคุยกันทางวิทยุเนี่ยเอ้ยทำไมไม่ไปเร็วกว่านี้วะเฮ้ยทำไมไม่แซงวะนู่นนี่นั่นเชื่อไหมอ่ะรถบรรทุกอ่ะอยู่เลนที่เป็นเลนที่เราวิ่งกันปกติเนี่ยเลนขวาเนี่ยในเวียดนามเนี่ยก็จะวิ่งรถเร็วอยู่ซ้ายรถช้าอยู่ขวาไกด์ครับที่เป็นรถไกด์ของการท่องเที่ยวของเวียดนามนะครับพาคณะเราวิ่งเนี่ยเขาวิ่งชิดขวาอยู่ในเลนรถช้าก็คือพูดง่ายว่าขับตามความเร็วที่เป็นความเร็วปกติที่เขาใช้เนี่ยรถบรรทุกวิ่งอยู่ข้างหน้า60เขาก็วิ่ง60โดยไม่แซงนะแล้วก็ขบวน10กว่าคันเนี่ยก็วิ่ง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามกันไปเป็น10นาทีอะจนกระทั่งเขามองว่าปลอดภัยแล้วหรือว่าในจุดที่แบบว่าสามารถขยับตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่เขาระบุอยู่ในทางหลวงว่าจุดเนี้ยคุณวิ่ง90ได้เขาก็จะแซงออกขวาแล้วก็วิ่ง90แล้วก็จะกลับเข้ามาแซงโทษทีแซงออกซ้ายวิ่ง90แล้วก็จะกลับมาเลนขวามาวิ่งอยู่ที่ประมาณ60 70 80ประมาณเนี้ยเนี่ยคือมาตรฐานของประเทศที่เขามีกฎหมายที่เข้มข้นครับถามว่าดีไหมดีแน่นอนเพราะว่าอะไรเขามองในเรื่องของความสูญเสียทางกายภาพมองในเรื่องของชีวิตเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับวิ่งได้เป็นร้อยก็วิ่งได้แต่ถ้าวิ่งในความเร็วขนาดนั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีคนตายมีการสูญเสียถนนจะต้องถูกปิดปัญหาเรื่องของการจราจรต่างๆมากมายเวียดนามเราอาจจะมองว่าเป็นสังคมนิยมนะเหมือนเป็นพูดง่ายว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะแต่เชื่อไหมว่าปัจจุบันเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่ในเวียดนามเนี่ยมีความสุขและอิสระมากอยากกินได้กินอยากทำอะไรได้ทำอยากเที่ยวได้เที่ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปตรงไหนจะขับรถไปตรงไหนยังไงแบบไหนขอให้ทำแบบในโปรเซสที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยคุณทำได้หมดเลยถึงแม้เขาจะเป็นสังคมนิยมเนี่ยแต่ขอโทษนะระเบียบวินัยของประชาชนเขาเนี่ยโคตรดีจะเดินข้ามถนนนู่นนี่นั่นก็แน่นอนแหละครับเพียงแค่ว่าเราอยู่บนทางม้าลายเนี่ยพอเราจะข้ามถนนเนี่ยนะครับเขาก็หยุดให้จริงอยู่ว่าอาจจะมีคนที่ไม่หยุดให้แต่ว่าเมื่อเขาเห็นแล้วว่ามีประชาชนจะข้ามถนนเนี่ยเขาหยุดให้ครับเขาก็มีวินัยมากขึ้นมีการใช้ถนนที่มากขึ้นส่วนในเรื่องของอย่างโฮจิมินห์อย่างไซง่อนนะครับที่เป็นเมืองใหญ่ๆที่บอกว่าโอ้ยมอไซค์มากันที4-5ถนนเนี่ยมารวมกันอยู่แล้วสามารถไปได้ถามว่าไปได้ไหมไปได้แล้วมันเป็นบรรยากาศแบบนั้นจริงๆแต่นั่นหมายความว่ามันก็ไม่มีการเฉี่ยวชนกันมันก็แปลกที่บรรยากาศแบบนั้นน่ะบ้านเมืองเขาสามารถดำเนินชีวิตไปได้แต่เรื่องของรถยนต์เนี่ยเขามีระเบียบวินัยพอขึ้นถนนหลักที่ต้องใช้ความเร็วตามระเบียบที่ว่าไว้เนี่ยทุกอย่างเป๊ะหมดเลยแล้วก็ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุรถชนรถเฉี่ยวด้วยผมก็แปลกใจมากทั้งที่ประชากรบนถนนเขาบางจุดเนี่ยหนาแน่นกว่าในประเทศไทยของเราด้วยซ้ำไปเป็นเพราะอะไรรู้มาสิ่งที่ผมนั่งคุยกับไกด์เขาอะคนเขาระวังกันเองแต่ในประเทศไทยของเราพวกขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเวลารถติดเนี่ยแทรกกันตามมุมระหว่างรถอะไรพวกนี้ทุกวันเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าขี่มาเนี่ยบางทีไม่สนใจกระจกมองข้างของรถด้วยแล้วก็กระแทกแล้วก็ไปถือว่ายังไงถ้ามึงก็ตามกูไม่ได้จับกูไม่ได้ไอ้คนพวกนี้ครับน่าเอาเข้าตารางนะครับแล้วก็ให้ชดใช้ลำพังเนี่ยชีวิตก็ลำบากอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพฤติกรรมสันดานเนี่ยยังแย่อีกนะครับอันนี้ผมก็เห็นใจทั้งคนที่ใช้รถใช้ถนนแล้วก็คนที่ขี่รถจักรยานยนต์นะเพราะว่าผมก็เป็นทั้ง2มิตินั้นน่ะเพียงแต่รถจักรยานยนต์ที่ผมขี่เนี่ยผมขี่ท่องเที่ยวขี่เดินทางเป็นรถใหญ่ มันก็เลยกลายเป็นว่าผมก็ไม่ไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ไปทำความเดือดร้อนให้กับคนที่ขับรถขับถนนขับรถใช้รถใช้ถนนเพราะว่าเวลารถติดๆผมก็ไม่เคยขี่รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะส่วนเวลาต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์เล็กๆเนี่ยเราก็ได้รับการปลูกฝังมาแหละว่าให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยให้เห็นใจผู้อื่นอย่าไปทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายกับผู้อื่นระวังเขาก่อนที่จะมาระวังตัวเองด้วยซ้ำไปมันต้องมีสามัญสำนึกนะฮะแล้วก็อยากจะฝากว่าจริงๆกฎหมายในบ้านเราโดยเฉพาะกับเรื่องของการขับขี่โดยประมาทเนี่ยควรต้องเพิ่มโทษแล้วก็เพิ่มราคาในการปรับในการดำเนินคดีให้มากยิ่งขึ้นมันจะได้ลดพฤติกรรมเรื่องของการที่แบบขับรถหวาดเสียวสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรื่องของรถยนต์เนี่ยผมยังมองว่าน้อยกว่ามอไซค์เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานที่ปกครองเกี่ยวกับเรื่องของจราจรเนี่ยดำเนินการที่มันเข้มงวดหน่อยกับพวกกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่แล้วสร้างความเดือดร้อนรำคาญแบบนี้นะครับโดยเฉพาะพวกย้อนสอนเนี่ยนะครับก็ฝากกันไว้แหละนะฮะเอาเรื่องมาคุยกันในช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเราไปฟังผู้ใหญ่สองท่านนะครับพยามไม้แห่งข่าวสดประเด็จปุรีปฏิพานนั่งพูดคุยกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับเสวนาเรื่องการเมืองกันพักสักครู่ครับ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาอาทิตย์สกิจข่าวกับพยาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพยาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
6: วันนี้เราต้องการนะสิ่งที่เราต้องการคือรัฐบุรุษนะไม่ใช่ผู้รับเหมานะ
7: เออรัฐบุรุษไม่ใช่ผู้รับเหมา
6: ที่เราอยากได้จริงๆวันนี้คือรัฐบุรุษคนที่จะมากู้ชาติแบบบิสมาร์คของเยอรมันอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต้องการคนแบบคานทีอินเดีย
7: สู้จะไม่มีสมบัติเหลือเลยอ
6: ่
7: ะ
6: เราต้องการคนแบบนั้นวันนี้เราต้องการคนแบบนั้นแต่สิ่งที่เราได้มาคือผู้รับเหมาคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนก็เก่งก่อสร้างคนก็เก่งเรื่องหุ้นอะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วมันสิ่งมันเกิดขึ้นมาในการเลือกตั้งทุกครั้งสลับด้วยการปฏิวัติเป็นบางครั้งเนี่ยเราก็ได้แต่คนเดิมตลอดเลยเราไม่เคยมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเลยเราไม่เคยมีความหวังกับใครสักคนนึงเลยพอเรามีมาคนไปชื่นชมอีกคนอีกฝั่งนึงก็ไปชื่นชมอีกฝั่งแล้วก็กลับมาตบตีกันบนถนนเนี่ยเราได้แต่พวกไม่ใช่นักการเมืองมันได้แต่นักก่อกวนทางการเมือง
7: นักก่อกวนการเมืองเลย
6: ฮะเพราะว่าพอคุณลงมาล่างคุณก็ไปด่าคนที่อยู่ข้างบนพอคุณแพ้คุณก็ไปเดินขบวนถ้าแบบนี้ก็ไม่มีจบมันก็ไม่จบเลย
7: วงจร
6: แต่พอมาวันนี้รัฐบาลแบบเห็นเนี่ยก็ไม่มีการเดินขบวนเลยนักขบวนเดินขบวนที่เก่งๆกล้าทั้งหลายไปไหนหมดอ่ะ
7: หายไปไหนหมดแล้ว
6: ขณะที่ถ้าเทียบกับที่เขาเคยเดินขบวนไล่คนนู้นไล่คนนี้ไล่อะไรมาแล้วเนี่ยตอนนี้มันน่าจะเดินขบวนมากที่สุด
7: ถูกต้องน้องเสรีเขายังบอกเลยเขาบอกว่าจะให้รัฐบาลอย่างนี้อยู่ไปปกครองประเทศ
6: แต่เพราะว่ากับไม่มีเลย
7: เออ
6: กมาบรรจรตอนนี้เนียนเงียบสนิทก็นี่ฮะมันไม่ใช่ไงมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยถูกเราอยู่ถูกปกครองโดยกลุ่มการเมืองหรือกวนการเมืองมันล็อกก็เลยไม่มีทางที่จะได้รัฐบุรุษ
7: อย่างพี่เดชว่าจริงแล้วมึงจะไปทำหาเหี้ยอะไรทำถนนเนี่ยวันนี้ไทยที่ทำถนนเนี่ยมึงเอาสมองไปคิดอย่างอื่นดีไหมเก็บค่าเหยียบสนามบินมากขึ้นกูมึงให้เขาฟรีเลยเขาจะได้เข้ามาเต็มที่อ่ะเออเก็บมึงจะไปเก็บทำไมเนี่ย
6: ผมว่านะครับตอนนี้เราก็เห็นด้วยปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ภาคใต้เนี่ย เราผมเราก็เลยพูดกับคุณบรรณวิทย์ไปแล้วว่าถ้าเรามีถนนเนี่ยจากฝั่งมหาสมุทรอินเดียเนี่ยมาตามเส้นมาตามขนานเส้นแดนไปเลยเน
8: ี่
6: ยจนมาออกอ่าวไทยเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยเราจะแยกแผ่นดินระหว่างเรากับมาเลเซียออกด้วยถนนจะมีทางผ่านใหญ่ชัดเจน10เลนเป็นถนนมอเตอร์เวย์ถนนไฮเวย์ที่ดีในการที่จะขนอาหารขนของจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะฮะหรืออาจทั้งนี้อาจจะมีท่าเรือเกิดขึ้นนะนี่ท่าเรือเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะขนของคอนเทนเนอร์ใส่ลงไปใส่กันมามันก็จะเกิดเส้นทางโลจิสติกขึ้นมาระหว่างที่ไม่ต้องไปใช้ลงรางรถของรถไฟเลยใช้รถธรรมดาเนี่ยเรือธรรมดาท่าเรือธรรมดาเนี่ยนะ
7: ขนส่งปกติมนุษย
6: ์ไอ้ของที่มันต้องใช้ในที่ไม่จำเป็นต้องไปอ้อมไปอีกไกลเนี่ยมันก็จะเกิดเส้นทางอันที่สองมันก็จะแบ่งพรมแดนระหว่างเรากับมาเลเซียชัดเจน
8: อ
6: ันที่สามคือพวกเขาจะไม่ได้รับการส่งกำลังบำรุงที่มองไม่เห็นแล้วเขาจะไม่มีเส้นทางถอยเมื่อเราไล่ล่าไปจนสุดเนี่ย มันก็ไปชนกับริมถนน
7: ใช่
6: มันก็จะไปไม่ได้
7: ไปติดเลย
6: เพราะนั้นการก่อการมันจะลดระดับทันทีเพราะว่าเขาอยู่ในวงล้อมแต่วันนี้เราไล่เขาไม่จนเพราะอะไรพอเขาไปปั๊บแป๊บเดียวเขาก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วซึ่งเราก็เข้าไปไม่ได้ใช่ไหมเป็นโนแมนแลนด์เป็นเขตที่เราเข้าไปไม่ได้เขาก็ไปอยู่ฝั่งนู้นถึงเวลาก็กลับมามันก็คือเป็นอย่างนี้ถ้าไล่กันแบบนี้คือรบกันไม่จบสิ้นเหมือนตอนอเมริการบกับเวียดนามจีนเวียดนามเหนือก็ใช้กัมพูชากับลาวหลบมาฝั่งนี้เป็นเส้นทางโฮจิมินห์อยู่ในฝั่งของลาวกับเขมรแล้วก็เข้าไปตีอเมริกันแล้วก็ถอยกลับแบบเดียวกันเพราะนั้นบทเรียนจากสงครามเวียดนามเนี่ยเราต้องปรับเอามาใช้เพราะว่าวันนี้ยังไม่ใช่แต่วันหน้ามันจะเป็นนะวันนี้ยังไม่ใช่นะแต่วันหน้ามันอาจจะเป็นสงครามอาวุธซึ่งถ้าเป็นสงครามอาวุธมันก็จะรุนแรงกว่านี้นะแล้วสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเอาท่านศรีหศักดิ์ไปเป็น
7: แม่ทัน
6: กับตันใหญ่ไม่ใช่เด็กไม่อยากที่ไปทำเพราะท่านไม่ใช่นักรบ
7: ใช่ใช่
6: ไปเป็นกับตันแล้วกันนะฮะของไอ้ทำสงครามเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรไหมคือการโซโลดาวคือการอริยะขัดขืนคือการทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นก็เลยไม่มีข่าวไง
7: ใช่ใช
6: ่คน5-600คนนะทำงานนี้51จุดจุดแล้วอีกวันเป็น100จุด
7: 100จุด
6: ข่าวไม่ได้เลยนี่ตายแล้วนะครับ
7: จับไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวได้แค่ผู้ต้องสงสัย
6: นี่ตายแล้วนะเขาไม่ได้ทำครั้งเดียวนะเขาทำ2ครั้งนะ
7: ใช่
6: เพราะไอ้วางวันที่คือกลางวันวันที่1กับวันที่2มึงทำอะไรกันอยู
7: ่ใช
6: ่อันนี้แปลว่าเจ้าที่ทางฝั่งที่อำนาจรัฐทางฝั่งใต้ไม่ยอมรับการดูแลของคุณศิริศักดิ
7: ์ใช่ใช่
6: ใช่มั้ยอยู่ดีๆสำคัญอะไรก็ไม่รู้ไปให้เขาเนี่ยเขาก็เลยเอาหูไปนาเอาตาไปไล่หูหลุดตาบอดทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไงซึ่งนี่คือการบริหารที่ผิดพลาดของคุณอนุทิน
7: ต้องถามพี่เด็ดแล้วล่ะจริยธรรมเนี่ยของรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีใครเป็นผู้กำชาสูงสุดแล้วมาวิจารณ์ชาวบ้านเขาว่าไอ้ลูกคนขี้คุกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ผิดจริยธรรมเลยครับ
6: มันจริยธรรมนี่มันก็มันไม่ผิดอะมันคือมันไม่ถูกหรือไม่มีเลยอะ ถ้าผิดก็มีถูกนะ แต่คนนี้ไม่มีเลย
7: ไม่มีจริยธรรม
6: เพราะว่าโดยหลักเนี่ยแม้คือในการต่อสู้กันเนี่ยมันควรไม่มีควรจะเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องมาเข้ามาในเกมอยู่แล้วผมกับท่านบรรณวิทย์ทะเลาะกันส่วนตัวไปเล่นกอล์ฟเล่นไพ่ทะเลาะกันประเด็นมันไม่เกี่ยวต้องเอาพ่อแม่เรามาเล่นกันด้วยเพราะเขาไม่มาเล่นกับเราแล้วเราก็บรรลุนิติภาวะไปแล้วไม่ใช่เด็กงองเงี้ยไม่ใช่เด็ก อยู่ใต้การปกครองเพราะนั้นการที่ไปพุทธสวัสดิ์การไปพูดถึงเขาเนี่ยนะสมมติว่าเนี่ยท่านรัฐมนตรีไปบอกว่าพ่อของท่านนายเนี่ย เป็นคดีอะไรก็ตามแต่เนี่ยคดีมันจบแล้วแต่การมาล้ำเลิกถึงเนี่ยถ้าพ่อเขาเนี่ยได้รับความเสียหายเขาเคยเป็นเขาติดคุกเขาพ้นแล้วเขาบริสุทธิ์แล้วเขาขาวแล้วอ่ะแล้วเองไปพูดถึงเขาอีกเนี่ยผมบอกว่าถ้าเขาเกิดฟ้องร้องมาว่าเขาเสียหายจากที่คุณมาพูดในเรื่องในอดีตเขาเนี่ยถึงเป็นเรื่องจริงก็จริงแต่มันรับมือเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไม่เกี่ยวข้อง
8: ใช่
6: เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยเรื่องนี้คุณเรื่องอะไรก็เลยรู้เนี่ยคุณว่ากันแต่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องแต่มาบอกผมเนี่ยรู้ว่าลูกผมเป็นลูกคนขี้คุกแล้วบอกผมเป็นขี้คุกเนี่ยผมถือว่าถึงจะจริงแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะแล้วกฎหมายสมัยใหม่นี่นะเขาเล่นเรื่องส่วนตัวนะแล้วเมื่อส่วนตัวไม่ได้นะถึงจะจริงก็ผิด
8: ผิดใช่
6: ถึงจะจริงก็ผิดแต่ท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านรู้ไหมว่าถ้าท่านพูดไปในหมิ่นประมาทแล้วตามนัยยะของกฎหมายยุคใหม่เนี่ยนะมันพูดถึงไม่ได
8: ้
6: เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาอยู่เฉยๆแล้วคุณไปพูดถึงเขาถ้าเขาจะเอาเป็นเรื่องขึ้นมาผมว่าคุณต้องมีปัญหานะ
8: ครับ
6: มีปัญหาส่วนทนายอันเนี่ยที่เขามารณรงค์ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเขาคุณก็ไปบอกเขาว่ามีเป้าหมายส่วนตัวผมบอกว่านี่คุณพูดออกไปโดยที่ยังไม่มีอะไรรองรับคุณเลยก็ได้ถามว่าแล้วคุณเป็นใครมาจากไหนเมื่อไหร
8: ่
6: ทุกคนก็เห็นหมดว่าคุณเป็นใครมาจากไหนโดยใครเพื่อใครของคุณชัดเจนมาก
8: ก็เติบโตในบุรีรัมย
6: ์ของคุณชัดเจนมากเพราะนั้นวันนี้ผมว่าเราไม่คุยเรื่องจริยธรรม
8: ครับเพราะมันไม่มี
6: มันถูกมันมากมันมีเกียรติมากเกินไปจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สูงส่ง
8: ค่ะ
6: แต่เรื่องอย่างนี้แม้ทางตลาดเขาก็ไม่ทำกันนะไม่ทำกันมันเป็นการที่ว่าไปเอาคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมว่าอันเนี้ยแล้วคนที่ท่านไปคิดว่าไปช่วยกันแล้วเนี่ยอย่างอ่านเนี่ยพูดเรื่องเขากระโดงพอท่านออกมาพูดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ทำให้คุณเนวินดีขึ้นไม่ทำให้เรื่องเขากระโดงดีขึ้นนะกับภูเกียรติจงเกียรติจงชังหนักเข้าไปเลย
8: ใช่ใช่ถูกต้องเลยครับ
6: อันนี้เป็นหวังดีนะไอ้นี่เป็นว่าอยากจะเจตนาจะไปช่วยแล้วกลับซ้ำเติมนะ
8: ใช
6: ่ก็เอาคนแบบนี้มาอย่างเงี้ยมาทำงานอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่าง
8: น
6: ี้แหละครับคุณเนวิน
8: น
6: ะคุณเนวินนะครับ
8: เตือนเลยนะเตือนเลย
6: ก็จะเตือนน้องเนวินกับน้องผม
8: ด้วยความรัก
6: ผมต้องเตือนแบบว่าน้องเอ้ยเนยเอ้ยจะใช้คน
8: อ
6: ่ะให้ตรวจสอบเรื่องสติปัญญาหน่อยนะเดี๋ยวมันก็จะพลาดแล้วพลาดอีกพลาดแล้วพลาดอีกแบบนี้แหละ
8: ทีนี้คุณแสวงหรือแสวงก็บอกว่าเนี่ยยังไงบาโคดเนี่ยมันไม่ขัดรัฐธรรมนูญหรอกแต่ว่าก็อดีตกกต.เขามวยหลักนะสมชัยศรีสุทธิยากรเขาบอกเนี่ยถึงขั้นศาลรัฐธรรมนูญเดินเผชิญสืบเลยออกมาในหน้าสื่อเต็มเลยเฮ้ยเดินเผชิญสื่อมันแปลว่าอะไรวะท่านก็อธิบายให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่ศาลสงสัยเนี่ยศาลก็จะไปเดินเผชิญสืบเลยศาลไปเองเลยอันนี้ศาลไปเดินเผชิญสืบเลยคดีบาโคดบนบัตรเลือกตั้ง
6: พิมพ์นี่ไหนบาโคด
8: เราพิมพ์เดียวกับพิมพ์บัตรเลือกตั้ง
6: นี่ไหนเพราะนั้นมันไม่ต้องไปคุยเรื่องอื่นนะฮะแค่ถามว่าพิมพ์นี่ไหนก็มันก็ทุกอย่างก็กระจ่างแจ้งหมดแล้วนะแล้วการที่เขาไม่การเลือกตั้งที่เหลือจากหลังจากนั้นมาก็ไม่เอาบัตรมาใช้อีกเลย
8: ไม่ใช่เลย
6: มันเป็นคำสารภาพอยู่แล้วนี่คือการสารภาพอยู่แล้วว่ามันผิดมันไม่ถูกต้
8: อง
6: นะฮะแล้วก็โดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยอะไรก็ตามที่ทำให้สามารถจะไปเข้าไปถึงหรือว่าเป็นเรื่องที่สอบไปว่าจะเข้าไปให้ถึงตัวตนคนลงคะแนนได้เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญเพราะนั้นแต่ว่าผมก็ว่าอย่างว่านะฮะสงครามมันใกล้จบแล้วล่ะผมว่ามันก็เป็นการดิ้นรนครั้งสุดท้ายละนะฮะมันก็คงจะไม่ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้นอกจากว่าเราคอยรอรับกรรมไปแล้วกัน
8: ครับ พอขนาดแค่สารรัฐธรรมนูญเองคนก็วิจารณ์ในทางที่หวาดเสียวแล้วเขาบอกคุณชนะมาเสียงเดียวนะ 4-3 นะย้ายค่ากระจบเลยนะ
9: ผมว่ามันไม่แต่สมัยนี้มันไม่จบง่ายหรอกคุณแหวงพยายามที่จะทำให้มันถูกต้องเป็นหลักไว้ดีกว่าต้องบอกเขาเลยว่าขอโทษครับมันไปไม่ได้จริงครับถ้ามันไปได้ท่านก็ตายผมก็ตายนะเพราะเรื่องมันเกินกว่าจะแก้ไขแล้ว
8: แหมงานนี้ท่านอดีตกกต.สมชัยได้แต้มเลยนะเพราะว่าท่านจิ้มไปเลยว่ามึงไปแน่เพราะว่ามันไม่รับอะไรท่านก็จิ้มของท่านไปแล้วท่านก็มวยหลักนะท่านก็มวยหลักคุณแสวงนี่ไม่รู้จะเรียกมวยอะไรดีพี่เด็กมวยไม่มวยขาเชือกนะมวยมั่วทีนี้แม
9: ่เขาบางทีเนี่ยเวลาคำพิพากษาบางครั้งเนี่ยแค่เชื่อได้ว่า
8: เ
9: ขาผิดได้แล้วนะอันนี้ไม่ต้องเชื่อได้ว่าเลยมันโจ่งแจ้งกลางแจ้งกลางแดดเห็นชัดมีทั้งใบเสร็จมีทั้งเงินทอนมองเห็นเปรี้ยงมีรูปถ่ายออกทีวีอีก
8: โอ้โห
9: มันจะครบยังไงอะนะองค์ประกอบ
8: พวกนักวิทยาการเขาทำให้ดูเลยอาจารย์ลอยเลยเขาทำให้ดูเลยโอ้โหมันไม่รู้จะคุยยังไงนะ
9: มันก็ลำบากที่คนชุดหนึ่งไม่มากมายทะเลาะกับคนทั้งแผ่นดินเนี่ยนะ
8: เออใช่ใช่
9: มันไม่มีทางเห็นมองไม่เห็นอนาคตเลยนะว่าคนกลุ่มหนึ่งเล็กๆไม่มากมายทะเลาะกับคนทั้งแผ่นดินทะเลาะกับคนทุกสัดส่วนความรู้นานาอาชีพเห็นตรงกันหมดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเนี่ยผมยังไม่เห็นสื่อมวลชนสักคนเดียวที่ออกมาพูดเรื่องหัวสวว่ามันถูกต้องเลยนะฮะ
8: เราต้องยอมรับเหรอในเมื่อมาในทางที่ผิดแล้วก็ไปผลไม้ผิดก็ออกเต็มต้นไปหมดเลยคณะกรรมการอิสระที่มาจากเลือกอย่างเงี้ยมันมาด้วยกันหมดอยู่แล้วเนี่ยมันจะไหวป่ะไม่รู้นะครับเนี่ยทีนี้เรื่องหนักกว่านั้นทุจริตเป็นหมื่นล้านเลยสอบคณะการท้องถิ่นเขาดูแล้วว่ามันไม่คืบหน้าเลยในสายตาของพี่เด็ดดูอย่างนี้มวยลมมาดิ
9: ก็ท่านบรรวิทย์เป็นทหารเรือ
8: ครับ
9: เวลาเรือมันวิ่งไปจะเข้าฝั่งแล้วมันไปไม่ถึงฝั่งเนี่ยมันติดหลักติดสันดอน
8: สันดอน
9: ใช่ไหมมันมีและติดสันดอนเนี่ยฝั่งไม่ได้พันนะแต่ที่จะพังคือเรือ
8: คือเรือใช่
9: คือเรือนะ
8: ใช
9: ่ให้มันเกยตื้นไปอย่างนี้เถอะเดี๋ยวพอน้ำลงจนน้ำไปเร็วจนหินมันลอยขึ้นมาเนี่ยน้ำหนักเรือมันจะพังเพราะไปขดอยู่บนสันดอนตอนน้ำอุ้มเรืออยู
8: ่
9: ท้องเรือก็ยังไม่พังใช่ไหมฮะ
8: พอน้ำลงหมด
9: พอน้ำมันลงหมดน้ำหนักมันก็จะลงกับก้อนหินเต็มๆเลยตอนนี้เรือจะพังเลยตอนนี
8: ้
9: ตอนนี้น้ำยังไม่ลงก็โอเคพวกคุณก็มีความสุขกันไปมันตอนนี้ก็อยู่กันไปเอียงเดินไปก็เฉลียงกอดระเบียงเรือกันไปนะฮะแต่พอมันน้ำลงสนิทตอนนี้มาหักเรือหักกลางแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่าจะมีใครไปไหนกันมั่ง
8: ครับตัวทุจริตท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกตอนแรกว่า 4,000 ล้าน 5,000 ล้านนี่เป็นหมื่นล้านเลยนะครับถ้าทุจริตท้องถิ่นเนี่ยไม่ค้านเอาว่าค้านสายตาประชาชนนะที่ว่าตัวใหญ่ไม่มีอะไรไม่มีเลยพี่เด็ดว่าเป็นประเด็นสำคัญถึงขั้นล้มรัฐบาลเลยมั้ยเนี่ย
9: รัฐบาลถึงไม่มีเรื่องนี้ก็ล้มอยู่แล้วฮะถึงไม่มีเรื่องนี้ก็ล้มอยู่แล้วเพราะมันเป็นการสะสมของเรื่องมากกว่ามากมายมหาศาลแต่เรื่องไอ้ท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ต้องพูดนะเพราะว่าผมรู้มาเนี่ยมันตั้งแต่โรงเรียนในอำเภอดึงดำบรรมาแล้ว
8: โรงเรียนในอำเภอ
9: ฮะ
8: เข้ากระจายนะ
9: ฮะนั่นแหละฮะตั้งแต่โรงเรียนในอำเภอแล้ววันนี้เราถึงมีผู้ว่าแบบนี้ไงก็โรงเรียนในอำเภอที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันมากันยังไงก็ตามแต่นี่เรามีผู้ว่าที่เขาเห็นเนี่ยเดี๋ยวก็โดนคดีเดี๋ยวก็โดนคดีเดี๋ยวก็โดนคดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะนายอำเภอท่านเหล่านั้นมันเข้าสร้างโรงเรียนนี่โรงเรียนสร้างนายอำเภอเนี่ยสร้างข้าผู้ว่าเหล่านี้ขึ้นมาม ันเลยมีแต่ผู้ว่าที่มีแต่เรื่องราวนะแล้วยิ่งตอนนี้มาทางฝ่ายปกครองไปเอาผู้ว่าอายุ51-52ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตกันพี
8: ่
9: มันก็เลยเกิดการอารยะขัดขืนข้าราชการทั้งหมดก็เลยหมดอะไรแต่อยากก็ต่างคนต่างก็เลยไม่ทำอะไรมันก็เลยกลายเป็นว่า อะไรก็ตามแต่ก็โดนแช่ไปหมดนะฮะไอ้น้ำตกน้ำท่วมแทนที่จะเป็นข้าการกูเดียวไปก็กลายเป็นสั้นน้ำมันตีต้องไปนั่งกันตลอดตามโต๊ะก
10: ็
9: จะไปแก้น้ำท่วมไปแก้อะไร
10: ให้เด็กขี่หลังให้เด็กขี่หลัง
9: มันต้องระดับในอำเภอระดับจังหวัดเขาทำให้มันเป็นงานของเขาไม่ใช่งานของท่านใส่เสื้อนอกเสื้อลายกำพร้อยไปนั่งประชุมทำให้ผู้คนต้องมานั่งรับอยู่ที่โต๊ะทำงานอีกแทนที่ออกไปช่วยชาวบ้านจริง
10: ๆแล้วที่รัฐมนตรีเขาไปเกณฑ์ให้ขี่หลังตั้งหลายคนทีละคนทีละคน
9: ไอ้รองนายกก็ไปดูแล้วนายกต้องตามไปอีกไม่เพื่ออะไรกันน้ำก็ลดไปแล้วมันไม่ถูกขังอยู่นี
10: ่
9: แล้วแค่ไปปัดกวาดเหลือเชื้อจานเท่านั้นเองเนี่ย
10: ก็กระดาเอาเด็กขี่หลังนั้นนึกว่าจะได้แบบโดนด่าที่มาให้เลยบอกว่าเฮ้ยหน้าที่รัฐมนตรีไม่ให้คนขี่หลังมึงต้องไปแก้ในภาพรู้ว่าไม่เว้ยขี่หลังนี่มันบันลง
9: ความเกลียดชังมันมามากมายนะว่าเอาพระขี่หลังวันนี้ก็ยังโดนด่า
10: ใช่ใช่ใช่ใช่
9: คือมันคนมันหมั่นไส้ไปแล้วคนมันเกลียดกันไปแล้วอ่ะทำอะไรก็ไม่ได้อ่ะผมก็เห็นใจนะท่านก็อยากจะเป็นหาคะแนนนิยมแต่ว่ายิ่งดิ้นก็ยิ่งจมยิ่งดิ้นยิ่งจมอ่ะมันคนตกหลุมดูดอ่ะนะยิ่งดิ้นเนี่ยเวลาไอ้คนมันตกหลุมดูดเนี่ยเขาแนะนำให้อย่าดิ้นอยู่ที่นิ่งที่สุดนานที่สุดรอคนมาช่วยอันนี้ยิ่งดิ้นยิ่งไปยิ่งจมแล้ว
10: ใช่นี่มีคนถามมาว่าเดี๋ยวนี้ปคไอ้ปกครองเนี่ยอุ้ยอำนาจเยอะนะจับเยอะแยะจับบาร์จับผับหาแล้วไปจับอุตุเขาถามกับเขาถามพี่เด็ดเขาบอกว่าเวลาปคไปจับผับบาร์คาราโอเกะอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยตำรวจโดนย้ายแล้วก็ถามว่าแล้วเวลาตำรวจไปจับผับบาร์คาราโอเกะที่ปคไม่ได้ไปแล้วทำไมปคไม่โดนย้ายครับท่านพเนจรช่วยตอบหน่อยครับ
9: เพราะว่าฝ่ายปกครองเนี่ยเขามีผู้นักเจ้านายเขามาจากการเลือกตั้งแต่ตำรวจเนี่ยเจ้านายเขามาจากการตั้งโดยผู้นักเลือกตั้ง
4: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาอาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พเด็จภูรีปฏิภาณ
5: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
12: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
13: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
14: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
15: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะ โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูงเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
16: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
17: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
18: นราพงศ์วัยวัฒน
19: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
18: ชัดทุกประเด็น
19: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
18: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
20: ทราบแล้วเปลี่ยน
21: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
22: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
15: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
23: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
24: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้น
0: เรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
2: ปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผม

ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปังแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 MHz กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569สุดข่าวภายในประเทศวันนี้มีอะไรเอ่ยเห็นทีจะต้องไปโฟกัสอยู่2จุดจุดแรกไฟไหม้ที่ตลาดคลองถมผมจะเล่าเรื่องตลาดคลองถมให้ฟังเพราะเมื่อ40ปีที่แล้วผมมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับตลาดคลองถมย้อนไป40ปีที่แล้วนานไหมอ่ะ40 50ปีที่แล้วอ่ะนานสิเนาะแต่อีกไม่กี่ปีจะเป็นครึ่งศตวรรษแล้วนะผมมีความสัมพันธ์ตรงนั้นอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อเห็นภาพข่าวเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวันที่28สิงหาคมแล้วทำให้ผมสะท้อนจิตใจยังไงบ้างถ้าไม่มีตลาดสิงหาคลองถมคงไม่มีปังยำถึงทุกวันนี้และโฟกัสเรื่องจากเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็มาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจอย่างจริงๆจังๆหน่อยสิส่วนการบ้านการเมืองยกให้หน้าที่ของนักการเมืองยกให้หน้าที่ของอัยการผู้พิพากษากกต.ของศาลไปเก่งก็ช่วยแก้ไขปัญหาการเมืองหน่อยแต่ปัญหาเศรษฐกิจไม่มีใครพูดถึงสักทีฉะนั้นปัญหาเศรษฐกิจเป็นหน้าสะพรึงมากแค่ไหนจะมาเล่าให้ฟังถ้ามีเวลาก็จะตบท้ายหน่อยว่าเอ๊ะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยอ่ะทำไมไปย่อไหวตัวขนาดนั้นน้องนี่นี่ยังไหวสง่างามกว่าอีกอ่ะก่อนอื่นไปดูราคาทองคำก่อนนะครับราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ69,950บาทขายออกบาทละ71,050บาทเห็นไหมขยับมา70,000เหมือนเดิมอีกแล้วนะราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ68,553บาท52สตางค์ขายออกบาทละ79,050บาทราคาทองขยับขึ้นเรื่อยๆ50บาท300บาท450บาท50บาทสำหรับขยับขึ้นไปอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ไปถึง70,000แล้วเจ็ดหมื่นยังไม่พอนะต้องมีตังค์ไว้อีก100นะถึงจะซื้อได้นี่คือราคาทองคำเป็นเหตุผลอะไรเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วส่วนประกาศฉบับที่7ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเรียกเป็นกลมเฟกนิวได้ไหมเนี่ยไม่เฟกแล้วตอนนี้ฝนตกจริงๆแล้วนะปังแหมบอกว่ายังไงเฝ้าระวังฝนจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันที่29ถึงเมื่อวานนี้จนถึงวันที่2สิงกันยายนสัปดาห์หน้ากลางสัปดาห์หน้าฝนตกเยอะฝนตกเยอะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคเหนือก็ไม่ห้องสอนใช่ไหมภาคกลางภาคกลางตรงบนก็ปืดพาดผ่านไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและก็ภาคตะวันออกเพื่อนๆเตรียมรับสถานการณ์น้ำฝนดีๆนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำดีนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลังจากที่หลายวันก่อนเห็นแต่เมฆเห็นแต่หมอกแล้วก็ลอยหายไปเมฆหมอกไม่หมอกลอยหายไปแหมตกปะแปะปะแปะตอนนี้ตกแบบจริงๆจังๆแล้วมาสรุปข่าวประจำสัปดาห์นี้ก่อนได้ไหมว่าการเมืองมีอะไรข่าวการเมืองนะครับฝ่ายค้านก็เตรียมอภิยื่นอภิปรายไม่ทักฟอกประเด็นหัวสวและก็หาทุจริตอีกเพียบอีกเพียบก็ไม่ต้องพูดถึงว่าเพียบเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเงินกู้เอ้ยสวเอ้ยกงเลือกโกงสอบก็เยอะซึ่งคดีหัว
สวนะครับกกต.มีมติผู้สมัคร1,761คนตามมาตรา74ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นไงจำคุกสว1-10ปีและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีฟันโชลงไปเลย1,768คนเดี๋ยวคอยดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงส่วนการจัดทันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็มีเวทีเสวนาในรัฐสภาและภาคประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดต่ออนาคตของรัฐธรรมนูญไทยในด้านเศรษฐกิจราคาทองคำก็เกิดการผันผวนตอนนี้ใครจะเก็งราคาทองคำก็ไปเก็งได้นะเก็งแล้วจะขาดทุนได้กำไรก็ว่ากันไปนะเพราะมันผันผวนอย่างที่ผมว่านะตั้งแต่50บาทถึง400บาทอ่ะจะเอากำไรตรงไหนจะไม่เอากำไรก็เก็งเองดีๆแล้วกันส่วนทั่วภูมิภาคเป็นยังไงการลงทุนหดตัวนะแต่เห็นว่า BY แถลงว่าการลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้นนะต่างชาติเพิ่มขึ้นเดี๋ยววันหลังจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าทำไมการลงทุนต่างชาติจึงเพิ่มขึ้นแต่ขณะที่การลงทุนของไทยแลนด์เนี่ยหดตัวใช่ไหมเขามาโกยเงินเราไปเยอะยังไงทำไมเราไม่ลงทุนของเราเองนะ

กรมป้องกันภัยฝ่ายพลเมืองเตือน51จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันในช่วงนี้ไปจนถึงว่าสัปดาห์หน้าส่วนชาวเมืองจันทน์ก็กำลังคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลประชาชนและรัฐบาลต้องทำความเข้าใจเยอะๆหลังจากเบรกที่สองจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมโรงไฟฟ้าชีวมวลจึงมีความสำคัญและประเทศญี่ปุ่นจะเป็นตัวอย่างอย่างที่ดีและไม่ดีอย่างไรกับประเทศไทยส่วนผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านกระทรวงการคลังเปิด4ช่องทางรีบไปทบทวนซะรีบไปทบทวนซะส่วนเหตุการณ์ทางภาคใต้มีการวางเพลิงในจังหวัดปัตตานีก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับและก็กวาดล้างอยู่นะครับไล่ล่าอยู่นะครับปุดกันไปตรงๆนี่แหละแต่ไม่สามารถนำเสนอข่าวนี้ได้มากกว่านี้แต่เจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างเต็มที่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายหนึ่งทำงานอย่างเต็มที่จะฝ่ายมั่นคงทำงานอย่างเต็มที่ฝ่ายอื่นก็ทำงานเป็นปกติอยู่นะครับไม่ได้ย่อท้อไม่ได้ลดลงนะครับโครงการแสงสว่างแห่งความหวังที่มีพันเอกทุบุตรคงคาเขตดำเนินการอยู่ในการเพิ่มให้พี่น้องมีสายตาที่กว้างไกลเนี่ยก็ยังมีอยู่นะต่อกระจกโลกจุกก็ยังมีอยู่นะครับอย่างอื่นยังเป็นปกติอยู่นะครับแม้จะมีการว่าหรือว่าเลือกว่ารอบวางเพิงในจังหวัดปัตตานีเนี่ยพูดคุยถึงคอเหนียวเลยนะส่วนคดีลักลอบตัดไม้ประดู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์มีการเชื่อมโยงกับนายทุนต่างชาติอีกแล้วไม้ประดู่นี่เป็นไม้ประดู่นิยมปลูกเป็นรั้วบ้านนะไม้ประดู่เป็นไม้ที่แข็งมากนะครับไม้แข็งมากนะครับนิยมมาทำเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ชื่อที่สวยงามเพราะว่าลายไม้เขาสวยลายไม้เขาก็สวยไม่แพ้พยูงอะไรพวกนี้เลยนะครับนะครับนี่คือภาพรวมของข่าวทั่วไปของบ้านเราของบ้านเราก็ยังมีการพูดคุยเรื่องปัญหาเศรษฐกิจตลอดเวลาแหละไปแง้มเป็นไงบ้างเศรษฐกิจจะดีไหมทำไมผมเจอเพื่อนถามว่าทำไมราคายางพาราตกต่ำผมเป็นบอร์ดยางพาราให้ความคิดความเห็นหน่อยได้ไหมมีความคิดเห็นก็เล่าสู่กันฟังและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมแรงงานอาเซียนรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนมาประชุมกันที่นี่ก็มีผลสรุปออกไปแล้ว เอ้าบอกว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ตลาดคลองถมนี่กันดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่28สิงหาคม2569เพลิงลุกลามอย่างรุนแรงจากชั้น1ของอาคารทำให้อาคารโครงสร้างทรุดตัวและเกิดระเบิดหลายครั้งมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย9ถึง11รายแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงและก็ฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องแต่ห้ามเข้าไปนะครับทำไมถึงห้ามเข้าไปเพราะสิ่งที่อยู่ในนี้นะครับสินค้าที่อยู่ในนี้นะครับล้วนจะสามารถก่อมลพิษได้ทั้งนั้นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้นะครับไทม์ไลน์ของเหตุการณ์เป็นอย่างไรเวลา 20:42 นาทีของวันที่28สิงหาคมรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในคลองถมเซ็นเตอร์ 20:50 นาทีถึงเวลา 21:30 นาทีเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วจากชั้น1ที่เก็บวัสดุพลาสติกวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และถังแก๊สเกิดเสียงระเบิดหลายครั้ง23:13 นาทีเจ้าหน้าที่ประกาศควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัดแต่ยังมีความร้อนสะสมพอเข้าสู่เที่ยงคืนของวันที่29เพลิงก็กลับปะทุอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งตอนรุ่งเช้า 5:32 นาทีได้เกิดมีเพลิงขึ้นมาแวบหนึ่งก็ฉีดเข้าไปอีกก็ทำให้เพลิงสงบไประยะหนึ่งและเมื่อบ่าย2ของเมื่อวานนี้เพลิงก็ปะทุอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้สามารถควบคุมได้แล้วห้ามประชาชนเข้าไปนะความเสียหายประมาณสัก1ไร่ครอบคลุมอาคาร3ชั้น

0: และตึกแถว4ชั้น2คูหาโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตสุดตัวบางส่วนเสี่ยงกับถล่มเพิ่มเติมอีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียง LED โซลาร์เซลล์และประดับยนต์ถูกเผาไหม้ทั้งหมดนี่แหละนี่แหละที่เป็นสาเหตุที่ห้ามประชาชนเดินผ่านเดินเข้าไปเพราะจะมีมลภาวะที่เกิดจากควันไฟไหม้ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียง LED โซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ประดับยนต์ทั้งหมดอยู่ในนี้นะมั้ยนายกรัฐมนตรีแหมใส่เสื้อลายเสื้อลายขาวดำขวางเลยมันดูแล้วแม่งเสื้อลายอย่างเงี้ยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิริกูลพูดว่ากทม.ชัดชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินประชาชนป้องกันการลักขโมยและฉีดน้ำลดควันนะรถแบคโฮก็เปิดทางเพื่อไปยังจุดที่ไหม้นั้นนะตอนนี้ควันได้เริ่มสงบแล้วก็อย่าเพิ่งเข้าไปตอนนี้กำลังหาสาเหตุอยู่อ้าวบางคนบอกพอพูดถึงคลองถมคิดถึงอะไรคิดถึงคำว่าคลองถมตลาดคลองถมนี่เผยแพร่กระจายไปทั่วประเทศถ้าพูดถึงคลองถมก็ให้คิดถึงตลาดมือสองไงตลาดมือสองตลาดสินค้ามือสองจะกระจายไปอยู่ตรงนั้นจะภูมิภาคต่างๆจังหวัดต่างๆจะมีตลาดคลองถมอย่างเช่นตลาดคลองถมที่สระแก้วตลาดคลองถมที่ปทุมธานีแถวรังสิตแถวประตูน้ำพระอินทร์อะไรเงี้ยมีเยอะมากตลาดคลองถมเห็นไหมฉะนั้นตลาดคลองถมจึงมีความสำคัญแต่คุณรู้ไหมว่าตลาดคลองถมมีความสำคัญแล้วมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเดิมทีนะครับพื้นที่นี้เรียกว่าตลาดคลองสำเพ็งหรือว่าคลองจักรวรรดิเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองมหานาคในปีพ.ศ. 2473มีการสร้างถนนเพื่อที่จะถมคลองก็เลยถมคลองสร้างเป็นถนนมหาจักรชาวบ้านก็เรียกถนนที่เรียบนั้นไปว่าคลองถมนะถนนเนี่ยคือคลองถมนะคลองถมที่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนท้ายว่าผมมีความสัมพันธ์กับที่นี่อย่างไรจังตั้งแต่ปี2473เมื่อสร้างเสร็จก็เริ่มเป็นมีสินค้าวางขายอยู่ริมคลองที่จริงไม่เปลี่ยนจากคลองเป็นถนนแล้วถนนมหาจักรที่เพื่อนเห็นนะก็คือคลองที่ถมเองคลองที่ถมเองนะเนี่ยบริเวณนี้ก็กลายเป็นตลาดกลางคืนตลาดกลางคืนทุกวันเสาร์ผมเองก็ได้สัมผัสบรรยากาศนี้เช่นกันนะครับทุกวันเสาร์แต่ยุติไปแล้วนะครับคนจะไปซื้อขายนี่ต้องช่องไฟฟ้าเอาไฟฉายส่องซื้อของนะเอาผ้ามารองแค่สักวาหนึ่งนะวาหนึ่งก็ครึ่งวาเอาขายของเก่าของมือสองของมือสองนี่คือเศรษฐกิจของคลองถมได้เกิดขึ้นที่นี่ตั้งแต่ปี2473ปี2473เทียบบัญญัติยางแล้วเป็นยังไงเราปฏิวัติ2475เปลี่ยนมาเป็นป่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย2 ปีฉะนั้นตรงกับสมัยรุ่นเก้ารุ่นผมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ครั้งนั้นนะครับได้มีการตัดถนนใหม่ในกรุงเทพมหานครครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเพื่อเชื่อมการคมนาคมระหว่างฝั่งพระนครฝั่งกรุงเทพและฝั่งธนบุรีเนื่องในโอกาสฉลองสมโภชพระนครครบ150 ปีต่อมา100 200ปีก็ปีไหนก็ปี2525ทางราชการจึงทำไงจึงตัดและขยายถนน11สายในจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนครคำว่าจังหวัดธนบุรีนี่ร้านค้าบางร้านค้านะครับ บ้านเลขที่บ้านเลขที่ของคนจังแถวธนบุรีนะครับยังเขียนว่าจังหวัดธนบุรีอยู่เลยจังหวัดธนบุรีอยู่เลยสังเกตได้ที่ไหนสังเกตได้จากศาลเจ้าที่อยู่ในจังหวัดธนบุรีจะอยู่ทั้งฝั่งธนจะยังเขียนจังหวัดธนบุรีอยู่เลยหลายศาลเจ้าไปสังเกตเอาเองเด้อไม่ได้ลบออกเพราะถือว่าศาลเจ้าเป็นของเก่าแก่เลยยังไม่ได้ปลดคําว่าแล้วใส่คําว่าพระนครลงไปยังไม่อย่างนั้นว่าเป็นเขตนั้นเขตนี้ไม่ใช่ยังใส่คําว่าจังหวัดชลบุรียังเห็นได้ชัดนั่นฉะนั้นโครงการก่อสร้างถนนทั้ง11สายนี้โครงการเริ่มขึ้นในแบบปีพุทธศักราช2472และเปิดใช้งานประมาณปี24752475เปิดก่อนนะเสร็จก่อนได้สักพักก็เกิดการมิถุนาก็มีเหตุการณ์2475เนาะนะ2475มัน24มิถุนาอ่ะนี่คือประวัติศาสตร์ของด้านนี้และการสร้างถนนสายนี้มีถนนสายไหนบ้างที่เกิดขึ้นใหม่ในย่านของเยาวราชนี้นะก็มีการผมคลองเกิดเป็นถนนรอบวงเวียน22กรกฎาคมซึ่งสร้างขึ้นมาปีพ.ศ. 2468ถึง2470นะมีการจัดรูปที่ดินใหม่ตัดถนนมาตั้งแต่สมัยปลายของรุ่นเก้ารุ่นกรมรัชกาลที่6แต่ถนนสายนี้เส้นนี้มาสำเร็จมาเสร็จเมื่อสมัยรัชกาลที่7และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนรอบวงเวียน22กรกฎาคมฉะนั้นใครไปก็จะเห็นว่านี่มีวงเวียนที่ชื่อว่าทำไมวงเวียนนี้ชื่อแปลกอย่างเป็นวงเวียนของวันที่เป็นเหตุการณ์ที่สยามประเทศของเราเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1มีถนนอะไรบ้างถนนไมตรีจิตถนนมิตรพันธ์แล้วก็ถนนสันติภาพอะไรที่เกี่ยวกับสงครามมักจะทำให้เป็นสันติภาพสมัยนั้นสงครามโลกครั้งที่1เป็นที่ระลึกฉะนั้นเพื่อนๆผ่านไปถนนวงเวียน22แล้วก็12กรกฎาคมน่ะนั่นแหละให้ระลึกถึงสงครามโลกครั้งที่1ที่สยามประเทศเราเข้าร่วมทำไมพูดว่าสยามประเทศเพราะตอนนั้นยังไม่เป็นประเทศไทยยังไม่เปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนชื่อสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามหรืออย่างบางอย่างนี่มันประเทศไทยนะสยามประเทศเก่ากันไปเปล่าเอาก็เล่าฟังตอนพ.ศ.นั้นเนาะส่วนถนนมหาจักรและการถมคลองจุดกำเนิดของตลาดคลองถมก็เกิดจากกลุ่มของโครงการสมโภชพระนคร150ปีนี่แหละนะเข้าใจไหมมีการตัดถนนสายหลักเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ประกาศอยู่ในพระราชกิจจานุเบกษาตอนแรกไม่ได้ประกาศอยู่อันนี้เป็นปีกย่อยออกมาเพราะว่าคลองนี้เป็นคลองขุดเพื่อลดจำนวนคูคลองที่ตื้นเขินและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคในย่านชุมชนที่หนาแน่นก่อนตรงนี้เป็นที่ค้าขายของชาวชุมชนชาวจีนนะครับฉะนั้นตอกคลองก็เริ่มตื้นเขินนะคลองนี้เดิมคลองสำเพ็งเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคลองขุดเชื่อมระหว่างคลองสำเพ็งคลองมหานาคเรียกเป็นทางการว่าคลองวัดจักรวรรดิหรือว่าคลองสำเพ็งเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งสำเพ็งยาวไปบรรจบถึงคลองมหานาคต่อมาตื้นเขินจึงมีมติให้ถมคลองนี้แล้วแปลสภาพให้เป็นถนนทดแทนซึ่งถนนที่สร้างทับแนวคลองนี้คือถนนมหาจักรในปัจจุบันนี้เองเห็นไหมเห็นไหมจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มเป็นเศรษฐกิจประเทศไทยแล้วตลาดคลองถมก็เริ่มขึ้นจริงๆจังๆก็ประมาณปี2473นี่แหละคำว่าคลองถมมาจากไหนมาจากการเอาขยะเศษอิฐเศษหินเศษดินเศษทรายมาถมคลองสำเพ็งหรือคลองวัดจักรวรรดิชุมชนนี้เลยกลายเป็นชุมชนที่เรียกว่าย่านคลองถมย่านคลองถมที่จริงจะพูดให้มันกลับกันย่านถมคลองพูดอย่างนี้ได้หรือเปล่าถมคลองถมคลองคลองถูกถมแม่ทำไมนึกถึงอะไรอ่ะ นึกถึงอาจารย์เพลงผมอาจารย์เพลินพรหมแดนเนาะขุดถนนให้เป็นคลองถมคลองให้เป็นถนนเนี่ยแกเอาเพลงนี้มาจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้หรือเปล่ามิทราบได้แต่กรุงเทพก็ยังใช้อยู่จนปัจจุบันนี้นะถ้าไม่เชื่อก็ไปดูถนนจากหน้าวิทยาลัยราชป้องกันราชอาณาจักรอ่ะนะครับจากสำนักงานศาลากรุงเทพมหานคร2นี่เห็นไหมมีคลองอยู่คลองหนึ่งอ่ะยาวมาจนถึงหลัก4เห็นไหมอันนี้ขุดคลองให้เป็นถนนนะไปดูเหอะเนี่ยนี่อันนี้ยังไม่จริงอยู่เนี่ยไปดูเหอะเดี๋ยววันหลังจะไปเอาอันนี้มาให้ดูมันกำลังสร้างน้องเงงน้องเงงเงงนะเห็นสิ่งก่อสร้างเต็มอยู่อ่ะมาเล่ากันต่อคลองที่ถูกถมนี้นะเป็นลานดินยาวกลายสภาพเป็นถนนมหาจักรกลายเป็นทะเลทองของพ่อค้าแม่ค้าเริ่มจับจองโดยเฉพาะเอาของเก่าสินค้ามือสองอะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆมาวางขายนะมาวางขายรวมทั้งผมว่าน่าจะเป็นพระเครื่องเก่าๆก็น่าจะมาขายตอนนี้ด้วยนะเพราะผมไปนี่เมื่อ40-50ปีก่อนก็เริ่มมีสินค้าพวกนี้แล้วเริ่มมีแล้วมีแล้วแหละพูดง่ายๆไม่ได้เริ่มมีแล้วแหละนะแล้วของเก่าพวกอะไหล่รถยนต์เนี่ยเชียงกงเนี่ยน่าจะย้ายไปอยู่ที่ความเจริญของเขาน่าจะไปอยู่ที่หลังสนามกีฬาจุฬาด้วยนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับและความเจริญของอะไหล่ค้าของเก่าก็ย้ายมาอยู่ที่บางเขนด้วยนะครับย้ายมาอยู่บางเขนด้วยนะครับย้ายมาอยู่บางเขนยังไม่พอความเจริญของสินค้าขายของเก่านี่ก็ย้ายไปอยู่ไม่ย้ายดิขยายดิพูดผิดครับขอโทษทีขยายไปอยู่ที่รังสิตนู่นไปอยู่แถวๆกับนู่นนะทางตลาดวัดธรรมกายทางไปวัดธรรมกายทางนั้นแหละจะเห็นตลาดเชียงกงตรงนั้นแหละตอนนั้นจะมีตลาดขายสินค้ามือสองโดยเฉพาะเครื่องยนต์เครื่องอะไรพวกนี้นะครับซึ่งรับเครื่องยนต์รถทีโน่รถไดฮัตสุรถอะไรรถบรรทุกใหญ่ๆน่ะมาขายเอารถมาจากญี่ปุ่นเห็นไหมเศษซากรถจากญี่ปุ่นมาขายที่เมืองไทยตอนนี้ก็มีขยายเป็นรถยี่อื่นด้วยนะฮะอื่นด้วยนะฮะนี่แหละคือความเติบโตของตลาดคลองถมฉะนั้นความการชื่อตลาดคลองถมจึงถูกนำไปขนานนามไปกันตั้งชื่อว่าถ้าเป็นตลาดที่ขายสินค้ามือสองขายของเก่าแล้วก็ต้องใช้คำว่าคลองถมนะจึงจะขลังนะแต่ตอนนี้ความขลังของของถมถูกการเติบโตของอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มแบบออนไลน์ขยับเข้ามาการคืนผิวจราจรจัดระเบียบทางเท่าเมื่อปี2558ขยับเข้าไปทำให้สิ่งนี้หายไปตลาดกลางคืนไม่มีแล้วนะครับเพื่อนๆครับนะตลาดมืดหรือตลาดกลางคืนตลาดไฟฉายนะไม่มีแล้วนะสินค้าก็เปลี่ยนไปความแออัดของบ้านเมืองการเดินทางเปลี่ยนแปลงไปก็เลยทำให้ตลาดคลองถมนี่เปลี่ยนแปลงไปนะครับพักกันสักครู่เบรกสุดท้ายถ้ามีเวลาผมจะมาเล่าว่าผมมีความสัมพันธ์ไงกับตลาดคลองถมพักแป๊บเดียวครับแม่แหบแห้งเหลือเกินเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับเบรกที่2ของรายการโลกสารคันแล้วรับปากว่าจะเล่าเรื่องว่าเศรษฐกิจประเทศไทยทำไมถูกเอาไปเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นจริงๆไตเติ้ลข่าวนี้ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วเมื่อ2สัปดาห์ก่อนใช่ไหมในรายการโลกสีน้ำเงินเล่าเรื่องว่าเงินเยนของญี่ปุ่นตกต่ำเล่าเรื่องว่าสหรัฐอเมริกาได้เข้าไปช่วยเหลือเงินเยนของญี่ปุ่นเล่าว่าญี่ปุ่นเงินเยนของญี่ปุ่นธนาคารเรียกว่าไม่มีดอกเบี้ยเลยก็ว่าได้เมื่อไม่มีดอกเบี้ยแล้วอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมและทำไมมาขยายความต่อว่าญี่ปุ่นจึงมากระทบกับประเทศไทยนักธุรกิจนักลงทุนนักการเมืองนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินการธนาคารกระทรวงการคลังนั่นแหละรัฐมนตรีตัวเองนั่นแหละทำไมจะต้องมาฟังข่าวนี้ทำไมชาวบ้านจึงไม่ได้ฟังข่าวนี้น้อยเหลือเกินทำไมไม่ตระหนกและไม่ตระหนักอ้าวมาเล่าให้ฟังกันเลยก็ว่าตระหนกตระหนักทำยังไงละปังแหมเงินเยนนะครับอ่อนค่ารุนแรงที่สุดในรอบ40ปีนะเพราะอะไรเพราะอะไรรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศว่าเงินตัวเองตกต่ำใช่ไหมแล้วก็เพิ่มค่าดอกเบี้ยอีกเป็น 1% และบอกว่าจะต้องหันไปปฏิวัติพลังงานใหม่โดยเฉพาะพลังงานสันดาปหรือพลังงานฟอสซิลก็คือน้ำมันนั่นแหละน้ำมันนั่นแหละนะน้ำมันนั่นแหละลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลได้ไหมเงินเยนกับบางเขาจิ้นปันสัมพันธ์กันยังไงและแคนนอนมาที่ประเทศไทยอย่างไรรัฐบาลไทยได้ออกนโยบาย30-30เห็นไหม30-30การช่วยเหลือรถไฟฟ้าจนรถของญี่ปุ่นที่เป็นรถสันดาปเนี่ยเดือดร้อนนะเมื่อเกิดเหตุการณ์งี้ขึ้นเป็นยังไงรัฐบาลสหรัฐอเมริกาครับได้ประกาศช่วยเหลือญี่ปุ่นด้วยการซื้อเงินเยนเพื่อไม่ให้เงินเยนอ่อนค่าอ้างเพื่อทำเพื่อมิตรภาพที่ดีต่อกันแต่นักวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าความจริงแล้วหากรัฐบาลสหรัฐไม่ช่วยซื้อเงินเยนสิ่งที่จะตามมาก็คือญี่ปุ่นก็จะขายพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอยู่ดีก็จะให้ดอกเบี้ยของพันธบัตรพุ่งขึ้นสูงขึ้นนะก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนการขายพันธบัตรทำให้ดอกเบี้ยพุ่งสูงขึ้นยังไงสหรัฐมีหนี้ถึง40ล้านล้านดอลลาร์ย่อมไม่อาจปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้จึงอัดเงินเข้าไปเพื่อช่วยเหลือญี่ปุ่นและช่วยเหลือสหรัฐทางอ้อมเหตุที่ค่าเงินเยนอ่อนตัวก็เนื่องจากญี่ปุ่นเอาเงินจำนวนมหาศาลไปซื้อน้ำมันประเทศญี่ปุ่นใช้น้ำมันถึง 90% โอ้โห 97% อีก 3% แค่นั้นเองนะที่ใช้พลังงานทดแทนเนี่ยนะฉะนั้นเอาเงินไปซื้อซึ่งการเอาเงินไปซื้อเนี่ยนักวิเคราะห์บอกว่าปกติสถานการณ์ปกติก็มีภาระที่น้ำมันแพงอยู่แล้วแต่เมื่อต้องการน้ำมันก็ต้องเอาเงินเยนไปแลกเป็นเงินดอลลาร์เอาเงินเยนไปขายเป็นเงินดอลลาร์เพื่อเอาเงินดอลลาร์ไปซื้อน้ำมันก็ทำให้ค่าเงินเยนตกต่ำเพราะมีความต้องการเงินดอลลาร์น้อยใช่ไหมล่ะก็ต้องเอาไปแลกเงินดอลลาร์ค่าเงินเยนเลยตกต่ำด้วยเหตุผลนี้จำที่ผมเล่าเมื่อน่าจะ 2 เดือนก่อนต้นที่อินเดียบอกว่าขอร้องประชาชนที่ชอบใช้เพชรนินจินดาประดับทองคำประดับร่างกายเนี่ยลดซื้อทองคำหน่อยได้ไหมเพราะการซื้อทองคำงั้นต้องแลกเงินด้วยเงินดอลลาร์เอาเงินดอลลาร์ไปซื้อทองคำนะเห็นไหมก็เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนครับเงินเยนเนี่ยจะไปซื้อน้ำมันที่ตะวันออกกลางเขาไม่เอาเขาไม่รับเขารับเงินดอลลาร์เขารับเงินดอลลาร์ญี่ปุ่นก็เลยเอาเงินเยนไปซื้อเงินดอลลาร์ก่อนแล้วเอาเงินดอลลาร์ไปซื้อน้ำมัน ฉะนั้นไอ้โฟเร็กต่างๆที่ผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วถูกจับกุมมาเนี่ยมันจะไปเก่งคืนนี้ได้ยังไงมันราคาเงินในตลาดโลกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังบ่อยว่าเงินดอลลาร์เงินเยนเงินหยวนมันผันผวนไปตลอดผันผวนไปตลอดแล้วคุณจะมาเก่งจากไหนมาทำให้เป็นเก่งกำไรได้ขนาดเทียบเขาเก่งๆเขาจริงๆเข้าใจตามนี้นะเงินเยนเป็นยังไงธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่นก็เลยต้องขึ้นดอกเบี้ยเงินเยนขึ้นยิ่งขึ้นดอกเบี้ยมากเท่าไหร่ความจำเป็นการถือเงินเยนจะมีมากขึ้นจะทำให้เงินเยนไม่อ่อนค่าลงก็เคยเล่าให้ฟังแล้วก็เล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอยู่ๆเราเงินมีเงินอยู่100บาทใช่ไหมค่าเงินเยนฝากกับแบงก์มีค่าเท่ากับศูนย์อยู่ๆรัฐบาลโดยธนาคารกลางญี่ปุ่นขึ้นให้ 1% เยนเราไม่ต้องทำอะไรฝากเงินเฉยๆก็ได้เงินละ 1% เนี่ยเอาไหมล่ะเห็นไหมก็ขึ้นใช่ไหมอ้าวฉะนั้นเมื่อขึ้นอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นก็ทำให้ต้องการถือเงินเยนเพื่อให้รอให้ชาวบ้านถือเงินเยนมากขึ้นจะทำให้เงินเยนไม่อ่อนค่าลงไม่อ่อนค่าลงแต่ญี่ปุ่นก็ยังไงเกิดวิกฤตน้ำมันวิกฤตพลังงานเนี่ยที่อิหร่านเนี่ยที่ทำให้เงินเฟ้อเริ่มเพิ่มขึ้นนี่แหละนะถ้ากลางญี่ปุ่นประกาศขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้นับว่าสูงสุดในรอบ31ปีโอ้โหนี่ตอนที่ญี่ปุ่นยังไม่มีธนาคารไม่มีดอกเบี้ยรู้ไหมครับเศรษฐีญี่ปุ่นก็ทำยังไงเขาก็กู้เงินจากธนาคารญี่ปุ่นไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของซื้อดอลลาร์ไงเห็นไหมก็ได้เงินไม่ต้องทำงานอะไรเลยนั่งนิ่งดีแต่จิบชาเฉยๆก็ได้ดอกแล้วอ่ะเพราะว่าเงินของตัวเองไม่มีดอกนะแล้วเอาไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นผลก็คือทำให้ตลาดหุ้นเป็นไงของญี่ปุ่นไม่ต้องทำอะไรแต่พอรัฐบาลขึ้นดอกเบี้ยดินะมันก็ต้องเริ่มขายดิผลก็คือทำให้ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นดิ่งลงนะดิ่งลงเห็นไหมธนาคารญี่ปุ่นแข่งชาติญี่ปุ่นก็ต้องระวังการขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นนะเป็นอย่างนั้นไปเมื่อเป็นอย่างนี้ทำยังไงสหรัฐอเมริกาก็เลยต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตั้ง40ล้านดอลลาร์ใช่ไหมเห็นว่าแล้วยื่นมาช่วยเหลือก็แบบสมองเลยนะไม่ได้เอาเงินมาให้นะไม่ใช่โอ้โหนี่เอาเงินมาอัดฉีดกันเหรอไม่ใช่อย่างนั้นก็เมื่อคุณเอาเงินฉันนะขนมยายซื้ออัดยายนักลงทุนจะยืมเงินเยนที่ดอกเบี้ยต่ำไปซื้อพันธบัตรสหรัฐที่ดอกเบี้ยสูงใช่ไหมขนมยายไปซื้ออัดยายอย่างนี้ขายออกไปอย่างนี้ญี่ปุ่นก็ต้องยังไงก็ต้องการที่จะขายพันธบัตรของตัวเองออกไปเป็นเงินดอลลาร์เพื่อที่จะเอาเงินดอลลาร์นั้นไปพยุงเงินเยนและซื้อน้ำมันหรือซื้อพลังงานนั่นแหละเมื่อญี่ปุ่นขายพันธบัตรของสหรัฐออกดอกเบี้ยของพันธบัตรสหรัฐก็จะปรับขึ้นมาทันทีเพราะว่าจะจูงใจให้ประเทศอื่นซื้อเนาะจูงใจประเทศอื่นคือใครก็ปาซิวปาซอยจูงใจให้ปาซิวปาซอยมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลของตัวเองโดยการขึ้นดอกเบี้ยของรัฐบาลของตัวเองจะเริ่มน่าเชื่อถือเพราะแต่ละปีนี้สหรัฐเป็นหนี้พันธบัตรอยู่1ล้านล้านดอลลาร์ตอนนี้หนี้สะสมไปถึง40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะเห็นไหมฉะนั้นบอกว่าขนมยายอัดขนมยายรัฐบาลทำยังไงก็ประกาศช่วยรัฐบาลญี่ปุ่นซื้อเงินเยนวิธีการก็คืออนุญาตให้ญี่ปุ่นนำธนบัตรพันธบัตรนะครับพันธบัตรมาจำนำเห็นไหมฉลาดไหมล่ะไม่เห็นยังต้องเอาเงินให้เธอเลยมาจำนำไว้กับธนาคารกลางของสหรัฐเพื่อแลกกับเงินจำนวนหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยไปชดใช้เงินจำนวนเต็มเพื่อนำธนบัตรกลับไปเอาเธอเอาไปเพื่อจะไปแลกเป็นเงินดอลลาร์และเอาไปซื้อน้ำมันซะและมาผมกระทบเล่าซะตั้งนานมาผลกระทบต่อประเทศไทยยังไงผมกระทบกับประเทศไทยอย่างไรเพราะถ้าเรายังใช้น้ำมันที่ ที่นักการเมืองนักธุรกิจนักเศรษฐกิจนักลงทุนทั้งหลายพูดถึงก็เรื่องนี้แหละว่าถ้าไปซื้อรถสันดาปรถสันดาปคือรถที่ใช้พลังเชื้อเพลิงนะครับทำให้เศรษฐกิจไทยเขาว่าที่แย่อยู่แล้วก็ต้องแหมก็จะคล้ายๆญี่ปุ่นไหมล่ะเริ่มนึกออกอย่างว่าไปต้องเอาเงินดอลลาร์นะเอาต้องไปเอาเงินดอลลาร์ของสหรัฐไปซื้อน้ำมันเขาเมื่อไปเอาซื้อน้ำมันเขาเห็นมั้ยราคาน้ำมันเราขยับสูงขึ้นที่เราบอกนิ่งนั่งเนี่ยสูงขึ้นแบบเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็ฟังตรงนี้ก่อนแล้วกันว่ามันขึ้นผมไม่มีตัวเลขว่าขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่พูดถึงหลักการและเหตุผลให้ฟังนะแต่สหรัฐเขาจะมาพยุงเงินบาทไทยไหมล่ะก็คงไม่ฉะนั้นซื้ออังกฤษนะเห็นไหมเขามองของเราแบบขาดเลยFinancial Times รายงานเชิญประเคาะบอกว่าเหตุใดประเทศไทยจึงมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเห็นไหมต่ำเหมือนกับญี่ปุ่นเนี่ยก็เอาเงินดอกเบี้ยต่ำมาไปซื้อเงินดอลลาร์เงินอื่นไงอ่ะอันนี้น่าจะเข้าใจนะฉะนั้นประเทศไทยจึงเสี่ยงกับการเป็น Japanification เห็นไหมเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะต่อไปเพื่อนๆจะเข้าใจนะคำว่าเจแปนตามด้วย Nification อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ที่ 1% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดของประเทศหนึ่งในโลกรองเพียงแค่สวิตเซอร์แลนด์เกิดผลอะไรก็เศรษฐีมหาเศรษฐีก็กู้เงินบาทเราแล้วก็ไปซื้อพันธบัตรที่ไม่ต้องทำงานอะไรเลยไงก็ได้เงินสูงขึ้นมาไงอะไรที่มันได้ดอกเบี้ยเกิน 1% เขาก็กำไรเงี้ยมๆทั้งขณะที่ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเร่งควบคุมนโยบายการเงินเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อที่เกิดจากสงครามในตะวันออกกลางแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เห็นไหมนี่เห็นไหมคือเว็บไซต์ของ Financial Times ได้วิเคราะห์ประเทศไทยอย่างนั้นแล้วก็บอกว่ายังไงไทยกำลังกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในภูมิภาคต่อภาวะเจแปนนิฟิเคชันหรือภาวะที่เศรษฐกิจเผชิญเงินเฟ้อต่ำและการเติบโตต่ำเป็นระยะเวลายาวนานนอกจากนี้หนี้ครัวเรือนแหมพูดแล้วขนแขนสแตนด์อัพอยู่ในภาวะสูงหนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ที่ 86% ของ GDP ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาประเทศรายได้ปานกลางระดับบนทั่วโลกหนี้ยังไม่พอประชากรสูงวัยก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผมก็เชื่อมั่นว่าทุกครอบครัวอย่างน้อยมีประชากรที่เป็นผู้สูงวัย1คนที่ต้องดูแลอยู่ฉะนั้นประเทศไทยกำลังขึ้นสู่สังคมสูงวัยที่ก้าวสู่ขึ้นเป็นประเทศที่พัฒนาโดยประชากรอายุ65ปีของไทยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าระหว่างปี2000ถึง2020 65ปีเพิ่มขึ้น2เท่าพูดถึงตัวเองด้วยนะนี่ซึ่งธนาคารโลกบอกว่ายังไงอัตราส่วนจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอีกภายในปี2040อันนี้2026แล้วเด้อบวกลบเองด้วยอีก14ปีเองเด้อมาอยู่ที่ประมาณ 26% ของประชากรทั้งหมดซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนก็พูดตามนี้โอ้โหนี่อีก10เอาอีก20ปีแล้วกันนะอีก20ปีนี่ประชากรของเรานี่1ใน4นะจะเป็นผู้สูงวัยนะเกิดอายุ65ปีนะทุกคนหลายภาคส่วนต่างวิเคราะห์นะครับไม่ว่านักเศรษฐศาสตร์จาก NHSBC หรือจากคุณหลุยลูจากหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของเอเชียคุณนนท์พฤกษ์สิรินักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารของไทยพาณิชย์คุณดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็คาดการไว้หมดว่ายังไงบอกว่าประชากรไทยเนี่ยสรุปรวมมาแล้วเนี่ยประชากรไทยอาจลดลงจาก67ล้านคนปีนี้เราปีก่อนนู้นเราจะถึง70ล้านคนไม่เคยถึงสักทีนะครับที่พูดว่า70ล้านคนผิดนะครับตอนนี้เหลือ69เลยครับปัจจุบันนี้เหลือแค่67ล้านคนแล้วนะและในอีก50ปีข้างหน้าป๊าด จะเหลือเพียงแค่30ล้านคนโอ้โหถ้า30ล้านคนจะกระทบกับโครงสร้างของประชากรอย่างมะโหลานไม่ว่าจะฝ่ายความมั่นคงก็เกิดผลกระทบฝ่ายแรงงานเนี่ยเห็นไหมแรงงานต่างด้าวจะผลักดันออกไปกระทบไหมล่ะนะแรงงานต่างด้าว3สัญชาติ4สัญชาติที่จะเข้ามาใหม่ถ้าเกิดมันปักหลักอยู่แล้วมันมีประชากรมากกว่า10 30ล้านคนเราจะทำยังไงจะทำยังไงล่ะยกประเทศให้เขาหรือเปล่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องคิดต่อไปเห็นไหมว่าจะไปเหมือนกับเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นเจแปนิฟิเคชันหรือเปล่านอกจากรัฐบาลแล้วก็พูดถึงสะท้อนของเพื่อนๆที่ฟังรายการโลกสีน้ำเงินและโลกสารคันทุกคนนะครับว่าสถานการณ์การเมืองก็ว่าไปสถานการณ์เศรษฐกิจเราและเศรษฐกิจโลกที่มาครอบของเราก็น่าสะพรึงเหมือนกันนะครับน่าสะพรึงเหมือนกันก็เล่าให้ฟังให้ตระหนักไว้ว่าควรจะทำอย่างไรนะครับลดละเลิกเว้นอะไรได้ก็ลดละเลิกเว้นเว้นซะโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยลดละเลิกเข้าพรรษาซะก็จะเกิดผลดีกับตัวท่านเองดีไหมดีสิมาดูข่าวคราวอีกข่าวคราวหนึ่งแม่ไม่พูดก็ไม่ได้คันปากข่าวนี้ก็คือข่าวอะไรอ่ะคือนายอัจฉริยะสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก้มไหว้ย่อท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอ่ะเป็นภาพที่โอ้โหสะท้อนออกมามากเมื่อชาวภาพช่างภาพไปจับภาพนี้ได้ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาแม่อุระถอนหายใจเห็นภาพแล้วโอ้โหทำไมจะย่อขนาดนั้นการย่อขนาดนั้นตีความหมายของวัฒนธรรมก็ดีแต่ในแง่หนึ่งเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าสะท้อนอะไรสะท้อนความไม่เที่ยวทำไม่เท่าเทียมกันการเคารพผู้ใหญ่และผู้มีตำแหน่งสูงกว่านั้นดีแต่เป็นเชิงสัญลักษณ์ของอำนาจและลำดับชั้นเห็นไหมและที่สำคัญที่สุดเป็นการตีความสะท้อนไม่สอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตยนะสังคมประชาธิปไตยไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้สอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตยที่สวยงามที่สุดต้องบอกน้องนี่และเราศิลปินของเราหลายคนยังไม่ย่อไหวขนาดนี้แม่พูดแล้วมันติดคออยู่ตรงนี้ปิดท้ายด้วยผมจะเล่าเรื่องที่ผมมีความสัมพันธ์กับตลาดคลองถมนะครับตลาดคลองถมนะครับตั้งแต่ปี2526 27 28จนถึงปัจจุบันนี้ผมไม่เคยขายของเก่าอยู่แถวนั้นขายของเก่าอยู่คลองถมริมคลองหลอดนะจบการศึกษาใหม่ๆและช่วงที่เดือนหัวเลี้ยวหัวต่อของการศึกษาใหม่ๆที่จะจบนะครับฉะนั้นจึงเข้าใจสภาพชีวิตของเพื่อนๆที่อยู่ตรงนั้นได้ดีก็ผมเริ่มต้นขายของเก่าที่นี่อย่างไรเอาเทปข่าวเมื่อก่อนเทปอัดอยู่ขนาดนี้เทปอัดอยู่ขนาดนี้เป็นของเก่าอยู่ขนาดนี้นะครับที่ใช้ยังใช้งานได้อยู่เป็นของมือหนึ่งไปขายเป็นมือสองนะไปขายเป็นมือสองเอาเทปเก่านี้นะครับไปขายได้ผมจำได้ว่าราคา 1,200 บาทขายในราคา800บาท800บาทเท่าผมเอาเงิน800บาทนี้ไปซื้อรองเท้าเก่ามาถุงหนึ่งไปที่ที่ไหนอ่ะที่คลองเตยซื้อไม่ใช่ถุงน้อยๆนะหลายถุงนะถุงหนึ่งประมาณสัก 4-5 ถุง 4-5 ถุงใน 4-5 ถุงนั้นมันจุด้วยรองเท้ากีฬาเก่าไม่ว่าอาดิดาสเอ่ยไนกี้เอ่ยฟูม่าอะไรเอ่ยอะไรเต็มไปหมดจนรองเท้าเก่าเสร็จแล้วเอารองเท้าเก่านั้นนะครับมาแปะกาวมาซ่อมมาซ่อมจนฉีกออกเลยนะฮะฉีกพื้นออกเลยก็มาแปะซ่อมทำให้มันดูดีขัดให้ดูดีแล้วก็ขายในราคา30บาท50บาทนะขายได้ประมาณสัก 3-4 คู่ 3-4 คู่ก็ได้ทุนกับไอ้ถุงที่เราซื้อมาถุงละ100แล้วนะ3ไอ้ถุงนั้นมันมีประมาณสักเกือบ50คู่ได้มั้ง50คู่ได้มั้งใช่มั้ยขายก็ได้กำไรเมื่อได้กำไรก็เลี้ยงชีวิตอยู่ตรงนั้นแหละครับเป็นเลี้ยงชีวิตหมุนเวียนอยู่นั่นและเมื่อลดน้อยลงถุงลดน้อยลงจะมีพ่อค้าจากต่างจังหวัดมาซื้อผม ผมต่ออีกอย่างเช่นถุงหนึ่งมี50คู่ลดลงเหลือ25คู่หรือ20คู่ผมก็ขายถุงนั้นแหละ100บาทออกไปอีก100บาทออกไปอีก100บาทออกไปอีกผมก็ได้ผมทุนผมก็ได้แล้วกำไรที่ผมนั่งขายก็ได้อีกก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้และได้สัมผัสอะไรบ้างได้สัมผัสกับบรรยากาศของคนกลางคืนที่บอกว่าผีขนุนก็อยู่ตรงนี้ผีขนุนก็อยู่ตรงนี้ย้ายจากผีขนุนจากที่อะไรที่สนามหลวงก็แวะเวียนอยู่ที่คลองถมผีขนุนมันก็มาอยู่ที่คลองถมมีเห็นบรรยากาศอะไรบ้างตอนนั้นเห็นบรรยากาศของโรงหนังเก่าโรงหนังแบบนั้นฉายหนังเวียนหนายหนังเวียนจะฉายหนังโป้นี่แหละพูดง่ายๆและบรรยากาศของโรงน้ำชาของอาแปะของอาแปะบรรยากาศของคนที่ขายของสินค้าที่เป็นอาหารชาวจีนก็จะมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้มาขายของเขาชาวจีนอยู่ตรงนี้เห็นบรรยากาศของอะไรครับเห็นบรรยากาศของคนกลางคืนจะต้องมาจองที่กันตั้งแต่เย็นแต่จองที่กันตั้งแต่เย็นและผมจองที่จนกระทั่งผมมีที่ประจำของผมขายของอยู่ที่คลองถมนะที่คลองถมผมก็มีที่ประจำของผมนั้นตอนปีนั้นผมขายอะไรผมขายแล้วผมต้องคิดถึงพี่อ้วนถ้ามันเพื่อนเคยซื้อกล้องซีนิตกล้องถ่ายรูปซีนิตที่เป็นของรัสเซียฉะนั้นสินค้ารัสเซียนะครับเป็นกล้องซีนิตกล้องตัวใหญ่เหมือนซูมบาซูก้าเนี่ยหรือว่ากล้องขยายกล้องส่องทางไกลแต่ถ้าเพื่อนจำได้จังแง้มนั่นแหละและเพื่อนนะฮะพี่อ้วนนะฮะและเพื่อนผมอีกคนหนึ่งก็คือเพื่อนเสือเพื่อนเสือเพื่อนประการที่ผมชอบพูดถึงบ่อยเขาก็จะขายทั้งสิ่งของเหล่านี้และเขาชอบแผ่นเสียงก็ชอบเสียงเพลงเขาก็จะไปซื้อกักตุนแผ่นเสียงมาไว้สำหรับขายมาไว้สำหรับขายอีกใช่ฉะนั้นบริเวณคลองถมนั้นจึงเป็นภาพที่ติดตาติดใจผมมากขณะที่เพื่อนขายแผ่นเสียงขายกล้องถ่ายรูปและยังไม่พอนะครับแก้วเจรไนแก้วเซรามิกของเชโกเนี่ยใครเคยซื้อมา50ปีก่อนเนี่ยของแท้นะเก็บไว้นะราคาไม่กี่พันบาทแต่ตอนนี้ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วนะในบรรยากาศของคลองถมเองสอนอะไรบางแหงบ้างสอนให้บางแหงรู้จักวิธีการดูนาฬิกาเก่าโรเล็กเป็นยังไงโอเบก้าเป็นยังไงและยังไม่พอนอกจากจะสอนแล้วทำให้ผมรู้วิธีการไปซื้อแหล่งซื้ออะไรเก่าของโอเมก้าของโรเล็กอยู่ตรงไหนเส้นทางเข้าไปยังไงต้องไปเพราะว่ามีเพื่อนเป็นช่างนาฬิกาอยู่เพื่อนน้องเพื่อนน้องเป็นช่างนาฬิกาเก่าอยู่เปิดมาป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกเนี่ยไอ้หน้ากระเบื้องเป็นอย่างนี้นะไอ้หลังทองแดงเป็นอย่างนี้นะถูกการสอนถูกการพูดคุยแล้วก็เราก็เปิดดูเพราะถ้าเราไม่ใช่พ่อค้าก็ไม่สามารถเปิดดูได้เราเป็นพ่อค้าเราก็เปิดดูได้เพื่อให้เขาดูให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เรามาขายนั้นเป็นของจริงแค่เท็จแค่ไหนนี่คือบรรยากาศของคลองถมทั้งคลองถมก็ขยายมาเรื่อยๆจนกระทั่งผมได้มาเป็นนักข่าวก็จะได้เล่าเรื่องจากประสบการณ์ตรงนี้ตลอดชีวิตแต่เป็นภาพจำและน่าเสียดายที่ตอนนั้นการถ่ายภาพมีน้อยมากจำได้ผมมีภาพอยู่ภาพเดียวที่ถ่ายภาพอยู่ที่ผมนั่งขายของอยู่ริมถนนนั้นคลองถมคิดถึงคลองถมคิดถึงคลองถมและอะไรคลองถมนะไม่คิดว่าเขาจะกลับมาฟื้นฟูอีกแต่อย่างไรก็แต่ครับชีวิตก็ต้องเดินทางไปก็ขอเพื่อนๆที่อยู่ตลาดคลองถมนักตลาดคลองถมทุกท่านอย่าท้อนะครับต่อสู้ต่อไปเหนียมๆให้กำลังใจท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโปน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz
2: ประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทุกด้านเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันนี้มาเลเซียเตรียมส่งทีมกู้ภัยไปช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเนปาลพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ$1 ล้านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1 กันยายนนี้ติดตามจากพรหมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ที่เดินทางไปเกาะติดข่าวนี้ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
2: วันนี้รัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1 กันยายนนี้เริ่มต้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งสิ่งของในภาวะวิกฤตติดตามจากรายงานของวาสนาตาระเกต
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมกล่าวว่าเนื่องจากในแต่ละช่วงสถานการณ์มีความต้องการสิ่งของที่แตกต่างกันไปและเมื่อมีสิ่งของบริจาคเข้ามาเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบและสามารถส่งต่อสิ่งของไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการจำหน่ายได้อย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดความสับสนและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการและการนำจ่ายสิ่งของในสถานการณ์ดังกล่าวโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำสามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การจำหน่ายสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถติมทางหลวงหมายเลข43และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการคมนาคมและการขนส่งในพื้นที่ชายแดนใต้
4: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500 เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบด้านงบประมาณเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทางจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาท่าเรือสงขลาเพื่อยกระดับการเป็นประตูการค้าและศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างการปรับปรุงครั้งนี้มีการติดตั้งปั้นจั่นยกขนสินค้าหน้าท่าเรือจำนวน2 ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการขนส่งยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาไม่น้อยกว่า50%พร้อมคาดการณ์ว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4 ล้านตันต่อปี ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรติดตามรายงานจากสวนันมาลี
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์เน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงที
6: สอดคล้องกับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าภาคการเกษตรในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเกษตรที่เท่าทันกับสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มผลิตภาพควบคู่กับการลดความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญนำไปสู่ระบบเกษตรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
2: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11เปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
2: ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผลักดันการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทย1จังหวัด1ต้นแบบการตัดเย็บ
8: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวมอบนโยบายวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนว่าได้มอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยทั่วประเทศซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จัดต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เร่งสร้างการรับรู้พร้อมนำไปจัดรถโชว์ในประเทศต่างๆซึ่งได้รับความสนใจและชื่นชมจากชาวต่างชาติจำนวนมากพร้อมวางแนวทางการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมผ่านแนวคิดจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทยโดยให้1จังหวัดมี1ต้นแบบการตัดเย็บให้ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมโดยร้านที่จะเข้าร่วมจะต้องมีต้นแบบชุดไทยที่ถูกต้องได้รับรางวัลหรือตราสัญลักษณ์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองว่าร้านสามารถตัดเย็บชุดไทยได้อย่างถูกต้องและประชาชนสามารถตรวจรายชื่อร้านที่ได้รับการรับรองได้มาริชโยรายงาน
2: ส่วนรัฐมนตรีว่าการ

0: สตูลพร้อมกล่าวว่านโยบายของกระทรวงยกระดับทุนมนุษย์สานต่อแนวคิดการพัฒนาสังคมด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านคือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสร้าง Big Data กลุ่มเปราะบางเติมเต็มสิทธิ์เต็ม 100% ด้านเด็กและเยาวชนยกระดับศูนย์เด็กเล็กปรับปรุงสภาเด็กสร้างการมีส่วนร่วมด้านครอบครัวยุติการใช้ความรุนแรงจัดทีมสร้างสุขด้านชุมชนขับเคลื่อนทีมสร้างสุขทุกอำเภอสร้างชุมชนเข้มแข็งโอบรับความหลากหลายด้านที่อยู่อาศัยส่งเสริมที่อยู่อาศัยมั่นคงสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพภายใต้แนวทางการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบด้านสร้างอาชีพส่งเสริมอาชีพรองรับ Silver and Care Economy เพื่อผลักดันการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการด้านปัญหาหนี้สินส่งเสริมวินัยการออมและเข้าถึงแหล่งทุนและเดินหน้าราชการเป็นมิตรสร้างสังคมเพื่อทุกคนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดท้ายที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมติดตามรายงานจากพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุข
2: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดโอกาสนี้คณะได้ไหว้พระนอนปางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแหลมเพาะโดยถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอวัดโคกเปี้ยวเพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกี่กระตุกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์สำคัญของชุมชนและได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งนี้การพัฒนาผ้าทอเกาะยออย่างสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
1: อย่างไรก็ตามเป็นครั้งแรกของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างรัฐมนตรีภาครัฐและเอกชนเพื่อระดมความคิดเห็นและพิจารณาข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาพรหมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: หลายหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วัน
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนบรจักรว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครได้ในจุดเดียวหลังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและทีมดับเพลิงดำเนินการเสร็จสิ้นจะทยอยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าริมอาคารที่ได้รับความเสียหายไม่มากเข้าไปเก็บทรัพย์สินที่เหลืออยู่ได้สำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าครอบครัวประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และของแต่งรถยนต์โดยร้านที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายทั้งหมดสิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ครอบครัวใช้ชีวิตและประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิต
5: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านนะคะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอะอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000
3: ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมเปิดให้ประชาชนตรวจสอบผลการตรวจผ่าน Google My Map นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า

0: สำนักสิ่งแวดล้อมได้นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้าติดตั้งณโรงพยาบาลกลางเพื่อตรวจวัดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 17:00 นของเมื่อวานนี้ถึงเวลา 7:00 นของวันนี้รวม15ชั่วโมงผลปรากฏว่าค่ามลพิษทางอากาศทั้งหมดอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ที่ 11.41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ PM10 อยู่ที่ 16.43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารเคมีจากการเผาไหม้ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยขณะเดียวกันในพื้นที่โดยรอบช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าทุกสถานที่มีค่าฝุ่นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยได้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากจุดต่างๆผ่าน Google My Map เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตำแหน่งและผลตรวจแต่ละจุดได้ด้วยตนเองด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่าตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่และจะปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์ในวันพรุ่งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มอีก1วัน
1: พลตำรวจตีชัยกิจโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้ตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้พื้นที่เกิดเพลิงไหม้เป็นเขตห้ามเข้าจึงจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยและรอคำสั่งจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าจะอนุญาตให้เจ้าของทรัพย์สินเข้าพื้นที่ได้เมื่อใดส่วนการจราจรในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนจะขอปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมอีก1วันส่วนกระแสข่าวว่าเพลิงไหม้อาจเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงเพื่อไล่ที่นั้นขณะนี้ตำรวจยังไม่พบประเด็นหรือเบาะแสเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ล่าสุดนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเร่งตรวจสอบเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
2: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วได้แก่เชื้อเพลิงภายในอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงลักษณะการแบ่งพื้นที่ภายในอาคารที่มีการแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามจากจุดต้นเพลิงไปยังพื้นที่อื่นได้อย่างรวดเร็วซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเสาและคานเหล็กบางส่วนได้รับความร้อนจนคดงอบิดเบี้ยวและเสียรูปจึงต้องตรวจสอบว่าโครงสร้างมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำภายในอาคารว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่ดับเพลิงต้องตรวจสอบว่าหัวจ่ายน้ำและระบบส่งน้ำเพียงพอรวมถึงสามารถเข้าพื้นที่ด้านในเพื่อควบคุมเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ทั้งนี้จากสภาพโครงสร้างอาคารที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
3: ผมเดินไปดูโครงสร้างอาคารก็พบว่าโครงสร้างอาคารซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่มีการกำหนดมาตรการในการรื้อถอนว่าเราจะรื้อชิ้นไหนก่อนชิ้นไหนหลังเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างเนี่ยไม่ถล่มลงมา
2: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าการจะชี้ว่าเหตุการณ์เกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการหรือเจ้าของอาคารหรือไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลและผลการตรวจสอบอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอาคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะอาคารที่แบ่งพื้นที่เป็นล็อกและมีการจัดเก็บวัสดุอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าที่สามารถสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอ.ก.สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆ 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียออกแถลงการณ์ในวันนี้ว่ามาเลเซียเตรียมส่งทีมช่วยเหลือและกู้ภัยพิบัติพิเศษหรือสมาร์ทไปยังเนปาลเพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงช่วยติดตามและพาชาวมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบกับประเทศหลังเนปาลเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาและเขตนูวาโกตซึ่งอยู่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อวันพุธที่ผ่านมานอกจากนี้มาเลเซียจะมอบเงินช่วยเหลือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติด้านกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียระบุว่าพลเมืองมาเลเซีย91คนที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ในจำนวนนี้55คนอยู่ในเนปาลและ36คนอยู่ในประเทศจีนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย750รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 3,000 รายนายมุตตาบาคาเมนาอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเรียกร้องให้ประเทศมุสลิมโดยเฉพาะในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียร่วมกันต่อต้านสหรัฐและอิสราเอลซึ่งอิหร่านมองว่าเป็นศัตรูที่แท้จริงพร้อมระบุว่าความแตกแยกระหว่างชาวมุสลิมเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตรงข้ามโดยแถลงการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียเทเลแกรมเนื่องในสัปดาห์แห่งเอกภาพอิสลามซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมุฮัมมัดศาสดาของศาสนาอิสลามนายคาเมนีอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศมุสลิมควรมีเอกภาพความร่วมมือในหลายด้านและการปกป้องซึ่งกันและกันพร้อมเตือนว่าผู้ที่สร้างความแตกแยกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ล้วนช่วยเหลือฝ่ายที่เป็นศัตรูต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่9ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นบนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่สำหรับจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิ101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอย่างเผือของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญ์ชุมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life ไวเกษียณกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนที่มาพบกันอย่างเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังคะก่อนมีคำถามอยากจะถามท่านผู้ฟังนะคะว่าท่านผู้ฟังเคยรู้สึกเหนื่อยกับการที่จะต้องรับประทานอาหารในแต่ละวันบ้างไหมคะหรือเข้าใจง่ายๆคือเหมือนรู้สึกว่าเราไม่รู้จะทานอะไรดีตื่นเช้ามาหรือกลางวันหรือเย็นว่าถึงมื้ออาหารเราก็มีความรู้สึกว่าเรานึกไม่ออกเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราอยากจะทานอาหารอะไรที่เป็นอาหารโปรดนะแล้วก็บางครั้งอาจจะมีความรู้สึกเหมือนการทานอาหารเนี่ยมันกลายเป็นภาระหนักของชีวิตเลยรู้สึกเหมือนการรับประทานอาหารมันไม่ใช่ความสุขอีกต่อไปใครเคยรู้สึกแบบนี้บ้างนะถ้าเกิดเรานึกย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เราเด็กๆหรือช่วงวัยเด็กของเราเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนะคะคือเด็กๆในคนในวัยเด็กส่วนใหญ่เรามักจะมีความสุขกับเวลาที่เราได้ลองอะไรใหม่ๆรวมถึงการลองรับประทานอาหารนะก๋อยก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านี้เหมือนกันนะแล้วก๋อยก็เชื่อว่าพี่น้องเพื่อนๆหรือคนเราทุกคนเวลาที่เรามองย้อนกลับไปที่อดีตตอนที่เราอยู่ในช่วงวัยเด็กเรามักจะรู้สึกว่าโอ้เราทานอะไรเนี่ยมันก็อร่อยไปซะทุกอย่างเลยนะคะถ้าจะให้นึกถึงขนมที่ขายหน้าโรงเรียนเนี่ยเวลาที่เราเลิกเรียนสมัยเด็กๆนะคะผู้เรียนเนี่ยก็จะนึกถึงขนมจีบกุ้ยช่ายนะที่เขาใส่ไว้ในหม้อรังถึงอลูมิเนียมกลมๆนะปิดฝานะคะเราก็จะแบบอร่อยมากนะร้อนๆเวลาที่พ่อค้าตักมาให้เราเขาก็จะตักใส่กระทงใบตองแห้งนะแล้วก็มีราดซีอิ๊วฉ่ำๆคืออร่อยสุดๆไปเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หาทานได้ยากมากแล้วนะหรือก็จะนึกถึงไอศกรีมแท่งตัดๆที่มีหลายรสให้เลือกเสียบไม้นะลูกชิ้นชุบแป้งทอดนะหรือแม้กระทั่งข้าวเหนียวเปล่าจำได้เลยว่าตอนเด็กๆอะค่ะคนเขาก็เอาข้าวเหนียวคนขายเขาก็เอาข้าวเหนียวมาใส่ถุงพลาสติกนะคะทำแบนๆเป็นสี่เหลี่ยมๆแล้วก็แค่ราดน้ำปลาพริกอะถุงละบาทเดียวนี่โอ้โหเป็นอาหารอันโอชาแสนอร่อยมากเลยนะส่วนตอนปิดเทอมถ้า เล่นกับพี่ๆอยู่ที่บ้านนะก็จะมีเจ้าขนมต่างๆแวะเวียนมาให้ทานได้ตลอดทั้งวันนะคะเช่นขนมถ้วยสมัยก่อนก็จะมีเป็นถ้วยตะไลนะมีพายอันเล็กๆให้เรานั่งล้อมวงตักทานเอานะก็แข่งกันทานเดี๋ยวนี้ก็ยังพอเห็นนะขนมถ้วยตะไลตามพวกร้านที่ขายพวกก๋วยเตี๋ยวเรือต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในขนมเรียกว่าของโปรดของเด็กๆสมัยนั้นเลยนะก็เคยคือเรื่องนี้กับแม่นะแม่ก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าตอนแม่เด็กๆเนี่ยเวลาที่ไปปิดเทอมไปอยู่ในสวนของคุณยายซึ่งเป็นสวนผลไม้เนี่ยก็จะวิ่งเข้าสวนไปเด็ดผลไม้กันสมัยก่อนก็จะมีต้นชมพู่มะเหมี่ยวนะเยอะมากนะซึ่งแบบมีลูกดกเต็มต้นนะแล้วก็อร่อยทุกลูกนะสมัยนี้ชมพู่มะเหมี่ยวก็หาทานได้ยากมากเลยนะคือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงอาหารสมัยก่อนก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะมีอดีตเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารอร่อยๆในวัยเยาว์ให้เราหวนคิดถึงแล้วก็อมยิ้มกันได้บ้างใช่ไหมคะคือมนุษย์เราเนี่ยชีวิตในแต่ละวัยเราจะต้องเชื่อมโยงกับอาหารอยู่แล้วนะเวลาที่เราพูดถึงอาหารเราก็มักจะเชื่อมโยงไปเรื่องของครอบครัวนะความอบอุ่นของครอบครัวความอร่อยความสุขทางอารมณ์นะทีนี้พอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุนะที่เริ่มมีความรู้สึกว่าหลายๆท่านนะจะมีความรู้สึกว่าการทานอาหารในแต่ละมื้อในแต่ละวันเนี้ยมันกลับไม่ค่อยจะเป็นกิจกรรมที่น่ารื่นรมสักเท่าไหร่นะในทางกลับกันนะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นภาระที่เราจะต้องทำในแต่ละวันเอ้ามื้อกลางวันอีกแล้วหรอมื้อเย็นอีกแล้วหรอบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกเบื่ออาหารรู้สึกเหนื่อยที่จะต้องแม้แต่จะต้องเคี้ยวอาหารหรือรู้สึกว่านึกไม่ออกไม่รู้จะทานอะไรดีในแต่ละวันนะภาวะที่เกิดพูดลักษณะเนี้ยนะคะ ถ้ามองในมุมของนักโภชนาการหรือวงการโภชนาการผู้สูงวัยในต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้คำศัพท์ว่าเป็นภาวะเหนื่อยกับการกินนะคะซึ่งในวัยหนุ่มสาวอ่ะมักจะไม่ค่อยเป็นหรอกเพราะว่าเราก็จะทานอาหารเพื่อตอบสนองความรู้สึกหิวนอกจากนั้นเราจะแสวงหาความสุขจากการรับประทานอาหารด้วยแต่สำหรับผู้สูงอายุเวลาที่เกิดภาวะเหนื่อยกับการกินเนี่ยนะก็จะมีความรู้สึกว่าอาหารเนี่ยมันจะถูกปรับเปลี่ยนจากสมัยก่อนเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหได้ทานอาหารอร่อยเนี่ยมันคือรางวัลของชีวิตเนาะแต่พอผู้สูงอายุเนี่ยพอถ้าใครที่มีภาวะเหนื่อยกับการกินเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าการทานอาหารมันคืองานหนักที่มันจะต้องใช้พละกําลังหรือใช้แบบความคิดในการที่จะต้องมาจัดการกับอาหารหนึ่งมื้อนะคะตั้งแต่การมองเห็นอาหารการจัดเตรียมอาหารการทานอาหารการเคี้ยวการกลืนรวมไปถึงการย่อยเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราไม่มีความสุขกับอาหารแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนมันเป็นภาระแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราอยากจะรู้สึกว่าเราอยากจะเลี่ยงกับการทานอาหารในแต่ละมื้อหรือว่าเราจะทานอาหารได้น้อยลงเพียงแค่ทานให้มันไม่รู้สึกหิวเท่านั้นนะทีนี้พอถ้าเกิดเป็นแบบนี้เรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นเรียกว่าภาวะเปราะบางนะคะคือนำไปสู่เรื่องของสุขภาพที่อ่อนแอลงการคิดเมนูอาหารให้ผู้สูงวัยในทานในปัจจุบันนี้ก็จริงๆมันน่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายเนาะแต่ปัจจุบันนี้มันกลายเป็นแต่เชื่อว่าหลายๆครอบครัวเจอก็คือมันกลายเป็นปัญหาโลกแตกที่ไม่สามารถที่จะจัดการได้เลยมันกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะต้องหาคำตอบทุกๆวันตื่นเช้าขึ้นมาหลายๆครอบครัวนะลองกลับไปคิดดูนะว่าเราอาจจะเจอคำถามแบบคลาสสิกว่าวันนี้แม่วันนี้จะกินอะไรดีพ่อวันนี้จะทานอะไรดีนะแล้วเวลาที่เราเป็นผู้ดูแลเราเป็นลูกหลานใช่ไหมเราถามพ่อแม่พอเรานึกไม่ออกว่าเราจะหาอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ทานแล้วคำตอบที่ได้กลับมามันก็จะมักจะเหมือนกันก็คืออะไรก็ได้นะคะมีอะไรก็ซื้อมาอะไรง่ายๆก็ซื้อมาเถอะทานได้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นคำตอบที่ถูกส่งกลับมาเป็นปัญหาของคนถามต่อไปนะซึ่งมันก็ยังไม่ได้คำตอบเราก็ต้องควานหาคำตอบกันเองนะแต่เรื่องที่มันชวนให้น่ากลุ้มใจไปมากกว่านั้นนะบางครั้งอาหารที่ลูกหลานหาซื้อมาให้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ชอบทานหรือพอทานก็ทานได้น้อยนะอาจจะบ่นนู่นบ่นนี่ไปตามเรื่องนะทีนี้คนซื้อก็ท้อใจเพราะคนทานไม่ชอบใจใช่ไหมคะไม่ทานไม่ได้เยอะเท่าที่ควรเรื่องนี้ก็กลายเป็นปัญหาประจำวันได้อีกเหมือนกันที่หลายๆครอบครัวก็ที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ก็ต้องเผชิญอยู่นะคะที่เรียกว่าภาวะเหนื่อยกับการกินหรือการทานอาหารเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะคะแต่มันเป็นภาวะที่ผู้สูงวัยรู้สึกหมดแรงจูงใจในการรับประทานอาหารรู้สึกว่าการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อนี่มันน่าเบื่อมันแบบมันเป็นเรื่องซ้ำซากจำเจมันหาความสุขไม่ได้เลยนะคะถึงแม้ว่าร่างกายของเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนแน่นอนเราต้องการสารอาหารที่จะทำให้ร่างกายขับเคลื่อนอยู่ได้มีความแข็งแรงนะใจอยากได้อาหารแต่ใจมันไม่อยากทานนี่ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าส่วนใหญ่นะก็คือผู้สูงอายุก็จะทานอาหารน้อยลงแล้วก็จะเกิดปัญหาขาดสารอาหารแล้วก็นำไปสู่ปัญหาสุขภาพในระยะยาวค่ะบางครั้งเนี่ยนะคะภาวะเหนื่อยกับการกินเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเบื่ออาหารนะคะเพราะถ้าเกิดเราพูดถึงการเบื่ออาหารมันอาจจะเกิดขึ้นได้กับคนเราทุกคนนะบางทีมันอาจจะเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเวลาที่เรารู้สึกมีความวิตกกังวลหรือมีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากทานอาหารเลยช่วงนี้ทานข้าวได้น้อยหรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะทานได้น้อยลงแต่เมื่อจิตใจดีขึ้นแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็จะกลับมาทานอาหารได้ตามปกตินะคะอันนี้ไม่ได้เรียกว่าภาวะเหนื่อยกับการทานหรือการกินนะแล้วภาวะเหนื่อยกับการกินนี่มันเกิดขึ้นได้จากอะไรสาเหตุหลักๆที่ทำให้ผู้สูงอายุมีภาวะนี้กันหลายๆคนนี่คืออะไรนะโอ้สาเหตุแรกเลยนะที่จะทำให้เกิดภาวะนี้ก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ประสาทรับรสต่างๆรับกลิ่นต่างๆมันทำงานได้น้อยลงทีนี้อาหารที่เราเคยทานว่าโอ้ยมันอร่อยจังเลยเนี่ยรสชาติเหล่านั้นมันอาจจะเริ่มจืดชืดลงโดยที่เราไม่รู้ตัวนะ หรือบางทีก็น้ำลายที่อยู่ในปากของเราพอเราอายุมากขึ้นน้ำลายก็จะแห้งลงก็ทำให้ปากแห้งพอปากแห้งเราก็จะรู้สึกว่าเราเคี้ยวลำบากหรือกินอาหารลำบากค่ะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องของช่องปากเช่นฟันหลุดฟันผุนะคะหรือปวดฟันเหงือกอักเสบปากเป็นแผลร้อนในหรือแบบฟันปลอมที่เราใส่ตัดให้คุณหมอทํามาแล้วมันใส่ไม่พอดีกับตัวฟันของเราเองในปากมันก็จะทําให้เราเคี้ยวอาหารได้ไม่ถนัดนะคะทําให้อาจจะบางครั้งอาจจะเจ็บปวดเราก็ไม่อยากจะเคี้ยวนะคะหรือบางทีกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุในส่วนของช่องปากเช่นบริเวณกรามหรือใบหน้าเนี่ยมันอ่อนแอลงเวลาที่เคี้ยวอาหารที่เหนียวๆหรือแข็งเกินไปเคี้ยวไม่กี่คำก็รู้สึกว่ามันเมื่อยกรามเมื่อยล้าในช่องปากไปหมดเลยก็จะถอดใจไม่อยากจะทานจะเห็นว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านพออายุมากขึ้นมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวพวกเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแข็งแข็งชิ้นใหญ่ๆเคี้ยวยากๆหรือผักสดบางชนิดที่ต้องเคี้ยวเนี่ยก็จะทานได้น้อยลงมีกรณีศึกษาในต่างประเทศอะไรนี้จากสถานการณ์จริงนะคือคนที่อยู่ฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาจะชอบทานอาหารมื้อหนักๆนะเช่นพวกสเต็กแฮมเบอร์เกอร์หรืออาหารฝรั่งส่วนใหญ่มันก็จะใช้การเคี้ยวมากใช่ไหมในผู้สูงอายุที่บางคนสูญเสียฟันไปเนี่ยก็จะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยเนี่ยก็จะทานไม่ได้ก็จะรู้สึกขี้เกียจเคี้ยวนะผู้สูงอายุที่เป็นคนชาติตะวันตกหลายๆคนเนี่ยใช้เวลาทานอาหารบางมื้อเลยชั่วโมงเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเพราะว่าทานยังไงก็ทานไม่หมดนะผลที่ตามมาก็คือว่าน้ำหนักลดลงนะคะอันนี้ก็เจอได้บ่อยหรือบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะกลืนลำบากนะเช่นความรู้สึกเหมือนจะสำลักอยู่เรื่อยทานน้ำก็สำลักทานข้าวก็สำลักก็จะมีความรู้สึกกลัวไม่อยากจะทานแล้วบางคนก็ส่งต่อไปถึงปัญหาระบบการย่อยนะพอระบบการย่อยมันเสื่อมลงเวลาทานอะไรนิดหน่อยก็มีความรู้สึกว่ามันอิ่มเร็วหรือมันแน่นท้องนะบางทีไปกดไหลย้อนด้วยนี่ก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากทานเพราะทานแล้วมันไม่สบายตัวมันไม่สบายท้องนะคะก็จะสังเกตได้เลยนะผู้สูงอายุหลายๆท่านที่เคยชอบเมนูโปรดที่ทานเป็นประจำสมัยหนุ่มสาวเนี่ยพอประสาทรับรสมันแย่ลงนะรสชาติมันก็ไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วยังทานลำบากมากขึ้นนะนี่ก็ส่งผลให้เกิดภาวะเหนื่อยกับการกินได้เหมือนกันสาเหตุอีกประการหนึ่งที่พบกันได้มากก็คือปัญหาผลกระทบจากยาที่ผู้สูงอายุรับประทานเองผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องโรคที่ต้องรักษาโรคหลายๆโรคนะมายาบางตัวเนี่ยก็ส่งผลให้ไม่อยากอาหารไม่ทานอาหารได้น้อยลงโดยปริยายนะทำให้บางทีทำให้คลื่นไส้ก็ไม่อยากทานหรือทำให้เบื่ออาหารหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของอารมณ์และจิตใจเช่นบางคนอาจจะเกิดการสูญเสียคู่ชีวิตหรือมีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาครอบครัวก็ส่งผลกระทบต่อการทานอาหารได้เหมือนกันจากผลการวิจัยเขาก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าผู้สูงอายุที่ต้องรับประทานอาหารคนเดียวลำพังนะคะมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะเหนื่อยกับการกินเนี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ผู้สูงอายุที่ทานอาหารร่วมกับครอบครัวเนี่ยถึง2-3เท่าเลยทีเดียวนะคะอีกเรื่องนึงคือปัญหาเรื่องความซ้ำซากจำเจอันนี้เจอได้บ่อยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องเช่นเป็นมีโรคเบาหวานมีโรคไตที่ต้องควบคุมความหวานโรคควบคุมความเค็มทำให้ทานอาหารรสจืดๆมันก็จะมีความซ้ำซากจำเจก็ต้องทานอาหารที่มันไม่อร่อยเนาะทานซ้ำๆกันอาหารเมนูเดิมๆคล้ายๆกันก็จะมีความรู้สึกเหมือนมันไม่อร่อยเราก็ไม่อยากจะทานนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะเหนื่อยกับการกินได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาเรามาดูว่าถ้าเกิดปัญหาเหล่านี้แล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างทำให้การรับประทานอาหารกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะคะพักสักครู่ค่ะ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: คุยครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: เปิ โลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: เรายังอยู่กันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภาวะเหนื่อยกับการกินนะคะที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้ง่ายเหมือนกันนะคะเราคุยกันไปแล้วนะคะถึงสาเหตุนะที่ทำให้เกิดภาวะเหนื่อยกับการกินนะเมื่อกี้เราคุยกันไว้ว่าเรื่องของความซ้ำซากจำเจของเมนูอาหารก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะของการที่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกไม่อยากทานอาหารนะถ้าเรานึกถึงสมัยที่ อยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวนะคะหลายๆคนคิดว่าคงเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารเมนูซ้ำๆนะซึ่งอันนี้จะเป็นคนละสถานการณ์กันในช่วงวัยทำงานเราอาจจะไม่มีเวลาที่จะเลือกทานอาหารดีๆโดยเฉพาะมื้อกลางวันนะพอพักกลางวันใช่ไหมเราอาจจะยุ่งจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะคิดว่าเราจะทานอะไรดีเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นที่มาของเมนูสิ้นคิดทั้งหลายนะที่เรารู้จักกันดีเช่นผัดกะเพราข้าวผัดราดหน้าอะไรซึ่งสมัยก่อนเนี้ยเวลาที่เราอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวการทานอาหารซ้ำๆเมนูซ้ำๆอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะเพราะว่าเรามีเรื่องใหญ่กว่าก็คือเรื่องงานที่เราต้องสนใจแต่ทีนี้พอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมการที่เราไม่ได้ทำอะไรแล้วส่วนใหญ่เรามานั่งทานอาหารเมนูซ้ำๆบ่อยๆเดิมๆอย่างเช่นผัดกะเพราผัดซีอิ๊วเนี่ยมันก็คงจะทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายได้เช่นกันนะแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่แก้ได้ง่ายมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครดูแลผู้สูงอายุอยู่นะก็คืออาจจะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะพาไปทานข้าวนอกบ้านพาไปทานข้าวกับเพื่อนฝูงจะสัปดาห์ละครั้งพาไปร้านอาหารที่ชอบทานนะหรือพาไปร้านอาหารที่มีบรรยากาศดีๆนะคะบรรยากาศใหม่ๆอันนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้นะคะทีนี้ปัญหาของภาวะเหนื่อยกับการกินที่เกิดกับผู้สูงอายุถ้าเราปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้มีการแก้ปัญหาหรือไม่ได้รับการแก้ไขอย่างที่บอกไปแล้วก็คือมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้เช่นอาจจะทำให้เกิดปัญหาการขาดอาหารแฝงก็ได้นะลองสังเกตดูถ้าผู้สูงอายุท่านไหนที่อาจจะไม่ได้ดูผอมสักเท่าไหร่แต่ว่าร่างกายกับขาดโปรตีนขาดวิตามินหรือขาดพลังงานทำให้สูญเสียกล้ามเนื้ออันนี้ก็เป็นสัญญาณของการขาดสารอาหารแฝงที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะในกับการกินก็ได้เช่นกันนะคะในปัจจุบันนี้คนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการแก้ปัญหาภาวะในกับการกินเพื่อให้การกินเนี้ยกลับมาเป็นความสุขให้กับผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะไม่เน้นในเรื่องของการหาสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายอย่างเดียวนักโภชนาการที่เขาศึกษาเรื่องนี้เขาก็จะไม่ได้มองแค่คุณจะต้องทานแคลอรี่เท่าไหร่หรือคุณจะต้องทานโปรตีนแค่ไหนถึงจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่เขาจะมองถึงอารมณ์สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ประกอบกับการกินด้วยนะเพื่อที่จะทำให้คนที่มีปัญหาภาวะในกับการกินเนี่ยสามารถที่จะทานอาหารได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะการแก้ปัญหานี้ก็เป็นเหมือนกลยุทธ์นะคะในการที่เราจะทำไงที่จะเปลี่ยนภาระของการเหนื่อยจากการกินเนี่ยเป็นความเบาหรือเป็นความสุขนะคะเปลี่ยนมันเป็นความสุขหรือความสนุกกับการกินได้นะมีอะไรบ้างที่เราจะเปลี่ยนได้เพื่อให้ผู้สูงอายุที่หรือใครก็แล้วแต่ค่ะที่มีปัญหาเรื่องภาวะในการกินเนี่ยกลับมาทานอาหารได้อย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งแรกก็คือจะไม่เน้นปริมาณอาหารในจานให้ดูเยอะมากเพราะว่าคือเราก็เหนื่อยกับการกินนะถ้าเกิดเรามีจานอาหารอยู่ตรงหน้าแล้วบอกใส่อาหารพูนจานเนี่ยแต่เชื่อว่าคนที่มีภาวะนี้ก็ต้องประการแรกเลยคือเหนื่อยท้อใจนะคุณทำยังไงถึงจะทานหมดนะคะวิธีการแก้ไขก็คือเปลี่ยนเป็นอาหารที่จานเล็กลงนะคะทำอาหารเป็นคำๆให้เล็กลงแต่ว่าก็ต้องยังคงคุณค่าสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่นะเช่นอาจจะมีโปรตีนให้เยอะหน่อยนะคะมีพวกวิตามินนะคะมีผักผลไม้มากขึ้นนะคะแล้วก็ลดพวกคาร์โบไฮเดรตลงนะคะการใช้นวัตกรรมอาหารที่เรียกว่าซอฟต์ฟู้ดอันนี้ก็ช่วยได้นะคะคือหน้าตาของอาหารซอฟต์ฟู้ดนะคะยังคงเป็นเหมือนอาหารปกติแต่ว่าจะวิธีการปรุงหรือวิธีการทำอาหารทำให้มันอ่อนนุ่ม มากขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเนี่ยสามารถจะใช้เหงือกบดเคี้ยวได้นะที่ต่างประเทศเขาจะเรียกว่าพูเล่นะคะเป็นพูเล่ฟู้ดก็คือเป็นอาหารที่เขาทำให้มันนิ่มแต่ว่าเขาอาจจะทำเป็นเชฟเป็นรูปทรงให้เหมือนสเต็กเลยให้เหมือนผักเลยให้เหมือนข้าวเลยแต่ว่ามันนุ่มกว่ากันเยอะแล้วก็มันมีสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะหรือผู้สูงอายุบางท่านที่อาจจะปฏิเสธการทานเนื้อสัตว์โดยปัญหาที่บอกไปแล้วแหละเรื่องการเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้โปรตีนเสริมนะคะเสริมโปรตีนชงที่มีคุณภาพหรือมีรสชาติที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่ขาดสารอาหารนะคะแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนมื้ออาหารก็จะช่วยได้คือแทนที่จะทานอาหารสามมื้อเหมือนเดิมนะคะเช้ากลางวันเย็นก็อาจจะเปลี่ยนให้ทานบ่อยขึ้นแต่ว่าเป็นมื้ออาหารที่เล็กลงคือทานพอชั่นให้ทานจำนวนที่น้อยลงนะคะเนี่ยอาจจะทานตอนเช้านะคะไม่มากนักตื่นเช้ามาแล้วก็อาจจะไปทานตอนสายๆสักประมาณ11โมงนะคะแล้วก็ทานอีกทีหนึ่งบ่ายโมงอีกทีหนึ่งบ่ายสามโมงสี่โมงแล้วก็ตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสได้ทานอาหารบ่อยมากขึ้นในแต่ละวันนะคะถึงแม้จะมือเล็กๆแต่ถ้าทานบ่อยๆเราก็มีโอกาสที่จะรับสารอาหารได้เหมาะสมเพียงพอเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดบรรยากาศของการทานอาหารนี่ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะเลือกจานอาหารที่มีสีสันสดใสเลือกปรุงอาหารที่อาจจะมีกลิ่นหอมนะคะหรือมีเนื้อสัมผัสที่มันอร่อยมันทานแล้วมันติดใจช่วยกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกันแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารที่หรือเครื่องดื่มที่ส่งผลต่อความอยากอาหารอันนี้ก็มีได้เยอะเลยเช่นพวกอย่างเครื่องดื่มเนี่ยเนาะเรารู้กันอยู่นะพวกเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟน้ำอัดลมอะไรพวกนี้ที่มันมีผสมคาเฟอีนมากเกินไปเนี่ยพอเวลาที่เราทานคาเฟอีนเยอะๆนะมันก็จะทำให้เรารู้สึกเบื่ออาหารยิ่งผู้สูงอายุนะถ้าเกิดว่าไปทานชากาแฟหรือน้ำอัดลมก่อนมื้ออาหารเนี่ยก็จะทำให้ความอยากอาหารเนี่ยลดลงนะคะหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่ดื่มน้ำมากๆก่อนอาหารนี่ก็อาจจะทำให้อาหารน้อยทานอาหารได้น้อยลงด้วยนี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะดูช่วงเวลาในการดื่มน้ำคือผู้สูงอายุยังไงก็ควรจะต้องดื่มน้ำให้มากในแต่ละวันแต่ว่าดูในช่วงเวลาว่าอย่าไปดื่มใกล้ๆกับมื้ออาหารนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องทานยาประจำนะอันนี้ลูกหลานก็ต้องหมั่นสังเกตนิดนึงนะคะว่าผลข้างเคียงจากยาที่ทานเนี่ยมันจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกคลื่นไส้ไหมรู้สึกเวียนหัวเป็นศีรษะปากแห้งอาเจียนหรือเบื่ออาหารหรือเปล่าโดยเฉพาะอาจจะเป็นยาที่คุณหมอเพิ่งสั่งปรับมาให้ทานใหม่นะคะถ้ามีปัญหาเหล่านี้แล้วมันส่งผลกระทบต่อการทานอาหารอย่างนี้อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอให้ปรับยาใหม่อีกทีนึงนะคะอีกวิธีนึงที่ช่วยได้มากๆเลยก็คือในเรื่องของการสร้างบรรยากาศในการทานอาหารที่อย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุทานคนเดียวนะคะการทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัวการทานอาหารร่วมกับเพื่อนฝูงหรือคนในชุมชนอันนี้จะช่วยกระตุ้นให้คนที่มีปัญหาเรื่องภาวะการเบื่อหรือเหนื่อยกับการกินเนี่ยนะคะสามารถทานอาหารได้มากขึ้นนะอาจจะมีการสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารดึงดูดให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่เป็นภาวะนี้เนี่ยทำเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นอาจจะทำอาหารร่วมกันนะบางทีเราทำอาหารร่วมกับคนอื่นแล้วเราก็มีความสุขสนุกแล้วเราก็สามารถที่จะทานอาหารได้มากขึ้นด้วยนะอาจจะปลูกผักด้วยกันหรืออาจจะมีเมนูใหม่ๆที่มาแบ่งปันอันนี้ก็จะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วเพิ่มแรงจูงใจในการทานอาหารได้เราเคยสังเกตไหมคะว่าสมมติใครที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่นะถ้าวันไหนที่มีลูกหลานนะมาเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านนะโดยเฉพาะอาจจะเป็นลูกคนโปรดหลานคนโปรดอะไรอย่างเงี้ยนะคะในมื้อนั้นผู้สูงอายุจะทานข้าวได้มากขึ้นเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้อะไรกระตุ้นด้วยนะคะอย่างเช่นในช่วงเทศกาลเนาะเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ที่ลูกหลานแวะมาเยี่ยมผู้สูงอายุเต็มบ้านเนี่ยช่วงนั้นผู้สูงอายุก็จะมีความสุขลุกขึ้นกระชับกระเฉงทำอาหารทานอาหารได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ พราะฉะนั้นถ้าใครผู้สูงอายุท่านไหนที่อยู่บ้านคนเดียวหรือลูกหลานอยู่ที่ไกลๆเนี่ยอาจจะต้องหาเวลานัดกับเพื่อนฝูงนะอาจจะสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งเนี่ยไปทานข้าวกับเพื่อนบ้านก็จะช่วยให้ทานอาหารได้มากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีต่างๆนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีการพัฒนาที่เข้ามามีบทบาทในการที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุทานอาหารได้มากขึ้นด้วยนะอย่างพวกเทคโนโลยีพวก AI ต่างๆเดี๋ยวนี้ก็จะมีเหมือนกับการพัฒนาคือ AI เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราในทุกๆแง่มุมอยู่แล้วนะ AI ก็เข้ามามีบทบาทในเรื่องของโภชนาการด้วยเหมือนกันมีการคิดค้นในเรื่องของการนำ AI มาวิเคราะห์โภชนาการเฉพาะบุคคลเพื่อช่วยที่จะออกแบบอาหารให้เหมาะกับสุขภาพความชอบหรือข้อจำกัดของคนแต่ละคนด้วยอันนี้เขาเรียกว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ช่วยกินนะคะในปีเนี้ย เริ่มมีการนำพวก AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการลดภาวะเหนื่อยกับการกินด้วยแล้วนะในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีแล้วอย่างเช่นที่เขาเรียกว่า AI Meal Companion นะคะอันนี้เป็นลักษณะของการพัฒนาหุ่นยนต์ที่เป็นเหมือนเพื่อนที่จะมาชวนผู้สูงอายุหรือคนที่มีปัญหาเรื่องภาวะเหนื่อยต่อการกินเนี่ยชวนคุยหรือเปิดเพลงระหว่างมื้ออาหารหรือช่วยเบี่ยงเบนความสนใจกับผู้ที่มีปัญหานี้และทำให้สามารถที่จะทานอาหารได้มากขึ้นอันนี้ก็เหมือนกับว่าเอาหุ่นยนต์มาช่วยอยู่เป็นเพื่อนนะคะลดความเหงาแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารอย่างในบางประเทศนะคะเช่นประเทศญี่ปุ่นที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มตัวแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาเขาเรียกว่าอาหารฟื้นฟูความสุขในการทานอาหารโดยที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องของโภชนาการแล้วก็อารมณ์ของผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นอาหารที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันจะมีรูปลักษณะเหมือนอาหารปกติแต่ว่ามันจะมีเนื้อที่นุ่มแล้วก็ละเอียดมากขึ้นทำให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องภาวะเหนื่อยกับการกินเนี่ยทานได้ง่ายขึ้นวิธีแก้ปัญหาภาวะเหนื่อยกับการกินที่ดีที่สุดคือไม่ใช่การบังคับค่ะแต่ต้องเป็นความเข้าใจแล้วก็คือเราจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยสามารถมีความสุขกับการทานอาหารในแต่ละมื้อได้ยาวนานที่สุดนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเอาละค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะก่อนมีข่าวดีจะมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคือตั้งแต่วันที่20กันยายนที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะในทุกๆวันอาทิตย์นะในรายการของเราเนี่ยจะมีช่วงพิเศษนะตอนท้ายรายการที่ชื่อว่าช่วงแม่กินอะไรดีนะจะมีการแนะนำเกร็ดความรู้สั้นๆเกี่ยวกับโภชนาการผู้สูงวัยเช่นวิธีการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับผู้สุขภาพผู้สูงวัยนะคะหรือวิธีการแก้ปัญหาด้านโภชนาการต่างๆของผู้สูงวัยทั้งหมดจะมี10ตอนนะซึ่งแต่ละตอนนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากจริงๆนะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการรับประทานอาหารก็อย่าลืมติดตามฟังนะคะช่วงเวลาแม่กินอะไรดีนะตอนแรกจะเริ่มในวันที่20กันยายนนี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
7: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตรัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้รัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการ Track Asia Cup 2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกันกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของเสด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประชาชนพร้อมใจเดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีแม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วก็ตามโดยนางพักพรทัพถิ่นเทศเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยและการนำผ้าไหมมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายซึ่งมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3: ก็มีเกี่ยวกับผ้าไหมทั้งภาคเหนือที่ท่านทรงแบบอนุรักษ์ในแบบทำเกี่ยวกับชุดไทยอะไรเงี้ยผ้าไหมแล้วก็ท่านมีความเอื้ออาทรมีความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนทั้งแบบที่ถิ่นทุรกันดารแล้วก็ประชาชนคือท่านมีความเมตตาค่ะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะ
2: ขณะเดียวกันในณัฐพลอัครภูนิรันดร์จิตอาสาได้ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพโดยประชาชนจะต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการจากจุดเริ่มต้นบริเวณด้านหน้าท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดคัดกรองจุดแรกก่อนผ่านเข้าสู่อุโมงค์เพื่อเดินทางไปยังจุดถวายบังคมพระบรมศพ
4: จุดเริ่มต้นก็จะอยู่จุดคัดกรองที่ท้องสนามหลวงครับเป็นอุโมงค์ใต้ดินจุดคัดกรองตรงนั้นเราจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้เข้าประตูที่ถูกต้องครับส่วนมากนักท่องเที่ยวเขาจะปักหมุด Google มาฮะเขาจะมา walk in มาเองแต่ว่าเข้าประตูนี้ไม่ได้ก็มีปัญหานิดนึงตรงที่เขาถ้าเขาดู Google มาเนี่ยเขาจะเข้าปิดประตูต้องไปเข้าด้านสนามหลวงและไม่มีฮะก็ต้องแนะนำเขาเป็นคร่าวๆไปฮะก็เอาสื่อสารให้เขาเข้าใจต้องคอยแนะนำเขาตลอด
2: ครั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงเท่านั้นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำเร็จตามเป้าหมาย
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าขณะนี้ได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายและได้ไม้จันหอมที่มีขนาดและจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดแล้วทุกรายการถือเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังซึ่งไม้จันหอมที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดและประณีตในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ไม้ที่มีความเหมาะสมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์โดยความสำเร็จของภารกิจนี้มาจากความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจและความภาคภูมิใจสำหรับไม้จันหอมทุกท่อนทุกแผ่นคือความตั้งใจและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำภารกิจสำคัญให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้การจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เป็นไปอย่างสมพระเกียรติด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานได้ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีดำเนินการตามขั้นตอนทางวิชาการและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยควบคุมดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกไม้ในพื้นที่เป้าหมายการขนย้ายจนถึงกระบวนการแปรรูปโดยช่างผู้ชำนาญการเพื่อให้มั่นใจว่าไม้จันหอมทุกชิ้นมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามโบราณราชประเพณีทุกประการดำเนินการระหว่างวันที่21ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาติยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนฟื้นฟูคูคลองลดมลพิษพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการนายพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญได้แก่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวมล่องเรือศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์รวมระยะทางประมาณ19กิโลเมตรผ่านคลองสำคัญอาทิคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างและคลองบางลำพูเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยกับสายน้ำและร่วมการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

0: รวมทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการลดมลพิษตลอดจนการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นทำให้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพมหานครและเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคูคลองจากอดีตเมื่อประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมาซึ่งในอดีตสภาพคูคลองบางพื้นที่อาจมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำจึงมีการบูรณะและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยเฉพาะบริเวณคลองมหานาคที่วันนี้เริ่มเห็นน้ำมีความใสขึ้นกว่าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนร่วมงานสมโภชศาลหลักเมือง 9-11 กันยายนนี้เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายนนี้ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนและเชื่อมโยงกิจกรรมกับงานของดีเมืองนราประจำปี2569วันที่12-21กันยายนภายในงานมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานศิลปาชีพเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองพิธีทางศาสนาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีรวมถึงการออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30บูธเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสอย่างใกล้ชิดสภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กลุ่ม5จังหวัดภาคใต้ระดมข้อเสนอทางด้านความมั่นคงภัยพิบัติสังคมและเศรษฐกิจผลักดันการแก้ปัญหาครบวงจรเน้นสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยผลการหารือพบว่าปัญหาในพื้นที่มีความเชื่อมโยงกันหลายมิติทั้งความมั่นคงความปลอดภัยคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและภัยพิบัติจึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบทั้งระบบโดยด้านภัยพิบัติเสนอให้บริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากปรับระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำสำรวจจุดเสี่ยงขุดลอกคูคลองพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่รับน้ำรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รวมทั้งยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยด้านความมั่นคงเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้านสังคมเน้นการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษายกระดับทักษะแรงงานการแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางด้านเศรษฐกิจเสนอให้เร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้ได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามถูกพาดพิงคดีหัวเลือกสว.ย้ำอำนาจสอบสวนอยู่ที่กกต.ขอทุกฝ่ายทำตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเวทีผู้นำฝ่ายค้านสนับสนุนให้กกต.ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ทั้ง229คนซึ่งมีชื่อของนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยว่าเรื่องนี้อำนาจการสอบสวนทั้งหมดเป็นของกกต.และไม่เกี่ยวกับเรื่องบริหารราชการแผ่นดินพร้อมเน้นย้ำให้ทำตามกฎหมายจะได้ไม่ต้องมาถามว่าใครผิดใครถูกส่วนกรณีที่โพสต์เฟซบุ๊กว่าเหล็กไม่ละลายแต่ไอศกรีมละลายมีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบเรื่องนี้และขึ้นรถเดินทางกลับทันทีรัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่เดือนกันยายนนี้ใช้น้อยจ่ายถูกลง

0: เริ่ม200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือน
1: นางสาวรัชดาธนาดีเรย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4บาท1584สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา4บาท3583สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก0634สตางค์ต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันนฤมลอุดมพรรายงาน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการทหารรัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเพื่อตอบโต้การโจมตีของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงานของรัสเซียด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียและยูเครนยกระดับการโจมตีระยะไกลต่อคลังสินค้าโรงงานธุรกิจท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันและเรือพาณิชย์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งนี้รัสเซียโจมตีโรงไฟฟ้าของยูเครนหลายครั้งในช่วงฤดูหนาวของปีที่แล้วจนสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อภาคพลังงานของยูเครนและทำให้ประชาชนในยูเครนหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบตำรวจท้องถิ่นสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่าเกิดเหตุกราดยิงภายในงานเทศกาลดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองอาราวทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ใกล้เมืองซูริกซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3,500 คนเมื่อเวลา 2:30 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ5รายในจำนวนนี้บางส่วนมีอาการสาหัสขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทราบตัวผู้ก่อเหตุแรงจูงใจและรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเกิดเหตุสื่อท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอาวุธถูกส่งไปประจำการบนทางหลวงห่างจากจุดเกิดเหตุราว30กิโลเมตรรวมถึงมีการส่งเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์จำนวนมากเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่สำนักข่าวเอพีรายงานว่าเกษตรกรในพื้นที่ที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนามซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าสำคัญของโลกเริ่มเปลี่ยนการปลูกกาแฟไปปลูกทุเรียนมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการบริโภคทุเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นในจีนโดยเวียดนามเข้าสู่ตลาดทุเรียนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี2565และเมื่อปีที่แล้วได้กลายเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่สุดของจีนโดยคาดว่าการส่งออกทุเรียนของเวียดนามในปีนี้ จะมีมูลค่าสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม180ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2564ด้านกระทรวงเกษตรของเวียดนามเปิดเผยว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกทุเรียนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง5เท่ามาอยู่ที่ 1,250,000 ไร่ขณะที่รัฐบาลเวียดนามเตือนถึงความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดและการควบคุมคุณภาพหลังพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวลโลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นแซงคู่แข่งญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญที่3ของจายหลังจากการแข่งขันมาทั้งหมด3วันการแข่งขันบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายรอบที่1ที่เมืองอูลาบาตอประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป109-68โดยในเกมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามเป็นนัดสุดท้ายในรอบนี้ไปพบกับมองโกเลียโค้ชแก้วพัชกรเลิศเหล่ากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมกีฬาบาสเกตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่าเกมในวันนี้เป็นเกมที่ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีตามแผนที่วางไว้รวมถึงการเปลี่ยนตัวนักกีฬาด้วยสำหรับเกมใหญ่ที่จะพบศึกหนักกับเจ้าภาพมองโกเลียในวันพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะเป็นเกมที่ดีการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริการอบที่3โปรจีนอาตยาธิติกุลเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาจาก4เบอร์ดี้1ดับเบิลโบกี้กับ1โบกี้สกอร์รวม5อันเดอร์พา211อยู่ในอันดับ16ร่วมเป็นโปรสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบที่3ส่วนผู้นำเป็นของหญิงรั่วหนิงโปรจีนที่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พา204โดยมีคิมเซยองและคิมฮยอจู2โปรเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม11อันเดอร์พา205การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกวันสุดท้ายประเภทชายเดี่ยวนัดนาทันรีบพ่ายให้กับโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกาไป0-2เซต4-6และ2-6หยุดเส้นทางการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ณัฐเจตเจตมงคลรัตแพ้อเล็กซานโดบูเรโลจากอิตาลีไป0-2เซต3-6และ4-6ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบนี้เช่นกันส่วนธีรวัฒน์พัฒนาพดุงพงษ์ชนะซาชินจันทระเสขรันจากอินเดียผ่านเข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศ6แข้งเยาวชนในโครงการ GLO Star 2026เตรียมฝึกไปฟุตบอลกับอวิสปาฟุกุโอกะที่ญี่ปุ่น6เดือนติดตามได้จากรายงาน
7: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13และ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นระยะเวลา14วันก่อนจะคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกในรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอนโฮเมอร์และพักพลศรีปัตถาส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาสายวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทานาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยกล่าวว่าการคัดเลือกเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากนักเตะทั้ง30คนมีศักยภาพแตกต่างกันโดยพิจารณาจากทั้งทักษะฟุตบอลพัฒนาการพัฒนาคติวินัยและความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่ห้องแถลงข่าวชลบุรีสเตเดียมโดยจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U20 เปิดเผยว่า ทีมชาติไทย U20 มีการเตรียมตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จบฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้แม้สายที่อยู่จะต้องพบกับศึกหนักแต่ทีมชาติไทยได้ทำทั้งข้อมูลการบ้านและฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งยังเป็นแมตช์ที่เล่นในบ้านก็มั่นใจว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการโดยเป้าหมายคือการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมที่สนามชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผานิชคาดนาครายงาน
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
11: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
1: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
2: สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับวันนี้ผมขวัญนาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งผมอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้ผมต้องมานะครับเพชรสุวรรณนะครับเป็นฟาร์มที่ผมอยากจะมาสัมภาษณ์คือเอาง่ายคือเป็นระดับต้นๆเลยนะแล้วผมอยากจะรู้แนวทางการพัฒนาเพชรสุวรรณนะครับเป็นฟาร์มที่นะครับใช้ลูกเพาะออกชนมานับจากวันเรียกว่าที่ฮือฮานะจนถึงวันนี้15ปีต้องเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่หนึ่งเพชรสุวรรณกันไปครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หนึ่งนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้ผมขวัญนันทภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งผมมีโอกาสได้นะครับมาเขาเรียกว่าสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาเป็นไปของเพชรสุวรรณซึ่งผมต้องบอก FC เพชรสุวรรณทุกๆคนนะครับแล้วก็ FC พี่น้องชาวไก่ชนทุกประเทศเนี่ยผมบอกเลยว่าเพชรสุวรรณคือซุ้มต้นๆที่ผมอยากจะมาสัมภาษณ์นะแต่เนื่องด้วยระยะทางเวลาแล้วการทำงานของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันวันนี้ผมได้มาแล้วนะครับเพชรสุวรรณอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร
3: ครับ
2: อำเภออะไรครับพี่
3: อำเภอเมืองครับตรงน
2: ี้อำเภอเมืองนะครับ
3: ครับ
2: อยู่ในอำเภอเมืองกำแพงเพชรเลย
3: ใช่ครับพี
2: ่เพชรสุวรรณอย่างที่ทุกคนทราบดีเป็นจุดเริ่มต้นของไก่เก่งตัวดังหรือซุ้มฟาร์มระดับประเทศหลายๆฟาร์ม
3: ครับผม
2: ไม่เสียเวลาพี่คุยกันเลยเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาเป็นพี่หนึ่งเพชรสุวรรณเนี่ยพี่หนึ่งทำอาชีพอะไรก่อนครับ
3: ตอนนั้นผมมีร้านวัสดุก่อสร้างครับมีร้านวัสดุก่อสร้างก็เปิดพวกวัสดุก่อสร้างด้วยไงครับแล้วก็รับเหมาก่อสร้างด้วยไงช่วยพ่อ
2: รับเหมาก่อสร้างช่วยพ่อเปิดเอาง่ายคือเราทำรับเหมาอยู่แล้ว
3: ครับ
2: ผมเคยทำฮาร์ดแวร์มาก่อนคือคนทำรับเหมาส่วนใหญ่เนี่ยคือต้องการซื้อวัสดุถูกก็เลยจะปล่อยควบคู่ไปด้วยเลย
3: ใช่ครับ
2: นะครับเราทำตรงนั้นมาก่อน
3: ใช่ครับ
2: แล้วพื้นฐานเกี่ยวกับไก่ตอนนั้นเรามีไหม
3: มีครับผมโตมากระจากไก่ตั้งแต่เล็กอยู่แล้วครับคือเป็นคนที่ชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับไม่เคยทิ้งไก่ชน
2: แล้วพ่อเล่นไก่ด้วยไหมพี่หนึ่ง
3: ไม่มีใครชอบในบ้านไม่มีคนชอบสักคนเลยครับ
2: คือพ่อทำเอาง่ายๆคือพ่อเป็นผู้รับเหมา
3: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็เปิดร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ย
3: ใช
2: ่พี่ชอบไก่ก็คือแต่ว่าร้านวัสดุก่อสร้างเราไปช่วยพ่อ
3: ใช่ครับ
2: เป็นธุรกิจครอบครัวกงสี
3: ใช่ครับ
2: ประมาณนั้น
3: ครับแต่ก็คือตอนเด็กครับบ้านกับเหมือนลักษณะเหมือนบอลป่าพี่คือจากรั้วเนี่ยเขาก็ชอบมาชนกันอะไร
2: เราก็ไปดู
3: ใช่คือความดูเราอยากรู้เราก็ปีนรั้วดูว่าเขาทำอะไรกัน
2: ครับ
3: หลังจากนั้นมาก็เลยพอจำความได้ก็คือตรงนั้นเลยครับจุดเริ่มประกายที่เราชอบมา
2: ก็คือจุดเริ่มตรงนั้นเลยนะ
3: ใช่จุดเริ่มเลยครับที่เรารู้เรียนรู้มา
2: แล้วกำแพงเพชรเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบน
3: ใช่ครับ
2: อารมณ์ประมาณนั้น
3: ใช่ครับ
2: แล้วพี่หนึ่งเข้ามาวงการไก่ได้ยังไง
3: วงการไก่ครับ หลังจากนั้นเราก็เรียนด้วยครับเลี้ยงด้วยเรียนด้วยพอหลังจากนั้นก็ควบคู่กันมาตลอดครับพอจากนั้นก็เริ่มเลี้ยงเองเลี้ยงเองชนเองเพาะเองครับตั้งแต่เด็กมาอยู่แล้วเราใช้ลูกพ่อออกชนมาเรื่อยๆครับทุกคนแล้วพอหลังจากนั้นก็มีพม่ายุคแรกของประเทศไทยนะคือส่วนมากก็จะมีมาจากทางเหนือใช่ไหมพ
2: ี่แม่เสลียง
3: ใช่ครับ
2: พม่าแพร่
3: ใช่
2: พม่าแม่เสลียง
3: ใช่ครับแพร่แม่เสลียงพวกนี้ครับพวกลูกนอกนำเข้าใช่ไหมคร
2: ับ ครับ
3: หลังจากนั้นมาเรายุคนั้นจะเป็นยุคที่ไก่ไทยยังเยอะใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่
3: ยุคนั้นจะเป็นไก่ไทยเลี้ยวๆตีนะสมัยนั้นจะเป็นไก่ไทย
2: พม่าเนี่ยเป็นอะไรแปลกใหม่พม่ากับง่อนเนี่ยเป็นอะไรแปลกใหม่จะเข้ามาใกล้ๆเคียงกัน
3: ใช่ใช่ใกล้เคียงกัน
2: พม่ากับง่อนเนี่ยจะเป็นอะไรแปลกใหม่คือเมื่อก่อนเนี่ยคือเหลืองพระนเรศวร
3: ใช่ไ
2: หมปลาดูหางดำค
3: ือ
2: เป็นไก่เชิงไล่คอ
3: ใช่เป็นไก่เชิงประมาณนั้นอารมณ์นั้น
2: นะครับ เมื่อก่อนนี่คือพี่ก็เลี้ยงไก่เชียงไร่คอประมาณน
3: ั้
2: น
3: ใช่ครับ
2: พ่อเองเลี้ยงเองชนเอง
3: ใช่พี
2: ่แล้วพอพม่าเข้ามา
3: ปุ๊บทีเนี้ยเราก็ชอบในการที่แผ่ครับในเชิงชนที่เขาตีแผ่ดีประมาณนี้พี่คือเราเห็นแล้วเราชอบ
2: เ
3: ราชอบหลังจากนั้นมาเราก็ลงไหลในสายพันธุ์ของพม่า
2: ครับ
3: เราก็ชอบเราก็เลี้ยงมาโดยตลอดครับ
2: ครับคือต้องบอกว่าพม่าเนี่ยที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยผมบอกแล้วมีหลายคนนะบาดเจ็บกับพม่าเยอะจริงนะพี่หนึ่งพักพวกผมโดนเยอะเพราะอะไรคือผมว่าพี่หนึ่งก็น่าจะรู้อยู่คือมันอ่อนแอนอ่อนแอนแต่พม่าข้าไม่ตายคือถ้าเกิดมันยังไม่แพ้เนี่ยคือมันโอกาสกลับมาชนะได้ตลอด
3: ใช่คร
2: ับ ใช่ไหม
3: แต่ผมเลี้ยงพม่าคู่กับปะก่อยมาครับคือผมมีทั้งปะก่อยด้วยมีทั้งพม่าด้วย
2: ครับ
3: เติบโตมาด้วยกันทั้งสองอย่างครับผมมีทั้งสองอย่างเลย
2: พูดง่ายคือเราชอบไก่เก่ง
3: เราชอบไก่เก่งพี
2: ่ก็คือพม่าก็ชอบ
3: ครับยุคนั้นเราก็ทำไก่ไทยได้ประสบความสำเร็จนะพี่ลงไปชนกันร้านได้หลายตัวนะยุคนั้น
2: อ๋อเหรอ
3: คนไก่ไทยได้หลายตัวพี่ทำปะก่อยมาผมน่าจะมีชื่อกับปะก่อยมากกว่าพม่าในยุค
2: นั้นนะ
3: ใช่พี
2: ่เอาเริ่มต้นตัวแรกเลยที่สร้างชื่อพี่หนึ่งเนี่ยตัวไหน
3: ปะก่อยเลยพี่ปะก่อยมันมีชื่อน่าจะถ้าจำไม่ผิดไอ้กล้วยไข่พี่ตัวนั้นเป็นไก่ที่ตีหลังตีในกำแพงแล้วก
2: ็ครับ
3: ออกหาคู่ติดตีแพงก็ไม่ได้คู่ตัวนั้นเป็นไก่ตีหลังเก่งมากในยุคนั้น
2: ครับ
3: แล้วก็มียุคที่ผู้ใหญ่ไผ่ที่ชนหลายๆตัวที่แพงก็เป็นไก่ผมครับ
2: เหรอ
3: มันชื่อ
2: ผู้ใหญ่ไผ่ชนดีตีเจ็บเนี่ยนะ
3: ใช่ครับน้องตูนซื้อแบ่งไปแล้วก็ผู้ใหญ่ไผ่ช่วงนั้นที่ชนบ่อยๆครับภาคกลางประกอยตัวดังๆอ
2: ่
3: ะ
2: ไก่เรา
3: แป้งหอมไก่ผมหมดเลยครับตัวที่ชนะ
2: ครับแล้วพอเอาง่ายคือพอเริ่มทำพม่าเต็มตัวพม่าเอาเริ่มเลยพม่าที่สร้างชื่อเสียงให้พี่หนึ่งเนี่ยมีตัวไหนบ้าง
3: พม่าก็จะเป็นตัวแรกก็คือเจ้าขุนพลค่อมนะครับไก่ตัวนี้น่าจะเกิดในยุคประมาณ14-15ปีที่แล้วครับพี่ขวัญ
2: โอ้โห
3: ยุคตัวแรกนะแต่ผมเริ่มจากต้นตัวแรกที่เราเพาะเองเราไม่ได้ซื้อเราเป็นลูกเพาะของเราเป็นลูกเพาะตัวแรกที่เราภูมิใจ
2: มันเป็นพม่าอะไรยังไงพี่ไอ้ขุนพลค่อมเนี่ย
3: เป็นไก่ลอดคอเป็นไก่เหลี่ยมนิดๆนะพี่เป็นไก่วิ่งออกนิด
2: ๆพี่เอาต้นสายมาจากไหนก่อนตอนนั้น
3: ต้นสายอย่างเนี้ยพ่อเขาชนะในวัยที่เรายังทุนไม่มากพ่อเขาชนะ 100,000 บาทที่ในเมืองกำแพงเพชรในช่วงนั้นก็ถือว่าแพงเราไปชอบพ่อไก่ตัวนี้เราก็ตามพ่อไก่ตัวนี้เป็นปีจนกว่าเราไปซื้อเข้ามาได
2: ้ไปซื้อพ่อไก่ตัวนี้นะ
3: ครับเราซื้อมา 50,000 ในวันนั้น
2: อุ้ยถือว่าถูกนะพี่ถ้าพูดถึงถ้าเกิดตอนนั้นชนะแสนแล้วซื้อ 50,000 เน
3: ี่
2: ย
3: ใช่ครับ
2: ถือว่าถูกนะ
3: ตามมันบอด
2: อ๋อตามมันบอด
3: ใช่ตามมันบอดปุ๊บเขาก็ไปเพาะลูกก่อนตอนนี้เขาเพาะเขาน่าจะประมาณสัก2เดือนแล้วเขาก็ให้เรามาเราก็มาเพาะลูกชุดแรกๆครับพี
2: ่ครับ
3: มาเพาะลูกชุดแรกเมื่อ15ปีที่แล้วพอออกมาก็ออกมาเป็นเจ้าค่อมแม่สายเจ้าค่อมก็น่าจะมีสวนมะนาวในยุคนั้นม
2: ี
3: สวนมะนาวนิด
2: ๆครับกำลังดัง
3: ใช่พี่
2: สวนมะนาวส่วนใหญ่จะเป็นไก่ทอด
3: ครับ
2: ครับ
3: เป็นสวนมะนาวบวกไก่แพร่ช่วงถ้าผมจำไม่ผิดนะ
2: ครับ
3: พอออกมาเป็นเจ้าข้อมปุ๊บทีเนี้ยผมก็เลี้ยงชนไฟแรกเลยพี่ชนที่ทะเลหลวงเจอตัวเก่งพี
2: ่ครับ
3: ก็เขาคู่ต่อสู้ชนะมา2เที่ยวอันกันหน่อยกันหน่อยเป็นไก่ประกอยตัวเก่ง
2: ครับ
3: ก็มีคนตามซื้อตัวนั้นค่าตัวหลายบาทพี
2: ่ครับ
3: ปล่อยไปผมยังไม่ทันปล่อยผมก็ไปลอง3-2-7-4-2-1นะพี
2: ่ครับ
3: พอปล่อยไปอันเดียวก็ม้วนครับอันเดียวก็5-6-1อัน2ก็แพ้เลยครับตัวนั้นเป็นตัวแรกเนี่ยที่เก่ง
2: ไอ้ขุนพลค่อม
3: ใช่ครับ
2: คือออกชนครั้งแรกเนี่ยพี่ก็คือฮาเลยนะ
3: ใช่ไอ้ตัวเนี้ยก็ไก่ในยุคนั้นค่าตัว 500,000 บาทนะพี่ตัวเนี้ย
2: 15ปี
3: ใช่ครับ
2: ค่าตัว 500,000
3: ผมว่าน่าจะเป็นค่าตัวที่แพงที่สุดในภาคเหนือณตอนนั้นนะ
2: คือถ้าเกิดพี่ขายตอนนั้นไปประวัติศาสตร์ภาคเหนือ
3: ใช่ครับ
2: ไม่ประวัติศาสตร์ภาคเหนือหรอกเพราะว่าตอนนั้นก็ต้องประวัติศาสตร์ประเทศไทยเหมือนกัน
3: ครับ
2: 500,000ตอนนั้นนะเพราะไก่เนี่ยย้อนกลับไป10ปีล้านนี่ก็คือฮาแล้วตอนนั้นซื้อไก่กันตัวละล้านอ่ะ
3: ใช่
2: อันนี้ผมแบบพูดอันนี้คืออ้างเองนะคือตอนเสียเฉิมที่ว่าเสียเฉิมบุกเยอะๆซื้อตัวละล้าน2ล้านล้าน2คือคนยังบอกว่าเสียเฉิมปั่นราคาเลยจริงๆอ่ะถ้าเกิดคนรู้โครงสร้างเนี่ยเขาไม่ได้ปั่นราคาหรอกเดี๋ยวผมจะช่วงท้ายคลิปจะให้เดี๋ยวให้พี่หนึ่งสรุปให้ฟังว่ามันได้ตัวเลขอะไรยังไงจริงนะครับจะได้รู้ว่าโอเคเนี่ยมันเป็นข้อมูลเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องชาวไผ่ชนหลายคนซึ่งตอนนั้นขุนพลค่อมเนี่ย 500,000 เนี่ย
3: ครับ
2: โอ้โห
3: คือเราใจเราก็
2: ไม่ใช่ไม่ขาย
3: เราก็อยากจะขายนะพี่แต่คือแรงบันดาลใจเราอยากจะเห็นลูกเขาต่อไงพี
2: ่ oh.
3: เนี่ยคือมันเป็นสตอรี่ของแต่ละตัวที่พ่อ
2: พัน
3: ธ
2: ุ์
3: ในสวรรค์นี้มีต่อมาเรื่อยๆ
2: ครับครับ
3: ที่เราทำขึ้นเองครับ
2: ครับก็คือขุนพลค่อมคือฮา
3: ใช่
2: ท่านสมศักดิ์อันนี้คือแบบไม่ใช่มโนด้วยแบบ500,000ไม่ขายถามว่า500,000ใครซื้ออ่ะจริงป่ะจะมีคนถามต่ออย่างนี้นะอันนี้คือไม่ได้มโนด้วย
3: ครับ
2: ท่านสมศักดิ์
3: ช่วงนั้นพี่โต้งเห็นนิชนก็แกก็ให้พวกพี่โต้งพวกอะไรเงี้ย
2: ครับ
3: โต้งมาตามซื้อ
2: มาตามซื้อ 500,000 เราไม่ได้ขาย
3: ไม่ครับตอนนั้น
2: นะครับคือเราอยากจะสร้างสตอรี่เราอยากจะเห็นเส้นทางมัน เส้นทางเอาไอ้สายเลือดมันนะ
3: ใช
2: ่ว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไง
3: ใช่
2: ช่วงนั้นกำลังพีคเรากำลังแบบกำลังสดกำลังขึ้นมาอ่าฮะ
3: เราใช้ลูกพ่อเราเองด้วยไงพี่คือเราก็อยากจะเนี่ยแล้วสโลแกนของเราตั้งแต่15ปีที่แล้วแล้วปัจจุบันก็ยังเป็นเหมือนเดิมพี
2: ่ลูกพ่อ
3: ใช้ลูกพ่อครับต่อยอดมาเรื่อย
2: ๆถามว่าลูกพ่อของพี่หนึ่งเนี่ยคือพี่หนึ่งเพาะเองชนเองเนี่ยแต่คือเขาไม่ได้ปิดกั้นสายพันธ
3: ุ์ไม่ครับ
2: เขาจะมีการเติมเอาไว้คือเติมสิ่งที่ขาดเติมสิ่งที่ชอบไปเรื่อยๆ
3: ใช่ครับตัวไหนเราชอบเราก็ต้องยอมรับครับว่
2: า
3: เขาดีเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่การเติมไปเรื่อยครับเราต้องดู
2: อันนี้เรื่องจริง
3: ดูตัวที่ถ้าไม่ดีเราก็ทิ้งครับพี่ขวัญเพราะว่าเราเอามาใช้งานจริงครับถ้าเราต้องชนถ้าไม่ดีจริงเราก็ไปต่อไม่ได้เราก็ต้องหยุดตัวไหนที่ดีมากเรารู้ว่าแม่เนี้ยจ่ายลูกสม่ำเสมอทุกตัวเราก็จะเก็บลูกตัวเมียไว้ทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นไก่ที่สายเลือดนิ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากการที่เราคัดสรรจากที่เราการชนเราไม่ได้เพาะแล้วเราให้คนอื่นไปหมดอะไรเงี้ยคือเราเก็บทุกแม่เรารู้เช็คทุกแม่ว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงครับพี่
2: อันเนี้ยอันนี้คือผมขอสนับสนุนความคิดพี่หนึ่งนะอันนี้เรื่องจริงก็คือถ้าเกิดเรามีแม่ไก่ที่มันจ่ายเลือดคือเราจ่ายลูกเก่งเลือดมันนิ่งเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดคนที่เพาะจริงบีจริงเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวเมียต้องเก็บ
3: ใช่ครับ
2: คือตัวผู้เนี่ยปล่อยออกไปตี
3: ปล่อย
2: แต่ตัวเมียเนี่ยเขาเจ้าห่วงกันไว้คือไม่ใช่ว่าไม่ขายนะ
3: ขายพี่แต่
2: เก็บเอาชุดนี้เอาไว้ต่อยอด
3: ใช่ครับ
2: แต่ก่อนขายต้องได้ลูกไว้บ้างก่อน
3: ใช่ผมขายทุกตัวนะพี่ในเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาแม่ตัวที่จ่ายลูกเงินล้านอยู่กับฟาร์มใหญ่หลายฟาร์มนะครับยังไม่ขอเอ่ยกว่าตัว 300,000 500,000 เงี้ยในยุคที่ผ่านมาหลายๆฟาร์มก็แบ่งแม่ไก่ที่ชนะเงินล้านอ่ะผมก็แบ่งไปคือแบ่งทุกตัวนะพี่ที่แม่ไก่ที่ชนะแพงๆคือเราไม่มีกั๊กแต่คือผมก็เก็บชั้นรุ่นลูกพอรุ่นลูกออกมาสตอรี่ปีนี้ลูกมันก็กลับมาชนแพงอีกมันก็เป็นแม่ไก่ตัวใหม่ที่ชนกันล้านครับ
2: คือเรามีตัวไว้สารต่อแล้วเราก็แบ่งออกเพื่อนให้เพื่อนฝูงไปทุกคนเอาไว้คือ FC ทุกคนได้เอาไปพัฒนาต่อยอด
3: ใช่คือทุกคนอยากจะมีที่แม่พันธุ์ที่จ่ายลูกแพง
2: จริง
3: เราก็เนี่ยทุกคนอยากจะมีความฝันอยากจะมีที่แม่ไก่ชนแพงแต่พอเรามีแล้วเราก็ต้องแบ่งปันให้เพื่อนผมพวกผมอย่างเงี้ย
2: คนแบบนี้มีเยอะพี่เขาเรียกว่าซื้อสูตรความสำเร็จคือโหพี่หนึ่งการจะสร้างสตอรี่แม่ไก่ตัวหนึ่งได้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายพี่หนึ่งก็รู้อยู่
3: ใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี
2: ก็เล่นเลยดิ
3: แม่ไก่หนึ่งตัวที่ผมบอกได้เลยว่าจะมีแม่ไก่ที่จ่ายลูกแล้วเนี่ยต้องใช้เวลา3ปีบวกพี
2: ่ครับ
3: ปีบวกแน่นอน
2: แล้วการที่ได้แม่ไก่แบบนี้นะไม่ใช่ว่าคือ3ปีนี่คือพื้นฐานคือคุณต้องได้แม่ที่มันจ่ายลูกเก่งเลยนะ
3: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดคุณไปงมแล้วคือไม่เจอแม่แบบนั้นก็ยืดไปอีก 4-5-6 ไปอีก
3: มันไม่ได้ก็คือต้องตัดทิ้งเลยพี่
2: จริง
3: ครับ
2: เอางี้คือพี่หนึ่งแบ่งแต่พี่หนึ่งก็ทำลูกทำหลานเก็บไว้ต่อยอดแล้ว
3: ใช่ใช่ครับ
2: อันนี้เรื่องจริงนะผมปัจจุบันผมก็ทำแบบเนี้ยลูกร้องถามว่าทำไมพี่ไม่ขายไปบ้างผมบอกว่าเออนะคือเราผมไม่ทำคลิปมาเรารู้ว่าเราจะต้องไปต่อแบบไหนตัวผู้ไม่หวง
3: ใช่
2: แต่ตัวเมียไม่เก็บไว้ก่อนอะฮะ
3: ส่วนมากเราก็เก็บทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับพี่ขวัญคอกนึงเนี่ยทุกวันเนี่ยผมก็บอก MC บอกเนี่ยคอกนี้มี5ตัวนะผมแบ่ง2ตัวนะเหลือ3ตัวเนี่ยอ่ะเราก็เก็บไว้แล้วก็จะไปพร้อมกันว่าใครจะเป็นยังไงไปแค่ไกลแค่ไหนไงครับประมาณนี
2: ้แต่ของผมไม่ได้เลี้ยงชนไงตัวผู้ผมใครคือเตะเช็คเก่งปั๊บใครอยากได้ผมให้หมดเลยผมจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงชนเองคือเราเก็บกักไว้เนี่ย
3: ค
2: ือบางทีบางอย่างมันเหมือนเราตัดอนาคตไก่ไงผมก็เลยแบ่งหมดอ่ะคราวเนี้ยคราวเรื่องพี่1ต่อคือพี่หนึ่งก็ต้องการต่อยอดสายเลือดแบบนี้นะครับเราก็เลยไม่ได้ขายขุนพลข้อม
3: ไม่ขายพี
2: ่แล้วคนที่รู้จักพิศวันนะไม่ต้องคนอื่นนะผมนี่แหละกองเต้ปากหักไข่เค็มเนี่ยมันมาเป็นเจนแบบไหนอะไรไงพี
3: ่เจนชุดนี้เดี๋ยวไล่
2: ก่อนไล่ก่อน
3: เจนที่สองเจนที่หนึ่งคือขุนพลข้อมนะครับ
2: ครับ
3: พอเจนที่สองก็คือเจ้าไข่มุกครับ
2: ไข่มุก
3: ขาวไข่มุกขาวเป็นลูกขุนพลข้อมนะครับตัวที่โดดเด่นที่สุดในฝูงชั่วโมงนั้นนะครับแต่ไข่มุกขาวไม่ได้ชนพอเลี้ยงจะชนรู้สึกว่าข้อบวมน่าจะข้อบวมครับ
2: พ
3: ุ่งบวมพอมันไม่ได้ชนแต่มันเป็นไก่ที่เก่งมากตัวนึงเก่งมากเก่งใกล้เคียงกับพ่อเลยครับตัวนี้เก่งแล้วก็ไม่ได้ชนพอไม่ได้ชนปุ๊บทีนี้เราก็ใช้ไข่มุกขาวมาผลิตลูกออกมาก็เป็นเจ้าไข่เค็มแล้วก็ไข่หวานไข่นุ้ยอะไรตัวต่างๆนะตัวที่ดังๆหลายตัวครับ
2: กับการเอาง่ายคือจากขุนพลข้อมเนี่ยต่อยอดมาเป็น
3: ไข่มุกขาว
2: ซึ่งเขาเรียกว่ากับการเป็นลูกที่สร้างชื่อให้พ
3: ่อใช่ครับ
2: ที่ว่าต่อยอดได้เยอะกว่า
3: ใช่ครับ
2: นะครับเพราะว่าเราคัดจากตัวเด่นตัวเดียวเลย
3: ใช่
2: ตัวเด่นสุด
3: ใช่ครับ
2: ก็คือไข่มุกขาวเนี่ยมาต่อยอดเป็นไข่เค็ม
3: ใช่ครับ
2: เป็นอะไรกินนะพี่ไข
3: ่หวาน
2: ไข่หวาน
3: แล้วก็ไข่นุ้ยครับ
2: ไข่นุ้ย
3: เป็นพวกไข่นุ้ยนี่คือติดพวกสายแมวสาวปัจจุบันนะครับมีสายเลือดของไข่นุ้ยอยู
2: ่
3: คือพวกนี้ครับคือปัจจุบันนี้ครับพวกนี้แหละมีสายเลือดอยู
2: ่ครับ
3: ฝั่งทางพ่อ นี่แหละครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับฝั่งทางพ่อพวกแมวเซาพวกเนี้ย
2: ใครนึกภาพไม่ออกนะไก่พิศวงนะผมบอกง่ายคือเตะเยอะ
3: มีไก่เตะแล้วผมชอบสไตล์เป็นไก่เตะแล้วก็ลอดคอครับพม่ามันอยู่ประมาณแค่ที่ผมชอบประมาณนี้ครับ
2: ไก่เตะเยอะนะแล้วแข้งดีคือเตะเยอะคือไม่ได้แผลหมอเสียงด้วยเตะแล้วต้องตีแตกด้วย
3: ใช่
2: เตะแล้วต้องมีอาการคือยกมานี่คือต้องมีการบาดเจ็บ
3: ใช่ครับ
2: ไม่เตะแปะเตะแปะไปเรื่อยนะ
3: ใช่แผลต้องดีครับ
2: นะครับไข่เค็มไข่หวานไล่มาเรื่อยๆแล้ว
3: หมดยุคไข่เค็มอ่ะพอหมดยุคที่ไข่เค็มพี่นารายวันนั้นพี่นารายก็มาพี่นารายเปิดฟาร์มใหม่พี่นารายบอกขอได้ไหมคือตอนนั้นไข่เค็มเป็นพ่อพันธุ์เบอร์หนึ่งในฟาร์ม
2: ถูกต้องใช่
3: ไข่เค็มผมอุ้มออกติดมันจะไม่มีตัวตีนะผมอ่ะ
2: แล้วตอนนั้นน่ะลูกไข่เค็มเนี่ยตอนนั้นกำลังดัง
3: โอ้โหลูกไข่เค็มชนแพงเยอะมากพี่
2: ผมจำได้
3: มันอยู่กับเราก็ชนแพงเยอะเราก็เลยพี่นารายบอกว่าพี่ขอได้ไหมวันนั้นพี่นารายมาเราก
2: ็พักพวกนะ
3: แกเปิดฟาร์มใหม่ด้วยเราก็อยากสนับสนุนเพราะว่าถ้าพี่แกไปดูตัวไม่ดีมันก
2: ็ถูกต้องมันก็ดึงระยะเวลาไปเรื่อย
3: ๆใช่ครับ
2: เราก็ให้ไข่เค็มไปเลย
3: ใช
2: ่พี่แบ่งไปเท่าไหร
3: ่1ล้านทั่ว
2: 1ล้าน
3: ครับ
2: ซึ่งซื้อพ่อพันหนึ่งล้านเนี่ยผมพูดตรงๆนะไก่เนี่ยเก่งๆเนี่ยทุกวันซื้อก็เป็นล้านซื้อมาชนเป็นล้านนะพี่
3: ใช่ครับ
2: แล้วการซื้อพ่อพันหนึ่งล้านผมถือว่าไม่แพงนะแล้วคือซื้อพ่อพันหนึ่งล้านเนี่ยคือเขาไม่ซื้อเขาว่าพ่อพันอย่างเดียวคือเขาซื้อพ่อพันที่มันจ่ายลูกเก่งแล้ว
3: ใช่ครับพี่ตรงนี้แหละข้อดีของมันตรงที่ว่าได้เห็นผลงานของลูกแล้วด้วยครับตัวเองเก่งด้วยและลูกเก่งด้วยไก
2: ่แล้วหลังจากไข่เค็มแล้วมันมาเป็นเจนไหนอะไรยังไงต
3: ่อพอหมดรุ่นไข่เค็มก็จะมีพวกช่วงไข่เค็มก็จะมีอยู่กองเต้แล้วก็จะมีพวกปากหักครับ3ตัวเนี้ยคือจะใช้รุ่นลูกละควายรวมกันทุกวันนี้เจนทุกวันนี้ถึงจะมีไงครับไข่เค็มบวกกองเต้บวกปากหัก
2: เนี่ยปากหักไข่เค็มอะไรเงี้ยที่ว่าคนนิยมดังๆเนี่ยนะ
3: ใช่ใช่คือมันจะรวมเลือดกันละ
2: คือเรียกว่าเครื่องนำสกุลติดหูปากหักไข่เค็มกองเต้อะไรพวกนี้นะ
3: ใช่ครับ
2: คือจริงๆอ่ะคือเขาทำมาคู่ขนานกันพอคู่ขนานปั๊บก
3: ็มารวม
2: มาสับ
3: ใช่ครับ
2: เหมือนกับคือใครนึกภาพบอกเหมือนถักเปีย
3: ใช่
2: พอแบ่งเป็น3สายปั๊บก็มาถักเปียรวมกัน
3: มารวม
2: นะครับพอส่งความสำเร็จเด็ก
3: ใช่ครับพอมารวมปุ๊บทีนี้ไก่3สายนี้ออกมาเป็นยุคใหม่ๆก็โผล่ออกมาคือเจ้าแรดฟอร์ดพอเจ้าแรดฟอร์ดขึ้นมาเป็นจุดประกายของฟาร์มครับเมื่อประมาณยุคแรกที่เขาชนคือช่วงโควิดครับพี
2: ่
3: ช่วงโควิดได้ชนปุ๊บหลังจากโควิดปุ๊บผมได้ชนไฟเดียวไฟแรกก็ชน 200,000
2: ครับ
3: พอหลังจากนั้นก็มาจำร้านแต่ก็ไม่ได้ชนปีกบวม
2: ครับ
3: แล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บอีกสัก 6-7 เดือนลูกดิครับพี่ลูกชุดแรกทำให้เราที่ไม่ชนเขาลูกชุดแรกจ่ายลูกมาประมาณ 12-13 ตัวครับชนะมากกว่ามีแพ้ตัวเดียวถ้าจำไม่ผิดชนะเงินหมื่นตัวเดียวนอกนั้นชนะเงินแสนชนะเงินล้าน
2: ครับคืออันนี้ผมพูดตรงๆนะไม่ได้เยินยอนะพี่อย่างที่บอกคือคนเล่นไก่อะอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนชอบไก่เก่ง
3: ครับ
2: คือคนเล่นไก่เซียนไก่คือติดตามเพชรสุวรรณอยู่แล้ว
3: ครับ
2: ซึ่งเราดูเจนพ่อต่างๆของเพชรสุวรรณมาตลอดเนี่ยคือผมก็งงว่าไอ้พี่ขายไข่เค็มไปแล้วจะหาพ่อพันธุ์ตัวไหนคือก็ต้องมีพ่อพันธุ์ขึ้นมาแทนจริงๆนะ
3: ใช่ครับ
2: นั่นคือแรดฟอร์ดเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือที่พี่หนึ่งเล่าให้ผมฟังคือแรดฟอร์ดเราเป็นคนถอนเขามันเก่ง
3: ครับ
2: แล้วเราเพาะลูกไว้กับกลายเป็นลูกเราเช็คแล้วมันเก่งเราก็เลยคือไม่ได้เอาเขาชนต่อ
3: ไม่ชนแล้วพี่คือช่วงนั้นไม่มีพ่อพันธุ์ด้วยพ่อพันธุ์ตัวที่เราไว้ใจมันก็มีพี่แต่เป็นเบอร์สำรองเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากจะเสี่ยงตรงที่ว่าเบอร์สำรองเราชอบเปอร์เซ็นต์การเพาะออกมาที่เก่งเยอะเราไม่ชอบเปอร์เซ็นต์แบบ10ตัวใช้ได้2ตัวเงี้ยมันไม่ใช่สำหรับเราไง
2: คือถามว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ก็ยังมีพ่อไก่อยู
3: ่มีหลายตัว
2: แต่มันก็เอาง่ายๆพูดตรงคือคนเพาะจะรู้คือถามว่าตัวเก่งอ่ะมาพ่อมามีตัวเก่งมี
3: พี
2: ่แต่ตัวทิ้งมึงก็มี
3: ทิ้งมีพ
2: ี่อารมณ์ประมาณนั้น
3: ใช่
2: เราก็เลยไม่อยากมานั่งงมอ่ะ
3: ใช่ไม่อยากงมพี่คือบางตัวเก่งแต่ไม่รู้ว่าจะไปรักเดิมพันอะไรเปล่าต้องไปลุ้นอีกหลายอย่างไงพี่คือต้องไปลุ้นกว่าจะถึงฝั่งแต่ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ลุ้นแล้วเพราะว่าลูกมันถึงฝั่งถึงอะไรหมดแล้ว
2: พอเราเช็ค
3: ใช่
2: เราเช็คแล้วเนี่ย
3: ใช่10กว่าตัวเนี่ยเราเช็คหมดแล้ว
2: คือกับไก่ที่จะเลี้ยงชนเนี่ยพอถอนปั๊บตอนชนละคือจริงๆแรดฟอร์ดเนี่ยมันดังในกำแพงอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
2: แล้วมันติดมาจำชนละเราถอน
3: ใช่เรา
2: คือเลี้ยงออกไปจะชนต่อแต่พอเช็คลูกได
3: ้โอ้โหมัน
2: คราวนี้ไม่ชนเลย
3: กลัวพี่อุบัติเหตุบางตัวดังๆหลายตัวที่เราปั้นๆพี่ขวัญเรายังว่านะไก่นวมทีเดียวเตะ
2: จริง
3: ขาดมาม
2: ันมีใช่
3: ผมก็คิดอย่างนั้นเลยพี่ผมก็เลย
2: ไม่เอาเลย
3: ไม่เอาผมก็เลยตัดสินใจบอกไม่ชนละ
2: ครับ
3: ก็ยกขึ้นมาเป็นพ่อไก่เลย
2: ครับ
3: ผมยกมาเป็นพ่อไก่พอยกมาเป็นพ่อไก่ปุ๊บตอนนี้ก็ไม่ผิดหวังตรงที่ว่าเขาจ่ายลูกออกมาชั้นปัจจุบันนะพี่คือชนล้านมา 5-6 ตัวนะพี่
2: คือผมต้องบอกพี่หนึ่งนะ FC พิษสุวรรณรู้จักแรดฟอร์ดตั้งแต่ คือหาที่กำแพงแล้วล่ะอันนี้ตัวผมเองกับผมรู้และพิศวรมีแรดฟอร์ดที่ว่ามันเก่งอะไรไงเนี่ยนะ
3: ค
2: ือเขาเรียกว่าวงในคือเขารู้กันอยู่แล้วคนเล่นเลยนะแต่ FC เนี่ยไม่รู้ FC มันรู้จักมันตอนลูกมันชนะ
3: ใช่ครับ
2: ตอนมันคือฮาพอคือฮาปั๊บเป็นลูกแรดฟอร์ดพิศวรลูกแรดฟอร์ดพิศวรเนี่ยลูกตัวแรกที่คือฮาในลูกแรดฟอร์ดเนี่ยที่คือฮาคันที่ทำให้คนวิ่งเข้ามาหาพิศวรเนี่ยเป็นตัวไหนอะไรยังไงพี
3: ่ลูกเจ้าแรดฟอร์ดตัวแรกใช่ไหมครับพี่ตัวแรกมันก็เริ่มจุดประกายนะครับ
2: ไอ้เงือกไหม
3: ไม่ใช่ไอ้เงือกไอ้เงือกไม่ใช่เป็นลูกแรดไอ้เงือกเป็นหลานปางหักนะครับเป็นฉลาม
2: ไอ้เงือกเป็นหลานปางหัก
3: ใช่ครับเป็นฉลาม
2: ลูกแรดฟอร์ดนี่ตัวไหน
3: มีสายเลือดกับกองเต้ครับแรดฟอร์ดกับกองเต้ครับเป็นพวกจุดเงือก
2: ครับ
3: มีไข่เค็มด้วยชุดนั้นครับที่ผมบอกว่าที่พี่ขวัญบอก3สายนะรวมตัวกันเป็นชุดไอ้เงือกอะไ
2: ร
3: สามสายเลยวิ่งวิ่งรวมตัวก
2: ันแล้วลูกแรดฟอร์ดที่คือคาเนี่ยตอนนั้นตัวไหนนะ
3: จะมีตัวแรกที่ผมชน2ล้านก็คือเจ้าแจ้2ล้านลูกแม่600ครับ
2: อ๋อ
3: ตัวนี้คือลูกแม่600อ่ะ600เดี๋ยวผมเล่าแม่ไก่ตัวนี้กันครับแม่600จะมีตัวแรกก็คือเจ้าแจ้2ล้านวันนั้นก็ชน2ล้านก็ชนะครับแล้วก็มาเป็นตัวอีกตัวนึงก็ชนล้านแต่ตัวที่2ตัวล้านแพ้ครับตัวพี่หัดเอาไปเลี้ยงตัวนี้ไม่ได้เลี้ยงในนามหรอกอยู่กับพี่หัดเอาไปเลี้ยงชนแต่แพ้
2: แม่600ตรงปัจจุบันยังอยู่มั้ยยัง
3: อยู่ครับให้ลูกปกติ
2: FC จำแม่600นี่ไว้นะตอนนี้ขวัญมีดำซาดิสบวกน้องแท้แรดฟอร์ดก
3: ็
2: คือมันเป็นไอ้น้องแท้แดนสิงคโปร
3: ์
2: เป็นแรดฟอร์ดบวกแม่
3: 600ใช่
2: นะครับขวัญมี
3: ตัวนี้แม่600ก็มีตัวที่3คือชนล้านก็คือแดงสิงคโปร
2: ์ใช่นี่แหละ
3: ตัวนี้คือตัวที่3แล้วครับ
2: คือจำแม่นี้ไว้ดีๆนะแม่นี่คือแม่เอกแม่หลักของพิศว
3: ร
2: อีกตัวนึงนะครับคือมันให้ลูกกับแรดฟอร์ดเนี่ยเก่งมาเป็นแจ้2ล้านแล้วเป็นตัวไหนตัวนึงนะพี่ตัวที่2นะ
3: ตัวที่2คือลูก ตัวนั้นชื่อของพี่อัดเอาไปตั้งชื่ออะไรผมจําช
2: ื่อโอเคของพี่อัดนะคร
3: ับ
2: ตัวที่3เนี่ยคือแดงสิงคโปร์ที่คือฮากันเลย
3: ใช่
2: โอ้โหเค้าบอกว่าตีเป็นแตกยกเป็นบวมยกเป็นลั่นแล้วเตะไม่หายใจเลยเนี่ยนะครับ
3: ขยันแม่นตัวนั้นครับ
2: ผมดูไลฟ์สดพูดจากใจตรงข้ามอย่างเดียววันนั้นนะไม่มีคือในสมองเนี่ยไม่ได้มีไม่เคยคิดจะกลับ
3: ฟอร์มไก่ตัวนั้นอ่ะผมชนะแค่เงินพันไปนะพี่ผมชนะเงินพันจากผมไปคือไล่แข่งไปแล้วพี่อั๋นมาเที่ยวหาพี่อั๋นบอกขอไปชนเลยได้ไหมเราก็บอกอ่ะพี่ได
2: ้ครับ
3: ผมก็ไม่
2: แดงสิงคโปร์เลยนะ
3: ใช่ผม
2: ชนะเท่าไหร่
3: วันนั้นน่าพี่อั๋นแบ่งไปน่าจะแค่แสนเดียวมั้งครับพี
2: ่
3: ถ้าจำไม่ผิดแสนเดียว
2: ครับคือเดี๋ยวผมต้องเล่าอย่างนี้วันนั้นเนี่ยเพชรราชันเจอเคม13
3: ใช่ครับ
2: คือเอานะคนเล่นไก่เคม13เนี่ยคือพูดมาเนี่ยคือทุกคนต้องอยู่เคม13อยู่แล้ว
3: ตัวนั้นชนะสวยงามมา
2: ถูกต้อง
3: ตัวนั้นคือเป็นตัวดังแล้วชนะแล้วซื้อมา
2: ถูกต้อง
3: ตัวนั้น ผมรู้ก่อนชนว่าตัวนั้นเป็นตัวเก่ง
2: ถูกต้องแล้วพี่เอาพูดหยาบๆซีนเดินสายเล่นอ่ะ
3: ใช่คร
2: ับ มันไม่มีใครเล่นหรอกเพชรราชันอ่ะทิ้งมาตอนนั้นนะ
3: ไม่ตัวนี้เป็นไก่โนเนมมาเลยพี
2: ่ใช่แล้วยิ่งเช็คประวัติมันไม่ได้ชนะอะไรที่ไหนสวยหรูอะไรมา
3: ไม่เคยชนะใครเลยที่ตรงนู้น
2: คือรู้ว่าไวแต่คือคู่ชนเนี่ยเขาก็ไว
3: ไวด้วยขยันด้วยเก่งด้วยแล้วคือชนะ
2: แล้วตัวแชมป์อ่ะ
3: คือติดตามไงครับเป็นแชมป์ครับ
2: เอาง่ายคือไวกับไวเจอกันอ่ะอีกไวตัวเป็นแชมป์ดีกี้อ่ะแชมป์อ่ะอีกตัวนี่คือเอาง่ายคือเหมือนมวยวัดอ่ะเข้าไปต่อยลูมินีเลยอ่ะ
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคือรู้ว่าไวเหมือนกันแต่ไวของมึงไวพอเสงว่าวะประมาณอารมณ์ประมาณนั้น
3: ใช
2: ่แต่ปล่อยหางไปไม่ใช่อ่ะดิพี่คือมันตีแชมป์คว่ำเลยอ่ะไวกว่าแชมป
3: ์แมนผมชุดแล้วแบบฉายไอ้ตัวนั้นมันเป็นแบบประเภทนี้อยู่แล้วพี่อยู่กับผม2เที่ยวก็ม้วนเดียวเลยครับ
2: อันกันหน่อย
3: ม้วนเดียวหมดเลย
2: ครับ
3: แล้วพอไปตรงนั้นก็ม้วนเดียวมันตีพอมันตีได้ชุดเดียวนี่ฉายเลิกเลยไอ้ไก่ตัวเนี้ยมันตี 2-3 ตัวนี่เหมือนกันหมดเลยพี่
2: 1ผมอันนี้เราคนเล่นไก่เนี่ยพี่1ก็รู้อยู่คือเราเจอมาเยอะนะบางตัวเนี่ยอยู่เอาง่ายคือเตะกับไก่ทั่วไปเนี่ยมันพระเอกแต่ไปเจอแชมป์บางทีบางอย่างคือกระดูกไม่ถึงแชมป์อ่ะ
3: สายเลือดคมกัน
2: คือร่วงก็เยอะแต่ไอเนี่ยไอแดงสิงคโปร์เนี่ยคือพี่หนึ่งบอกเตะแถวเนี้ยบางคนไอ้ยังผมเตะไก่แถวบ้านอ่ะแกะเตะคนแก่จริงป่ะ
3: ใช่ใช
2: ่ใช่แต่พอไปเจอแชมป์มันไม่ได้เตะคนแก่คือมันเตะแชมป์คว่ำเลยอ่ะ
3: ใช
2: ่แล้วปกติเพชรสุวรรณก็คือฮาดังอยู่แล้ว
3: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยกองเต้ปากหักไข่เค็มไล่มาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับพี
2: ่มาแดงสิงคโปร์เนี่ยพอปั๊บคนรู้ว่าเป็นแรดฟอร์ดแม่600เนี่ยโหยอดจองนั้นเท่าไหร่พี่ กระหึ่มไหม
3: ก็เยอะนะครับพี่ขวัญมันดังมาตั้งแต่ก่อนชนไอ้แจ้ครับเป็นไก่ตัวเดียวเป็นแม่ไก่ตัวเดียวที่ทำมูลค่าได้มากกว่าลูกไก่ที่เปิดไปตอนนี้มากกว่า 5-6 ล้านนะครับพี
2: ่ไม่แล้วตอนนั้นคุณจองลูกแรดฟอร์ดเยอะไหม
3: เยอะพี่เยอะครับ
2: เยอะนะ
3: เยอะ
2: กระหึ่มเลยนะ
3: แต่เราอย่างที่บอกผมทำไม่ได้มีเยอะพี่ตอนนี้ขนาดทำมา5ปีกิฟต์ยังแค่ 4,000 กว่
2: า
3: ห้าปียังยอดมีแค่ 4,000 กว่าตัว
2: พี่หนึ่งอันนี้เล่าสู่กันฟังนะตอนแรกผมทำฟาร์มไก่เนี่ยคือทำเน้นปริมาณคือไอ้ละความคิดคนเราอะเอาพื้นฐานเลยคือเราคิดว่าลูกไก่เยอะใช่ป่ะเราก็ต้องขายได้เงินเยอะ
3: ใช
2: ่แต่คือคนที่ถึงเวลาทำจริงแล้วมาตกผลึกเนี่ยกับกายไม่ใช่อย่างนั้นนะกับกายเป็นทำน้อยแล้วขายแพงหน่อยดีกว่าแล้วเอาคุณภาพขายเข้าไป
3: ใช่พี
2: ่ดีกว่า
3: ทำไมผมถึงเก็บนะพี่เพราะว่าไก่คอกนึงผมเก็บทุกคอกแล้วผมไม่เก็บผมจะรู้ได้ไงแม่นี้จ่ายลูกยังไงอะไรเป็นยังไงพอผมเก็บทุกคอกผมก็รู้ข้อมูลในตัวของแม่ไก่ตัวนั้นไงพี่คือเก็บออกมาปุ๊บทีเนี้ยเราก็แบ่งถูกไงว่าตัวนี้ดีนะดีนะผมก็ถึงบอกลูกค้าบอกตัวนี้ชุดนี้เรามาใช้งานจริงได้แล้วเนี่ยครับไก่ทุกวันนี้ผมเก็บมาอย่างเงี้ย10กว่าปีเกือบ20ปีน่าจะ20ปีแล้วพี่เนี่ยที่ทำมา
2: แต่นั่นคือเนี่ยพี่หนึ่งเก็บทุกข้อแต่ที่ผมแบ่งเลยนะที่คือไม่ใช่ว่าแม่ไก่ไม่ได้จ่ายลูกเก่งครับผมไม่ได้มีข้อมูลลูกอะคือคราวเนี้ยผมก็ยังทำเหมือนพี่หนึ่งบอกอะครับว่าเราจะเก็บเฉพาะข้อมูลแม่ไก่ที่มันมีประวัติการจ่ายลูกเก่งไว
3: ้
2: เต็มชอบไก่เก่งชนไม่ชนไม่รู้แต่ว่าสไตล์เนี้ยเราชอบแล้วเราพอใจการจ่ายลูกมาแล้ว
3: ใช่ครับ
2: เราจะเก็บแม่ไก่แบบนั้นทำคือปริมาณมันก็ทำน้อยลง
3: ใช
2: ่อาหารต้นทุนต่างๆเราก็จะเซฟขึ้นแล้วพอไก่เตะขายเนี่ยคือคนเล่นไก่อ่ะผมบอกเลยนะลูกไก่เขาจะถามประวัติพ่อแม่แต่พอไก่เตะได้เขาเห็นความเก่งอ่ะมันตอบโจทย์ตัวเองมันขายง่ายกว่า
3: แม่ไก่ผมมีไม่เกิน200ตัวนะพี
2: ่เออ
3: ไม่ถึงน่าจะประมาณ200ตัวเต็มที่นะครับพี่
2: ฟาร์มใหญ่ระดับนี้ถือว่าน้อยนะพี
3: ่ถือว่าน้อยกว่าเขาพี่
2: จริง
3: แค่200ตัวเนี่ย
2: โหเมื่อก่อนผมเป็นผมคัดมาตอนนี้เหลือ100กว่าตัว
3: พอปีนึงเราก็ต้องคัดอย่างที่บอกพี่ก่อนว่าปีนึงเราต้องคัดตัวไหนเก่งอ่ะก็ยืนอยู่ต่อตัวไหนเก่งก็ยืนอยู่ต่อครับ
2: ตอนนี้ผมก็ทำแนวอย่างที่พี่หนึ่งบอกนะ
3: พอแก่มากเราก็คัดออกเราก็แม่สายเลือดใหม่ๆเข้ามาทำ
2: เนี่ยคือที่ผมพูดเสริมเลยว่าอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะอวดอ้างนะครับคือให้รู้ว่าแนวทางเนี่ยคือเวลามันตกผลึกแล้วมันจะเป็นแบบนี้แบบนี
3: ้
2: คือคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยคือถ้าเกิดฟังเป็นความรู้อ่ะคือเขาจะเอาไปต่อยอดได้อ่ะคราวเนี้ยคือไก่เนี่ยพี่หนึ่งก็จะพอแม่จ่ายลูกเก่งเนี่ยเราก็จะยืนเรียกว่าตัวเมียไว้
3: ใช
1: ่รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
4: ่สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
7: ์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women วอลเลย์บอลคอนติเนนทัลไชน่าที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทีมอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะจีนไปได้3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4ในประวัติศาสตร์พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB วอลเลย์บอลเวิลด์คัพ2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางทีมสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยกระทรวงมหาดไทยประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการแผนรับมือภัยพิบัติเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาน
8: ายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติเป็นการระดมความคิดเห็นจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้โด ดยแต่ละจังหวัดได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาระบบเตือนภัยที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ทั้งนี้ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดจะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งพัฒนาดัชนีพหุภัยและแผนที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อรับมือสภาวะโลกร้อนด้วยการถอดบทเรียนภัยพิบัติจากทิเบตเนปาล
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทานน้ำแข็งถล่มบริเวณพรมแดนทิเบตเนปาลสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้รูปแบบของภัยพิบัติมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นแม้ไทยไม่เสี่ยงทานน้ำแข็งถล่มแต่ต้องรับมือทั้งน้ำท่วมภัยแล้งวาตภัยดินโคลนถล่มและอากาศร้อนจัดจึงสั่งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเร่งพัฒนาข้อมูลความเสี่ยงเพื่อให้พื้นที่เตรียมรับมือก่อนเกิดภัยปัจจุบันมีข้อมูลคาดการณ์สภาพภูมิอากาศระยะยาวถึงปี2100และมี11หน่วยงานนำไปใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วทั้งนี้ในปีงบประมาณ2570ได้เตรียมพัฒนาดัชนีพหุภัยเครื่องมือประเมินแนวโน้มภัยล่วงหน้าในช่วง 3-6 เดือนข้อมูลจะมีความละเอียดระดับพื้นที่ 5x5 กิโลเมตรเพื่อระบุจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจเผชิญหลายภัยพร้อมกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: ให้รู้ว่าแนวทางเนี่ยคือเวลามันตกผลึกแล้วมันจะเป็นแบบนี้แบบนี
4: ้ใช่
3: คือคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยคือถ้าเกิดฟังเป็นความรู้อ่ะคือเขาจะเอาไปต่อยอดได้อ่ะคราวเนี้ยคือไก่เนี่ยพี่หนึ่งก็จะพอแม่ใจลูกเก่งเนี่ยเราก็จะยืนเรียกว่าตัวเมียไว้
4: ใช่
3: ยืนแล้วก็มาเข้ากับพ่อที่เรามีอยู
4: ่ใช่
3: จะสลับกันไปสลับกันมาอันนั้นคือมันเป็นแนวทางแล้ว
4: ใช่ครับ
3: นะครับมาเป็นแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดแม่600แล้วมีแรดฟอร์ดแม่ไหนบ้างพี่ที่ดัง
4: ๆแรดฟอร์ด 3,900 ก็ดังครับตัวนั้นอีกตัวพี่อัดเอาไปแล้วแม่ 3,900 คือแม่เจ้าลูกโอค่าตัว 1.5
3: ครับ
4: ตัวนั้น
3: ครับ
4: ตัวนั้นแม่ไปอยู่กับพี่อัดแล้วครับตัวนั้น
3: ครับเออผมลืมบอกไปตัวมือปราบเซียนอ่ะที่ชนะล่าสุดชนะใครนะผมจำไม่ได้ที่นานาภาคอ่ะอันนั้นก็เป็นหลานแม่600พ่อเขาก็เป็นแม่ไอ้แม่ไก่ตัวเดียวที่ผมได้มาแหละ
4: ครับ
3: เป็นข้องน้องนะครับข้องน้องแดงสิงคโปร์นะก็เหมือนกันนะครับเนี่ยผมให้ดูว่าแนวทางการพัฒนาเป็นแบบนี้อันนี้คือพ่อไก่ที่เขาเห็นว่าเก่งกำลังจะชนล้านแล้วมาทำพ่อแล้วเก่งต่อยอดได้คราวนี้พ่อไก่ปัจจุบันของพี่หนึ่งเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวพี่เอาที่แบบ FC ตามๆอยู่นี่นะเป็นตัวเด่นชูโรงเนี่ย
4: ชูโรงตอนนี้ก็เหลืออยู่4ตัวครับล่าสุดเมื่อสิ้นปีก็แบ่งให้เซฟุกเป็น1ตัวมี5ตัวก
3: ็
4: พวกกันนะครับพวกกันมาก
3: ็
4: ต้องยกตัวในดวงใจ
3: เซฟุกปฏิวัติฟาร์ม
4: ใช่ครับให้เซฟุกเป็น1ตัวก็เหลือ4ตัวครับตอนนี
3: ้พี่ฟุก
4: 4ตัวนี่ก็ได้เห็นผลงานก็คือเจ้าแรดฟอร์ดถ้าพูดกันตรงๆก็คือเจ้าแรดฟอร์ดกับเจ้าตกไลท์อีก2ตัวเป็นพ่อพันธุ์ขึ้นมาใหม
3: ่
4: แต่เราชอบว่าเพราะอะไรเราถึงมั่นใจเพราะว่าในรุ่นมันน่ะมันเป็นไก่ที่ยอดไก
3: ่สุดแล้ว
4: สุดแล้วครับ
3: เอาง่ายหัวแถว
4: ใช่หัวแถวแล้ว1มาจากสายเลือดที่ดีที่สุด
3: ของเรา
4: ใช่ครับมันมาจากสายเลือดที่ดีผมก็เลยมั่นใจว่ามันก็ไม่น่าพลาด
3: คือการที่คือพี่หนึ่งพ่อไก่เนี่ยคือเขาคนทำเนี่ยเขารู้ของเขาอยู่แล้ว
4: ครับ
3: เพราะเขาบีบมาตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยคือเขารู้ว่าสายเนี่ยคือถ้าเกิดมันมาชุดนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเลือดมันนิ่ง
4: ใช่พี่
3: คือเขาไม่ใช่ว่าเฮ้ยตัวนี้นามสกุลดีแล้วมันจะต้องให้ลูกเก่งคือเขาว่าคือเขาเช็คมาแล้วว่าเลือดมันนิ่ง
4: ในการที่ผมมองไก่ผมทำทางเดิมซ้ำๆกันครับสิบทางเนี่ยอย่างน้อยต้องไปทางเดิมใกล้เคียงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงผมทำนะทางเดิม
3: เอาง่ายคือไอ้ทางนี้เลี้ยวซ้ายเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายจะโค้งมากโค้งน้อยเนี่ยคือเราจะเลี้ยวซ้ายไปหามันก่อน
4: ใช่
3: มันก็จะคือออกมาอย่างนี้นะมันก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะอารมณ์ประมาณนั้น
4: ใช่ถึงทุกวันนี้บางฟาร์มที่ไปก็แจ้งกลับมาเยอะพี่ทุกคนที่แบ่งตัวเมียไม่ว่าจะเป็นตัวเมียหรือตัวผู้ที่ไปทำออกมาเขาบอกสไตล์ใกล้เคียงของเราเพราะใกล้เคียงไงเพราะที่ผมบอกพี่ว่ามันหลายชั้นมากมันลึกมันจะไปแตกก็ถือว่าน้อยถ
3: ้
4: าจะเป็นเหมือนของเขาไง
3: ครับคราวนี้ผมจะพูดถึงไก่ตัวนึงที่ปัจจุบันมาเป็นพ่อไก่ด้วยแล้วไก่ตัวนี้ไม่เคยออกชนที่ไหนนะครับเอาง่ายคือแบบไม่ใช่ไม่ออกชนที่ไหนคือไม่เคยแบบตีแพง
4: ไม่เคยตีเลยครับ
3: ไม่เคยตีด้วย
4: ไม่เคยตีแล้วครับซ้อมอย่างเดียว
3: มันชื่อเจ้าตกไลท
4: ์ครับ
3: ผมถามพี่หนึ่งเนี่ยก่อนเข้ารายการนะ

0: เงือกบอดบวกปากหักบวกแก้ใหญ
1: ่ครับ
0: แก้ใหญ่กับปากหักนี่คือเป็นตระกูลเบอร์ต้นๆของผมเลยครับที่พี่ดีสองตัวนี้นะครับรวมเลือดกันแล้วแม่ตัวนี้จ่ายลูกเป็นตัวที่พี่อาจชนพอชนปุ๊บมีฟาร์มใหญ่ตอนนี้น่าจะอยู่กับเสียโทอังปะ
1: อังเปา
0: ครับ
1: ครับ
0: เสียโทซื้อไปตอนนั้น 200,000 ซื้อแม่ไก่ตัวนี้ไปแม่เจ้าตกไร
1: ้
0: ผมก็เลยขายปุ๊บแล้วก็เจ้าตกไร้เกิดพอดีแล้วก็ขายแม่ไปพอขายแม่ไปปุ๊บทุกวันนี้เจ้าตกไร้ก็ปั้มขึ้นมาเป็นหนุ่มซ้อมพอซ้อมเก่งมากพี่ขวัญมันเป็นไก่ที่เก่งมากแล้วตีแผลละเอียดมาเลยไก่ตัวนี้เป็นไก่แข้งดีมากครับชุดนี้เป็นไก่ที
1: ่
0: เก่งมากต้องใช้คำว่าเก่งมากแต่พอหลังจากนั้นก็มีพรรคพวกฝั่งลาวท้าทายมา
1: ครับ
0: เราก็เลยจะแบ่งให้พรรคพวกไปชน
1: ถ้าเกิดคนรู้จักไอ้อย่างผมเนี่ยรู้จักพรรคพวกฝั่งลาวอยู่เงี้ย
0: ครับ
1: คือฝั่งลาวเนี่ยโคตรลงทุนเลยนะพี่ก็รู้อยู
0: ่ใช่ครับ
1: คือคนเล่นไก่ลาวอยู่จะรู้นะเห็นตีป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะไก่นี่คือซื้อกันตัวละเป็นแสนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: คือเขาอยู่กันไม่กี่ซุ้มก็จริงก็ตีไม่กี่ซุ้มก็จริง
0: ใช่
1: แต่คือซื้อเกรด A ไปเล่นนะครับ
0: ใช่ครับ
1: คือเอาง่ายๆคือเขาติดต่อพี่หนึ่งมาว่าต้องการได้ไก่เอาไปตีฝั่งลาว
0: ใช่ครับเราก็เลยอ่ะตัวนี้มันเก่งใช่ไหมพี่ขวัญเราเก่งแต่ทีเนี้ยเราก็บอกว่าขอเวลาสัก10 วันเราขอทับลูกก่อนเราก็เสียดายมากพี่
1: เราไม่อยากขาย
0: เราไม่อยากขายแต่ด้วยความที่เราหนีไม่ออก
1: ครับพักพวกกัน
0: เราก็จำเป็นต้องให้ตัวที่ดีที่สุดเลยคือทีเนี้ยเราก็เลยทับลูกไปก่อนชุดแรกปุ๊บผมทับได้ละแม่ไก่ยังไม่ทันฟักครับพี่7-8ตัวเนี่ยยังไม่ฟักดีอ่ะก็ตรง
1: เอาง่ายๆคือไก่เนี่ยทับไว้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดตามหลักวิทยาศาสตร์อ่ะถ้าเกิดน้ำเชื้อปี้หัวเดียวเนี่ยติดแล้ว
0: ติดครับ
1: ติดแล้วแต่ถ้าเกิดฟาร์มนี้ก็ทำแบบเอาง่ายคืออย่างเราทำเนี่ยเขาเรียกว่าย้ำเพื่อความชัวให้ลูกค้าเนี่ยฉีด3 หน
0: เราก็ไม่อยากเสียเวลาทั้ง
1: คันเราถูกต้องเราจะฉีด3 หนแต่จริงๆเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยหัวเดียวก็ติดแล้ว
0: ใช่ครับ
1: คือพอตกลงว่าจะขายกันเนี่ยพี่บอกขอเวลา10 วันนะขอทำเก็บไว้ก่อน
0: ใช่
1: ก็เอาตัวเมียคือตัวเมียต้องเอาตัวที่พร้อมตอนนั้นนะ
0: ใช่ไม่มีโอกาสเลือก
1: ไม่มีโอกาสเลือกเราไม่ได้มีว่าไอ้เดี๋ยวคัดตัวนี้ว่าพร้อมไปทำ
0: แม่คัดไม่มีโอกาสคัดเลยพี
1: ่อารมณ์เหมือนผมอะอย่างเนี้ยบอกลูกน้องมึงเดินไปหาตัวที่มันกำลังจะขายตัวที่มันก๊อกคือที่มันรออะ
0: ใช่ตัวเราทำสาวไว้พี่ตัวไหนอยู่กับลูกใกล้ขายเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยมันต้องเอาก่อนนะ
1: แยกออกเลย
0: ใช่เราแยกมาเสียบ
1: คือทำอย่างนั้นไว้
0: ใช่
1: แล้วก็ส่งไก่ชุดนี้ไปลาว
0: ส่งไปลาว
1: 4 ตัว 1 ล้าน
0: ใช่ครับ
1: นะครับไก่ชุดนี้นะเป็นไก่ชุด VIP เป็นคือเขาเรียกว่ามันไม่เป็นไก่คัดผ่านไก่ส่งไปตี
0: ใช่ครับ
1: 4 ตัวล้านตกตัวละ250,000
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งพี่ทำไว้ประมาณกี่แม่นะตอนนั้นกดไว้8แม่
0: 78แม่ไม่เกินนั้น
1: 78แม่ไม่เกินนั้น
0: ครับแล้วพอบางตัวมันก็ไม่ทันไข่ไม่ทันครับไม่ท
1: ัน คือตกไร้เนี่ยเป็นไก่เก่งที่เขาบอกว่าจะตีแพงได้
0: ใช่
1: คือส่งไปตีนะไม่ได้ส่งไปเลี้ยงปั้น
0: ไม
1: ่ส่งไปตี
0: ส่งไปตี
1: ทำเนื้อทำตัวไปแล้วด้วยแต่ไก่เนี่ยเป็นวาสนาไก่คือไปแล้วมันไม่ได้ชนหาคู่ไม่ได้แล้วหลุด
0: ช่วงหลุดพอดีพี
1: ่
0: พอส่งไปเขาก็ไม่ได้ชนแล้วก็หลุด
1: ครับ
0: พอหลุดทีนี้ปุ๊บผมเลือก6 เดือนผมเห็นลูกมันชุดแรก6 เดือนเตะเฮ้ยไก่น้อยอ่อนๆแต่ทำไมเตะออกแข้งได้ถึงขนาดนี้เราเห็นเราก็ยังไม่เชื่อในสายตาไงพี่ว่าเฮ้ยมันจะเก่งจริงไหม
1: ตัวแรกโฟก
0: มันจะเก่งตัวเดียวหรือเปล่า
1: ครับ
0: พอทีนี้ใช้เวลาแม่ที่2แม่ที่3แม่ที่4แม่ที่5เช็คข้อตัวเริ่มเช็ค
1: ครับ
0: เฮ้ยมึงทำไมเป็นทางเดียวกันเลยมึงถ่ายเอกสารกันมาปะเนี่ย
1: เออเหมือนกันหมดเลย
0: มาถ่ายเอกสารมาเปล่าเหมือนกันหมดทุกตัวแล้วเป็นไก่ใช้เดือยทุกตัวด้วย
1: ครับแล้วเดือยส่งไหม
0: ส่งพี่เดือยยาวเดือยยาวเดือยสวยแล้วเป็นไก่ใช้เดือยทุกตัวแทงเป็นไก่แทงเดือยทุกตัว
1: โอ้โหพี่ผมพูดตรงนะพอมาทุกวันนี้นะใช้เดือยแล้วถี่นะโหแม่งจบมันจบแล้วอะจริงป่ะ
0: ใช่พี
1: ่เออ
0: ตัวนี้เก่งๆตรงที่ว่ามันเป็นไก่แข้งดีจ่ายลูกแข้งดีทางดีแข้งดีเดือยดี
1: ครับ
0: ตอนนี้ผมก็ว่ามันก็เป็นรองแค่พ่อมันนะครับการจะเป็นรองเพราะว่าอะไรพ่อมันมาก่อนผมก็เลยยังไม่อยากจะยกขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแทนพ่อ
1: ครับคือผมไม่ได้เวอร์นะคนเลี้ยงไก่นะถ้าเกิดเคยโดนไก่มันตีเนี่ยไอตัวดุดุโดนตีแล้วถ้าเกิดไอตัวที่มันใช้เดือยเนี่ยคือไอตีไก่ที่มันตีบางทีมันเจ็บแต่พอใช้เดือยอ่ะมันปวดมันตุยตุย
0: ใช่พี
1: ่มันเหมือนเราโดนเจาะยางอ่ะพี
0: ่
1: อารมณ์มันจะเหมือนตุยตุยนะ
0: ใช่มันไม่ใช่ข้างแข้งตีไก่มันใช้เดือยตี
1: ครับ
0: พอมันใช้เดือยตีทีเนี้ยปุ๊บโหมันเจ็บกว่าเดิมใช่ไหมพ
1: ี่
0: เวลาดูเหมือนที่เราจับมันในตัวตีเรา
1: เออสะดุ้ง
0: ตีหลังมือเรานี่
1: ถูกต้องแม่งบวมเลยนะ
0: เดี๋ยวเจ็บลึกอะพี่เจ็บกันแล้ว
1: คนเนี่ยเขาเรียกว่าคนจะจบหลักสูตรไก่มันต้องโดนหมด

0: มันถึงจะรู้เจ็บยังไง
1: ใช่คร
0: ับ คือลูกออกมาถ่ายเอกสารอย่างนี้มาเลยนะไปทุกตัว
1: ทุกตัวดิพี่แล้วตอนนี้ลูกมันใกล้จะชนแล้วครับตอนนี้
0: ใกล้จะชนแล้วนะ
1: ใกล้ครับขออีกสัก2ยกก็น่าจะเริ่มออกชนแล้วครับ
0: 4ตัวแบ่งไปราว1ล้านตกตัวละ 250,000
1: ครับ
0: พอเช็คลูกได้มั่นใจแล้วว่าตกไลท์มึงให้ลูกเก่ง
1: ครับ
0: พี่ติดต่ออะไรยังไง
1: ผมก็บอกว่าเจ้าของเขาฝั่งนู้นก็บอกว่าช่วงนี้โลกไอ้4ตัวที่ไปสวยตายไป 2-3 ตัวเหลือมันเป็นตัวที่เหลือรอดจากโลกอ่ะพี
0: ่โอ้โห
1: ดวงที่ไม่อยากจะกลับอ่ะพี
0: ่
1: โอ้โหมันเหลือเราก็เลยบอกพี่ผมขอได้ไหมตัวนี
0: ้ขอซื้อกลับ
1: ขอซื้อกลับแล้วเราก็ส่งไก่หนุ่มตัวดีไปคืนไปให้เขาอีกครับเราก็ซื้อกลับมา 500,000 พี
0: ่ซื้อกลับ 500,000 ขาย 250,000 ซื้อกลับ 500,000
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: แล้วผมเอามาตอนนี้มันเพิ่งถ่ายแรกเองนะพี
0: ่
1: ถ่ายแรกผมเห็นผมก็บอกผมไม่ชนแล้วถ้าผมเห็นลูกขนาดนี้ผมไม่ชนแล
0: ้
1: วเดี๋ยวก็ไปรออ
0: ารมณ์เหมือนแรดฟอร์ดอารมณ์เหมือนแรดฟอร์ดจำชื่อตกไลท์ไว้นะครับอารมณ์เนี่ยสตอรี่มันเหมือนแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดก็เป็นพ่อของตกไลท
1: ์ครับไก่เดี๋ยวผมเล่าให้พี่ขวัญฟังของพี่นนท์
0: อ
1: ่ะพี่นนท์ซุ้มอะไรตัวที่แพ้ล่าสุดเทอไทยชนกับบ่อปลา22ล้านหรื
0: ออ๋อผมรู้อยู
1: ่พี่นนท์อ่ะ
0: เด็กบ่อ
1: เด็กบ่อคือพวกนั้นแหละทีมงานนั่นแหละครับ
0: ครับ
1: พี่นนท์ก็เอาไป
0: ใช่
1: วันนั้นมานั่งคุยกันที่นี่พี่ขวัญพี่นนท์แกก็เล่นไก
0: ่แม่ไก่เป็นแม่ไก่หรือพ่อไก่เป็นของพิศวันผมจำได้อยู่
1: พวกเนี้ยแกจะเป็นสายผมเกือบทุกตัวเลยที่ชนแรงมีหลายตัวที่ติดสายจะติดสายนะ
0: ครับครับ
1: แล้วทีนี้แกก็มาบอกผมขอไปสักตัวได้ไหมลูกตกไรผมอยากได
0: ้
1: ผมแบ่งให้แกเป็นตัวแรกคนแรกเลยที่ได้ลูกตกไรไปเพราะผมแกเป็นคนพี่นนท์มานั่งอยู่เนี่ยนั่งคุยกันคือนั้นมานั่งดื่มนั่ง
0: แบ่งตัวผู้ไป
1: แบ่งตัวผู้ไปตัวแล้วติดชนแล้วเนี่ยตัวเนี้ยชนไล่แข่งละเสาที่มั้งชนไล่แข่งพี่นนท์เชื่อไหมคนเดียวเอาแม่ไก่มาฝากตกไร15แม่พี่ขวัญนึกเอาเองว่า
0: คือเขาต้องไปแล้วเก่งอันนี้เรื่องจริง
1: ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเก่งไหมก็คนเดียว15แม่มาฝากตกไลฟ์พี่คิดดูดิบอกว่าผมขอล็อก15ล็อกนะแกก็เอามายกมาหมดเลย15ตัวแกก็บอกปูผมให้พี่หน่อย
0: ครับนี่ผมมีข่าวดีจะบอกแต่พี่หนึ่งจะทำหรือเปล่าไม่รู้นะผมคุยพี่หนึ่งแล้วคือตอนเนี้ยคืออาหารเลี้ยงเชื้อมันมีมานานแล้ว
1: ครับ
0: คือแต่ว่ามันอยู่ได้2ถึง3วันบางทีระยะเวลามันไม่พอคือเดินทางไปอะไรไปเนี่ยบางทีเชื้อมันอ่อน 2-3 วันเนี่ยคือมันก็มีตุยๆๆไปบ้างเนี่ยพอถึงเวลาอาจจะไม่พอแต่ของผมที่ทำมาเนี่ยมันอยู่ได้15วันซึ่งมันเพียงพอแล้ว
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมเทสสำเร็จเนี่ยนะถ้าเกิดพี่หนึ่งเขาโอเคจะแจกแอดมินขายแอดมิน
1: ใช่ครับ
0: ไม่ต้องเอามาฝากแล้วคราวนี้ซื้อน้ำเชื้อไปแช่เย็นใส่กล่องเดินทางแช่เย็นไม่ต้องแช่แข็งมันเป็นน้ำเชื้อแช่เย็นใส่กล่องโฟมมีวิธีการเก็บ
1: ใช่นะผมว่าก็สะดวกสบายสำหรับคนที่ซื้อแบบนั้นด้วยนะพี่
0: จริงแล้วเราไม่ต้องมานั่งดูแลไก่เขา
1: ครับคือเจ้าของเขาดูแลเองต้องดีกว่าเราอยู่แล้ว
0: ถูกต้องเขารู้ใจไก่เขาพี่
1: ใช่ครับคือตรงเนี้ยเราก็อยากให้วิวัฒนาการตรงเนี้ยดีขึ้นนะเราก็รีดปุ๊บเนี้ยเราก็แพ็คเลยแล้วก็ส่งลูกค้าเลยผมว่าอย่างเงี้ย
0: ว่าไอ้ขวัญเนี้ยขวัญซื้อต้องเชื้อตกไรแล้ว
1: มันได้ดีทำได้ดีดีสำหรับเขาแล้วก็ดีสำหรับเรา
0: โอเคคราวนี้มาต่อพี่คือตกไรเนี่ยคือมันให้ลูกเก่งเช็คได้พี่ตามกลับมานานหรือยัง
1: ตอนนี้น่าจะกลับมาไทยได้ประมาณสักสองเดือนกว่าพี
0: ่สองเดือนกว่าแสดงว่าพี่นนท์ที่แบ่งไปเนี่ยเป็นลูกชุดแรกอะเด
1: ชุดแรกตอนนี้ผมส่ง
0: ที่ว่าทำไว้อะเด
1: เจ็ดแต่แม่ครับ
0: เหรอ
1: ครับก็ไปตัวพี่นนท์บอกว่าตัวนี้ถ้าไม่ผิดพลาดถ้าไม่เจ็บไม่ปวดก็น่าจะได้ขึ้นป้ายกันแล้วพี
0: ่ตกไลท์เนี่ยปัจจุบันพี่ฝากส่งเท่าไหร
1: ่15,000พี
0: ่15,000
1: ครับ
0: ประกันลูก
1: 5ตัวขึ้นครับ
0: 5ตัว
1: ครับ
0: แล้วลูกตกไลท์พี่แบ่งยังไง
1: ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดแบ่งเลยยังไม่คิดที่จะเปิดแบ่งเลย
0: ยังไม่คิดที่จะเปิดแบ่ง
1: เปิดจองลูกไปแค่เท่าไหร่เอง40-50คู่เองมั้ง
0: เปิดคู่เท่าไหร
1: ่คู่ละ 4,000 พี่ผมเปิดไป
0: คู่ละ 4,000 ขวัญขอโปรโมชั่นสักคู่ได้ไหม
1: ได้พี่สำหรับพี่
0: ขอบคุณครับพี่
1: คือเราก็เปิดไปครับพี่ขวัญเราก็ชุดแรกแล้วชุดต่อไปเราก็เนี่ยร้านนี้พี่ขวัญลองดูดี5 6 10ร้านเนี่ยผมใส่มันตัวเดียวเลยผมคัดแม่ไก่มาใส่ชุดนี้เ
0: หรอ
1: ใช่พี่40 50แม่เนี่ยตัวเดียวเลย
0: ผมขอเป็นตัวเมียเองเดียวด้วยผมจะต้องการไปต่อยอด
1: ได้พี
0: ่
1: ผมคัดแม่ที่เด็ดให้
0: ได้คือตกไลเชื่อขวัญเชื่อขวัญตามตกไลท์คือแรดฟอร์ดเนี่ยคือทุกคนตอบโจทย์หมดแล้ว
1: ครับ
0: แต่ตอนเนี้ยผมอยากคือเอาง่ายๆคือถ้าเกิดเป็นพ่อพันดาวรุ่งพุ่งแรงนะของพิศวันเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันมาแรงสุดแล้วล่ะ
1: มูมาแรงๆ
0: ใช่ไหม
1: ไก่หนุ่มครับก็5ตัวมีคนเสนอให้นะคือไม่ได
0: ้ลูกมัน
1: นะใช่ครับตัวหลักแสนนะพี
0: ่หลักแสนทั้งนั้นเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วไก่ที่พี่หนึ่งบอกเนี่ยก็คือเป็นชุดแรกๆที่ก่อนไปลาไอ้ที่ว่าเราทำไว้กดไว้ชุดนั้นได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยนะ
1: ใช่พี
0: ่และไอ้ชุดนั้นนะพี่หนึ่งบอกว่าโดนหมากัดตุยพี่ตั้งเยอะ
1: ตุยพี่หมากัดไปหลายตัวมันมีลูกไก่ที่ติดประวัติในคลิปอ่ะมันมีอยู่ทั้งหมด50 50ต้นๆพี่แต่ประวัติที่มาเจอตัวไล่ตัวสัก20ตัวได้มั้ยพี่20กว่าตัว
0: แล้ว20กว่าตัวเนี่ยคือเป็นตัวผู้เตะเช็คเนี่ยคือไม่ได้ทิ้งเลย
1: ก็มันมีตำหนิหัวเสียก็ขายไปพอขายไปในกลุ่มนะครับเขาส่งคลิปมาดูบอกโอ้โหพี่ไก่ดูลูกคลิปนี้ด้วยพี่ต่างๆยืนยันในกลุ่มก็มีด้วยทั้ง2ตัวเลยที่ไก่ตำหนิ2ตัวอีกตัวปีกช่องปีกช่องตัวหัวบากตัวผมขายไป2ตัวผมจำได้แล้วไอ้2ตัวเนี่ยส่งคลิปให้ดูในกลุ่มทั้ง2ตัว
0: เก่ง2ตัวด้วย
1: เก่ง2ตัวด้วย
0: โอ้โหเชื่อขวัญใครดูคลิปนี้พี่ตามสายเลยพี่ซ้อนอยู่พี่เชื่อผมเถอะเพื่อพุ่งเป้าที่ตกไลฟ์เลย
1: ครับไก่ทุกคนที่เห็นลูกนะพี่ขวัญคือเราก็เป็นแฟนมึงเล็กครับแต่ลูกที่จองลูกกับฝากผสมก็มากกว่า 6-70 แม่นะคร
0: ับ
1: ผมเพราะผมรับได้ไม่เยอะลอกผสมผมไม่เยอะ
0: เอางี้พี่ตอนเนี้ยคนดูเนี่ยเริ่มจะรู้แนวทางเพชรสุวรรณแล้วคือเพชรสุวรรณเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะคือไก่เนี่ยคือสายเลือดเนี่ยจะมาเป็นแนวเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: คือเป็นไก่คือพี่ทำมาจนตกผลึกแล้วเขาเรียกว่ายืนเหล่าอยู่อย่างนี้แหละนะครับเลดฟอร์ดมาเป็นตกไลท์มาเป็นคมเพชรนู่นนี่นั่นนะเอางี้พ่อพันธุ์ปัจจุบันที่เหลือ3ตัวหลักๆเนี่ยเลดฟอร์ดกับพี่สว่างผสมเท่าไหร
1: ่เลดฟอร์ดนะครับเลดฟอร์ดก็ตอนนี้เป็นคอกละ 30,000 นะครับผมปรับขึ้นมาครับ
0: คอก 30,000
1: คืออายุเขาเยอะแล้วเราก็ไม่อยากจะรับมากพี่เลดฟอร์ดนะส่วนมากไม่ค่อยได้รับมากก็จะทับเลือกตอนนี้เลดฟอร์ดจะเลือกแม่เป้าในฟาร์ม
0: ครับ
1: เพื่อทับแล้วจะเก็บตัวเมียตอนนี้ปีนี้คือตั้งใจตรงที่ว่าทับเลือกแม่คัดเพื่อจะเก็บตัวเมีย
0: คือพูดตรงๆว่าตอนเนี้ยคือจริงๆไม่ได้อยากรับฝากแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ครับ
0: ต้องการทำเพื่อจะเก็บลูกไว้ต่อยอดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะครับเก็บตัวเมียไว้ต่อสายของเรา
1: ใช่ครับ
0: อารมณ์ประมาณนั้นซึ่งจะเอาแม่พันเกรด A ของฟาร์ม
1: ใช่ครับ
0: มาเข้ากับแรดฟอร์ดไว้
1: ใช่คือเราก็พูดตรงๆว่าอายุเขาเยอะอะไรเงี้ยตอนนี้ปีที่7แล้ว
0: ครับ
1: ไก
0: ่โอ้โห
1: ใช่ไหมพี่7ปี
0: จริงๆ5ปีนี่นะก็เต็มกืนแล้วนะ
1: 7ปีแต่สภาพผมยังกิ๊กอยู่เลยนะพี่แต่ครับผมดูแลดีมากครับอยู่บ้านอย่างดีคนเลี้ยงดูแลดีครับ
0: ครับ
1: ให้เลี้ยงพ่อไก่ 4-5 ตัว
0: ตกไลท์ตัว2ตกไลท์ตกไลท์นี่คือฝากผสม 15,000
1: ครับ
0: จองลูกคือจองลูกจริงๆเนี่ยปิดรับไปแล้ว
1: ปิดไปแล้วครับ
0: ปิดไปแล้วนะ
1: ปิดไปแล้ว
0: เอาฝากผสม 15,000 ก่อนประกันลูก5ตัว
1: ใช่ครับ
0: นะครับตัวที่3คมเพชร
1: ใช่ครับคมเพชรตัวที่3คมเพชรคมเพชรเป็นไก่ที่เก่งมากในปีที่แล้วชนะอันกว่า2ไฟท
0: ์ครับ
1: แล้วก็มาชน 300,000 300,000 ก็ชนะ2อันกนิด
0: ครับ
1: 2อันกับ5นาที
0: ครับ
1: แล้วก็มาจํา3ล้านไม่ได้ทนพูดสู้กินมาจํา
0: ครับแต่ว่าคมเพชรนั้นยังไม่เห็นลูก
1: ยังไม่เห็นลูกพี่คมเพชรผมก็ออกเปรียบทั่วประเทศนะผมแจ้งทุกที่ในประเทศไทย
0: พี่หนึ่งบอกผมว่าคือจริงๆเนี่ยมันเป็นไก่คือตกไลท์คมเพชรแล้วเจ้าจก
1: ใช่ครับ
0: เจ้าจกคือตัวที่ชนะที่นานาภาพ
1: ใช่ครับ
0: ไอ้3ตัวเนี้ยมันเป็นไก่คือเจนเดียวกัน
1: เจนเดียวกัน
0: เลี้ยงออกมาเนี่ยหาคู่เหมือนกันใกล
1: ้
0: เคียงกัน
1: ใช่
0: คือมันเป็นหัวแถว
1: ใช่มันเป็นหัวแถวไอ้พวกนี้ครับ
0: นะครับของเพชรสุวรรณแต่ตกไลท์ในที่เขาทำลูกไว้เพราะว่าเขากดไว้เพื่อที่จะขายตัวมันไปลาว
1: ใช่เห็นตัวเดียวนั่นแหละพี่น
0: ี่
1: แหละคือประเด็นมันตรงที่ว่ามันทับก่อนเขาไม่สองตัวไม่ได้ทับ
0: คือที่มันทับก่อนคือเรา
1: จะขาย
0: ไปก็คือต้องการลูกไว้ต่อยอดแค่นั้นเอง
1: ใช่ครับต้องการเก็บลูกตัวเมียไว้ต่อยอด
0: อีก2ตัวเจ้าโจกกับเจ้าคมเพชรเนี่ยก็คือเลี้ยงชนต่อก็เลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องการทับลูกไว
1: ้ไม่ทับเลยพี
0: ่ไม่ได้ทับไว้เลยแต่ว่าตอนนี้มันปลดระวางมาเป็นพ่อพันธุ์แล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะครับซึ่งเจ้าจกตอนนี้ไปอยู่ที
1: ่อยู่นี่ครับอยู่กับผม
0: เจ้าจกอยู่นี
1: ่อยู่ครับ
0: ชนต่อ
1: ไม่ชนพี่ตอนนี้หลุดเป็นพ่อพันธุ์อยู่ที่นี่แหละตรงนี้เป็นล้าพ่อพันธุ์4ตัวก็จะมี
0: ครับ
1: ฟอร์ดตกไลท์จิงจกคมเพชร
0: โอเค4ตัวตัวนี้นะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็คมเพชรก็เป็นพ่อพันธุ์อยู่ที่นี่
1: อยู่ที่นี่ครับ
0: เพราะคมเพชรเนี่ยฝากผสมเท่าไหร่พี
1: ่คอละ10,000เองครับคมเพชร
0: คอละ10,000
1: ใช่ครับ
0: จองลูกเหรอครับ
1: แบ่งลูกแบ่งคู่ละ3,500ครับผมไม่ได้เปิดจองลูกเลยคมเพชรเพราะว่าผมอยากจะให้เห็นก่อนแล้วลูก FC ผมเนี่ยทุกคนผมก็บอกว่าให้ผมได้คัดให้ผมได้ชอบแล้วผมถึงจะมาแบ่งประมาณนี้อารมณ์ผมอ่ะ
0: คือเหมือนพี่หนึ่งเอาพูดตรงๆแล้วเหมือนพี่หนึ่งเป็น QC ให้ก่อนน่ะคืออารมณ์ประมาณว่าแบบเอาแบบหยาบๆก็คือถ้าเกิดกูมองแล้วไม่เก่งพวกมึงก็ต้องออกไปอ่ะใช่ป่ะ
1: พอมองไม่ดีเราก็ไม่ทำต่อ
0: ไม่ต้องทำต่อก็คือจบอยู่แค่นั้น
1: ใช่
0: เพราะไก่บางตัวมันเก่งให้ลูกไม่เก่งก็มี
1: ใช่ปีนึงเราเลี้ยงไก่ชนนะพี่เป็น5 60 70ตัวแล้วเราคัดขึ้นมาปีละแค่ 2-3 ตัวเป็นพ่อไก่ผมได้ไม่เกิน3ตัวต่อ1ปีเนี่ย3ตัวที่เราชอบ
0: ครับ
1: แต่ตัวอื่นก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะพี่แต่คือบางทีเราม
0: ันต้องงม
1: ครับ
0: เ
1: ราเห็น
0: ต้องงมหัวใจ
1: เราก็ต้องรอเวลาพี่ไอตัวที่ตัวรองผมก็แยกเลยอ่ะลูกน้องคนที่1คนที่2คนที่3อ่ะมึงเพาะนะ5แม่เพื่อที่อะไร
0: มาเช็ค
1: บางทีมันอายพวกนั้นอาจจะลูกดีกว่าพวกนี้ก็ได้แต่คือรอเวลา
0: อารมณ์เนี่ยเหมือนเช็คไก่หนุ่มเลยนะไม่ใช่ไปกระจาย
1: ใช
0: ่อารมณ์เนี่ยนะคือนี่เป็นแนวทางดีนะพี่คือเพาะไว้ก่อน
1: ใช่
0: เพาะไว้เช็คคือถ้าเกิด5แม่แล้ว มึงจ่ายเก่งไม่เลือกแม่ให้ขยับขึ้นมาเป็นพ่อพันธุ์เหมือนขยับขึ้นมาเลี้ยงชนอ่ะมึงนอกมา5ตัวแล้วอ่ะ
1: ใช่นี่แหละครับคือสไตล์ผมเลยผมต้องรอจากตรงนี้เลยพี่ขวัญคือมันต้องรอว่าใจดีมั้ยเก่งมั้ยบางทีเพื่อนที่สนิทใจกันเงี้ยอ่ะเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันชนะ 300,000 500,000 มานะเฮ้ยอ่ะลองไปพ่อก่อนนะ
0: คร
1: ับ พอพ่อปุ๊บเราเห็นลูกจากแนวทางแม่ไก่เค้าอะไรบ้างเงี้ยเฮ้ยตัวนี้ใจลูกไม่ธรรมดาว่ะเราก็เฮ้ยตัวนี้ขอกลับมาพ่อหน่อยนะอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้แหละพี่เพราะว่าปีนึงเฉพาะตอนนี้เลี้ยงชน 2-3 ที่ก็ไก่น่าจะมีประมาณสัก80ตัวน่าจะได้ไก่หนุ่มที่ชนะกันตอนเช้าแต่ละวันเนี่ย 7-80 ตัว
0: ครับโอ้โหผมไม่แปลกใจเลยที่ FC เพชรสุวรรณนี่เหนียวแน่นมาก
1: ไก่คัดส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้ขายแบ่งไก่หนุ่มไก่พวกคัดผ่านเลยน้อยตัวนะ
0: ครับ
1: นอกจากสนิทกันจริงๆที่หนีไม่ออก
0: อ่ะคราวเนี้ยเราพูดถึงพ่อพันธุ์แล้วคราวนี้ผมอยากรู้ที่ฟาร์มแต่ละฟาร์มจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคุยจริงๆเขาจะให้ความสำคัญกับแม่ไก่ไม่แพ้พ่อไก่เลยนะ
1: ไม่แพ้ครับพี่
0: เพราะว่าอย่างพี่หนึ่งเกิดไปแล้วคือแม่ไก่บางตัวที่ให้ลูกเก่งอ่ะตุ้มเนี่ยเขาหวงเขาคือเขาหวงไม่ได้หวงออกไปให้คนอื่นนะคือเขาจะต้องเก็บไว้ต่อยอดเพื่อลูกหลานจะออกมาเก่งเหมือนต้นสายต้นเหล่ามัน
1: แบ่งนะพี่ผมแบ่งทุกชุดผมไม่มีกักแบ่งทุกชุดแต่อยู่ที่ว่าใครจะได้ชุดไหนแค่นั้นแหละเพราะว่าเราไม่ได้ทำมากพี่บางทีออกมา7ตัวใช่ไหมพี่แล้วก็แบ่ง2แล้วก็เก็บ5เราก็แบ่งหมด
0: ไอ้อย่างแม่600เนี่ยมันเป็นสายไหนอะไรยังไงพี่มันเป็นชุดไหนอะไรยังไง
1: 600มันรวมสายเลือดเลยพี่เป็นลูกสาวเจ้าเลเซอร์ก็ไก่ตัวเดียวพี่ขวัญเชื่อไหมผมขายวัดดวงเนี่ยพี่ขวัญมาบอกขอไก่หนุ่มวัดดวงในส
0: ื
1: ่อผมขายไป 5,000
0: เลเซอร์ 5,000 เริ่มต้น
1: ผมขายไป 5,000 นะพี่แล้วก็ไปชนทางกรุงเทพแล้วก็ชนะประกอยตัวดัง
0: ครับ
1: วันนั้นเที่ยวที่3มั้งก็มีคนตามซื้อไว้ 600,000 แต่เจ้าของไม่ขายเจ้าของบอกว่าอ่ะถ้าพี่หนึ่งเอา 500,000 อ่ะผมก็บอกอ่ะได้ตกลงผมก็โอนตังไปให้แล้วก็ได้มาได้เลเซอร์มาผมก็ไปชนร้านพอผมซื้อมา 500,000 ผมก็ไปชนร้านที่บางเลน
0: ครับ
1: ครับชนะร้านที่บางเลน
0: ครับ
1: แล้วก็มาเป็นพ่อพันธุ์ใช่ครับ
0: นะครับเป็นลูกเลเซอร
1: ์ใช
0: ่แล้วแม่600เนี่ยก็คือจ่ายลูกเก่งเนี่ยอ่ะที่เราคุยเนี่ยหลักๆเนี่ย3ตัวเห็นแล้ว
1: ถักเปียไงสายเปีย3สายมารวมกับเลเซอร์พอเลเซอร์มาถักเปียกับ3สายออกมาเป็น600
0: อ๋อโอเคนี่แหละแล้วนอกจากแม่600นี่แม่ไหนพี่ที่ผมถามนี่คือ FC ได้ตามต่อถูก
1: แม่600ใช่ไหมครับ ตอนนี้ปีตอนนี้มันเป็นเจนใหม่ขึ้นมาครับมันก็เป็นพวก
0: ตามสายไหน
1: พวกรุ่นลูกพวกรุ่นหลานพวกลูกสาวแรดฟอร์ดก็มีตัวจ่ายลูกดีๆหลายตัวแล้วครับทุกคนคือปีเนี้ยมันเราก็ต้องบอกว่าปีนี้จะเป็นแม่ไก่ที่เจนใหม่ๆขึ้นมาเยอะคือรอลูกปีนี้ก่อนเดี๋ยวปีนี้ลูกเขากำลังจะชน
0: ครับ
1: เราจะได้บอกว่าตัวไหนที่ชัดเจนปีนี
0: ้ไอ้อย่างผมเนี่ยผมต้องการเขาเรียกว่าเรียนรัดเหมือนที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ยคือแม่การที่สร้างสตอรี่แม่ไก่จ่ายลูกเก่งขึ้นมาตัวเนี่ยนะ
1: ครับ
0: พี่หนึ่งบอกขั้นต่ำต้องมี3ปี
1: 3
0: ปีนี่คือคุณต้องโป๊ะเช๊ะเจอเลยนะถ้าเกิดคุณโป๊ะเช๊ะไม่เจอเลยคุณก็ยืดออกไปอีกนะ
1: ปีที่แล้วผมน่าจะโดนไปมากกว่า10ตัวครับแม่หลัก
0: ๆแล้วถ้าเกิดแบบผมอยากได้ลูกที่ให้ลูกเก่งแล้วให้ลูกได้ชนแล้วเนี้ยเริ่มต้นเนี่ยแม่พวกเนี้ยเริ่มต้นคู่ละเท่าไหร่อะไรไงพี
1: ่ลูกไก่ก็เริ่มต้นคู่ที่หลักหมื่นนะพี่ขวัญ
0: ครับ
1: หมื่นบาทอะไรเงี้ยประมาณเนี้ย
0: ไม่ได้แพงนะ
1: ไม่พี่เริ่มต้นที่ประมาณหมื่นนึงอะไรเงี้ย
0: คือที่ผมพูดว่าไม่ได้แพงเนี่ยคือไม่ได้เยินยอนะคือทุกคนรู้ว่าตอนนี้โลกของไก่ชนเนี่ยผมมันกล้าพี่แม้กระทั่งทุกวันนี้ผมยังขายลูกไก่ตัวละแสนนะพี่
1: ใช่
0: คือมันมีอยู่อ่ะคือ
1: จากที่เรากว่าจะเป็น1ตัวเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่า15ปี
0: จริง
1: ลูกไก่ปัจจุบันเนี่ยไก่ผมที่ผมทำเองขึ้นมาเนี่ยมากกว่า15ปีแน่นอน
0: คือเขาว่าก่อนที่พี่หนึ่งผมพูดแบบไม่ได้อายนะตอนนั้นผมคิดว่าคือขนาดผมอยู่ในวงการคือเล่นอย่างนี้แล้วซื้อขายไก่อย่างเงี้ยวิลูกไก่ตัวละแสนซื้อไปทำไมวะตอนนั้นนะ
1: ใช่
0: แล้วใครจะซื้อวะนู่นนี่พอมาถึงตัวเองเฮ้ยเราซื้อ1เลยเราซื้อ2เลยคนที่คือเขาซื้อจริงมันมีแล้วไก่พวกนี้มันไม่พอขายนะคืออ่ะผมกล้าพูดเลยอย่างแม่600เนี่ยคือ FC พิษสุวรรณอยากได้แม่นี้หมดน่ะพี่1ตั้งราคามาตัวละแสนก็ไม่พอขายจริงไหม
1: ครับล่าสุดก็ยกคอกครับ
0: คอก
1: กับแบ็คฟอร์ด
0: เออ
1: ผมแบ่งให้เสียฟุกไปครับพวกกัน
0: ปฏิวัติ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: เสียฟุกยกคอกไป
0: ผมก็ต้องตามกับเสียฟุกต่อละยกคอกเท่าไหร่พี่บอกราคาได้มั้ย
1: ตอนนั้นพวกกันเราตกลงไว้ก่อนสัญญาใจหลายด้านเสียฟุกผมก็แบ่งเสียฟุกไป 300,000 นะ
0: 300,000 กี่ตัวพี่ยกคอกไปเนี่ย
1: ได้ไป5ตัวครับ
0: 5ตัว
1: ตายไปตัวมันออกมา6ตัว
0: 300,000 5ตัวนี่คือต้องพูดว่าราคาพวกกันด้วยนะ
1: ก็มันออกมาปุ๊บได้10กว่าวันเสียฟุกบอกผมขอไปเลี้ยงเองก็เสียฟุกยกไปเลี้ยงเองเลย
0: นั่นแหละอันนี้คือราคาพวกกันนะ
1: ครับ
0: คือเอาพูดตรงๆอ่ะแรดฟอร์ดแม่600ตัวละแสนเนี่ยไม่พอขายหรอกคือพี่หนึ่งน้องเปิดจองเลย
1: มันไม่มีครับพี
0: ่ไม่มีด้วย
1: เจ้าของ มีแม่ไก่ตัวเมียตัวเดียวแล้วฟอร์ด600พี่คิดด
0: ูเออก็ใช่อ่ะดิ
1: ก็เก็บไม่ได้พวกมาเราก็ต้องยกตัวสูงสุดเนี่ยเราก็บอกมีเพราะมันออกมาทีละ5 6ตัวแล้วก็ต้องยกเพื่อนกันพวกกัน
0: ครับ
1: ก็ยอดจองตอนนี้ก็ฮอกล่าสุดก็เพิ่งออกมา5ตัวกับเจ้าจิ้งจก
0: ผมถึงบอกว่าคือแม่ไก่ของพี่1ที่ให้ลูกให้เห็นว่าให้ลูกดีแล้วเนี่ยนะโหหลักหมื่นหมื่นกว่าบาท 20,000 ถือว่าถูกนะ
1: ครับประมาณนั้นนะพี่คือเอาไปแล้วใช้งานได้จริงแล้วมั่นใจตรงที่ว่าเอาไปใช้งานได้แน่นอนจะถูกจะแพงอยู่ที่วาสนาของไก่อีกที
0: คราวเนี้ยคือคุยกันมาเนี่ยผมอยากรู้อันนี้คือ FC ก็อยากรู้ผมเองก็อยากรู้ถามให้เป็นไกด์ไลน์เป็น FC เลยของ FC เลยนะพี่มูลค่าไก่ชนเนี่ยที่พี่ได้จากเขามาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเท่าไหร่คร่าวๆเอาอย่างเอาปักแล้วก็ไม่ปักหักไข่เค็มก่อนพี่ได้พี่คิดว่าพี่ได้จากไข่เค็มมาประมาณเท่าไหร
1: ่ไข่เค็มน่าจะมากกว่า10นะพี
0: ่มากกว่า10นะซึ่งไข่เค็มตอนนั้นยังไม่บูมเท่าตอนนี้ด้วยนะ
1: ยังไม่บูมครับ
0: แล้ว
1: ก็ไล่แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็ไม่ต่ํา10อะไรเงี้ยพี่ขวัญน่าจะได้ตั้งแต่ค่อมมาเงี้ยค่อมก็ถือว่าเป็นไก่ชุดแรกที่พอได้ครับ
0: พอได้
1: เลี้ยงฟาร์มได้ครับ
0: ครับแล้วก็มาบูมๆนี่ก็เริ่มบูมนี่ก
1: ็แรดฟอร์ด
0: แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดนี่เท่าไหร
1: ่เยอะนะพี่ขวัญ
0: 50ได้มั้ยหรือว่ากว่าม
1: ันไม่แน่ใจเลยพี่แต่ตัวเลขก็เยอะ
0: เยอะมาก
1: เ
0: ลยนะ
1: เยอะ
0: เอาง่ายๆคือรวมๆแล้วเนี่ยพี่หนึ่งอยู่กับไก่เนี่ยสักประมาณอะไรของผมต้องเอาแค่คือนับจากรุ่นข้อมาเลยเนี่ยอาตีเรื่องของแค่15ปีที่เริ่มที่ว่าพี่บอกว่าข้อมันก็เริ่มขายเลี้ยงฟาร์มได้แล้วเอาเฉพาะรุ่นข้อมาเนี่ย
1: คือเริ่มขายก็คือข้อมแต่ก่อนหน้านั้นคือเล่นมาก่อน
0: เล่นมาก่อน
1: แต่ไม่ได้ขายครับคือชอบเลี้ยงชอบเล่น
0: เอาตั้งแต่รุ่นข้อมเนี่ยทำธุรกิจไก่ชนมันเนี่ย200ถึงไหม
1: ไม่น่าถึงพี่เพราะเราไม่ได้ค่อยเปิดกว้างขนาดนั้นช่วงนั้น
0: แต่ร้อยต้องมีแน
1: ่ๆน่าจะมีนะน่าจะใกล้เคียง
0: นะครับสะสมมาเนี่ย
1: ครับ
0: ระดับร้อยมีแน่ๆนะครับคือผมที่ผมพูดเลยเนี่ยผมอยากเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องชาวไก่ชนผมกล้าพูดได้เลยนะว่าใครดูคลิปนี้พี่ไปฟังสาระสำคัญดีๆพี่จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้มากสุดท้ายนี้พี่หนึ่งมีอะไรฝากให้กับ FC เพชรสุพรรณบ้างครับ
1: มือใหม่ที่เพาะครับก็ควรดูสายเลือดที่ดีๆครับแต่ทุกวันนี้สายเลือดมีส่วนสำคัญในการเพาะไก่ครับแล้วก็ถ้าการผสมไก่ให้ผสมทางทิศทางเดิมๆซ้ำๆกันไปดูแนวไก่ซ้ำเดิ
0: ม
1: ๆจะกลายทีนี้จะกลายเป็นไก่เลือดนิ่งไก่แข้งดีก็ต้องเพาะไก่แข้งดีไปเรื่อยๆพี่ขวัญยังไงก็ได้ชนครับ
0: ครับ
1: จะถูกจะแพงอยู่ที่วาสนาของไก่ที
0: โอเคส่วนตัวผมนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่หนึ่งมากเลยที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็มาให้ข้อมูลตรงนี้อย่างที่ผมพูดให้ฟังว่าในคลิปนี้นะถ้าเกิดเป็นคนที่ฟังไปเพื่อพัฒนาผมบอกเลยว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่ดีมากคือมันจะมีสาระสำคัญที่อยู่ในคลิปนี้เยอะมากซึ่งตัวผมเนี่ยผมรู้อยู่เพราะผมทำฟาร์มผมจะรู้ว่าโอเคเราทำมาเนี่ยเราต้องมาแนวนี้นะเราต้องอ่านอย่างพี่หนึ่งบอกว่าคือเราผสมซ้ำๆๆคือเลี้ยวซ้ายอ่ะเราก็เลี้ยวซ้ายซ้ำๆๆๆมันนะครับคือยังไงออกมามันต้องเลี้ยวซ้ายแน่นอน
1: ใกล้เคียงครับ
0: นะครับแล้วก็การเลือกลงเหล่าการทำที่ว่าเราจะทำยังไงอย่างที่บอกว่าถักเปียสามสายอย่างเงี้ยนะครับทำยืนเหล่ามาแล้วก็ให้มันเข้ากันยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะครับรวมถึงการเรียกว่าการยืนเหล่าก็คือดึงจากตัวแม่ขึ้นมาเนี่ยคือมันคือเขาเรียกว่าข้อมูลสำคัญเลยแหละของนักบีดเดอร์
1: ใช่ครับ
0: ผมก็
1: คัดจากแม่ไก่บางที20-30แม่มันเหลือ5แม่หลักๆครับพี่ขวัญก่อนที่จะมาดังคือ5แม่เนี่ยจะยืนแตกออกมารอยืนแตกแขนงพวกแม่ไข่เค็มพวกแม่ตัวเก่งๆ5ตัว
0: ครับ
1: ครับแล้วทีนี้พอแจกออกมาปุ๊บใกล้เคียงกันหมด
0: นี่แหละครับผมถึงบอกว่าคลิปเนี้ยฟังดีๆคือพี่จะได้แนวความรู้เยอะมากแล้วผมกล้าพูดเลยว่าถ้าเกิดบีดเดอร์ท็อป10ของเมืองไทยต้องมีชื่อพี่หนึ่งเพชรสุวรรณวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนึ่งมากเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: Follow the game.
10: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้เราอยู่กันในช่วง Follow the game 3ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปแล้วก็เดี๋ยวจะมีมิสเตอร์จังพัชรกุลจังสกุลตามเข้ามาสมทบนะครับสำหรับณเวลานี้ก็ มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยแข่งกันอยู่3คู่ด้วยกันอยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายอ่ะมิสเตอร์จังมาแล้วนะอยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้ง3คู่ก็เป็นเชลซีครับที่นำไบรตันอยู่4-2ครึ่งแรกในยิงกันไป3-1เชลซีได้ประตูจากเรโมลาเวียนะครับตั้งแต่นาทีที่4แล้วก็อีก10นาทีต่อมาครับนาทีที่14เปโดเนโตนาทีที่32ครับเจ้าเปโดแล้วก็นาทีที่35ครับเป็นทางยาวคูเอนะครับที่มายิงตีไข่แตกให้กับไบรตันไล่มาเป็น1-3ในครึ่งหลังครับเจ้าเปโดทำเข้าประตูตัวเองให้ไบรตันตามมาเป็น2-3ในนาทีที่63แล้วก็นาทีที่74ครับโคพาเมอร์ครับทำ1ในวันนี้ให้เชลซีนะเวลานี้นำอยู่4-2ส่วนอีก2คู่นะครับก็มีลีดส์ยูไนเต็ดที่นำขออภัยที่เสมอกับเบนฟอร์ดอยู่1-1นะครับเบนฟอร์ดที่ขึ้นนำก่อนช่วงท้ายครึ่งหลังช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับจากสกาเดนาทีที่41แล้วก็ในครึ่งหลังครับคาวเวิร์ตเลวินครับโดมินิกคาวเวิร์ตเลวินมายิงตีเสมอเป็น1-1ให้กับลีดส์ยูไนเต็ดในนาทีที่79แล้วก็สำหรับคู่ระหว่างซันเดอร์แลนด์กับฟูลแลมครับก็เป็นแมวดำซันเดอร์แลนด์นำอยู่1-0จากอิซิดอร์ครับในนาทีที่75ลีกอื่นนะครับก็มีลีกเอิงฝรั่งเศสปารีสเอฟซีนำนีสอยู่2-0บุนเดสลีกาเยอรมันครับในครึ่งหลังนาทีที่56ไฟบวกนำเบรเมน4-0ผู้ปารีส FC กับนีสนี่ก็อยู่ในช่วงไม่ถึง5นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังแล้วนะครับก็จะมีที่แข่งขันอยู่ณเวลานี้ในลีกใหญ่ๆก็จะประมาณนี้ด้วยกัน
13: ครับแต่ช่วงแรกนี้ขอเรื่องบอลไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาน่าจะนะสดๆร้อนๆเลยไม่ถึงชั่วโมงดียังความอิ่มเอมใจได้ดูไหมฮะนะวอลเลย์บอล
10: ที่บ้านเขาดูกัน
13: โอ้โหแบบน้ำตาไหลเลยนะครับทีมชาติไทย
10: เป็น3-2เซต
13: โอ้โห
10: ใช่ไหม3-2ป่ะ
13: ใช่ชนะเจ้าภาพจีนนะครับโอ้โหได้แชมป์เอเชียแล้วก็ได้ตั๋วสู่โอลิมปิกเกมที่ LA Los Angeles ครับปี2028คว้าแชมป์เอเชีย2026ได้นะครับโอ้โหแบบไอ้เมื่อวานนี้ก็ช็อกแล้วนะเมื่อวันเสาร์ค่ำวันเสาร์ก็เจอญี่ปุ่นก็เฮ้ยไม่น่าจะไหวนะวาดะเจอวาดะเจออะไรน่าจะแพ้ญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเขาระดับโลกเลยครับทั้งทีมหญิงทีมชายนะโดยเฉพาะทีมชายนี่แบบโอ้โหต้นๆเลยอ่ะทีมหญิงก็แบบก็ได้ลุ้นอ่ะ1-5อะไรแบบเนี้ยได้ลุ้นอยู่นะครับญี่ปุ่นก็แข็งโป๊กเลยแหละแต่เมื่อวานนี่เอาชนะญี่ปุ่นได้แบบสุดยอดแล้วอ่ะสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้นี่ก็มาชนะจีน3-2เซตอีกโอ้โหมันแบบพลิกไปพลิกมาแล้วเซตแรกเราได้แล้วโดนจีนเซตสองนี่จีนมาอับยับเลยนึกว่าจะเป๋แล้วแพ้แน่เลยแบบ
14: ได้เซตเดียวก็ไม่เป็นไรว่าสู้เต็มที่หรือว่าโอ้โหมันต้องวัดกันเซตที่3 15 แต้มสุดท้ายครับเกมมันสั้นด้วย15 แต้มมันก็เบียดผัดกันเบียด4-5 6-7 8-9อะไรแบบเนี้ยแล้วมันมีช่วงนี้แหละครับช่วง5 คะแนนท้ายไทยครับไทยได้บล็อกมันรู้สึกจะได้บล็อกทัดดาวเลยแหละทำให้โอ้โหโมเมนตัมพลิกมากลับมานำ2 แต้มแล้วโอ้โหเกมมันสั้นพอนำสองแต้มแล้วจีเหมือนแกว่งครับจีเหมือนแกว่งจิตใจเป๋ไปเลยรับเสิร์ฟพลาด2 ลูกกลายเป็นนำ4 แต้มแล้วทุกอย่างจบเลยแบบนี้โอ้โหนำ4 แต้มลอยลำมากมากครับขอแค่2-3 แต้มแล้วก็จะถึงเส้นชัยแล้วก็เกิดขึ้นจริงครับทำได้จริงครับทีมชาติไทยเป็นแชมป์เอเชียในยุคนี้นะจะได้ไปตั๋วโอลิมปิกเป็นครั้งแรกนะครับโอ้โหที่ลอสแอนเจลิส LA นะฮะอีก2 ปีสุดจริงๆครับโอ้โห
10: ตามข้อมูลที่ได้ยินจากผู้บรรยายในถ่ายทอดสดอ่ะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้จีนเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมา7 ครั้งแล้วจีนเนี่ยได้เป็นแชมป์หมดเลยทั้ง7 ครั้งก่อนหน้านี
14: ้นี่คือไม่แบ่งใครเลย
10: และนี่คือครั้งที่8ที่จีนได้เป็นเจ้าภาพแต่กลายเป็นว่าไทยเนี่ยสามารถมาคว่ำจีนได้คาบ้านนะครับก็ดีใจด้วยนะสำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลนะครับที่
14: สร้างความสุขให้คนทั้งชาติ
10: อีก2 ปีได้ไปโอลิมปิกและเป็นครั้งแรกของทีมชาติไทยได้ไปเล่นโอลิมปิกในชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะ
14: ใช่หลังจากแบบหลังจากที่ถ้าจำความได้ก็ใกล้นะมีแมตช์อัปยศอะไรแบบนี้ที่แกล้งแพ้หรือว่าอะไรแบบนี้นะมันเกือบเราใกล้ไปมากๆแล้วคราวก่อนกรณีกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแหละมั้งใกล้มากแล้วแต่ว่าทำไม่ได้เลย
10: ก็สำหรับครั้งนี้เนี่ยมันมีหลายๆเรื่องที่น่าจดจำรอบที่แล้วชนะญี่ปุ่นก็เป็นอะไรที่ว่ายิ่งใหญ่แล้วนะแล้วเข้ามาชิงกับจีนซึ่งจีนก็เป็นในฐานะเจ้าบ้านด้วยแล้วสามารถเอาชนะจีนได้นั่นก็คือหนักยิ่งกว่าการชนะญี่ปุ่นได้อีกนะเพราะจะดูว่าเราไปเล่นในบ้านเขานะครับเรื่องเสียงเชียร์เรื่องพลังใจอะไรอ่ะมันต้องเยอะกว่าทีมที่เป็นทีมเยือนอยู่แล้วแหละแต่สุดท้ายก็คือเราก็ชนะมาได้ทั้งความพี่ใหญ่อย่างญี่ปุ่นแล้วก็เจ้าภาพอย่างจีนแล้วก็โบนัสสุดๆคือการได้ไปโอลิมปิกใน2 ปีข้างหน้านั่นเองครับก็คือเป็น3 ความสำเร็จที่ทีมชาติไทยหญิงชุดนี้ทำได้นะ
14: สุดจริงๆนะครับ
10: อย่าลืมว่าเรา
14: เล่นดีมาก
10: อย่าลืมว่า
14: พอหลังจบเกมก็มีพิธีมอบหลงมอบเหรียญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่ได้รางวัลหัวเสาได้รางวัลอะไรนะมือเซตมือตบอย่างเงี้ยก็6 ตำแหน่งมีไทยไป3นะครับมีทัดดาวแล้วก็มีอะไรนะเซตมือเซตของเรานะครับชื่ออะไรนะกัปตันชมพู่นะครับแล้วก็มีสัตย์ศรีประพรมีออมสินมีชมพู่แล้วก็มีแนนทัดดาวได้รางวัลส่วนตัวไปแล้วก็ MVP ด้วยชมพู่ได้ MVP นะครับ
10: กับตันชมพู่ใช่ไหม
14: ใช่กับตันทีมชมพู่ชื่ออะไรนะผมลืมใช่เลย
10: ผมก็จำไม่ได้ว่าเขาชื่อว่าอะไรแต่รู้แต่ว่าเขาเป็นกับตันอะเนอะ ใส่เบอร์3ถูกปะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมใส่เบอร์3ป่ะ
14: ดูดิไม่จะลืมก็ลืมสมองดีใจครับมันทำได้ครับโอ้โหดีครับ
10: พรพันเกิดปราด
14: ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
10: นะครับกัปตันชมพู่นะพรพันเกิดปราดสวมเสื้อหมายเลข3ถูกแล้วนะครับนะน้องชมพู่นะครับปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่เนี่ย
14: ต้องมี
10: 33ปี33ปี5พฤษภาคม2536นะครับก็33ปีก็เป็นน้องพวกเรา10ปีเท่านั้นเองนะก็ได้ทั้งอะไรนะมือเซตแล้วก็ MVP ประจำทัวร์นาเมนต์เลยเหรอ
14: ใช่ใช่ใช่
10: นะครับก็ด้วยความที่บทบาทเป็นกัปตันทีมด้วยแหละนะเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นในหลายจังหวะที่ถ้ามันเกิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะมันอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเนี่ยแหละชมพู่เนี่ยแหละเขาก็จะเข้าไปคุยเข้าไปส่งภาษากับทางเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ตัดสินที่คุมเสาอ่ะนะครับตลอดนะจะเป็นภาพที่เห็นอยู่ตลอดว่าเขาก็จะไปเป็นตัวแทนของเพื่อนๆน้องๆในทีมเนี่ยแหละที่เข้าไปฟังคำอธิบายเข้าไปโต้แย้งเข้าไปอะไรเงี้ยนะนะครับอย่างในแมตช์ที่เจอกับจีนเนี่ยก็มีอยู่ 2-3 จังหวะเหมือนกันนะที่เห็นว่าชมพู่เข้าไปโบเบใส่ทางผู้ตัดสินนะครับว่าเอ๊ะมันทัดหรือเปล่ามันไม่ทัดนะจังหวะอะไรเงี้ยนะก็เป็นหน้าที่ของกัปตันทีมนั่นเองที่ต้องรักษาผลประโยชน์ของทีมนะครับ
14: ก็เหมือนจีนเรียกเวลานอกทีไรแต้มมันจะพลิกกลับไปเป็นของเขาตลอดนะฮะพอขอชาเลนจ์ขอดูกล้องดูอะไรเงี้ยเหมือนกรรมการจะเอียงไปทางฝั่งเจ้าภาพมากเกินไปแล้วก็พวกชมพู่พวกอะไรอย่างนั้นอ่ะก็เข้าไปทำไมขอดูทีไรเปลี่ยนคำตัดสินทุกทีอะไรเงี้ยมีบ้างมีบ้าง
10: ก็เป็นหน้าที่แหละนะเป็นหน้าที่หลักของกัปตันทีมเนี่ยภายในสนามทุกอย่างเขาจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ณเวลานั้นนะครับภายในสนามนะก็เหมือนจากที่เราเห็นฟุตบอลแหละเวลามีเหตุปะทะมีอะไรก็จะเห็นอ่ะอย่างภาพจำเลยพัชชิตเวล่าเงี้ยนะครับหรือว่าปัจจุบันก็คริสเตียโน่โรนัลโดที่สวมปลอกแขนในกระตับทีมก็จะเข้าไปคุยเข้าไปอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีกัปตันทีมบางคนที่คาแรคเตอร์อาจจะไม่ได้สายบู๊สายต่อล้อต่อเถียงอะไรกับผู้ตัดสินสักเท่าไหร่อย่างกรณีเมสซี่อย่างเงี้ยที่อาจจะดูแบบเข้าไปคุยแล้วก็แบบอ้าโอเคเข้าใจจบนะไม่มีแบบโวยวายวกเวกอะไรมากมายนะครับ อย่าลืมสิ่งที่ผมจะบอกคือเรามีเวลาเตรียมทีม2ปีเพราะฉะนั้น2ปีต่อจากนี้เนี่ยไทยจะต้องพัฒนานะครับทั้งตัวชุดใหญ่แล้วก็บรรดารุ่นต่อไปเนี่ยจะต้องพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าพอถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยมันจะมีใครเจ็บใครอะไรกันบ้างมันไม่ใช่แค่ว่าเตรียมทีมแค่เฉพาะเนี่ยชุด6คนชุดสำรองอีกแค่นี้มันไม่พอนะมันจะต้องคิดเผื่อไปด้วยว่าถ้าเป็นชุด3ที่พร้อมเป็นอะไรให้กับชุด1ชุด2เนี่ยเรามีพร้อมแล้วหรือยังนะครับมันต้องดูกันยาวๆถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกมีเวลาเตรียมทีมถึง2ปีแล้วก็โอลิมปิกจะแข่งกันในช่วงสิงหาคมโดยประมาณใช่ไหมโอลิมปิกถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณนั้นนะโอลิมปิก2028ซัมเมอร์2028จะเริ่มทำการ30กรกฎาคมนะเอ๊ะสิบสี่ถึง30กรกฎานะครับที่ LA เนี่ยนะ LA 2 L เขาตัวย่อเป็น LA 28นะครับกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่สหรัฐอเมริกานะเมืองเจ้าภาพคือเมืองลอสแองเจลิสนะครับในนี้นี่ข้อมูลขึ้นมาว่าพิธีเปิดก็คือ14กรกฎาคมถึง30กรกฎาคมแต่เอาจริงๆแล้วคือแข่งก่อนหน้านั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งถูกป่ะ
14: คร
10: ับนะก็รวมๆแล้วก็ช่วงเดือนกรกฎาคมนั่นแหละนะครับแล้วไบรตันตามตีขึ้นมาเป็น3ประตูต่อ4ได้ครับนาทีที่90บวก6จากปาสกาลกรอสครับก็ทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีมาไล่ตีตื้นขึ้นมาเป็น3ต่อ4นาทีที่90บวก6แล้วก็หลังจากได้ประตูที่3ผู้ตัดสินก็เป่าหมดเวลานะครับก็จบเกมเชลซีได้3แต้มครับก็เท่ากับว่าเชลซีชนะ2นัดติดต่อกัน ในการเปิดหัวพรีเมียร์ลีกแต่ว่าเกมรับไม่ดีเลยนะครับนัดแรกเนี่ยบุกไปชนะฟูลแลม3-2นัดนี้เล่นในบ้านชนะไบรตัน4-3เท่ากับว่าพวกเขาเนี่ยยิงได้7แต่เสียไปถึง5ด้วยกันนะเกมรุกดูดีขึ้นครับแต่เกมรับยังคงเป็นปัญหาแล้วก็สำหรับนัดนี้เป็นนัดประเดิมสนามนัดแรกของเอมี่มาร์ติเนสที่เพิ่งย้ายจากแอสตันวิลล่ามาอยู่กับเชลซีด้วยนะครับก็น่าจะมาเป็นมือหนึ่งของทีมเชลซีเลยแหละสำหรับผู้รักษาประตูชาวอาร์เจนตินาคนนี้นะค่าตัวก็ไม่แพงนะครับแค่ 7.5 ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะถือว่าเชลซีจ่ายไหวอยู่แล้วส่วนอีก2คู่จบแล้วเช่นกันครับลีดส์ยูไนเต็ดก็เสมอกับเบนฟอร์ดไป1-1แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลมไปได้1-0เท่ากับว่าฟูลแลมนี่เปิดหัวมา2นัดแพ้รวดทั้ง2นัดนะครับก็โอ้อัลวาโรอาเบลัวนี่ไม่แน่ใจว่าจะได้อยู่รอดครบเทอมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือเปล่านะเปิดหัวมาก็แพ้2นัดเลยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่จบไปเพิ่มเติมก็จะมีลีกเอิงฝรั่งเศสปารีส FC ครับเอาชนะนีสไปได้3-0บุนเดสลีกาเยอรมันครับนาทีที่70ไฟบวกยังคงนำเบเมนอยู่4-0เอเลเดวิซีครับแข่ง1คู่เทลสตาร์เสมอกับอาแจกอยู่0-0แล้วเดี๋ยวในเบรกหน้านะครับเวลา16:15จะมีลีกเอิงฝรั่งเศสอีก1คู่แลนเจอกับเลอมองแล้วก็ในเวลา16:30ครับแหมวันนี้นี่ตรงคิวเลยนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับอิปสวิชทาวน์แล้วก็ในเวลา16:30เช่นกันครับบุนเดสลีกาเยอรมันอัลส์บวกจะพบกับชาลเก้นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตพักเบรกสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าหลังข่าวเรามาพรีวิวคู่แมนยูอิปสวิชทาวน์กันครับ
15: ครับ
16: Follow the games.
17: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
18: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00-9:00 เช้าและเวลา 16:30 ถึงเวลา 18:00 ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลเร่งพัฒนาแรงงาน5จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐบาลเร่งบูรณาการการพัฒนาแรงงาน5จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติโดยใช้แรงงานทักษะการจ้างงานเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นแนวทางพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีโดยหารือ4ประเด็นหลักได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติเพื่อให้การแก้ปัญหาตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยกระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาทักษะประชาชนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะตลอดช่วงชีวิตเดินหน้า Job Matching จับคู่แรงงานกับสถานประกอบกิจการโดยสำรวจความต้องการและศักยภาพรายบุคคลเพื่อให้ประชาชนได้งานที่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมการจ้างงานเร่งด่วนสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อสร้างรายได้และช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่ระบบการทำงานได้เร็วขึ้นอีกแนวทางสำคัญคือการจัดระบบแรงงานต่างด้าวโดยผลักดันการทำ MOU กับประเทศเพื่อนบ้านลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงานและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากนั้นนายจุลพันธ์ได้เข้าร่วมการประชุมแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแก้ปัญหากุ้งทะเลเป็นวาระแห่งชาติพุทธศักราช 2569 ถึง 2573 เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างงานเป็นฐานเพิ่มรายได้ประชาชนควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมสำคัญของภาคใต้ให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอด2วันมีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์แล้ว202รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ช่วง2วันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น202รายแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเมื่อวานนี้181รายและวันนี้อีก21รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยให้เตรียมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายหลังยื่นคำร้องสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดรับจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งนายกรัฐมนตรีปากีสถานสั่งพักงานเจ้าหน้าที่8คนหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมที่ทำให้มีทารกเสียชีวิต14รายนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานสั่งพักงานบุคลากรของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉิน8คนรวมถึงให้ดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องฐานประมาทเลินเล่อหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีทารกเสียชีวิต14รายโดยเบื้องต้นคาดว่าต้นเหตุน่าจะมาจากประกายไฟของเครื่องปรับอากาศอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แน่ชัดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมขณะที่รายงานเบื้องต้นของคณะกรรมการสอบสวนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งระบุว่าเพลิงไหม้ลุกลามทั่วหอผู้ป่วยภายในระยะเวลาเพียง2นาทีหลังเกิดเหตุโดยพยาบาลสามารถช่วยทารกออกมาได้เพียง1รายจากทารก15รายที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าโรงพยาบาลไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนรวมถึงไม่มีการฝึกอบรมด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.

0: ถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
0: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
2: Follow the games. กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ15นาทีด้วยกันนะคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอิปสวิชทาวน์จะลงทำการแข่งขันนะครับก็สำหรับในค่ำคืนนี้เปิดตัวเปิดหัวมาของแมนยูว่าไงเดียบุกเปิดแพ้เข้ามา 2-0
3: จะเป็นยังไงล่ะมันก็ต้อง3แต้มเท่านั้นละสิจ
2: ะเป็นในขณะที่ฝั่งตรงข้ามอิสวิทเปิดบ้านเอาชนะมาได้2ประตูต่อ1ในนัดแรกของฤดูกาลนี้นะครับเอาชนะซันเดอร์แลนด์ได้ด้วยนะสำหรับอิสวิททาวน์11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงนะครับอ้าวแมนยูมาในระบบ4-2-3-1ผู้สับตูเป็นเซนเนลเลมเมนสี่แผงหลังนะครับเดโก้ดาโลลงทางแบ็คขวาก็เปลี่ยนตัวกับมาสลาวีนะในนัดแรกใช่ไหมนะครับแล้วก็ในตำแหน่งแบ็คซ้ายไม่มีตัวเปลี่ยนก็เลยยังคงเป็นลูกชอผู้เซ็นเตอร์แบ็คมีการเปลี่ยนแปลงครับแฮร์รี่แม็กไวจับคู่กับลิซันโดมาร์ติเนสนะก็เปลี่ยนจากไอเดนเฮเวนมาเป็นมาร์ติเนสสองมิดฟิลด์แดนกลางนะครับนำทีมโดยยูริติเลมองจับคู่กับคอปปี้ไมนูครับเปลี่ยนอังเดซันโตนมาเป็นคอปปี้ไมนูในนัดนี้นะแล้วก็3มิดฟิลด์ตัวรุกครับทางขวาไบรอันเอมโบโมทางซ้ายครับมาร์คัสแรชฟอร์ดนะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงแทนแพทริก

0: ดอกูที่นัดที่แล้วเล่นไม่ออกเลยเพย์เมเก
1: ค
0: อ
1: ร
0: ร์
1: ับ
0: กัปตันทีมครับบูโน่เฟร์นันเดสบวกกับผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปีของ PFA ของพรีเมียร์ลีกนะครับรางวัลที่เขาได้ไปล่าสุดเมื่อไม่กี่วันมานี้นะบูโน่เฟร์นันเดสแล้วก็หน้าเป้าใช้เป็นมาเทอุสคุนยาสำรองของแมนยูนะครับมีคาวดาโรผู้รักษาประตูสำรองมียังเดซันโตสมีแพทริกดอกูไอเดนเฮเว่นนะครับมีดาวรุ่งอย่างเจ้าหนุ่มเชเลซี่แล้วก็มีนุสแซมัสลาวีนะครับเบนจามินเซสโกเลเน่โยโรรวมไปถึงโจชัวเซิร์กซีที่
1: ก
0: ได
1: ็
0: ้มา
1: เด
0: ให
1: ิ
0: ม่
1: มเดิ
0: ส
1: ม
0: ดๆร้อนๆคาร์ลอสบาเลบาเพิ่งย้ายมาจากไบรตันนะครับแต่มีปัญหาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าอยู่เลยยังไม่พร้อมเปิดตัวกับทีมใหม่นะ
1: คร
0: แล
1: ั
0: ะ
1: บ
0: นอกนั้นครับอามัดเดียโลเจ็บมาเทเดลิกเจ็บทอมฮีตันผู้รักษาประตูเจ็บแล้วก็เมสันเมาส์เจ็บอีกแล้วมาเรียลเอกอูกาเต้เจ็บมาจากช่วงฟุตบอลโลกส่วนทีมเยือนอิสวิททาวระบบเดียวกันครับ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นทางเชอร์เพนสี่แผงหลังครับทางขวานี่ก็เป็นทางโอเชทางซ้ายนี่เป็นเดวิสนะครับผู้เซ็นเตอร์แบ็กอิซาดิยุกจับคู่กับเกรฟสามมิดฟิลด์ตรงกลางมีลูคิกกับนูเนสสามมิดฟิลด์ตัวรุกครับฟาตาวูทางขวาทางซ้ายมาเอดะไดเซนมาเอดะนะครับตัวญี่ปุ่นนะแล้วก็เพย์เมเกอร์ครับเป็นชิริโอเอ็นซิโซที่ทำผลงานได้ดีในฟุตบอลโลกกับทีมชาติปารากวัยนะแล้วก็หน้าเป้าครับเป็นทางเอเมอร์สันสำรองก็มีทางอักปอมนะครับมีคลาร์กมีเอกิลี่แล้วก็มีทางพอไอเจ้าเฟอร์ลองนะครับมีคีเพรมีแม็กเอเทียออตตาร่ามีทางปาลาซิออสแล้วก็ผู้สาวประตูสำรองก็คือวอลตันว่ายังไงดีคืนนี้
1: มันแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องถามเลยเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยแล้วก็ภาพจำเจอมาข่าวอิปสวิช90ก็ยังไม่ลบเลือนไปนะฮะ
0: เมื่อพูดถึงภาพจำนะครับล่าสุดที่เจอกันมาก็จะเป็นพรีเมียร์ลีกนะในฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลก่อนหน้านู้นนะครับก็เอาชนะไปได้3-2ในบ้านของแมนยูส่วนถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่โอ้ยนู่นเลยล่ะพรีเมียร์ลีกครั้งล่าสุดที่อิปสวิชขึ้นมาเจอกับแมนยูปี2002 24 ปีที่แล้วแมนยูบุกไปชนะอิปสวิชได้1-0วันที่เล่นในบ้านแมนยูนะครับก็จะเป็นปลายปี2010เออขออภัยปลายปี2001นะก็แมนยูถล่มไป4-0นะครับย้อนกลับไปแบบโอ้โห20 กว่าปีเลยนะอิป
1: ค
0: ส
1: รั
0: ว
1: บ
0: ิชถึงได้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เกม0ไหมหรือยังไง
1: เกมศูนย์ที่แม็
0: เ
1: ก
0: ฮ้ย
1: ควายกับอะนะลิซันโดมาร์ติเนสนะฮะก็น่าจะแน่นกว่าเฮฟเว่นนะมาร์ติเนสนี่ก็ดีกรีแชมป์โลกแล้วก็รองแชมป์โลกครั้งล่าสุดเล่นดีมากก็น่าจะจัดการอยู่ครับไม่ได้น่ากลัวอะไรนะอิปสวิชน้องใหม่ก็น่าจะเอาอยู่ไม่น่าจะเสียประตูนะครับแต่ก็คงจะไม่ยิงขาดอะไรก็20อะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์แมนยูตะกุกตะกักหน่อยนะครับ
0: ลิซันโดมาร์ติเนสนี่เล่นกี่นาทีดี
1: ทำไมเต็มเลยอยู่ยาวเลย
0: วันนี้ให้90 นาทีนะ
1: อยู่
0: ไม่
1: ยาม ว
0: ี
1: เล
0: แบ
1: ย
0: บว่า
1: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนออกอะไร
0: ไม่ใช
1: เล
0: ่
1: ่
0: เ
1: น
0: ปลี่
1: ไ
0: ย
1: ด
0: น
1: ้
0: อ
1: เล
0: อ
1: ่
0: ก
1: นไปเล่นได้เล่นไป
0: ไม่ใช่เปลี่ยนออกเพราะว่าเปลี่ยนแท็กติกนะเดี๋ยวพี่แก
1: เอ
0: เจ็บ
1: ออ
0: ีกอะไรขึ้นมาอีกนะ
1: ก็
0: นะครับ
1: เล่นได้เล่นไปครับมาริเนสแต่ว่าคนที่ไม่ควรเล่นแล้วก็ไอ้พวกเมสันเมาส์พวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์เป็นที่จดจำเตะตาหรือว่ามันก็คงลืมเลือนไปอ่ะ3 ปี 4 ปีลง2 หยุด 4ลง5 เกมหายไป 7 เกมไม่ได้ปะติดต่อต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันอะไรครับจบแล้วเส้นทางชีวิตเมสันเมาส์ไม่ได้ก็ลืมเลือนไปเหมือนอเล็กซิสซานเชสอ่ะหลายคนไม่รู้นะมาอยู่แมนยูจากอาร์เซนอลมาแล้วก็กำลังพีคๆเลยก็ลบเลือนหายไปเฉยๆหายไปดื้อๆพวกเป็นนักเตะพวกเนี้ยอเล็กซิสซานเชสเมมฟิสเดอปายเมสันเมาส์ที่แวะมาก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ความนะฮะ
0: พูดถึ
1: เอง
0: เด
1: ออ
0: ะปายพูดถึงเดอะปายนี่ผมลืมไปแล้วเหมือนกันนะว่าตอนเขามาอยู่แมนยูนี่ผลงานเขาเป็นยังไงบ้าง
1: นั่นไงเห็นไหมไม่มีใครภาพจำหรอกครับพวกเนี้ยอเล็กซิสซานเชสเป็นฟิตเดอร์ไฟมีหลังเมาส์เนี่ยไม่มีภาพจำอะไร
0: 2 ปี 33 นัดยิงได้2 ประตูนะครับสำหรับเมมฟิสเดอะปายนะแต่ณเวลานั้นเขาอายุเพียงแค่21 ปีเท่านั้นเองที่ย้ายจาก PSV มาอยู่กับแมนยูนะครับก็ยังเป็นวัยรุ่นวัยละอ่อนประสบการณ์ยังน้อยอ่ะแต่ว่าฝีเท้าดีแหละแล้วก็เป็นในทางใครนะหลุยฟาวเกาใช่ไหมที่เป็นคนดึงมานะครับ
1: อืม
0: ฟาวเกาเป็นคนดึงเข้ามานะเมมฟิสเดปายพรีเมียร์ลีก33 นัด2 ประตูแต่เมื่อพอเขาเริ่มมีอายุมากขึ้นครับไปอยู่กับลียง139 นัด63 ประตูนะในตำแหน่งปีกนะครับแต่ว่าพอมาอยู่กับบาร์ซ่ามาอยู่กับแอตมาดริดเนี่ยก็เริ่มมีบทบาทในตำแหน่งตัวรุกแบบเป็นศูนย์หน้ามากขึ้นปัจจุบันก็อยู่กับโคลินเทียบนะครับในวัย32 ปีเข้าไปแล้วไป
1: ออ
0: ย
1: ื
0: ู่
1: ม
0: ในบราซิลก็เข้าสู่ปีที่2เต็มตัวแล้ว59 นัด16 ประตูเมมฟิสเดปายแล้วก็เป็นตัวหลักตัวสำคัญของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ณเวลานี้ด้วยนะครับสำหรับพ่อหนุ่มใบหน้าสิงโตกลางหลังนะ
1: ครับแล้วหกระเหินเป็นไปได้ไงนะไม่มีใครเชื่อนะจากหนุ่มฮอลแลนด์มาอังกฤษแล้วก็แล้วหกระเหินเล่นล่อนไปโผล่บราซิลอีกซีกโลกทวีปหนึ่งนี่โอ้
0: คือที่เขาเลือกไปบราซ
1: ช
0: ิ
1: ี
0: ล
1: ว
0: เนี
1: ิ
0: ่ย
1: ต
0: เขาให้เหตุผลว่าเขาอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศของสิ่งที่เรียกว่าฟุตบอลแท้ๆฟุตบอลที่มันเป็นฟุตบอลที่เราภาพจำกันอะว่าแบบแซมบ้าบราซิลอะส
1: ค
0: ไต
1: ่ะ
0: ล์เทคนิคจ๋าๆอะไรเงี้ยน่ะสักคร
1: เ
0: ั
1: อ
0: ้งหนึ่ง
1: อ
0: ในชีวิตเขาอยากไปสัมผัสแล้วก็ต้องบอกว่าเขาก็สอบผ่านนะ
1: ครับ
0: ในการไปเล่นในบราซิลเนื่องจากเดปายก็เป็นคนที่ทักษะดีอยู่แล้วนะครับแต่ผมงงอยู่อย่างหนึ่งว่าตอนแรกที่มีประกาศออกมาว่าเบนจามินเซสโกจะสวมเบอร์9แต่พอไปมาเซสโกสวมใส่เบอร์30เหมือนเดิมแล้วก็เบอร์9ก็เป็นของทางมาคัสแรชฟอร์ด
1: อืม
0: ตอนแรกอะคือตอนแรกมันมีการประกาศภาพออกมาใช่ไหมว่าเบนจามินเซสโกจะได้สวมใส่เบอร์9แล้วก็แรชฟอร์ดเนี่ยจะได้ไปใส่หมายเลข14
1: เออ
0: กลับกลายเป็นว่าอ่ะแรชฟอร์ดได้เบอร์9ไปใส่แล้วก็14ก็ณปัจจุบันน่าจะยังไม่มีใครสวมใส่เสื้อเบอร์นี้นะหมายเลข14ผมไม่แน่ใจว่ายกให้ดาวรุ่งคนไหนสักคนใส่ไปแล้วหรือเปล่า
1: อืม
0: แล้วก็เซสโกก็ยังเบอร์14ยังว่างอยู่นะครับเบอร์14นี่ไม่มีใครใส่ก็น่าแปลกกันนะยกเบอร์9ให้แรชฟอร์ดแต่ไม่ให้เบนจามินเซสโกเดี๋ยวมาดูคืนนี้แรชฟอร์ดจะทำได้ดีกว่าแพทริกดอกูไหมนะครับเพราะว่านัดแรกเปิดหัวเนี่ยโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะแพทริกดอกูรวมไปถึงพอพักครึ่งก็โดนเปลี่ยนตัวออกเลยแล้วก็ส่งมาคัสแรชฟอร์ดลงมาแทนชุดนี้มองว่าไงบ้างเนี่ยสำหรับ11 ผู้เล่นตัวจริงแมนยูชุดนี้เนี่ย
1: เหมือนเดิมแหละไม่ได้เปลี่ยนแปลงแตกต่างอะไรมากมายนะฮะก็เล่นแบบทรงบูบูไปเรื่อยๆนะเหมือนเดิมเลยแมนยูนะครับ
0: มันเพราะอะไรอ่ะมันเพราะตัวนักเตะหรือว่ามันเป็นเพราะโค้ชในมุมมอง
1: ร
0: ของ
1: ว
0: น
1: ม
0: ะ
1: ๆ
0: ฮ
1: อ
0: ะ
1: ่ะ
0: เนี่ย
1: ทุกอย่างเนี่ยเพราะบูโน่มั้ย
0: โอ้
1: อย่างที่บอกฮะเพราะบูโน่นั่นแหละ
0: เราก็ไปจงเกลียดจงชังเขาเกินไปอ่ะโอ้
1: เออมันก็เหมือนเดิมอ่ะบูโน่กับตันก็เหมือนเดิม
0: ื
1: ไม่รู้
0: ม
1: เหมือนกันเพราะอะไรไม่รู้ว่าค้นหามานานสิบปีเป็นสิบปีแล้วเนี่ยเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันที่มีดีเอ็นเอไม่ถึงน
0: เรา
1: าที
0: ม
1: บ
0: ี
1: าทเฟอร์กี้ไทม์ไม่หมด90 นาทีมันจิตวิญญาณมันหายไม่หมดแล้วครับผมในฐานะแฟนแมนยูนะไม่มีเฟอร์กี้ไทม์ไม่มีรอยคีนที่เป็นจุดศูนย์กลางไม่ต้องเก่งมากอ่ะผมขอคนเดียวอ่ะไม่ต้องเก่งขอให้เป็นแบบรอยคีนอ่ะมีสู้มีบวกมีอะไรหน่อยแล้วก็มีความระห่ำมันไม่มีตรงเนี้ยนะฟุตบอลสมัยใหม่ฟุตบอลสมัยเนี้ยไม่มีศูนย์รวมวิญญาณจะเอาวิญญาณไปอยู่บูโน่มันก็ไม่ใช่ไอ้หนวดไปอยู่แม็กควายก็เดอลาเดอดาเอ้ยพูดแล้วก็ท้อ
0: เอาวิญญาณคนนี้ไหมล่ะล่าสุดนะครับเรอัลมาดริดขึ้นนำมาลาก้าแล้วครับ1-0จากจูสเบลลิงแฮมนาทีที่19นะครับก็แข่งกันในเวลา4 ทุ่มนั่นแหละนะก็เริ่มเกมมา20 กว่านาทีเอง
1: ครับ
0: เอาวิญญาณคนนี้ไหมล่ะจูสเบลลิงแฮมไหม
1: ได้นะผมว่าเขามีนะเขามีติดวิญญาณในการต่อสู้ดูจากบอลโลกอ่ะนะจาก
0: ก
1: ก
0: ็
1: าร
0: ส
1: แบ
0: ำหร
1: บ
0: ับเบลลิงแฮ
1: ร้อ
0: ม
1: งเพลงร้องอะไรเงี้ย
0: ปัจจุบันอายุ23 ปีนะครับสัญ
1: ด
0: ญา
1: ี
0: อย
1: อ
0: ู
1: ่
0: ่
1: ะ
0: กับ
1: ดีม
0: ส
1: า
0: ัก ญญ
1: เล
0: าย อยู่กับสัญญาอยู่กับมาดริดเนี่ย2029ก็อีก3 ปีถึงเวลานั้นจะอายุ26 ปีก็อยู่ที่ว่ามาดริดจะเร่งต่อสัญญาเพิ่มหรือเปล่าหรือถ้าชะลอเวลาไว้จะมีใครมาจ้องชะโอ้โหเบลลิงแฮมเบิ้ลลูก2ให้กับตัวเองและเป็น2-0ครับนาทีที่19ครับประตูแรกของเบลลิงแฮมแล้วก็นาทีที่26ประตูที่2ของจูดเบลลิงแฮมในวันนี้ครับ
1: ดูเลยดีมากครับไม่ต้องห่วงอนาคตเลยเป็นนักเตะที่ดีมากๆนะทั้งทัศนคติทั้งฝีเท้าในสนามเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกและยิ่งไปอยู่ในมือมูรินโญ่ขัดเกลาอีกโอ้ผมว่าปีนี้ปีทองแน่นอนนะครับจูดเบลลิงแฮมปีทองครับ
0: 11ผู้เล่นตัวจริงของเรอัลมาดริดในค่ำคืนนี้นะครับ4-2-3-1นะผู้สาประตูเป็นคูตัว4 แผงหลังครับอเล็กซานเดอร์อโนได้ลงเล่นเป็นตัวจริงทางขวาทางซ้ายเนี่ยเป็นคูคูเอลยา2 เซ็นเตอร์แบ็กเป็นลูดิเกอร์กับทางฮอยเซนนะครับ2 มิดฟิลด์แดนกลางเป็นวาเวนเด้กับคามาเวงก้า3 มิดฟิลด์ตัวรุกครับดีอาร์ททางขวาทางซ้ายวินิซิอุสจูเนียร์แล้วก็ตรงกลางเพย์เมกเกอร์ซัดไปแล้ว2 ประตูจูสเบลลิงแฮมหน้าเป้าเป็นคริยานเอ็มบัปเป้สรุปแล้วลูกสองนี่เขาให้เป็นการทำเข้าประตูตัวเองของอัลฟองโซเฮเรโรนะครับผู้รักษาประตูของมาลาก้านะแต่จุดเริ่มต้นก็คือเบลลิงแฮมนั่นแหละนะครับคู่แมนยูพร้อมลงสนามแล้วนะครับในเวลา16:30ส่วนที่เหลือที่ทำการแข่งขันอยู่ก่อนหน้านี้นะครับก็มีเทลสตาร์ในช่วงท้ายครึ่งแรกตามหลังอาแจกอัมสเตอร์ดัมอยู่0-1ดาวีคลาสเซนครับมิดฟิลเดนมาร์กมิดฟิลเดนเทอร์แลนด์ขออภัยมิดฟิลเดนเทอร์แลนด์นะครับก็ยิงประตูให้กับอาแจกขึ้นนำเทลสตาร์เจ้าบ้านไป1-0ส่วนลีกของฝรั่งเศสครับ15 นาทีผ่านแรงนำเลอมอง1-0แล้วก็แมนยูลงแล้วครับพร้อมกันนี้ก็มีลีกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับอัลส์บวกพบกับชาลเก้ลงทำการแข่งขันในเวลาเดียวกันเอาครับเดี๋ยวเราไปดูที่โอลด์แทรฟฟอร์ดกันหน่อยครับว่าวันนี้เนี่ยจะ2-0ได้ดังหวังไหม
1: เดี๋ยวไปหาช่องทางนะฮะสักครู่หนึ่ง
0: ส่วนเดี๋ยวในเบรกหน้านะครับในเวลา17:30ก็จะเป็นกาโชซิลาคู่แรกของค่ำคืนนี้นะครับนาโปลีจะพบกับโคโมคู่นี้นี่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับนาโปลี ในยุคของทางมาซิมิเลียโนอาเลกีนะครับจะดวลฝีมือกันกับทางเชสฟาเบกาสนะฤดูกาลนี้ก็เดี๋ยวจะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับสำหรับโคโมของฟาเบกาสนัดแรกของทั้งคู่ในเกาโชนี่ก็นาโปลีบุกไปชนะเจนัวมาได้2ประตูต่อ0โคโมนี่สะดุดทำได้เพียงแค่เสมอกับอูดิเนเซ่มา1ประตูต่อ1นะครับในนัดแรกของเกาโชฤดูกาลนี้นัดนี้เป็นนัดที่2ครับอเลกีจะสามารถพานาโปลีลุ้นแชมป์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาตามดูกันยาวๆเลยครับเรอัลมาดริดก็ยังคงนำอยู่2ประตูต่อ0นั่นเท่ากับว่าถ้าวันนี้ชนะนะครับก็หมายความว่ามาดริดจะเก็บได้6แต้มเต็มเลยนะ
1: คร
0: ับ อ้าวไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนัดนี้นี่เป็นนัดที่3หรือเปล่าผมเดี๋ยวโอ้ยแล้วลูก3มาแล้วครับมาดริดก่อนหน้านี้พวกเขาเก็บชัยชนะมาได้2นัดรวดนะครับนัดนี้คือนัดที่3นะแล้วก็โอ้โหประตูที่3มาแล้วครับคริลิยันเอ็มบัปเป้ครับยิงประตูที่3ให้กับเรอัลมาดริดนำมาลาก้าเป็น3ประตูต่อ0
1: ครับ
0: ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่านัดที่แล้วเอ็มบัปเป้แฮตทริกหรือเปล่าใช่นะครับนัดที่แล้วเนี่ยถล่มโซเซดัดไป4ประตูต่อ1คริลิยันเอ็มบัปเป้แฮตทริกได้นะครับก็แฮตทริกแบบที่ไม่มีจุดโทษด้วยนะเป็นจังหวะโอเพนเพย์หมดเลยนะครับไม่มีจุดโทษนะแล้วก็วินิซูจูเนียร์ทำได้1ประตูจูดเบลลิงแฮมแอสซิสไป2ประตูโอ้โหสามประสานเบลลิงแฮมวินิซูจูเอ็มบัปเป้โอ้สามตัวนี้ประสานงานกันลงตัวแล้วน่ากลัวสุดๆจริงๆครับ
1: ครับ
0: เอลคาซิโก้ปีนี้นี่น่าจะดูกับปีผ่านๆมาเยอะเลยนะเจ้าบ้านเสื้อแดงกางเกงขาวนะครับถุงเท้าดำชุดทีมเย้านะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนทีมเยือนครับวันนี
1: ้0-0อยู่นะครับ
0: ทีมเยือนนี่เขาเสื้อสีขาวเหรอหรือสีอะไร
1: สีครีมครีมเลยขาวขาวครีมครีม
0: สีครีมครีมถุงเท้าก็สีเป็นเสื้อเสื้อเป็นสีครีมครีมเนาะแล้วก็มีลายคาดคาดมีลายคาดดำนะครับกางเกงสีดำนะ
1: เกมยังไม่มีอะไรนะครับค่อยเคาะไปเคาะมาค่อยๆเป็นค่อยไปกันทั้งคู่ครับเกรงๆอยู่5นาทีแรกชนล่วงไปแล้วครับลูกชอครับโอ้โหเกมหยุดเลยครับจังหวะขึ้นมงนี่ไปหนุนใส่เขาครับลูกชอโอ้โหโอเชียล่วงลงมาหลังกระแทกครับกับตันทีของอิสวิดแต่ลุกขึ้นมาได้แล้วโอเชีย
0: ดาร่าโอเชียนะครับก็ได้ไปฟุตบอลโลกป่าวะไอแลนด์ไม่ได้ไปนะไอแลนด์นะครับดาร่าโอเช
1: คืนหลังกลับมาวางวางยาวเข้าเขตของอิปสวิชดูครับเก็บตกได้แรดฟอร์ดยิงไกลแฉลบลูกนี้ย้อยไม่มีอะไรเลยฮะแรดฟอร์ด
0: อีกสักครั้งเพื่อความสบายใจคู่นี้นี่เท่าไหร่นะ
1: 20นิ่ม
0: ๆ20 อิปส
1: อ๋
0: ว
1: อ
0: ิชทา
1: บ
0: ว
1: อ
0: น
1: ล
0: ์
1: ม
0: น
1: า
0: ี้
1: อยู่
0: ก
1: ใน
0: ็
1: แดนตัวเองครับ
0: อิปสวิชทาวน์นี้ล่าสุดที่ขึ้นมาพรีเมียร์ลีกก็เมื่อ2 ฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่ว่าฤดูกาลเดียวเท่านั้นนะแล้วก็ตกชั้นไปแล้วก็ใช้เวลาแค่ปีเดียวครับก็เลื่อนกลับขึ้นมาพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งผู้จังหวะลองปั่นของมาเธอสคุญญาครับเลี้ยงลุยของแรดฟอร์ดไหลมาคุณย่าเอี้ยวตัวปั่นก็ข้ามขานออกหลังไปอีก
1: นะแล้วฟอร์ดลากตะลุยมาเขตโทษครับแล้วก็แตะย้อนกลับมาบริเวณเส้น18หลาครับยืนอยู่คนเดียวฮะลองเหวี่ยงด้วยขวาดูก็ไม่ได้ลุ้นครับไปต่อครับอิสวิทก็ไม่ได้กลัวไม่ได้รับอะไรมากนะครับมีจังหวะเซตเกมสวนขึ้นมาชุดเย่าของอิปสวิชนี่ก็ตามชื่อนะน่าจะฟ้าอิปสวิชฟ้าขาวนะสีขาวเกงน้ำเงินอะไรแบบเนี้ยเมนูเอาตัวรอดออกมาเมมโมโมมาแล้วเอ็มเบอร์โมจ่ายทะลุมาลูกนี้ยังได้อยู่สุดท้ายครองบอลไม่ได้ครับมาเตอุสคุนย่า
0: ฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่าเป็นฤดูกาลแรกที่เขาก็นับว่าทำผลงานได้ดีนะครับกับการย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะโดยเฉพาะในช่วงท้ายฤดูกาลที่คาลิกเข้ามาทำทีม33นัดก็10ประตู2แอสซิสต์นะครับสำหรับมาเธอสคุนย่า
1: ครับ
0: ฤดูกาลแรกก็ถือว่าโอเคไหมเพราะมันมีก
1: ก
0: าร
1: ็
0: เปลี่ยนแปลงเยอะมากนะ
1: ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะก็ไม่น่าเกลียดทรงๆกลางๆนะ
0: ในขณะที่
1: ดีกว่าเอมเบอร์โมหน่อยนะ
0: ใช่เหรอเอมโบโม33นัดเท่ากัน11ประตู3แอสซิสต์นะ
1: เออก็นักมวยส่วนตัวผมว่าน่าได้กว่าดีกว่าไม่ได้ดูตัวเลขไม่ได้ดูสถิติอะไรนะฮะความรู้สึกส่วนตัวในการเล่นในมีประโยชน์กว่า
0: ในขณะที่น้องรักกัปตันทีมของจันจังก็35นัด9ประตู21แอสซิสต์ขึ้นท่านเป็นตำนานพรีเมียร์ลีกณเวลานี้
1: อืมครับก็ดีแหละนะแอสซิสต์เยอะก็เป็นทุกอย่างของแมนยูนะก็มีคนเถียงบอกเถียงกันนะไม่โอ้โหบูโน่คนเดียวไม่มีบูโน่นี่ก็จบไปนานแล้วนะครับจอมแอสซิสต์จอมจ่ายจอมอะไรก็
0: โอ้นี่ครับบรรดาตัวเจ็บมานั่งดูกันหมดเลยครับคาร์ลอสบาเลบามาไทยเดนลิกคอมฮีตันนะครับเข้ามานั่งอยู่ในสนามด้วยตัวเจ็บทั้งหลายนั่นเท่ากับว่าฤดูกาลนี้แมนยูแดนกลางนี่เพียบเลยนะได้มาใหม่คาร์ลอสบาเลบาตีเลมองอังเดซันโตสแล้วยังมีคอบบี้ไมนูนะครับ4คนเข้าไปแล้ว
1: บูโน่ออกได้แล้วนี่ไงความฝันของเราจบเลยน่าเป็นไปทายแล้วแหละนะครับเพราะว่าเนี่ยแหละมีเตเลมองมีบาเลบามิติของเกมตรงกลางจะได้แบบปรับเปลี่ยนแปลงไปนะครับรอการเปลี่ยนแปลงนะ
0: บาเลบามันไม่ใช่เพย์เมกเกอร์ดิ
1: ข่าวก็ไม่ใช่ไงก็ตรวจรับเนี่ย
0: แล้วถ้าปล่อยบูโน่ไปแล้วใครจะมาป้อนบอลให้อ่ะ
1: ก็เตเลมองก็ได้มั้งเตเลมองหรือว่าเอาตัว
2: เอาใครคนสลับสับเปลี่ยนกันมาเจเลมองบ้างเมสันเมาส์บ้างเมสันเมาส์ก็สองนัดสลับไปเจเลมองสี่นัดเอมเบอร์โม
0: ไม่
2: บ้างอะไรบ้าง
0: มันก็ไม่ต่อเนื่องนะสิถ้าเป็นอย่างนั้นนะ
2: ก็แล้วแต่ก็ขยับคุณย่าไปคุณย่ามาแทน
0: โอ้โห
2: คุณ
0: เก
2: ย
0: ื
2: ่
0: อ
2: า
0: บ1-0
2: คุณย่าเอมเบอร์โมแล้วก็เบนจามินเซสโกหน้าเป้าครับเนี่ยตัว
0: จั
2: ล
0: ง
2: ุ
0: ห
2: ก
0: วะ
2: เยอะแยะไปหมดก็เล่นกันไป
0: จังหวะเอ็มโบโมไหลมาครับดิโก้ดาโลแต่งด้วยขวาล็อกกลับเข้ามาซ้ายแล้วปั่นก็เกือบได้ลุ้น1-0แล้วครับแมนยูนาทีที่13
2: ไม่
0: ว่
2: ป
0: า
2: ั
0: ส
2: ด
0: ุด
2: นี่
0: ท้าย
2: เข้าแน่
0: ครับเป็นเชอร์เพนครับที่ปัดปลายมือออกไปได้ได้ลูกเตะมุมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้มัวแต่เลือกหากันว่าใครจะมาแทนบูโน่เผลอแป๊บเดีย
2: น
0: ว
2: ะ
0: ยิงเลยครับดาโลแล้วอิส
2: า
0: วิ
2: แล้
0: ส
2: ว
0: ส
2: ส
0: วน
2: วน
0: มา
2: จุดเด
0: ล
2: ี
0: ู
2: ย
0: ก
2: ว
0: นี้
2: จุดเดียว1-0ไหมม้าขาวโอ้โหเสียดายเลยฮะหลุดเดียวแต่ยิงไปตรงตัวโอ้โหอิฟสีสวนมาแบบสวยๆเลยฮะหลังแมนยูสุดเบอร์ครับอ้าวแมนยูสวนมาแรชฟอร์ดปาดมาลูกนี้คุณโอ้โหไม่ถึงยังเก็บตกได้อยู่ครับแมนยูย้อนกลับมาให้ยิงลูกนี้ก็ไปไหนก็ไม่รู้ครับหม่องเหยียนบูโน่ฮะ
0: จังหวะสวนตูมเดียวของอิฟสวิตครับแล้วก็เป็นเนี่ยครับเอ็นซิโซครับควบตะบึงโอ้โหตามไม่ทันเลยครับผู้เล่นแมนยูแล้วผู้จังหวะยิงต้องชมเลมเม่นครับทั้งชอทั้งเอ็มโบโมครับเอาไม่อยู่ยิงไปไม่ไกลตัวเลมเม่นนะครับก็เลยใช้หัวเข่าบล็อกลูกยิงเอ็นซิโซออกมาได้ส่วนเมื่อสักครู่ก็ลูกยิงไกลของบูโน่เฟร์นันเดซครับแฉลบออกหลังได้เป็นลูกเตะมุมของทางแมนยูอีกครั้งหนึ่ง
2: เอ็มโบโมะเตะซ้ายเข้าไปตัดเข้าไปก็ไม่มีอะไรครับช่วยเคลียร์ออกมาอิปสวิชยังไม่รอดพ้นนะครับแมนยูเอาบอลกลับมาบอมใส่ไปทีนึงบูโน่ก็เตะไม่ขึ้นได้อีก
0: ก็ล่าสุดนะครับลีกฝรั่งเศสครึ่งชั่วโมงผ่านเลอมองตีไข่แตกตามหลังแลนเจ้าบ้านมาเป็น1-215นาทีครับบุนเดสลีกาเยอรมันอัลส์บวกเสมอกับชาลเก้อยู่0-0จบครึ่งแรกเอเลเดวิซีเทลสตาร์ตามหลังอาแจกอยู่0-1แล้วก็ช่วงท้ายครึ่งแรกครับเรอัลมาดริดนำมาลากาอยู่3-0แล้วก็คู่ที่เราตามกันอยู่ณเวลานี้นะครับแมนยูกับอิฟสวิชก็ยังคงเสมออยู่0-0ครับ
2: ครับ
0: นาทีที่15ของเกมเดี๋ยวในเบรกหน้าเวลา5:30ก็จะเป็นตอชอสซานะครับคู่ระหว่างนาโปลีจะพบกับโคโมส่วนในรอบดึกของค่ำคืนนี้ลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นบิ๊กแมชเลยครับตี1:45โมนาโกพบกับมาร์เซยตอชอสซาครับมี2คู่ด้วยกันในเวลาตี1:45กาญารีพบกับอินเตอร์แล้วก็ลาซิโอพบกับเจนัวลาลิก้าสเปนมีอีก2คู่ครับคู่ดึกก็จะเป็นเที่ยงคืนครึ่งเดปอร์ติโวลาคอรุญญาพบกับบาเลนเซียแล้วก็ตี2ครึ่งครับเซลตาบีโก้พบกับแอตเลติกบิลเบาส่วนเอเลเดวิซีคู่ดึกมีอีก1คู่นะครับในเวลาตี1คัมบูเจอกับทเวนเต
2: ้แมนยูผ่อนเกมมาแล้วครับ15นาทีให้อิสวิทเป็นฝ่ายเคาะบอลครอบครองบอลขึ้นมาบ้างแต่ม้าขาวก็ไม่รีบครับเอาชัวร์ไว้ก่อน
0: อิสวิททาวน์นี่เขาฉายาอะไรนะเดอะ
2: ม้าขาว
0: เ
2: ล
0: ย
2: เ
0: หรอ
2: ม้าขาวอิปวิท
0: อันนั้นมันฉายาคนไทยไงแต่ถ้าเป็นฝรั่งเขาอะไรนะThe Tractor Boy นะครับรถแทรกเตอร์รถอะไรนะใช่ไหมเพราะฉายาว่า The Tractor Boy นะครับแต่สำหรับคนไทยเราก็จะรู้จากในฉายาม้าขาวอิปสวิช
2: ม้าขาวอิปสวิช
0: เขามีสองฉายานะอีกหนึ่งฉายาคือ The Blue สีน้ำเงินแล้วก็ Tractor Boy นะครับก็รถแทรกเตอร์นั่นแหละนะครั้งหนึ่งก็เคยเป็นทีมที่อยู่ในระดับกลางๆแต่ว่าก็ความยักษ์มาได้เยอะนะครับในช่วงยุค2000ต้นๆนั่นแหละก่อนที่จะตกชั้นไปนะ90ไปปลาย2000ก่อนจะตกชั้นนะในยุคที่มีกองหลังดีๆชื่ออะไรผมลืมจำชื่อไม่ได้แล้วในสวิตทาวในยุคนั้นนะครับ
2: ไม่ได้ครับ
0: เธอมันไฮมันสั้นป่ะประมาณนี้ไม่ชื่อเขาดีมีพวกเนี้ยนะแมตต์ฮอลแลนด์นะครับเป็นกัปตันทีมก็เป็นฮาร์ดแมนคนหนึ่งเหมือนกันนะในยุคนั้นนะครับแมตต์ฮอลแลนด์นะแล้วก็มีที่พอจะคุ้นๆชื่อหน่อยก็ริชาร์ดไลท์ผู้สาประตูอังกฤษนะโทนี่โมเบรนะครับแนวรับก็ตอนหลังก็ขึ้นมาเป็นกุนซือในฟุตบอลอังกฤษนี่แหละนะครับโทนี่โมเบรมาร์ควีนัสแนวรับชาวอังกฤษเจมส์คอลล็อปนะครับก็เป็นศูนย์หน้าอังกฤษในยุคนั้นนะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อิฟสวิตก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหเป็นทีมที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะมองข้ามไม่ได้นะครับอิฟสวิตเนี่ย
2: จะมีไหมฮะเรื่องแรกเอาล่ะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลุ้นฟรีคิกบรูโน่ยืนกับแรดฟอร์ดครับถ้าระยะไกลนี่น่าจะเป็นแรดฟอร์ดฮะ30รวม30หลาแรดฟอร์ดยิงหลังเท้าข้ามไปไหนก็ไม่รู้ฮะตามส่งเลยฮะ
0: คนนี้นะน่าจะจำได้มาคัสจวต
2: จำได้สิ
0: ศูนย์หน้าร้อนแรงในยุคนั้นเลยนะครับในปี2000นะศูนย์หน้าอิปสวิชทาวน์นะครับไททัสบัมเบิล
2: ทำได้อยู่แล้วตรงน
0: ี้ก็แนวรับนะครับของ
2: ตัวหลัง
0: ก็เป็นดาวรุ่งกับอิปสวิชทาวน์ขึ้นมานะสำหรับไททัสบัมเบิลนะครับก่อนที่ย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลกับอะไรพวกนั้นนะในช่วงหลังนะครับซันเดอร์แลนด์นี่โอ้โหอยู่ทั้งซันเดอร์แลนด์ทั้งนิวคาสเซิลได้นี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไททัสบัมเบิล
2: เพราะทางเหนือนี่มีอยู่2ทีมฮะ
0: ปีแรกที่ขึ้นมาพรีเมียร์ลีกได้นี่เขาจบอันดับ5เลยนะครับหลังจากเลื่อนชั้นขึ้นมาจากดิวิชั่น1เดิมนะขึ้นมาพรีเมียร์ลีกปีแรกที่จบอันดับ5เลยนะก็เป็นผู้จัดการทีมเป็นจอร์จเบอร์ลี่นะครับก็โอ้โหคนนี้ก็เป็นผู้จัดการทีมรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นเดอะเลยแหละแดนกลางอย่างเจมี่คลับแฮมนะครับเนี่ยแนวรับชาวไอซ์แลนด์เนี่ยเฮอร์มันไฮเดอร์สันเนี่ยคนนี้ก็โตสูงๆใหญ่ๆบูบูหน่อยแล้วก็หลังจากอิสวิททาวตกชั้นก็ย้ายไปอยู่กับปอร์สมัธนะครับสำหรับเฮอร์มันไฮเดอร์สันโอ้โหคนนี้น่าจำได้ไหมเนี่ยปาโบคุนยาโก
2: จำไม่ได้แล้ว
0: เป็นแนวรุกชาวสเปน อันนี้นะเออร์มันเฮเดอร์สันพออิปสวิชตกชั้นก็ไปอยู่กับชาวตันแล้วก็ไปอยู่กับปอร์สมัธนะครับแนวรับชาวไอซ์แลนด์22นาทีโดยประมาณยังทำอะไรกันไม่ได้เลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
2: มีไหมมีไหมครึ่งแรก
0: น่าเป็นห่วงจริง
2: ไหม
0: ถ้าวันนี้พวกเขายิงประตูอิสวิททาวไม่ได้นะครับเท่ากับว่าเปิดหัว2นัดของแมนยูในฤดูกาลนี้เนี่ยยิงคู่แข่งไม่ได้เลยแล้วโอ้ยเกือบได้ลูกขึ้นนำครับอิสวิททาวเป็นไดเซนมาเอดาครับโอ้โหได้ลอง2ลูกนี้จากจังหวะทางทะลุช่องมาครับแล้วโอ้โหเดโก้ดาโลเรียบร้อยเลยไมเซนไมด่าครับวิ่งตัดหลังมาลองยิงด้วยซ้ายลูกวันเหินแล้วก็ต้องชมเซนเดเลเมนครับเอาชูไว้ก่อนก็ปัดบอลแล้วก็ออกหลังได้ลูกเตะมุมครับทางอิปสวิชทาว
2: น์จังหวะแอบสอดหลังลายมานี่ปวดหัวแน่นอนครับมันเจอทั้งวันครับดาโลทางซ้ายเอาไม่อยู่นะความเร็วของไมด่า
0: ก็ไปซุ่มเก็บเลเวลอยู่กับเซลติกในสกอตแลนด์มาพักหนึ่งนะครับสำหรับไดเซนไมด่านะก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับอิปสวิชทาวน์
2: การออกตัวเร็วมากนะครับ
0: 28ปีนะสำหรับไดเซนไมด่าก็ไปอยู่กับเซลติกมานี่4ปีด้วยกันนะครับก่อนจะย้ายมาอยู่กับอิปสวิชนะก็เป็นนั่นแหละครับอันเก้ที่เคยประคุมสเปอร์นั่นแหละเป็นคนดึงมานะครับเพราะว่าเขาเคยทำงานกับอันเก้ในตอนที่อันเก้คุมทีมไอ้เจ้าโยโกฮาม่าเอฟมารินอสหรือเปล่าใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่า นักเตะคนไหนที่ฝีเท้าดีพอที่จะไปเล่นในยุโรปได้นะใช่นะครับเนี่ยแหละอันเก้ออสเตรีย
2: ก็นั่นแหละพากันมาเป็นคนพากัน
0: นะครับมีไดเซนไมด่าและใครอีกคน2คนเนี่ยมีญี่ปุ่นประมาณ3คนถ้าผมจะไม่ผิดที่อันเก้ดึงมาร่วมทีมเซลติกนะครับ
2: ครับ
0: ปัจจุบันไปอยู่อัลนัสเซอร์ไปคุมพี่โดนะสำหรับอันเก้แล้วก็มีดราม่าเกิดขึ้นเมื่อนัดก่อนหน้านี้นะครับว่าเปลี่ยนตัวโดออกโดโวยวายปี๊แตกเลยเดินออกจากสนามโวยวายปี๊แตกไม่จับไม้จับมือไม่มองหน้าอะไรเลยนะกลายเป็นว่านัดนั้นเอานัสเซอร์จากตามหลังพลิกกลับมาชนะได้ครับพอไม่มีโดแล้วกลับมาชนะได้นะตอนโดก็งิ้มๆไปเลยเงียบกิ๊บ
2: ครับ
0: สิ่งที่เราต้องมาจับตามองกันณเวลานี้นะครับเหลือเวลาอีก4เดือนก่อนจะหมดปีนี้คริสเตียโนโรนัลโดเหลืออีก22ประตูจะทำประตูได้ครบ 1,000 ประตูตลอดระยะเวลาอาชีพการค้าแข่ง20กว่าปีต้องมารอดูว่าจะทำได้ถึง 1,000 ประตูภายในปีนี้หรือเปล่านะครับกับอีกเพียงแค่22ประตูนะจะทั้งในนามทีมชาติหรือว่าในการค้าแข่งกับสโมสรก็แล้วแต่นะครับแต่ขอให้เป็นแมตช์ออฟฟิเชียลอ่ะที่มีการรองรับยอมรับนะครับคิดว่าได้ไหมอีก22ประตู
2: ไม่น่า
0: ภายในปีนี
2: ้ไม่น่าได้ไม่น่าได
0: ้เราใจร้ายกับโดจังเลย
2: ไม่น่าได้
0: อ่ะคนนี้ดีกว่าคิดว่าน่าจะได้รับคำชื่นชมเลโน่เมสซี่นะครับล่าสุดก็กดคนเดียว4ประตูให้กับอินเตอร์ไมอามี่นะในฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับน่าจะเมื่อค่ำคืนก่อนหรือเปล่านะ2ประตูได้จากลูกฟรีคิกแล้วก็อีก2ประตูจากจังหวะโอเพนเพย์นะครับสำหรับเลโน่เมสซี่กดไปคนเดียว4ประตูมีจังหวะยิงไป8ครั้ง นะทำได้4ประตูนะครับสำหรับเมสซี่ว่าไงคนนี้คำชื่นชมไหม
1: ชื่นชมได้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะคนบ้าอะไรจุด40แล้วยิงแบบ4ลูกแล้วมีแหวกว่ายไปยิงแบบโอ้โหหลุดไปหลุดแหวกเข้าไปในเขตโทษแล้วยิงแบบโซโล่อ่ะ
0: อือฮึ
1: เหนืออยู่แล้วครับเมสซี่ไม่ห่วงประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วก็ไม่ปกติอ่ะนะจะให้พูดอะไรอุ้ยยิง4เลยเหรอคนอื่นอาจจะโอ้ยยิง4เลยเมสซี่มันเรื่องปกติอะฮะเฉยๆเลยละยิง3ลูก4เมตร3เมตร4เมตรเนี่ยเมสซี่ยิงอะไรอ่ะฟรีคิกติดต่อกัน19ปี20ปียิงทุกปีฟรีคิกต้องมีอะไรอย่างเงี้ยคนก็มาคุยกันก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะกับนักเตะที่เยี่ยมยอดที่สุดในประวัติศาสตร์มันก็ไม่ได้หือหาอะไรสำหรับส่วนตัวนะ
0: ดูกันนะเอ๊ะทำไมในข้อมูลเขาให้เป็นเมสซี่แค่ยิง3ประตูวะ
1: เอาฉลับมั้งนะอาจจะมีการ
0: เปลี่ยนใช่ไหมมีการเปลี่ยน
1: มีการยิงฉลับกองหลังอะไรแบบเนี้ย
0: เปล่าว่าตอนแรกที่มันเป็นข่าวออกมาเนี่ยเมสซี่ทำไป4ประตูนะครับแต่ว่าพอล่าสุดอัปเดตข้อมูลมากลายว่าให้ว่าเมสซี่ทำไป3โอ้คาร์ลอสบาเลบาใส่สวมเสื้อหมายเลข20นะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็วันนี้ก็มีการเปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลนะครับก่อนที่จะลงทำการแข่งขันก็มีการโชว์เสื้อที่จะสวมใส่ในฤดูกาลนี้คือหมายเลข20สำหรับทางคาร์ลอสบาเลบา
1: ครับต้องฟังข่าวแล้วอาจารย
0: ์โอเคโอ้มาพร้อมกับประตูของอิฟส์วิดทาวครับโอ้ส่งเข้าข่าวกันแบบไม่ค่อยชื่นมื่นเท่าไหร่นะสำหรับแฟนแมนยูนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าประตูได้กันยังไงนะเดี๋ยวพักฟังข่าวกันสักครู่ครับ
1: ครับ
3: Follow the gamesสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพิจิตรรุ่งสมัยวันนี้จังหวัดน่านเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ย้ำผู้ประสบภัยควรลงทะเบียนก่อนวันที่2กันยายนนี้หากลงทะเบียนรอบแรกไม่ทันต้องรอรอบหน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: วันนี้อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมอบเงินเยียวยาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย16ครัวเรือนพร้อมเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ย้ำผู้ประสบภัยควรลงทะเบียนก่อนวันที่2กันยายนนี้นายพงศ์สินผาลานายอำเภอภูเพียงพร้อมด้วยนายศรีไลติบแก้วนายกอบต.นาปังและคณะมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจำนวน16ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 45,050 บาทเพื่อเป็นค่าเยียวยาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนความเสียหายอื่นๆทั้งค่าอุปกรณ์ประกอบอาชีพค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการสำรวจอย่างเร่งด่วนเพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาในระดับต่อไปสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้หากลงทะเบียนรอบแรกไม่ทันต้องรอรอบหน้าโดยสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาหรือติดต่อลงทะเบียนณ อบต.หรือเทศบาลในพื้นที่อาศัยอยู่จังหวัดสงขลาเร่งเตรียมสถานที่รับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1กันยายนนี
7: ้เจ้าหน้าที่เร่งเตรียมสถานที่รองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่1กันยายนนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในคอนเวนชั่นฮอลล์รวมถึงห้องรับรองและห้องรับประทานอาหารสำหรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ภายในห้องประชุมจัดแบ็คดรอปภายใต้แนวคิด สงขลาแอทแทคชั่นสงขลาเสน่ห์อ่าวไทยเมืองสองทะเลนำเสนอจุดเด่นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาหารและสินค้า GI รวมถึงศักยภาพด้านโลจิสติกเชื่อมโยงปีนังบีมสเทคและเอเชียตะวันออกขณะเดียวกันมีการจัดระบบบัตรแสดงตนเพื่อควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างเป็นระบบวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีประสานตำรวจเร่งสืบหาข้อเท็จจริงข้อความขู่ใน Open Chat ยืนยันพรุ่งนี้ยังเปิดเรียนตามปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยเพจโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเผยแพร่ประกาศเรื่องแนวทางและการปฏิบัติในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ตามข้อความที่ปรากฏในลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทางโรงเรียนได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจสน.ดินแดงกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องสำหรับพรุ่งนี้ยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยทางนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนงดเข้าส่งภายในโรงเรียนสำหรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการต้องขอตรวจค้นรถอย่างละเอียดก่อนแลกบัตรบริเวณป้อมยามทั้งนี้ผู้ปกครองที่ยังไม่มั่นใจด้านความปลอดภัยสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการมาเรียนของนักเรียนได้แต่ให้ประสานครูผู้สอนเพื่อรับมอบหมายงานและดำเนินการเรียนรู้ที่บ้าน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
4: ้ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้ผู้บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้ผู้บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กแว๊กคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์วัยวัฒน์
11: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้าน

0: ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงมัคคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสื้อนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: follow the game
1: ชั่วโมงสุดท้ายของ follow the game นะครับแล้วก็กลับมาพร้อมกับประตูตีเสมอของแมนยูจากจังหวะหลุดเดี่ยวไปของบูโน่ฟานันเดสครับแล้วก็ยิงโอ้โหเรียกได้ว่าสวยๆเลยนะเสียบใต้คานเข้าไปให้แมนยูตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ได้แล้วครับ
2: ครับ
1: ก็ทำได้ในนาทีที่40นะครับลูกประตูตีเสมอจากจังหวะแอสซิสต์ของมาเทอุสคุนยาจ่ายตัดหลังไปครับเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่โอ้โหจุดเริ่มต้นมันมาจากจังหวะของนูเนสครับผู้เล่นของอีสต์วิดทาวน์ดันไปลื่นล้มครับเท่านั้นน่ะเรียบร้อยเลยส่วนลูกที่ทำ 1-0
2: เปลี่ยนเลย
1: นะเหมือนใครหรือเปล่า
2: เจอละเจอละ
1: นะส่วนลูกขึ้นนำของอีสต์วิดทาวน์ได้จากลีฟเดวิดนะครับที่เป็นจังหวะกระชากไปของฟาตาวูครับที่เบียดกับลูกชอลูกชอที่เข้าไปตันก่อนแต่ฟาตาวูนี่แข็งพอนะครับไม่เสียหลักแล้วก็กระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษเปิดไปเสาไกลก็ผู้เล่นแนวรับแมนยูเฮโลกันไปเสาแรกหมดเลยครับเหลือลีฟเดวิดยืนโล่งๆแปรเสยใต้คานเข้าไปให้อิปสวิชทาวน์นำ1ประตูต่อ0ไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะพักฟังข่าวกันไปกลับมาเสมอกัน 1-1 แล้วครับทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรก2นาทีตอนนี้เหลือไม่ถึง1นาทีดีแล้วครับสำหรับทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกส่วนสกอร์ล่าสุดนะครับลีกอื่นๆจบครึ่งแรกลีกเอิงลันนำเลอมอง2ประตูต่อ1จบครึ่งแรกบุนเดสลีกาเยอรมันครับอัลส์บวกนำชาลเก้1ประตูต่อ0ครึ่งหลังเอเลเดวิซี่เทลสตาร์ตามหลังอาแจก0ประตูต่อ3แล้วก็กลับมาเล่นกันในครึ่งหลังของลาลิก้าสเปนครับเรอัลมาดริดยังคงนำมาลาก้าอยู่3ประตูต่อ0
2: ครับ
1: ก็ดูมีความมุ่งมั่นใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับมาคาร์ลฟอร์ดเนี่ย

0: แล้วก็จบครึ่งแรกครับแมนยูเสมอกับอิสวิททาวอยู่1-0ทีมเยือนขึ้นนำก่อนจากลีฟเดวิดครับนาทีที่29แมนยูมาตีเสมอได้จากลูกยิงของบูโน่เฟร์นันเดสนาทีที่40ก็ไม่สามารถปิดจ็อบเกมศูนย์ได้นะสำหรับแมนยูในวันนี้นะครับโด
1: เส
0: น
1: ี
0: ไป
1: ย
0: แล้ว
1: ประ
0: หนึ
1: ต
0: ่ง
1: ู
0: ล
1: จ
0: ู
1: น
0: ก
1: ได้
0: ก็โดยภาพรวมนะครับในครึ่งแรกแมนยูในครองบอลได้เยอะกว่าแหละตามข้อมูลที่ขึ้นมาก็60%เลยแล้วก็มีโอกาสลุ้นทำประตูไปถึง11 ครั้งนะครับแต่ว่ายิงเข้ากรอบไปเพียงแค่3 ครั้งเท่านั้นแล้วก็เป็น1 ประตูในขณะที่อิปสวิชทาวน์เนี่ยครองบอลไปแค่40%มีโอกาสได้ลองยิงเนี่ย6 ครั้งเข้ากรอบไป4 ครั้งแล้วก็เป็น1 ประตูนะสำหรับในครึ่งแรกนะครับถ้ามองถึงตัวสำรองแมนยูก็ยังมีพวกเบนจามินเซสโกโจโชเซฟซีนะครับในแนวรุกแพทริกดอกูนะครับที่เล่นได้ทั้งแบ็คทั้งปีกแล้วก็อังเดซันโตสนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์นอกนั้นก็จะมีดาวรุ่งอย่างนี้แหละครับเจ้าหนุ่มเขาชื่อต้นว่าอะไรนะเชเลซี่นะครับดาวรุ่งที่ทำผลงานได้ดีเลยในช่วงปรีซีซั่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกดาวรุ่งชาวอังกฤษนอกนั้นก็จะเป็นพวกบรรดาแนวรับหมดเลยครับนูแซมบัสลาวีเลเน่โยโรนะครับไอเดนเฮเวนเนี่ยก็ตัวสำรองก็ค่อนข้างที่จะมีจำกัดนะครับเพราะตามกฎของพรีเมียร์ลีกเนี่ยให้ใส่ชื่อเพียงแค่9 คนเท่านั้นก็มีการเรียกร้องออกมานะครับจากทางไปมิเกลอาร์เตต้านะบอกว่าเฮ้ยลีกอื่นเนี่ยเขาใส่ได้12 คนแล้วนะทำไมอังกฤษเราถึงยังใส่ได้แค่9 คนอยู่เลยล่ะนะครับก็เหมือนกับอยากจะเรียกร้องให้สามารถใส่โควต้าตัวสำรองได้เพิ่มขึ้นเป็น12 คนแบบลีกอื่นๆเขาบ้างนะส่วนเดี๋ยว
1: ใ
0: น
1: ส
0: ี้
1: ่
0: เว
1: เข
0: ล
1: า
0: า
1: ไป
0: ห้า
1: เลย
0: ท
1: ก
0: ุ
1: ็
0: ่ม
1: เยอะ
0: ครึ่
1: ม
0: ง
1: ันไอ้กันโชนี่เรียงกันเป็นตับเลยมั้ง
0: 12 คนไงแต่ก็สุดท้ายแล้วยังไงก็เปลี่ยนตัวได้แค่5 คนเหมือนเดิมนะครับจะรายชื่อสำรองแต่ถ้ามองในเรื่องแท็กติกอ่ะมันสามารถวางแท็กติกได้หลายแบบมากขึ้นไงวิธีการแก้เกมปรับเกมเนี้ยมันก็จะมีกลุ่มนักเตะเกมรับที่มีตัวเลือกมากขึ้นกลุ่มนักเตะเกมรุกที่มีตัวเลือกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ผมว่ามันก็ดีนะยังไงก็สุดท้ายก็เปลี่ยนได้แค่5 คนอ่ะกับอีกแค่ใส่ชื่อเพิ่มมาอีก3-4 คนไม่เห็นจะน่ามีปัญหาอะไรนะสำหรับการใส่รายชื่อสำรอง
1: ใช่
0: แล้วในเวลา5:30จะมีเกาโชซิเลียนะครับคู่ระหว่างนาโปลีกับโคโม11 รายชื่อผู้เล่นตัวจริงนะครับนาโปลีเจ้าบ้านของแม็กซิมิเลียโนอาเลกีผู้สาประตูเนี่ยเป็นอเล็กซ์เมอร์เลตนะครับ4 แผงหลังนี่ก็กัปตันทีมดิดอเรนโซทางขวาทางซ้ายนี่เป็นโอลิเวล่าผู้เซ็นเตอร์แบ็กเป็นมาลินกับทางลามานี่สามมิดฟิลด์ตรงกลางครับนำทีมโดยสกอตแบ็กโทมิเน่จับคู่กับทางโลบอตก้าแล้วก็อัลกินซ่า3 ตัวรุกครับโปลิตาโนทางขวาทางซ้ายโนอาแลงหน้าเป้าลัสมุสฮอยลุนเอ๊ะฮอยลุนนัดแรกยิงหรือเปล่าว่านัดแรกไม่ได้ยิงนะครับสำหรับลัสมุสฮอยลุนนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องดูวันนี้จะประเดิมประตูแรกของฤดูกาลได้หรือเปล่านะครับส่วนทีมเยือนน้องใหม่ของเกาโชแต่ว่าฟอร์มดีมากๆนะครับ2 ฤดูกาลที่ผ่านมานี่โอ้โหหลายคนมองข้ามไม่ได้เลยทีมของเชสฟาเบกัสมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูเป็นทางบูเตส4 แผงหลังครับคูโต้ทางขวาวอลเล่ทางซ้ายผู้เซ็นเตอร์แบ็กครับชาโลบาที่เพิ่งย้ายมาจากเชลซีครับมาเป็นตัวจริงของโคโมเลยจับคู่กับลามอน2 มิดฟิลด์แดนกลางเป็นดาคุนย่ากับมิลล่า3 มิดฟิลด์ตัวรุกครับดิเยาทางขวาทางซ้ายเป็นบาตูลิน่านะครับแล้วก็เพลย์เมเกอร์ครับนิโก้ปาสเจ้าหนุ่มดาวรุ่ง อาร์เจนไตคนนี้ครับที่หลายทีมเฝ้าจับตามองอยู่แล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้านะครับเป็นศูนย์หน้าชาวกรีซอนาสตาซิออสยูวิกาสครับฤดูกาลที่แล้วนี่ก็ยิงในกาโชซิลาไป14ประตูนะครับสำหรับดูวิกาสศูนย์หน้าชาวกรีซก็ตามสไตล์ครับกรีซรูปร่างสูงใหญ่วันนี้ครับในภาพโปรโมทคู่ระหว่างนาโปลีกับโคโมเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นรูปสกอตแมคโทมินีเลยนะเป็นภาพโปรโมททางฝั่งนาโปลีนะครับส่วนทางฝั่งโคโมเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นทางนิโก้ปาสก็เหมือนกับจะบ่งบอกว่าสองดาวเด่นของสองทีมนี้เนี่ยก็คือนาโปลีคือแมคโทมินีแล้วก็โคโมคือนิโก้ปาสนะครับก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกวัย21ปีเท่านั้นเองชาวอาร์เจนตินานะสำหรับนิโก้ปาสแล้วก็เป็นดาวรุ่งของสโมสรเรอัลมาดริดมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยแหละ
1: ครับ
0: นะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็เป็นโคโมนะครับที่ซื้อตัวมาร่วมทีมได้นะสำหรับเจ้าหนุ่มนิโก้ปาสเป็นเยาวชนของเตเนริเฟ่แล้วก็เรอัลมาดริดไปดึงตัวมาเข้าแคมป์เยาวชนของมาดริดนะครับก่อนที่เมื่อ2 ปีที่แล้วเนี่ยฟาเบกาสจะไปดึงตัวมาจากมาดริดได้นะมาอยู่โคโมแต่ว่าในสัญญาเนี่ยมันก็มีเรื่องออปชั่นบายแบ็กอะไรกันอยู่แต่นิโก้ปาสเลือกที่จะอยู่กับโคโมต่อนะยังไม่อยากที่จะรีบกลับไปอยู่กับเรอัลมาดริดอาแจกหนีห่างเป็น4-0แล้วครับบุกไปนำเทลสตาร์เจ้าบ้าน4-0ครึ่งแรกแค่1-0นะครับจากดาวิคาสเซนครึ่งหลังอ่ะ3 ประตูได้จากทางเบิร์กคุยครับอโลคูดาเล่นะครับลูกที่สามแล้วก็ลูกที่สี่นี่ได้จากมาร์กอสเลโอนาร์โดชนะนัดนี้นี่ก็อาแจกจะขึ้นไปอยู่ที่สี่มี7 แต้มครับจาก3 นัดชนะ2 เสมอ 1ในขณะที่คู่แข่งของพวกเขาอย่างอัคมาพีเอสวีเฟยนูดเนี่ยพวกนั้นแข่งกันไป4 นัดนะครับนั่นหมายความว่านัดตกค้างถ้าอาแจกเก็บชัยชนะได้ก็จะขึ้นไปอยู่อันดับ2มีแต้มเท่ากับ PSV Eindhoven อ้าวแล้วก็นาทีที่53ครับเลอมองมาได้จุดโทษครับลุ้นประตูตีเสมอแลนเจ้าบ้านครับส่วนเรอัลมาดริดนี่ก็62 นาทีโจเซ่มูรินโญ่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับยังคงเป็นสเวตผู้เล่นตัวจริงจากตอนสตาร์ทเกมครูตัวเป็นผู้รักษาประตูแบ็กขวาอเล็กซานเดอร์โนแบ็กซ้ายคูคูเอลย่าเซนเตอร์แบ็กเป็นฮุยเซนกับทางลูดิเกอร์มิดฟิลด์เป็นวาเวนเด้กับคามาเวงก้ามิดฟิลด์ตัวรุกก็มีวินิซุสจูเนียร์ทางซ้ายนะครับแล้วก็เป็นไอเจ้าบราฮิมดิอาสทางขวาเอเมเกอร์เป็นเบลลิงแฮมแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นคลียร์เนมบัปเป้แบร์นาร์โดซิลวามีชื่อเป็นสำรองครับยังไม่ได้สตาร์ทเป็นตัวจริงเลยฮะแบร์นาร์โดซิลวา
1: ครับ
0: นัดแรกก็ลงเดี๋ยวนะนัดแรกนี่เอ๊ะนัดแรกนี่เขาได้สตาร์ทตัวจริงไหมเดี๋ยวผมขอดูหน่อยแบร์นาร์โดซิลวานะครับในนัดที่ถล่มโซเซดาด4-1เนี่ยเขาได้ลงเป็นตัวจริงส่วนนัดแรกของฤดูกาลในนัดที่เจอกับเอสปันยอลที่บุกไปเยือนเอสปันยอลก็ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับก็คือเหมือนกับว่านัดนี้เนี่ยได้พักแล้วก็ส่งในเจ้าคามาเวงก้าลงไปเป็นตัวจริงแทนนะคามาเวงก้านี่คือมีข่าวกับแมนยูนะครับล่าสุดก็แมนยูอยากจะได้นะตามข่าวนี่ก็บอกว่า80 ล้านยูโร
1: ได้บริบ้ามาแล้วไม่จำเป็นแล้ว
0: ก็เหมือนกับเขายังอยากได้มิดฟิลด์เพิ่มนะผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรก็อย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยมันมี4 ตัวแล้วล่ะตีเลมองอังเดซันโตสทอมบี้ไมนูคาร์ลอสบาเลบาก็ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางแหละ4 ตัว แต่ถ้าจะหาตัวที่เราพูดถึงกันแล้วใครจะมาแทนบูโน่ในกรณีถ้าบูโน่ออกไปก็ปรากฏว่ามันก็ดูไม่มีตัวไหนที่จะน่าสนใจสักเท่าไหร่ใช้คำนี้ดีกว่านะแต่ถ้าได้คามาเมงก้ามาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะขยับตีละมองขึ้นไปเล่นในตำแหน่งบูโน่หรือเปล่าในการโรเตชันกันนะ
1: แต่
0: แต่ถ้าดูจากผลงานก่อนหน้านี้มาติอุสคุนย่าตอนอยู่กับวูฟแฮมตันก็เล่นในตำแหน่งบูโน่มาก่อนในตำแหน่งหน้าต่ำนะครับแล้วก็ถือว่าทำได้ดีแหละทั้งแอสซิสต์ทั้งลองยิงไกลอะไรต่างๆเนี่ยทำได้ดีเลยนะในตำแหน่งหน้าต่ำนอกนั้นก็เมสันเมาส์ก็เคยทำผลงานในตำแหน่งนี้ได้ดีเหมือนกันในสมัยที่อยู่กับเชลซี
1: ใช่
0: นะแต่ว่า
1: พอย้ายมาแล้ววูบเลย
0: มันคือปัญหาหลักมันคือเรื่องสภาพร่างกายเนี่ยแหละผมว่าถ้าเขาฟิตเต็มร้อยเหมือนตอนสมัยอยู่กับเชลซีก็น่าจะโอเคอยู่นะแต่พอมาตอนนี้แล้วมันไม่แน่ใจว่ามันเจ็บบ่อยจนแย่งหรือเปล่าเลยอาจจะไม่สามารถเต็มร้อยได้เท่าที่ควรอ่ะในกรณีของข่าวที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่าแมนยูสนใจคามาเวงก้านะครับในข่าวนี้ก็เหมือนกับว่ามาร์ติกเนี่ยอยากจะจับยัดฟาลองเมนดี้เข้ามาในดีลนี้ด้วยแบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสนะก็ไม่รู้ว่าแมนยูจะบ้าจี้เอามาจริงหรือเปล่าคามาเวงก้าก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ฟาลองเมนดี้อ่ะโอ้โหปีหนึ่งได้เล่นไม่ถึง10 นัดกับมาติกนะครับอารมณ์เดียวกับลูกชอก่อนหน้านี้เลยแหละคือพอหายเจ็บกลับมากลับไปเล่นได้ไม่กี่นัดก็เจ็บยาวก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทำไมเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าแมนยูบ้าบอไปเอามาจริงๆนะครับเหมือนกันกับอเล็กซ์บาลเด้แบ็กซ้ายของบาร์ซ่านั่นแหละก็อายุยังน้อยก็จริงแต่ช่วง2 ปีหลัง3 ปีหลังวันนี้อเล็กซ์บาลเด้ค่อนข้างมีปัญหาการบาดเจ็บบ่อยครั้งมากๆแล้วเจ็บทีก็พักค่อนข้างใช้เวลาเยอะอ่ะกลายเป็นว่าโอ้โหถ้าแมนยูได้มาไม่ว่าจะเป็นบาลเด้หรือว่าฟาลองเมนดี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับ
1: ครับ
0: ตัวเดิมอย่างลุคชอว์ก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะเจ็บหรือเปล่ายั
1: ใ
0: ง
1: ช
0: จะ
1: ่
0: ไปได้ไอ้สองคนนี้มาเพิ่มอีกนะก็น่าเป็นห่วงอยู่
1: อดอดแอ
0: แต่
1: ดแอ
0: ถ้
1: ด
0: า
1: อยู่แล้วครับน้องชอแต่
0: ไม่อะไรขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งเดิมของแพทริกดอร์กูคือแบ็กซ้ายนะ
1: ครับสมัยอตาลันตาถูกไหม
0: แล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้ค่อยมีปัญหาการบาดเจ็บอะไรรบกวนด้วยนะสำหรับแพทริกดอร์กูเนี่ยแต่แค่ว่าช่วงหลังมาก็ในยุคของอาโมริมก็โดนไปเล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาพอมายุคของไอ้เจ้า
1: คาริก
0: ก็โดนเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับ
1: โด
0: เป็น
1: น
0: ใน
1: ด
0: ป
1: ั
0: ระ
1: น
0: จ
1: ขึ
0: บ
1: ้น
0: ก
1: ส
0: าร
1: ู
0: ณ
1: ง
0: ์
1: ขึ้นมาไปมองเห็นไป
0: ก็เลือก
1: ในยุคคาริกไปเผลอยิงได้ซะเยอะก็คาริกก็เลยเฮ้ยโอ้ยิงไกลดีมีลูกยิงที่เฉียบคมก็มันโดนลูกดีกว่าเว้ย
0: น่าจะ
1: เ
0: เ
1: ล
0: รื่
1: ่
0: อ
1: น
0: ง
1: เป
0: ส
1: ็นแบ
0: ปี
1: ็
0: ด
1: ค
0: แหละ
1: เสียของ
0: น่าจะด้วยเหตุผลเรื่องสปีดแหละกับการไปกับบอลนะเพราะว่าแพทริกดอร์กูถือว่าเป็นนักเตะที่สปีดต้นดีคนหนึ่งเลยนะครับเมื่อสักครู่จันจังบอกอัตแลนต้าไม่ใช่นะเป็นเลเช่เป็นเลเช่ก็เป็นดาวรุ่งจากนอร์ทเยอร์แลนด์นะครับในเดนมาร์กนั่นแหละในบ้านเกิดเขาแหละแล้วก็เลเช่ไปดึงมาต้องมาดูแหละว่าสุดท้ายแล้วจะหาทางออกกับตำแหน่งแบ็กซ้ายยังไงแต่ส่วนตัวว่าผมว่าแมนยูมันต้องโละระบบเกมรับใหม่หมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นแบ็กขวาแบ็กซ้ายหรือว่าเซนเตอร์อะเพราะที่มีอยู่ตอนนี้ก็โอ้โหขาประจำตัวเจ็บทั้งนั้นเลยลุคชอว์มาไทเดอร์ลิกเลเน่โยโรลิซันโดมาร์ติเนสหรือแม้กระทั่งแม็กควายเนี่ย ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีมันจะเจ็บอีกเมื่อไหร่กันนะ
1: ครับ
0: แฮปปี้
1: ก
0: ไหม
1: ็
0: ล่ะกับเกมรับทีมนี้ในเวลานี้เนี่ย
1: ทำไมนะ
0: แฮปปี้ไหมกับเกมรับช
1: โอ
0: ุด
1: ้
0: นี้ของ
1: ยแฮ
0: แม
1: ป
0: น
1: ปี
0: ย
1: ้
0: ู
1: ได้แฮปปี้ได้ยังไงหมุนเวียนอะไรมันไม่ลงตัวเลยแบบก็ท้อมากผมท้อมากเลยนะโอ้โหแบ็คขวาดาโลสลับมาซาอุยราดาโลโอ้เดี๋ยวโดกูเดี๋ยวชอเดี๋ยวเซนเตอร์เฮฟเว่นมาบ้างแม็กควายวาดิเนสเดี๋ยวอะไรไม่เคยไม่นิ่งเลยถามเลย11 4แบ็กโฟร์ผมไม่ตอบไม่ถูกเลยนะ
0: ก็นั่นแห
1: เ
0: ล
1: น
0: ะ
1: อะ
0: คำถา
1: แ
0: ม
1: บบ
0: คื
1: แป
0: อ
1: ลกมากเลย
0: ทำไมคาลิดถึงไม่เลือกรีบิวเกมรับก่อนแผงมิดฟิลมันก็น่า
1: เอ
0: แปลก
1: อ
0: ปะล่ะเลือกที่ไปทุ่มซื้อมิดฟิลมาสองสามคนเนี่ยรวมกันแล้วก็โหตีละมอง35ซันโตส50บาเลบา65อู้150 ล้านเข้าไปแล้วนะ
1: มันเป็นท
0: ม
1: ี
0: ิ
1: ม
0: ดฟ
1: ส
0: ิ
1: ุ
0: ล
1: ด
0: ด์
1: ม
0: ส
1: ั่
0: า
1: ว
0: ม
1: เล
0: ค
1: ย
0: น
1: ครับแบบไม่รู้จะยังไงจะประสบความสำเร็จได้ยังไง
0: ครับ
1: ไอ้ลิเวอร์พูลมันยังตอบได้นะแบบทุกทีมมันต้องตอบได้อะฟาร์มไดขวาเทรนต์อะไรอย่างเงี้ยสมัยก็ขวาเทรนต์อโนซ้ายโรเบิร์ตสันเป็นเออรันไดอะไรโคนาเต้อะไรก็ว่าไปอาร์เซนอลก็ซาลิบาคู่กับกาเบียลนะมันแน่นอนอยู่แล้วเออแต่ไอแมนยูนี่แผงแบ็คโฟขวาใครร้ายใครก็บอกไม่ถูกครับ
0: เกม
1: เอ
0: ครึ่
1: อง
0: หลังกลับมาเตะกันแล้วนะทั้งสองทีมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง11ผู้เล่นตัวจริงนะครับอิสวิททาวเนี่ยโดนใบเหลืองไป2คนในแผงมิดฟิลด์นะฟาตาวูปีกขวาแล้วก็ลูคิกนะครับในมิดฟิลด์ตัวกลางส่วนแมนยูนี่ยังรอดปลอดภัยดีไม่มีใครโดนเหลืองแล้วก็คาลโชซิลาเริ่มแล้วครับนาโปลีกับโคโมคู่ที่ลงทำการแข่งขันกันในเวลา17:30โอ้ยลูกชอไปเปิดปุ่มใส่ฟาตาวูครับคือในวันที่มันมีสมาธิมันก็ทำผลงานได้ดีนะลูกชอเนี่ยแต่มันชอบไม่รู้พูดไม่ถูกก็ชอบแบบบางจังหวะมันจะไปยันเขาทำไมจะไปเสียบเขาขนาดนั้นทำไมว่าอะไรเงี้ย
1: อืม
0: จังหวะอีสวิตเซตมาทางซ้ายครับเดวิดคืนกลับมาโอ้กลายเป็นอีสวิตเริ่มขึงพืชใส่แมนยูแล้วครับ
1: เล่นไปเล่นมาก็ไม่ได้มีอะไรที่ว่าอิสวิตบอกแมนยูไม่มีอะไรนี่อืมใน
0: ก็ได้อยู่นะได้อยู่นะ
1: อ
0: เ
1: ื
0: ราก็ท
1: ม
0: ำเขาได้อยู่นะ
1: ใช่ครึ่งหลังพักครึ่งมาก็คงคุยอ่ะก็ไม่มีอะไรที่ว่าก็ลุยไปเลยต่อกรได้นะยิงได้ด้วยก็สร้างวิ่งสร้างความมั่นใจอยู่ทะลวงตะข่ายแมนยูมาได้1 ลูกนะฮะ1-1ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรีสอร์ทแอนด์สปาครับวันนี้ผู้มาเยือนมาขังว่ะอิปสวิชเสมอที่1-1ครับบรูโน่ขวางออกไปให้กว่าดึงออกขวาดาโล่ย้อนกลับมาครับเพสใส่อะอิปสวิชเนี่ยฮะถ้าไล่เพสจนให้ลูกชอต้องเตะคือประตูเม่นไปเลยมาร์ติเนสให้แรชฟอร์ดเก็บไม่ได้ครับโดนสอยร่วงเป็นคุณย่าครับโดนสอยร่วงไปผู้สินไม่ได้ให้ฟาวอะไรครับให้แค่เป็นบอลทุ่มของอิปสวิช
0: 2ฤดูกาลที่แล้วนี่ในโอเทลฟอร์ดก็ชนะไป3 ประตูต่อ2นะครับ วันนั้นนี่ก็มาไทเดลิกทำประตูได้แฮร์รี่แม็กควายทำประตูได้นะครับส่วนอีกลูกหนึ่งนี่ก็เป็นทางมอสซี่ครับที่เข้าประตูตัวเอง
1: ครับ
0: สองประตูของอิปสวิชทาวน์ได้จากทางฟิโลจีนครับเจเดนฟิโลจีนซึ่งวันนี้มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับเลยไม่ได้ลงสนามให้กับทางอิปสวิชทาวน์เสมอกันอยู่1-1ให้โอกาสอีกรอบฟันธง
1: ก็2-1ไปยันยูสองหนึ่งไป
0: เอาอีกแค่ลูกเดียวเองเหรอ
1: แค่ลูกเดียวดูทรงความสามารถผู้เล่นสองลูกมันก็จะดูเยอะเกินไป
0: ส่วนสกอร์ล่าสุดลีกอื่นๆนะครับแรงยังคงเสมอกันเลยมองอยู่2ประตูต่อ2แล้วก็เรอัลมาดริดยังคงนำมาลาก้าอยู่3ประตูต่อ0นะครับทั้ง2คู่นี่อยู่ในครึ่งหลังกันแล้วที่จบไปเมื่อสักครู่ครับก็เป็นเดเลเดวิซี่เทลสตาร์แพ้กับอาจักไป0ประตูต่อ4ส่วนคู่ที่แข่งพร้อมกันในเวลา4ทุ่มครึ่งนี่ก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับอิสวิชทาวน์อยู่1ประตูต่อ1บุนเดสลีกาเยอรมันอัลส์บวกนะครับยังคงนำชาลเก้อยู่1ประตูต่อ0แล้วก็เกาโชซิลาที่เพิ่งเริ่มแข่งขันครับนาโปลีเสมอกับโคโมอยู่0ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับเร
0: ียนต่อไอ้เมื่อสักครู่ที่เราพูดกันเรื่องเมสซี่อ่ะสรุปแล้วผมมาพูดผิดนะขออภัยเขายิงแฮตทริกได้แต่ว่าเขามีส่วนร่วมกับอีก1ประตูด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยมีส่วนร่วมทั้งหมด4ประตูโดยยิงเองอ่ะ3ประตูแล้วก็แอสซิสต์1ประตูนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทำคนเดียว4ประตูขออภัยผมพูดผิดไปหน่อย
1: เอาละครับดูเหมือนจะแมนยูมีโอกาสลุยขึ้นมาโมยังถึงต่อเนื่องครับยังอยู
0: ่มีข่าวว่าถ้าอาร์เซนอลไม่เอาจูเลียนอัลวาเรสแล้วเนี่ยก็อ่ะโอ้แล้วมาแล้วครับหรือเปล่าโอ้โหยังไม่ได้ครับลูกสองหนึ่ง
1: เห็นตะไคร่ไหวๆครับเอ็มเบอร์โมไปกองอะไรอยู่ตรงนั้นครับ
0: โอ้โหไม่ได้ได้ไงครับเนี่ยลูกนี้
1: จากจังหวะตัดบอลตรงกลางครับและครอสเออร์ลี่ครอสเร็วมาโอ้โหเนี่ยครับมีมครับเป็นคอนเทนต์แน่นอนครับเดอะเวอร์แห่งแดนหน้าครับข้างหลังเรามีแม็กควายแต่ข้างหน้ามีเอ็มเบอร์โม1หลาเท่านั้นครับกระแทกเข่าลอยไปชนคานครับสุดยอดจริงๆครับเอ็มเบอร์โม
0: ก็จังหวะแรกก็เป็นดาโลนะครับคอสไปให้กับมาคาร์ลฟอร์ดที่เปิดกลับเข้ามาตรงกลางแล้วก็เอ็มเบอร์โมครับโอ้โหไปยิงใต้บอลมากไปหน่อยครับบอลเสยเด้งคานออกมาแบบโอ้โหน่าเหลือเชื่อจริงๆ
1: ยังถึงต่อเอาครับแมนยูจะเอาให้ได้ครับดูขึ้นนำแต่งด้วย
0: โอ้นี่คอมมี่ไมโนก็ถือว่านิ่งใช้ได้เลยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
1: ดูมาต่อลองยิงไกลดูไหมยิงโอ้โหก็เข้ามือครับไม่ยากมากยูริเตอร์มองได้โอกาสยิงไกล25หลาครับ
0: มันน่าเหลือเชื่อจริงๆครับจังหวะเอ็มบูโมเนี่ยมันควรจะ 2-1 ไว้แล้วครับแต่ดวงยังไม่มีครับโอ้โหพระคุณเอ้ยยิงบอลพุ่งไปชนคานเด้งออกมาเฉยเลยเมื่อสักครู่ที่พูดค้างไว้ว่าในกรณีถ้าไม่สามารถปิดดีลกับจูเลียนอัลวาเรสได้นะครับก็เห็นมีข่าวว่า อาร์เตต้าอาจจะสนใจดึงมาคัสแรชฟอร์ดไปร่วมทีมนะอันนี้นี่ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณน่าจะวันเดียวเท่านั้นแหละสำหรับตลาดรอบนี้นะก่อนที่จะปิดลงนะครับซัมเมอร์รอบนี้แล้วก็รวมไปถึงมีข่าวว่าแอสตันวิลล่าสนใจอยากจะดึงอาหมัดเดียโร่ไปร่วมทีม
1: มาว่าไงคู่นี้แมนยูเหลืออีกได้ครึ่งหลังสัก30 กว่านาทีกลับมาได้ไหมชนะไหม
0: โอ้เท่าที่ดูแล้วมันได้ทั้งสองฝั่งเลยนะอีฟสวิตก็ชนะก็ได้แมนยูก็น่าจะได้อ่ะอยู่ที่ว่าพูดยากว่ะเท่าที่ดูแล้วมันพร้อมโดนทั้งสองฝั่งอ่ะ
1: ครับพร้อมโดนทั้งหมดวันฮะหน้าก็ไม่คมอีก
0: เออมันก็ดูดิอิสวิทก็มีโอกาสโดนหลายทีแล้วเหมือนกันนะเหมือนกันกับแมนยูก็มีโอกาสโดนหลายทีแล้วเหมือนกันเนี่ยโอ้บอกยากเลยจริงอิสปิดเตรียมจะเปลี่ยนคนแรกแล้วครับภาพจับไปที่หมายเลข25ปาลาซิออสครับแนวรุกชาวอาร์เจนตินาที่ออกมาวอร์มแล้วครับ SQ ปาลาซิออสก่อนหน้านี้ก็อยู่กับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ไปอยู่ในเยอรมันเนี่ยยาวๆถึง7ปีเลยเหมือนกันนะ SQ ปาลาซิออสอยู่กับเลเวอร์คูเซนมาก่อนนะครับในตำแหน่งแผงมิดฟิลด
1: ์ครับ
0: อ้าวแล้ว 2-1 เลยครับโอ้โหอ่ะให้พูดชื่อเลยคนทำประตูเป็นใครอ
1: ่
0: ะ
1: แน่นอนจริงจริงฮะแน่นอนมากๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะได้ประตูจากแฮร์รี่ฮะ
0: แฮร์รี่พอตเตอร์เหรอ
1: เดี๋ยวมี VR ไหมแฮร์รี่แม็กควายครับเนี่ยเดอแห่งแดนแนวรับ
0: โอ้ไม่น่าได้ฮะ
1: แฮนด์บอลนะเดอฮะเดอมีการใช้มือเล่นฟุตบอลอะเดอใช้มือแปะฮะแต่นี่ใช้อกแปะครับแล้วก็ยิงสวยๆมาวันเรียกทะลุเข้าไปครับ
0: ฉลาดด้วย
1: ใช่พอถ้าไม่ฉลาดนี่จะห่างโกเสา2ประมาณ7เมตรกว่าครับ
0: ว่าไง VR ยังไงภาพชัดเจนขนาดนี้ยังไง
1: เดอทำอะไรเดอโดนยึดแน่นอนครับเดอแบบนี้
0: โอ้แต่ว่าจังหวะฉลับเนี่ยมันไปฉลับทางเกรฟนะครับแนวรับนะที่ฉลับเปลี่ยนทางบอลเข้าไปแล้วทำไมภาพ VAR ไปจับแต่ตอนที่แม็กควายยิงฉลับไม่ได้จับจังหวะก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าเอามือขึ้นมาบังหน้าอกตัวเองนะเป็นทางไอ้เจ้าเจคอบลีฟนะครับซินเตอร์แบ็กที่ไปฉลับเท้าเปลี่ยนทางเขาเอ้าได้
1: เฮ้ย
0: เปล่ากำหมัดสาใจไปแล้วครับแม็กควายโอ้นี่ภาพ VR หรือว่าเป็นภาพดีเพย์ย้อนหลังมาให้ดูแล้วจังหวะที่คือมันก็ศอกแนบลำตัวนะครับแต่นั่นก็พูดโอ้ยแล้วผู้ตัดสินไม่จับเป็นแฮนด์บอลครับให้เป็นประตู
1: hey.
0: แต่ไม่ใช่แม็กควายครับเป็นทางเจคอบกรีฟครับที่ทำเข้าประตูตัวเองนะ
1: เหลือเชื่อมากครับลูกนี
0: ้แล้วจุดโทษไหมลูกนี้โดนเสียบในกรอบเขตโอ้ผู้ตัดสินชี้เป็นใช่ไหมโอ้โหเจคอบกรีฟ คนเดียว2 จังหวะเลยครับหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้ดาร่าโอเชขอไปเคลียร์กับผู้ตัดสินครับใน
1: คร
0: ฐ
1: ั
0: า
1: บ
0: นะกัปตันทีม
1: เอาแล้ว
0: โอ้โหอยู่ดีก็พุ่ง2 ประตูเลยเหรอแมนยูยังไงโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้แล้วเป็นใบเหลืองของเจคอบกรีฟครับ
1: แน่นอนนะจากจังหวะตรงกลางสนามครับตัดบอลได้แล้วแทงหลุดมาหลุดเข้าเขตโทษครับมาเตลคุณย่าแตะบอลได้ก่อนครับแล้วโดนเสียบไม่โดนบอลครับแตะบอลปุ๊บโดนเสียบจุดโทษอย่างแบบนี้
0: โอ้โหแล้วจะเป็นใครครับกัปตันบูโน่เขย่งก้าวกระโดดอีกหรือเปล่า
1: หรือจะให้คุณย่าลุกขึ้นมายิงไปเลย
0: โอ้โห2 ประตูต่อเนื่องเลยครับแมนยูแต่ต้องลุ้นก่อนครับว่าจุดโทษนี่จะได้ยิงเข้าโอเรียบร้อยครับพี่เหยินยืนถือครองบอลอยู่แบบนี้ครับ
1: มอมเหยินจะยิงได้หรือเปล่าครับเบอร์8บรูโน่ฟานเดส
0: ดวลกับทางนี่แหละครับผู้สาประตูเดนมาร์กครับเคเจลเซอร์เพนครับโอ้โห
1: วิ่งมาบูโน่ยิงเน็ตค้างอ่ะเร
0: ส
1: ียบ
0: า
1: ร้
0: ม
1: อย
0: ประตูต่อ1ครับแต่ว่าเฮ้ยถ้ายิงไม่อยากให้ยิงเข้าเลยจริงๆวิ่งวิ่งมาแล้วก็หยุดเขย่งก้าวกระโดดยิงอีกแล้วครับบูโน่ฟานันเดสขึ้นนำเป็น3-1ครับโอ้โหมันไม่น่าจะพลาดเลยนะเชอร์เพนนะ
1: ครับ
0: ไม่งั้นก็จะได้ถมถุยใส่กับตันบูโน่ซะหน่อยครับโอ้โหแต่ยิงเข้านิ่มๆไปเลยครับ3-1ครับวิ่งมาซอยๆเท้าแล้วกระโดดเขย่งแปรไปคนละทางกับที่เชอร์เพนคือโดดไปทางซ้ายครับแต่บูโน่ยิงไปทางขวาครับโอ้เรียบร้อยเลย3-1บทจะมาก็มารัวๆเลยครับแมนยูวันนี้อ้าวแล้วโคโม่ขึ้นนำนาโปลีเจ้าบ้านไปแล้วครับ1-0จากมาตูลีน่าครับทำได้ในนาทีที่17เมื่อสักครู่นี้เลยครับ
1: คร
0: โ
1: ั
0: อ
1: บ
0: ้ยิงได้พร้อมกันกับแมนยูเลยโคโม่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนลีกอื่นนะครับลองยังคงเสมอกับเลอมองอยู่2-2ทีมเยือนเลอมองเนี่ยโดนใบแดงไป1 คนด้วยครับบุนเดสลีกาเยอรมันอัลส์บวกยังคงนำชาวเก้อยู่1-0ชาวเก้โดนใบแดงไปอีก1 คนครับแล้วก็เรอัลมาดริดในครึ่งหลังไม่เอาอะไรแล้วครับครึ่งแรก3-0พอแล้วครึ่งหลังไม่ยิงเพิ่มไม่อะไรทั้งสิ้นเลยครับเรอัลมาดริดก็มีเปลี่ยนเอาเฟเดริโกวาเวเดออกไปนะครับแล้วก็ส่งเป็นทางแบรนโดซิวาลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางแทนแล้วก็มีเอาอาดากูแรครับลงมาเล่นเป็นเพย์เมเกอร์แทนจูดเบลลิงแฮมส่วนอีกคนหนึ่งครับราฮิมดิอาสออกแล้วส่งเป็นแยนดิโอมันเดครับลงมาเล่นแทนในตำแหน่งตัวรุกริมเส้นทางขวาก็ค่อนข้างดูดีเลยครับสำหรับตัวนักเตะมาดริดในฤดูกาลนี้นะน่าจะเป็นทีมที่พูดได้ว่าท้าชิงกับบาซ่าได้น่าดูเลยครับเอลคาสิโกฤดูกาลนี้เดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่านัดแรก
1: ยกแรกยกแรกเมื่อไหร่ฮะ
0: ยกแรกนี่25 ตุลานะครับ25 ตุลาคมคือยกแรกของเอลคาสิโกจะบุกไปเยือนคัมนูก่อนนะครับ แล้วก็ยกที่สองยกที่สองนี่จะไปแข่งกันโอ้ยาวเลยก่อนปิดฤดูกาลครับยกที่สองได้ไปแข่งกันในวันที่9พฤษภาคมปี2027ก็คือปีหน้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: นั่นคือยกที่สองโอ้โหฤดูกาลนี้นี่ยกแรกกับยกสองห่างกันเหลือเกินตุลาแล้วก็พฤษภานะครับแล้วก็เป็น
1: เดือน
0: ไ
1: อ้โอ้
0: ไอ้ยกสองเนี่ยจะเป็นลาลิก้านัดที่ไปเยือนเบอร์นาบิวของบาซ่านะแต่ว่ามันเป็นนัดรองสุดท้ายด้วยนัดที่37ของฤดูกาลนะครับก็ไม่รู้ว่าณเวลานั้นมันตัดสินแชมป์อะไรกันไปได้แล้วหรือยังด้วยนะแต่ก่อนจะไปเอลคลาสิโกเนี่ยเดี๋ยวในเดือนหน้านะครับวันที่20กันยายนเนี่ยจะมีมาดริดนะครับดาร์บี้มาดริดก่อนก็เรอัลมาดริดจะบุกไปเยือนอาร์ติโกมาดริดก่อนนะครับแต่เดี๋ยวในต้นเดือนหน้านี้ก็จะเป็นแชมเปี้ยนลีกนัดแรกแล้วนะในรอบลีกนะครับแล้วมาดริดนี่จะเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลานเนี่ยก็จะแข่งกันในค่ำคืนวันที่8กันยายนนะครับเวลาตีสอง8กันยานี่ก็ค่ำคืนวันอังคารนะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่จะถึงนี้ยังไม่ได้ลงแชมเปี้ยนลีกเพราะเป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยานะครับที่จะเริ่มกลับมาทำการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกในรอบลีกและยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง11ผู้เล่นตัวจริงครับ65นาทีผ่านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำอิปสวิชทาวน์อยู่3ประตูต่อ1อิปสวิชนี่เปลี่ยนไปก่อน2คนครับเอเมอร์สันครับศูนย์หน้านี่โดนเปลี่ยนตัวออกไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นทางอักปอมครับที่ลงมาเล่นแทนศูนย์หน้าชาวอังกฤษนะครับชูบาอักปอม
1: yeah.
0: ส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นทางเอสกิลปาลาซิออสครับที่ลงมาเล่นทางลงมาเล่นแทนมาเซลิโนนูเนสครับมิดฟิลด์ชาวชิลีที่ไปลื่นนะครับแล้วก็เลยทำให้มาทุสคุนย่าได้จ่ายบอลหลุดไปให้กับทางบูโน่หลุดเข้าไปยิงตีเสมอ 1-1 ได้นะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกแฮปปี้ไหม 3-1 แล้ว
1: บายคุณอุ่นสามแต้มในกระเป๋าเจออิปวิชมาขาวก็ไม่อย่างที่บอกนะไม่ได้วิตกกังวลอะไรมากมายตั้งแต่แรกแล้วนะครับ
0: ส่วนอันนี้ก็อุ่นๆอยู่ในกระเป๋า3แต้มเหมือนกันแล้วมาดริดครับนำห่างมาลาก้าเป็น4ประตูต่อ0
1: ก็
0: ประตูที่4ประตูที่4ได้จากอาดากูแรนะครับแล้วก็เป็นแอสซิสต์ของวินิซิอุสจูเนียร์ยิงได้ในนาทีที่90+1ลดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลัง3นาทีตอนนี้กำลังจะครบแล้วครับก็เป็นอีก1 3แต้มเต็มของมาดริดและนั่นหมายความว่า3นัดของมาดริด9แต้มเต็มครับโอ้โหได้มูรินโญ่มาแล้วมันชัดเจนเลยครับว่าโอ้โหอ้าวแล้ว 4-1 เลยพอคุณเอ้ย 4-1 ไม่พอแฮตทริกของกัปตันบูโน่ในค่ำคืนนี้ครับ โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ส่งท้ายคืนนี้ของรายการเราครับพร้อมกับแฮตทริกของบูโน่แฟนันเดส
1: ครับ
0: แม่นำห่าง4ประตูต่อ1
1: แน่นอนจริง
0: ๆบอกแล้วว่าถ้าทีมคุณไม่มีเขาทีมคุณก็ไปไหนไม่รอดหรอกอ่ะเดี๋ยวมาดูรีเพย์กันหน่อยครับลูกที่4มายังไงโอ้จังหวะคอมบี้ไมนูครับจ่ายมาให้กับมาคัสและฟอร์ดกระชากทางซ้ายเงยหน้าหาเพื่อนเปิดกลับเข้ามาแล้วนี่ครับไมนูยิงไปก่อนเด้งมาแอมโบโมยิงไปก็ฉลับไปเข้าทางปืนของบูโน่ที่ยืนโล่งๆก็แปรเข้าไปง่ายๆเลยครับ4ประตูต่อ1จากจุดเริ่มต้น2เด้งก่อนครับไมนูยิงไปบอลฉลับผู้เล่นเกมรับอิปสวิชไปเข้าทางปืนแอมโบโม เอ็มโบโมยิงไปแฉลบผู้เล่นเกมรับอิฟสวิดไปเข้าทางของบูโน่แปเสียบเสาไกลเข้าไป4ประตูต่อ1แล้วโอ้ยแล้วเกือบ5-1ครับบูโน่โอ้วันนี้จะไม่เผื่อแผ่ใครทั้งสิ้นเลยเหรออ
1: ืมมาดูอ่ะมาดูบรูโน่
0: โอ้เริ่มเคลียร์อิสวิทเคลียร์ก่อนนะครับแล้วก็เจอตัดบอลได้ครับบูโน่เห็นผู้รักษาประตูครับยืนออกมาห่างก็ปั่นจากโอ้เกือบเส้นกลางสนามครับบอลไปฮุกลงหลังตะข่ายโอ้ไม่งั้นวันนี้นี่ชื่นมืดเลยครับ4ประตูของบูโน่เอาว่ะวันนี้เขามาเต็มอ่ะแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับดูจากเวลาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้ Follow the Game ก็ตามเกมได้เพียงแค่เท่านี้เองนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ครับทุกค่ำคืนวันเสาร์อาทิตย์3:30ถึงเที่ยงคืนนะครับ Follow the Game ทาง FM 97 Sport Station ค่ำคืนนี้เราสองคนขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยว
2: Follow the Game สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97 เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาโมนี้ดินฟ้าอากาศค่อยดีขึ้นเมฆฝนก็หายไปต้องว่าแจ่มใสก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปกันอยู่อย่างนี้มีฝนมีหนาวมีร้อนสลับสับเปลี่ยนกันไปในชีวิตของเราคนหนึ่งคนหนึ่งก็ผ่านฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนมาโดยลำดับจนกระทั่งอยู่ในวัยชราร่างกายเปลี่ยนแปลงอยู่ในสภาพที่เรียกว่าชำรุดทรุดโทรมไปตามๆกันแต่เรานั่งสงบใจแล้วก็นึกถึงอดีตคือนึกถอยหลังไปว่าสมัยหนึ่งเราเป็นอะไรนึกไปตั้งแต่ออกจากครรภ์มารดาเป็นเด็กน้อยๆเติบโตขึ้นโดยลำดับเป็นเด็กไปโรงเรียนเรียนชั้นประถมสมัยก่อนไม่มีอนุบาลเรียนชั้นประถมเรียนมัธยมเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับบางคนจบการศึกษาแล้วก็ทำงานทำการมีเหย้ามีเรือนมีบุตรมีธิดาชีวิตสำบุกสำบันพบกับความสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างชั่วบ้างได้บ้างเสียบ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับการเดินทางเดินขึ้นดอยบ้างลงบ้างถนนดีบ้างกรุกขระบ้างพบธรรมชาติสองข้างทางบางแห่งก็น่าดูบางแห่งก็แห้งแล้งไม่น่าดูจนกระทั่งมาถึงชีวิตในปัจจุบันนี้แล้วก็จะเดินต่อไปข้างหน้าไปอีกสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะจบกันเสียทีก็ไม่รู้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นในสมัยนี้คนชอบจบฉากชีวิตด้วยการทำลายตัวเองความจริงก็ไม่ได้มากมายอะไรไม่กี่คนเมื่อเทียบส่วนพลเมืองซึ่งมีตั้ง60ล้านคนตายไปก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันเป็นข่าวปรากฏในหนังสือพิมพ์ปรากฏในโทรทัศน์วิทยุเรียกว่าตายเป็นข่าวโด่งดังกันทั่วไปกระตึกครึกโครมทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องชีวิตไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรเขาก็ไม่เข้าใจเขาใช้ชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้องมัวเมาหมกมุ่นในเรื่องความสนุกสนานเองหาบางคนก็เป็นดาราแสดงในจอโทรทัศน์ในรูปต่างๆตามบทที่เขาบอกให้แสดงแต่ว่าบทแสดงของตัวเองนั้นไม่ค่อยจะถูกบทบาทเท่าใดชอบปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมเป็นหนี้เป็นสินรุงรังจนแก้ไม่ไหวก็เลยกระโดดลงไปลอยไปในแม่น้ำในคลองซึ่งมีน้ำสกปรกแล้วก็ถึงแก่ความตายไปบางคนก็ตายแบบวิถีหน่อย
ขึ้นไปบนหลังคาตึกสูงสูงแล้วก็ทุ่มตัวลงมามากระทบของแข็งก็เรียบร้อยบางคนก็ยิงตัวตายบางคนก็ผูกคอตายบางคนก็กินยาตายมีวิธีตายแปลกๆรวมความว่าทำลายตัวเองเพราะมีความทุกข์แล้วไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุของความทุกข์ไม่รู้วิธีแก้ไขจนปัญญาเป็นพวกที่ห่างเหินจากธรรมะไม่สนใจเข้าหาพระในที่จะสอนธรรมะให้เกิดปัญญาก็ไปวัดเหมือนกันจะไปหาพระที่จะเอกบาลเล่นต้มน้ำลายรถหัวหรือว่ารถน้ำมนต์ให้มันไม่มีอะไรเจริญทางจิตใจไปแล้วก็งู้มากลับมาเหมือนเดิมช่วยตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองก็ไม่ได้เราไม่ได้ศึกษาหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยทำลายตัวเองไม่เสียหายโดยนึกว่าจบจากชีวิตกันเสียทีแต่มันสร้างปัญหาให้แก่คนที่อยู่ข้างหลังที่จะต้องเป็นทุกข์รับทุกข์ต่อไปอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องแต่เพราะไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยในทางธรรมะตั้งแต่เล็กแต่น้อยเติบโตขึ้นในความฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานด้วยประการต่างๆไม่เคยคิดว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องไม่เดินผ่านวัดที่เขาสอนธรรมะบ้างไม่สนใจฟังมีหูไม่ใช่ฟังสิ่งที่ควรฟังมีตาก็ไม่ดูสิ่งที่ควรดูมีใจก็ไม่คิดพิจารณาในสิ่งที่ควรคิดพิจารณาเป็นอยู่อย่างงู้ไม่ฉลาดในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่เลยก็ทำลายตัวเองคนทำลายตัวเองก็ไม่ใช่คนที่งูแต่พูดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ามีการศึกษาก็มีเหมือนกันเช่นว่าได้ปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์แต่ก็ยังเป็นด็อกเตอร์ปัญญาอ่อนกันอยู่พอเกิดอึดอัดขัดใจก็ฆ่าตัวตายยิงตัวตายมีปืนใกล้ๆก็เปรี้ยงเราไปเอาศพมาเผาที่วัดนี้สองด็อกเตอร์แล้วมันไม่เข้าท่าเลยมีความรู้ตามลูกนิยมว่าเป็นปัญญาชนแต่ยังเป็นคนปัญญาอ่อนในทางศาสนาไม่ได้รู้ธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้จักเอาธรรมะไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเลยเสียคนเพราะว่าไม่สนใจศึกษาเรื่องที่ควรรู้ควรจะเข้าใจแต่ได้เรียนธรรมะไว้บ้างก็พอจะเป็นห้ามล้อไม่ให้ไหลเลื่อนไปสู่ความตกต่ำเร็วเกินไปนี่มันเป็นอย่างนี้จึงเป็นเวลาที่สมควรแล้วที่เราทั้งหลายจะต้องช่วยกันหันหน้าเข้าหาธรรมะเอาธรรมะไปไหว้เป็นเครื่องประล้าประโลมใจเป็นเครื่องปลอบใจเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตเพราะเรื่องอื่นมันช่วยไม่ได้วัตถุนี่มันช่วยไม่ได้เป็นว่ากลุ้มใจขึ้นไปดื่มเหล้าเวลาเมามันก็ไม่รู้ประสีประสาไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนก็ไม่มีความทุกข์ในขณะนั้นแต่พอสั่งเมาก็ทุกข์ต่อไปหรือไปเที่ยวสนุกสนานตามสถานท่องเที่ยวยามราตรีก็เพลินไปชั่วขณะหนึ่งแต่พอออกมาจากสถานที่เหล่านั้นความทุกข์มันก็รออยู่ตรงนั้นพอออกพ้นความสนุกสนานก็กลุ้มใจนั่งรถกลับบ้านด้วยความกลุ้มด้วยความทุกข์ต่อไปมันแก้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักเหตุของความทุกข์แล้วก็ไม่ตัดเหตุ
พระพุทธเจ้าสอนให้เราชัดเจนเข้าใจถูกต้องว่าอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลเกิดไม่ได้อันนี้เหตุมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวเราเองอยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่การพูดการกระทำการคบหาสมาคมการไปการมาของเราเองแต่คนไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจเวลามีอะไรทุกข์ขึ้นมาก็ไปโทษดวงดวงไม่ดีโชคไม่ดีอะไรต่างๆมาตะกี้ก็มีแม่ลูกสองคนมาถวายของถวายที่กรวดน้ำอันหนึ่งพระพุทธรูปเล็กๆองค์ปานใบหนึ่งแม่บอกว่าลูกเนี่ยเขาอยู่เมืองนอกเพิ่งกลับมาดวงไม่ดีหลวงพ่อถามว่าดวงมันแหว่งตรงไหนที่มันไม่ดีมันขาดไปอะไรไปมันไม่ดีแม่บอกว่ามันเคราะห์ร้ายเพราะว่าพ่อบ้านนี่ไม่เอาไหนชอบดื่มเหล้าชอบเล่นค้านพนันทำมาหากินเงินก็ไม่ค่อยเหลือเอาได้ผัวจันไรมันก็อย่างนี้เองอ่ะมันไม่ใช่ดวงไม่ดีโชคไม่ดีแต่มันชั่วไอ้ผัวนั้นมันชั่วมันถึงเอาตัวไม่รอดบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเขาอย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าไม่ใช่ลูกศิษย์ไม่ทำตามคำสอนอย่ามาอ้อนว่าเป็นอาจารย์ธรรมพุทธทาสท่านเขียนไว้อย่างนั้นบอกว่าเมื่อไม่ทำตามคำสอนอย่ามาอ้อนว่าเป็นอาจารย์ว่าเป็นอาจารย์ไม่ได้เพราะมันไม่ทำตามคำสอนมันทิ้งอาจารย์ชนานแล้วจึงได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็จะแก้อย่างไรมันก็ต้องแก้ที่ชุกที่เหตุนะเหตุของความชั่วมันอยู่ตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นแต่ไม่มีคนช่วยแก้อีกอะเมืองนอกก็ไม่มีพระที่จะช่วยแก้ปัญหาพระที่ไปอยู่ก็ไม่ช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านพระที่จรไปเป็นกลางกล่าวก็ยามหนักกระเป๋าหนักไปทั้งนั้นมีแต่เครื่องรางของขลังอะไรต่ออะไรไปแจกไปขายได้ดอลลาร์กลับบ้านแล้วมันจะช่วยอะไรได้สิ่งเหล่านั้นมันช่วยไม่ได้ไม่สอนให้คนเข้าใจไม่ให้รู้ว่าเหตุมันเกิดที่ตัวเราผลมันก็อยู่ที่ตัวเราแต่ว่าเขาไม่ได้นั่งลงพิจารณาตัวเองตัดเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏคือความชั่วทั้งหลายที่ทำแล้วทำอีกไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นมันก็แก้ปัญหาไม่ได้คนไปอยู่บ้านเมืองนอกถ้าตั้งใจทำมาหากินรู้จักเก็บออมรอมริบยอมตั้งตัวได้ไม่ลำบากยากแค้นแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ประพฤติธรรมตั้งตัวไม่ได้เอาตัวไม่รอดอเมริกาแล้วก็ไปร้านขายอาหารแม่บ้านก็บ่นบอกว่าสามีของดิฉันเนี่ยเป็นลูกศิษย์พระสังฆราชบวชกับวัดพระสังฆราชแต่มันไม่เอาพระสังฆราชไปด้วยมันเลวไหลแบบชอบเที่ยวชอบเล่นชอบเล่นพนันทางโทรทัศน์ก็ไม่ค่อยเอาแต่เรื่องธรรมะกินคนก็มาสั่งอาหารก็นั่งดูโทรทัศน์เพลินไปเมียโกรธขึ้นมาเลยยกโทรทัศน์ไปทิ้งซะที่กองขยะมันไปเก็บมาแล้วเปิดฮะดีกว่าเก่าเลยเมียโกรธขึ้นมาเอาไม้ก้อนทุบจอซะเลยไม่ต้องดูต่อไปไปงั้นมันไม่เข้าเรื่องเลวไหลไม่ได้ตั้งใจทำดีตามที่ควรทำเลยเอาตัวไม่รอดเยอะแบบนั้นเยอะ
พอวันศุกร์ก็นู้น

อยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ได้คิดว่ามันถูกหรือผิดมันดีหรือชั่วมันเสื่อมหรือเจริญเขาคิดไม่ได้ชีวิตซ้ำซากอยู่กับความชั่วตลอดเวลาเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นนี่มันเป็นปัญหาคนเราปั่นสร้างปัญหาให้แก่ตัวเองแล้วก็เป็นทุกข์เองแต่เรารู้จักปัญหารู้จักเหตุของปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องชีวิตมันก็ดีขึ้นเรียบร้อยขึ้นไม่มีความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนอันนี้การศึกษาธรรมะก็เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องเรื่องสำคัญที่เราควรจะรู้ก็คือเรื่องตัวเราเองพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้คนทุกคนเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเองรู้ว่าอะไรอะไรมันเกิดที่ตัวเราความดีความชั่วความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความมั่งมีความยากจนความเป็นที่รักที่ชังของคนทั้งหลายมันอยู่ที่ตัวทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่อะไรอื่นอย่าไปเชื่อให้เผลอออกไปนอกลู่นอกทางอะไรอะไรมันก็อยู่ที่ตัวเราต้องแก้ที่ตัวแล้วปัญหาทั้งหลายก็จะถูกแก้แต่ว่าในบ้านเมืองของเรานี้มีคนที่ดึงคนไปหาความโง่ความเกลามากกว่าคนที่ดึงคนไปหาปัญญาพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดึงคนออกไปนอกลู่นอกทางเป็นหมอดูหมอปลุกหมอเสกลงเลขลงยันยุ่งแต่เรื่องไสยศาสตร์ตลอดเวลาใครไปหาก็ทำแต่เรื่องไสยศาสตร์เดี๋ยวรับเคราะห์ชาวบ้านพระนั่งรับเคราะห์เคราะห์มันก็แย่ไปรับของก็ทำไมก็ตายบาปก็ทำไมมันควรจะสอนให้เข้าใจว่าเคราะห์คืออะไรโชคคืออะไรมันเกิดจากอะไรควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรไม่แนะไม่สอนแต่ว่าทำแต่พิธีอยู่อย่างนั้นคนมันก็ไม่ดีขึ้นไม่เข้าใกล้พระพุทธเจ้าไม่เข้าใกล้พระธรรมไม่เข้าใกล้พระสงฆ์ยิ่งทำก็ยิ่งห่างออกไปทุกวันทุกเวลามันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไรมันแก้ไม่ได้ไม่ว่าปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมปัญหาของประเทศชาติมันก็วนอยู่อย่างนั้นวนอยู่ที่ความเชื่อเหลวไหลไม่ได้เอาปัญญามาใช้การแก้ปัญหาจึงไม่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้อันนี้เราจึงต้องหันมาเปิดหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์เปิดไปหน้าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องแล้วเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนการกระทำผลมันก็จะดีขึ้นได้เพราะเราเชื่อถูกทางทำถูกทางแก้ปัญหาได้ถูกจุดมันก็จะดีขึ้นแต่ว่ายากเพราะว่าความเชื่อฝังหัวไม่มีผู้แนะนำชักจูงแนวคิดแนวชีวิตให้เข้าใจในรูปใหม่จึงเป็นไปอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่วุ่นวายกันอยู่พอสมควรไม่ว่าในวงการไหนวงการชาวบ้านวงการพระสงฆ์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนกันวนอยู่ในเรื่องไสยศาสตร์ส่งเสริมกันแต่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ส่งเสริมพุทธศาสตร์อันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาสมมติว่าถ้าพระพุทธเจ้ากลับมาเกิดท่านคงตกใจตกใจว่านี่มันถืออะไรกันเว้ยคำสอนที่ฉันสอนไว้มากมายมันหายไปไหนหมดมันเอาอะไรมายึดมาถือมาปฏิบัติกันอยู่พระพุทธเจ้าคงจะตกใจแต่กลับมาเกิดในยุคนี้ในสมัยนี้พระสงฆ์องค์เจ้าก็ออกไปนอกลู่นอกทางกันหมดไม่เดินตามเส้นทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าขีดให้เดิน
พระองค์

0: คงจะตกใจเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะมันเปลี่ยนกันไปมากจนเสียรูปเปลี่ยนจนเสียรูปจนจำรูปเดิมไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือความเสียหายที่เกิดอยู่ในวงการของเราทั้งหลายที่เรียกว่าพุทธศาสนาจุดยืนมันไม่ค่อยมีแล้วพระพุทธศาสนาที่เสื่อมมาจากประเทศอินเดียเนี่ยเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ใช่ว่าคนอินเดียไม่เคารพไม่บูชาแต่ว่าพระสงฆ์นี่ทำผิดคือต้องการดึงคนเข้าวัดโดยไม่ได้ใช้ปัญญาเอาสิ่งทั้งหลายมาล่อมาจูงใจคนทำตามวิธีของพราหมณ์ที่เคยทำมาก่อนทำทุกอย่างให้คนได้มาวัดกันคนก็มาแต่ไม่ได้ฉลาดขึ้นไม่ได้เข้าใจขึ้นมาก็นึกไอ้แบบนี้ของเราเคยทำมาเนี่ยพราหมณ์เคยทำอย่างนี้พระลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ทำเหมือนพราหมณ์แล้วเราจะมานับถือพุทธทำไมนับถือพราหมณ์ดีกว่ามันก็ถอยหลังไปหาพราหมณ์หมดกลายเป็นศาสนาฮินดูอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะพระสงฆ์เราไม่มีจุดยืนที่แน่นอนไหลไปตามลาภตามสักการะพระพุทธเจ้าบอกว่าทางสองทางทางหนึ่งไปสู่ลาภทางหนึ่งไปสู่นิพพานคือความดับทุกข์แต่เราเดินทางไปสู่ลาภมันก็ห่างพระนิพพานคือความดับทุกข์ทำลายจุดยืนของเราเองไม่มีความมั่นคงอะไรพระองค์พูดตรัสว่าอย่างนั้นเราก็ทำกันอยู่อย่างนั้นส่งเสริมกันอยู่แต่เรื่องอย่างนั้นคนก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่เข้าใจคำสอนที่ถูกต้องปฏิบัติก็เผลอไปนอกลู่นอกทางแม้จะเจริญภาวนาก็ยังเผลอยังออกไปนอกลู่นอกทางบางทีก็เปลี่ยนจุดยืนที่สำคัญเปลี่ยนพูดว่าพระนิพพานมีตัวตนอย่างนี้มันก็ไกลไปแล้วมันไม่ถูกหลักเดิมแล้วพระนิพพานเป็นตัวเป็นอนัตเป็นอัตตาพอเป็นอัตตาขึ้นมันก็เป็นฮินดูเท่านั้นเองเพราะฮินดูก็มีอัตตาตัวใหญ่เรียกว่าปรมาตตมันบรมอัตตาสัตว์ทั้งหลายออกมาจากตัวนั้นแล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปถอยกลับไปสู่ตัวนั้นเขาเรียกว่ากลับไปสู่ตัวเดิมเป็นนิรวานของเขาแต่นิพพานของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นนิพพานคือความว่างจากกิเลสหมดจากความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรอะไรต่างๆอันนี้เวลานี้สอนว่านิพพานเป็นตัวให้คนเข้าไปเกาะไปยึดอันนี้คือสอนผิดแต่ไม่มีใครคัดค้านแล้วก็สำนักใหญ่คนมากจูงคนไปได้เยอะให้หลงไหลมัวเมาในคำว่าบุญเนี่ยให้คนเมาบุญทำบุญกันจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ลำบากเดือดร้อนมันก็ผิดหลักการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำบุญมากมายอย่างนั้นให้แบ่งทำเรามีร้อยเนี่ยก็แบ่งไปทำบุญสักพอสมควรเอาไว้สำหรับใช้บ้างสำหรับกินบ้างสำหรับดำเนินชีวิตการงานบ้างไม่ใช่จะเอาเงินไปซื้อบุญซื้อวิมานบนสวรรค์แล้วก็ทำกันเป็นการใหญ่วิธีการโฆษณาก็โฆษณาชวนเชื่อให้คนหลงไหลมัวเมาแล้วก็เสียสละเอาเงินไปสร้างวัตถุที่ไม่จำเป็นทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากแก่สังคมอย่างนี้มันก็ไม่ถูกแต่ว่ามันสำนักใหญ่การโฆษณาแพร่หลายคนก็หลงไหลมัวเมากันในกิจกรรมอย่างนั้นถึงความจริงมันก็ไม่ถูกต้องแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ไม่เข้าใจเพราะหลับหูหลับตาเชื่อพอติดกลับไปในสำนักก็แล้วก็เชื่ออย่างนั้นสอนให้เชื่ออย่างนั้นในทำอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้คนไม่เคยเข้าวัดพอเข้าไปแล้วก็หลงเมาในเรื่องอย่างนั้น นี่คือการสอนที่มันไม่ถูกต้องพลาดจุดหมายอันเป็นหลักหน้าแท้ในทางพระพุทธศาสนาแต่คนก็ไปกันมากเพราะคนปัญญาอ่อนมากมีมากในบ้านเมืองในโลกคนปัญญาอ่อนเยอะกว่าดังมันก็เหมือนกันโง่โง่เหมือนกัน
1: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
0: ฝรั่งมันจูงคนไปฆ่าตัวตายกันก็มีไปฆ่ากันที่ประเทศอื่นประเทศกาหน้าในอเมริกาใต้ไปฆ่ากันตั้ง 2,000 คนตายพร้อมกันอยู่โลกนี้มันเป็นทุกข์อย่าอยู่เลยตายจะดีกว่าได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเลยชวนกันกินยาตายไอ้หัวหน้ามากินน้อยเลยไม่ตายนอกลูกน้องทั้งหลายตายเกลี้ยงอ่านข่าวแล้วนึกในใจก็รังเนี่ยมันยังโง่เหมือนกันไม่ใช่ฉลาดทุกแง่ทุกฉลาดในด้านเทคโนโลยีในเรื่องวิทยาการแผนใหม่แต่ในเรื่องศาสนาก็ยังโง่อยู่คนยังหลงยังงมงายกันอยู่ไม่เข้าเรื่องมีบ่อยๆแต่บางทีก็มาสอนถึงเมืองไทยนู่นไปสอนบนภูเขาจากจูงชาวเขาให้เชื่อให้นับถือไปหาคนที่ยังองค์ไม่รู้อะไรให้ปฏิบัติกรมการศาสนารู้เข้าก็ไปสังเกตหัวหน้าก็แผ่นหนีออกไปนอกประเทศแล้วมันเป็นงั้นมาทำคนให้หลงให้เข้าใจผิดโดยวิธีการต่างๆมีอะไรแปลกๆแล้วคนไทยเราก็ชอบของต่างประเทศซะด้วยถ้าเป็นคนรังเป็นอะไรมาโอ้ชอบอกชอบใจเขาคิดค่าสอนแพงตั้ง 4-5,000 บาทวัดไทยไม่คิดอะไรก็ไม่มาต้องไปเป็นลูกศิษย์กรังเสียค่าปฏิบัติได้เสียเงินแล้วก็สบายใจถามไปถามมาก็ไม่ได้เรื่องอะไรถามไปอย่างนี้มันมีเทคนิคล่อใจคนทำให้ตื่นเต้นพวกโยคีอินเดียนี่มีเทคนิคเยอะไปต้มฝรั่งได้เงินเยอะๆนะได้รถยนต์มากๆได้ที่ดินอะไรมันหลอกต้มเรียกว่ามหาฤาษีไปอยู่ที่อเมริกาลูกศิษย์เยอะฝรั่งปัญญาอ่อนเยอะเข้ามาปฏิบัติแล้วก็สร้างสำนักได้ใหญ่โตวันนี้สุดรัฐบาลไปเก็บภาษีไม่ยอมเสียก็บอกกลับประเทศได้เอาส่งกลับประเทศอินเดียไปมันเป็นอย่างนั้นเป็นเทคนิคเขามากเรียกว่าเผยแผ่ธรรมะด้วยวิธีที่ล่อคนให้หลงให้มัวเมาให้เข้าใจผิดนั่นไม่ใช่วิธีการของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่วิธีอย่างนั้นแต่ใช้วิธีพูดจาแนะนำให้เข้าใจความจริงจนเขาเห็นด้วยตัวของเขาเองว่าเป็นสันทิฏฐิกูคือเห็นชัดด้วยตัวเองไม่ได้เชื่อตามเขาบอกตามเขาว่าแต่เชื่อเพราะเห็นชัดด้วยตัวเองและพระองค์พยายามพูดจาชี้แจงอธิบายเหตุผลให้คนนั้นเข้าใจไม่ใช่วิธีการหลอกล่อเพื่อเอาตัวคนนั้นมาเป็นลูกศิษย์ตัวอย่างเช่นข้าหาบดีคนหนึ่งซึ่งร่ำรวยทรัพย์สมบัติมากมีชื่อเสียงเคยเป็นลูกศิษย์ของพวกนิครนมาก่อนแต่ว่าได้รับข่าวว่าพระพุทธเจ้าเทศไปเราะอย่างนั้นอย่างนี้คนก็ไปพูดกันแกก็อยากจะไปฟังบ้างเลยไปลาอาจารย์ด้วยความเคารพบอกว่าอยากจะลาไปฟังเทศพระพุทธเจ้าหน่อยอาจารย์ไม่ยอมไม่ไปอาจารย์กลัวลูกศิษย์จะตีตนออกห่างตระหนี่เลยบอกเฮ้ยอย่าไปเลย ไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนั้นไม่มีอะไรแปลกไปเหมือนที่เราสอนเหมือนกันไปไม่ได้เพราะอาจารย์ห้ามครั้งที่สองไปลาอีกอาจารย์ก็ห้ามไม่ให้ไปครั้งที่สามไปลาอีกอาจารย์ก็ห้ามแต่แกดื้อแล้วแกไม่ยอมแล้วแกก็ไปเลยไปหาพระพุทธเจ้าไปกับพวกบริวารหลายคนพอเข้าไปในบริเวณวัดเจตวันก็ไม่มีใครสนใจต้อนรับกับสู้อะไรเมื่อได้แสดงตนเป็นลูกศิษย์บอกว่าข้าพระองค์ในต่อไปสำนักไหนนะเขายกธงต้อนรับนะเขาเขียนคำว่ายินดีต้อนรับท่านสนชัยเหมือนบ้านเราเขียนต้อนรับใครต่อใครแต่ว่าข้าพเจ้ามาสู่สำนักของพระองค์ไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครสนใจและได้มาฟังธรรมของพระองค์พระองค์ก็สอนให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจความจริงสนใจเนี่ยไม่ได้ไปตั้งใจไปขวางตั้งใจจะไปโต้เถียงกับพระพุทธเจ้าโต้เถียงเพื่อเอาชนะข้าคารกันแต่ว่าโต้กันพวกศาสนิกอื่นหรือที่เขาเรียกว่าเดรัจฉีเดรัจฉีนี่ไม่ใช่คำหยาบคายอะไรหมายความว่าท่าอื่นเป็นเชื่อของท่าน้ำเดรัจฉีคือท่าอื่นอัญญะเดรัจฉีหมายความว่าท่าอื่นคนที่นับถือศาสนาอื่นก็เรียกว่าอัญญะเดรัจฉีเขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ต้อนรับโดยดีคุยกันสนทนากันแล้วเขาบันทึกไว้ละเอียดว่าเดรัจฉีคนนั้นถามอะไรพระพุทธเจ้าตอบอะไรแล้วก็แย้งเรื่องอะไรเขียนไว้ละเอียดในพระสูตรหน้าสนใจก็ไปโต้เถียงปัญหาสนทนากันยาวเป็นสูตรยาวผลที่สุดก็ยอมจำนนด้วยเหตุผลมายอมจำนนด้วยเหตุผลแล้วก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ขอแสดงตัวเป็นลูกศิษย์ของพระองค์คือเปลี่ยนใจจากสนิครนมานับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจะทรงพอใจไหมในการกระทำเช่นนั้นพระองค์กลับบอกว่าคิดดูให้ดีนะท่านนี่เป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมคนเขาให้เกียรติเขานับถือท่านเคยนับถือพวกนิครนมาโกนแล้วจะมาเปลี่ยนใจนับถือเราล่ะคนก็จะหาว่าเป็นคนใจง่ายเปลี่ยนง่ายมันไม่สมควรนะคิดดูให้ดีนะสนใจได้ความเช่นนั้นก็ยิ่งปลื้มใจมากขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นครูอื่นอาจารย์อื่นเพียงแต่สนใจมาวัดนี่ก็ยกธงต้อนรับแล้วแต่สนใจพานิมนต์ไปที่บ้านก็เรียกว่าเดินเป็นกระบวนไปแล้วดีอกดีใจแต่ว่าพระองค์นี่ไม่แสดงอาการอย่างนั้นต่อข้าพระองค์ไม่ได้แสดงความตื่นเต้นในการมาของข้าพระองค์เลยแม้แต่น้อยสนทนาธรรมกันเรียบร้อยเมื่อข้าพระองค์เลื่อมใสอยากจะเป็นศิษย์ของพระองค์พระองค์กลับห้ามไม่ยอมให้ทำเช่นนั้นกลัวจะเสียชื่อเสียเสียงข้าพระองค์ยิ่งเลื่อมใสมากขึ้นขอแสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาเลยก็ประกาศตนเป็นอุบาสกว่าเป็นอุบาสกแล้วพระผู้มีพระภาคยังเตือนอีกอย่างนึงเตือนว่าบ้านของท่านเนี่ยเคยเป็นที่ไปมาของพวกนิครนเมื่อท่านเปลี่ยนใจมานับถือเราแล้วอย่าปิดประตูบ้านสำหรับคนเหล่านั้นนักบวชเหล่านั้นจะมาบ้านของท่านก็ให้ต้อนรับตามปกติเคยกราบเคยไหว้เคยให้อาหารเคยต้อนรับอย่างไรให้กระทำอย่างนั้นอย่าแสดงอาการรังเกียจนี่น้ำพระทัยของพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้นะสมมติคนไทยไปนับถือศาสนาอื่นที่เขามาสอนนะ มันเขาห้ามไม่ให้ไหว้พระไม่ให้ไปวัดไม่ให้พระมาบ้านอันนี้ใจคับแคบพวกสอนศาสนาใจคับแคบทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอบ้านเธอเป็นที่ไปมาของเนรตินิครุฑอย่าปิดประตูบ้านต้อนรับเหมือนเดิมเขามาก็เคยง่ายเคยทำอย่างไรก็ทำเหมือนเดิมอย่าเปลี่ยนแปลงจิตใจไปในทางที่ไม่ถูกต้องสอนอย่างนั้นก็ไม่ต้องแตกแยกแตกร้าวกับพวกเดิมพระองค์ใจกว้างนี่ก็สนใจก็แม้แสดงความปลื้มอกปลื้มใจแต่บอกว่าจะปฏิบัติตามที่พระองค์แนะนำบ้านสนใจก็ยังเป็นบ้านเปิดกว้างสำหรับทุกนิกายทุกลัทธิที่เข้ามาบ้านให้การต้อนรับด้วยดีเนี่ยคนเข้าถึงธรรมะมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ถึงธรรมะก็รังเกียจกันเป็นศิษย์อาจารย์นั่นรังเกียจอาจารย์โน้นห้ามไม่อ่านหนังสือของคนนั่นของคนนี้นี่คือความเป็นคนใจคับแคบทั้งนั้นไม่กว้างขวางไม่ถูกต้องการกระทำที่มันไม่สมควรอันนี้เป็นตัวอย่างที่มีอยู่ในวงการพุทธศาสนาเอาพอคำวันนี้หนูมานั่งนี้อย่านั่งตรงนั้นร้อนเข้ามาในเข้ามาในนั่งเก้าอี้ที่ว่างค่อยๆเดินเข้ามาเออนั่งตรงนั้นนะนั่งนั่งให้สบายนั่งให้สบายนั่งเถอะนั่งทำตรงนั้นนะเอาละเอาเถอะนั่งตามสบายพระพุทธศาสนาของเราไม่สอนคนให้คับแคบแต่สอนให้เป็นคนมีใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประเทศไทยเราที่อยู่ได้เป็นอิสระอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าเราเป็นคนใจกว้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีน้ำพระทัยกว้างขวางอารีย์รอบชาวต่างประเทศแม้ว่าเป็นนักสอนศาสนาจะมาตั้งสำนักสอนศาสนาในเมืองไทยไม่ทรงรังเกียจยังทรงเอื้อเฟื้อถึงขนาดให้ที่ดินสร้างโบสถ์ที่ถนนสาทรเราไปแล้วจะเห็นโบสถ์สาทรเหนือโบสถ์ฝรั่งนั่นในหลวงประทานที่ให้ไปสร้างไม่มีในศาสนาอื่นที่จะทำอย่างพระเจ้าแผ่นดินท่านเอื้อเฟื้อเปิดแผ่ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี่คือความมีใจกว้างตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาเราก็ไม่ต้องเป็นศัตรูกับใครใครเข้ามาทำมาสอนอะไรก็สอนไปเถอะตามสบายไม่ว่าอะไรของพ่ออยู่เชียงใหม่ไอ้พวกเขาเรียกว่าวัชตาเวอร์พวกลูกใหม่บอกนี่มันตึงๆอยู่หน่อยไปก่อใช้สถานที่พุทธสถานร้องพ่อให้ใช้เปล่าคนให้มาฟังด้วยแต่ว่าไม่มีมันยากเวลาไปพูดกลับไปติเตียนพุทธศาสนาในบ้านของชาวพุทธชาวบ้านก็มาต่อว่าบอกว่าท่านเจ้าให้เขาทำไมให้แล้วมันไม่รู้จักบุญคุณมันมาด่าพุทธศาสนาอ้าวถ้าไม่ให้แล้วจะรู้ยังไงถ้าเราไม่ให้แล้วเราจะรู้อย่างไรว่าจิตใจพวกนี้มันขนาดไหนเนี่ยนี่เราให้จะได้รู้ทีหลังมาขอจะได้ไม่ให้จะได้อ้างว่าท่านไม่มีมารยาทในการเผยแผ่ธรรมะจิตใจไม่เป็นธรรมจึงไปสอนอย่างนั้นเราจะได้ว่าเขาได้ทีหลังมาขอหลวงพ่อแม่ก็ถามว่าทำไมมาครั้งก่อนทำไมให้บอกครั้งก่อนให้ แต่ว่าพวกท่านนี่ไม่มีมารยาทพูดจาไม่ถูกต้องมาพูดในบ้านชาวพุทธแล้วไปตีเตียนพุทธศาสนานี่มันถูกไหมนะมันเป็นสมบัติของผู้ที่รู้ธรรมะหรือเปล่าเราหนึ่งแล้วก็ไม่ให้เพราะว่าไม่เรียบร้อยให้ทดลองก่อนดูว่าเขาเป็นยังไงเราก็ให้ทำใจกว้างของเราแต่เขาไม่ใจกว้างเหมือนเราทีหลังก็ไม่ต้องให้เป็นงั้นโดยปกติก็ไม่ได้คิดรังเกียจใครในเรื่องตากความแตกต่างของศาสนาถือว่ามีธรรมะอยู่ในทุกพระคัมภีร์แต่คนที่สอนไม่เข้าถึงธรรมะเท่านั้นแล้วก็สอนคนไม่ให้เข้าถึงธรรมะด้วยดึงคนให้เฟ่ไปให้ยึดถือผิดให้มีจิตประทุษร้ายต่อกันโกรธกันเกลียดกันริษยากันทำร้ายกันซึ่งมันไม่ถูกต้องธรรมะต้องเป็นไปเพื่อความสะอาดสว่างสงบทางจิตใจไม่ว่าอยู่ในคัมภีร์ไหนมันต้องมีจุดรวมเหมือนกันคือสอนคนให้ปฏิบัติเพื่อความสะอาดสงบสว่างทางจิตใจจะได้เข้ากันได้ไม่ต้องทะเลาะพอแว้งกันอันนี้ที่สอนไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะจิตมันยังติดลาภติดสักการะอยากได้ผลงานอยากได้เงินเดือนที่ได้ทำงานเพื่อเผยแผ่ธรรมะมันยังเห็นแก่ตัวยังเห็นแก่ได้ยังไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องลูกมันถึงยุ่งอย่างนี้เพราะไม่ความไม่เป็นธรรมอันนี้เราเป็นพุทธบริษัทต้องทำใจให้เป็นธรรมให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานเราไม่รังเกียจใครในเรื่องอะไรอะไรต่างๆไม่ถือเขาไม่ถือเราไม่รังเกียจความแตกต่างในระหว่างศาสนาไม่ถือแตกต่างระหว่างผิวระหว่างชาติระหว่างภาษาระหว่างอะไรทั้งนั้นคำที่เราแผ่เมตตาว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะมันกว้างไม่ได้จำกัดว่าเป็นสัตว์ไทยสัตว์ลาวสัตว์เขมรอะไรอย่างนั้นแต่เราว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรอย่ามีภัยอย่าเบียดเบียนแก่กันและกันเลยนี่มันเป็นคำกว้างเหลือเกินแต่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในใจเช่นเรารังเกียจคนนั้นเกลียดคนนั้นโกรธคนโน้นริษยาคนนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่ธรรมะแล้วใจเราไม่มีธรรมะเวลานั้นมีกิเลสเข้าครอบงำเราโกรธเขามันก็ไม่ถูกต้องเกลียดเขาก็ไม่ถูกต้องริษยาเขาก็ไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเวลาใจเรามีความโกรธมีความเกลียดมีความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรขึ้นในใจใจเราตกต่ำเศร้าหมองเป็นบาปเป็นอกุศลความคิดไม่ถูกการพูดก็จะไม่ถูกการกระทำก็จะไม่ถูกการคบหาสมาคมกันก็จะไม่ถูกต้องไปมาก็ไม่ถูกต้องมันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทั้งนั้นเราจึงต้องระมัดระวังสำคัญที่สุดเกิดใจของเราระวังอย่าให้คิดเรื่องชั่วอย่าให้ถูกความโลภความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งเรียกว่ากิเลสตัวเล็กตัวน้อยแต่มันแทรกแซงขึ้นมาในใจของเราอย่าให้ปรากฏออกมาภายนอกถ้ามันเกิดก็กักมันไว้ข้างในด้วยสติด้วยปัญญาเรามีสติกำกับมีปัญญากำกับอยู่สติคือความรู้ทัน ปัญญารู้เท่าในสิ่งนั้นพอรู้ทันปัญญารู้เท่ามันก็หยุดมันไม่ปรุงแต่งเราต่อไปแล้วไม่ล้นออกมาที่คำพูดไม่ล้นออกมาที่การกระทำเราก็ห้ามมันได้ยับยั้งมันได้ก็สบายใจไม่สร้างปัญหาแต่ที่ยับยั้งไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกฝนไม่เคยอบรมจิตใจไม่เคยหัดห้ามตัวเองไม่เคยฝึกความอดทนไม่เคยฝึกความเสียสละหรือการบังคับตัวเองไม่เคยกระทำเช่นนั้นเหมือนกับรถไม่มีห้ามล้อเอาไปขี่ในย่านจอแจด้วยการจราจรมันไม่ได้เพราะห้ามล้อมันไม่ดีมันจะเกิดความเสียหายชีวิตเราเนี่ยก็เหมือนกันมันต้องใส่ห้ามล้อไว้ตลอดเวลาห้ามล้อก็คือตัวสติกับปัญญาสติรู้ทันปัญญารู้เท่าต่อสิ่งนั้นมันต้องรู้ทันก่อนคือรู้ทันท่วงทีว่าอะไรเกิดขึ้นในใจของเราความโกรธเกิดขึ้นพอรู้ทันก็ถามโกรธอะไรโกรธทำไมโกรธแล้วมันได้อะไรเวลาโกรธในร้อนหรือเย็นสุขหรือทุกข์สาวองหรือผ่องแผ้วเราต้องถามตัวเองใช้ปัญญาเป็นเครื่องวิจัยวิจารณ์เพื่อให้รู้ฐานที่ถูกต้องขณะเราทำการวิเคราะห์อยู่นั้นมันก็หยุดแล้วมันไม่เกิดแล้วมันไม่โกรธแล้วในขณะนั้นแต่เราได้รู้ว่าโกรธใครโกรธเพราะอะไรใครทำให้เราโกรธคนนั้นทำอย่างนั้นเราโกรธเขาแล้วเราได้อะไรเรามีกำไรอะไรบ้างใจเราสงบหรือเปล่าสะอาดหรือเปล่าสว่างหรือเปล่าไม่เห็นได้อะไรขาดทุนทั้งนั้นแล้วจะไปโกรธเขาทำไมพอนึกได้ก็ยิ้มสงสารสงสารในคนที่ทำให้เราโกรธนะว่ามันยังโง่เง่ายังไร้ปัญญาเป็นคนที่ควรแก่การกรุณาปราณีควรแก่การเอ็นดูควรแก่การที่จะเข้าไปช่วยเหลือให้เขาไม่เป็นคนอย่างนั้นต่อไปเราคิดได้ใจก็สบายไม่กุนไม่แค้นแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันปัญญาไม่มาโกรธโกรธไปพาไปบ้านด้วยเกิดที่ถนนก็พาไปโกรธที่บ้านไปนั่งโกรธนอนโกรธเวลากินข้าวก็โกรธทำอะไรก็โกรธมาเรื่องอะไรทำลายตัวเองเหมือนเอามีดคมมาปักอกตัวเองแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงมันก็ตายฆ่าตัวเองมันก็ตายอะไรผู้ชายคนหนึ่งมันฆ่าเมียมันแล้วก็มากรุงเทพมาหาเมียน้อยเมียน้อยเห็นท่าทางไม่เข้าท่าก็ไล่ไปกรูดไปวัดสะเกดถือมีดเล่มนึงแทงแต่ยังแทงไม่เก่าแทงให้เลือดออกจ้ำจ้ำให้คนอื่นมาช่วยไม่ใช่เรื่องอะไรตำรวจก็มากันห้อมล้อมพูดจาชักจูงกันมันก็ยังจะแทงอยู่อย่างนั้นนะตำรวจคนหนึ่งเอาไม้ตะบองเอ้ยมือมีดหล่นจับเลยพอจับก็กลัวตายกลัวเจ็บกลัวตายไอ้ที่ทำอยู่มันไม่กลัวนี่ก็เรียกว่าเก็บความโกรธไว้คือเราเก็บแต่ของดีไว้อย่าเก็บความชั่วอย่าเก็บความโกรธความเกลียดความพยาบาทอาฆาตจองเวรขุ่นแค้นใครๆอย่าเก็บเอามาทิ้งไว้มันเกิดตรงโน้นก็ทิ้งไว้ตรงนั้นอย่าเอามาเกินเอามาก็เป็นทุกข์เองเดือดร้อนเองทิ้งไว้ไม่เอาแล้วก็พิจารณาว่าไปโกรธเขาทำไมโกรธเขาเรื่องอะไรเวลาเราโกรธนี่เราดีไหมเราเย็นไหมเราสงบไหม เรามีปัญญาไหมคิดในละเอียดพอคิดละเอียดก็เห็นเฮ้ยไม่ได้เรื่องเอาแต่เรื่องร้ายใส่ตัวฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนร้ายคนชั่วเกิดมาเพื่อเป็นคนดีเป็นคนเจริญแล้วก็ยิ้มได้ให้อภัยแต่พอพบคนนั้นก็ยิ้มกับเขาสวัสดีกันใช่ไหมไม่ถือโทษโกรธตอบต่อกันมันก็เรียบร้อยมันต้องทำอย่างนั้นจะไม่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ฆ่ากันยิงกันทำร้ายกันคนเราที่มันทำอย่างนั้นได้เพราะจิตใจมันหยาบกระด้างไม่เคยหัดหนักห้ามตัวเองไม่เคยพิจารณาตัวเองตัดเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองตัวเองจึงอยู่ในสภาพอย่างนั้นไม่มีดีขึ้นคนเรามันต้องพัฒนาตัวเองให้ดีให้เจริญให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทุกเวลานาทีของชีวิตวันนี้มันต้องดีกว่าเมื่อวานตอนสายมันดีกว่าตอนเช้าตอนเที่ยงดีกว่าตอนสายตอนบ่ายดีกว่าตอนเที่ยงตอนเย็นดีกว่าตอนบ่ายก่อนนอนใจสงบใจสะอาดใจสว่างแล้วก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะทำตนให้ดีกว่านี้ตื่นเช้าก็อธิษฐานใจที่จะไม่ทำอะไรให้เกิดความเสียหายจะไม่โกรธใครจะไม่เกลียดใครจะไม่พยาบาทใครไม่ริษยาใครไม่คิดชั่วร้ายต่อใครๆแต่จะมองคนในแง่ดีแง่งามอยู่ตลอดเวลาแล้วทำตามกติกาสัญญาที่เราตั้งไว้เราก็จะเป็นคนสงบอยู่ในโลกที่วุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายอยู่ในโลกร้อนแต่เราไม่ร้อนอยู่ในโลกมืดแต่เราไม่มืดเราสว่างด้วยปัญญานี่เป็นการอยู่ชอบตามหลักการของพระพุทธศาสนาขอให้เราได้อยู่อย่างนั้นแบบปีนี้ก็กลายแล้วกลายจะสิ้นปีแล้วพฤศจิกา15อีก15วันก็หมดเดี๋ยวก็ธันวาพอถึงเดือนธันวาก็เป็นเดือนสำคัญเพราะเป็นในหลวงของเราทรงมีพระชนมายุครบปกรอบก็มีการฉลองเฉลิมกันเป็นการใหญ่ในวันที่5 6ธันวาฉลองกันทั่วไปเราก็เจริญรอยตามพระยุคลบาทพระเจ้าอยู่หัวท่านประพฤติธรรมใช้ธรรมะเป็นหลักในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันทรงปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนเราก็ช่วยกันตามรอยพระยุคลบาทช่วยกันคิดช่วยกันพูดช่วยกันทำช่วยกันชักจูงแนะนำเพื่อนฝูงมิตรสหายให้ฉลองวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2541ต่อกับ42ทั้งปีช่วยกันทำดีให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเดี๋ยวนี้เขาประกาศบ่อยว่าให้ช่วยชาติแต่ไม่บอกว่าช่วยอย่างไรช่วยชาติก็คือช่วยตัวเราให้มันพ้นจากบาปนั่นเองถ้าเรายังตกอยู่ในอำนาจของบาปของอกุศลก็ช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วจะไปช่วยชาติได้ยังไงช่วยไม่ได้อันนี้ถ้าเรายกระดับจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นพ้นจากอกุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่าเราช่วยตัวเราได้ก็เรียกว่าช่วยชาติไปด้วยในตัววันนี้คนไม่เข้าใจไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรช่วยด้วยการช่วยตัวเองให้พ้นจากบาปจากอกุศล พ้นจากความคิดชั่วจากการพูดชั่วจากการทำชั่วจากการคบหาสมาคมกับคนชั่วชั่วจากไปสู่ที่ชั่วชั่วอย่างนี้มันก็ช่วยแล้วถ้าทุกคนช่วยกันประเทศชาติมันก็ปลอดภัยไม่มีปัญหาอาชญากรรมหายไปการประทุษร้ายทรัพย์สินการประทุษร้ายต่อชีวิตอะไรต่ออะไรมันก็หายไปภาระของตำรวจก็เบาไปหน่อยก็สบายขึ้นเพราะทุกคนช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นขอญาติโยมเข้าใจอย่างนี้วันนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขออวยพรในญาติโยมทั้งหลายมีกำลังใจเข้มแข็งที่จะยกระดับจิตใจให้พ้นจากบาปจากอกุศลจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีการนั่งสงบใจนั่นคือการช่วยตัวเองให้ใจของเราพ้นจากบาปจากอกุศลนั่งด้วยสติด้วยปัญญาด้วยรู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในใจของเราถ้าใจของเราคิดปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีก็ต้องหยุดมันอย่าปรุงแต่งเรื่องนี้อย่าคิดเรื่องนี้คอยควบคุมอย่างนั้นตลอดเวลา
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กโดยในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่พักและลานกลางเต็นท์บางแห่งซึ่งอยู่ใกล้ลำธารกระแสน้ำไหลแรงและเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วขณะที่อำเภอมวกเหล็กเกิดเหตุรถยนต์คันหนึ่งเกือบถูกกระแสน้ำพัดไปโดยนายบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและอพยพประชาชนนักท่องเที่ยวที่ร้องขอความช่วยเหลือออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญหายกรมควบคุมโรคยืนยันข่าวรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะโควิดสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่าเป็นเพียงข่าวปลอม
9: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ปัจจุบันยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมโควิด-19 ที่นำข้อมูลเก่ามารีไซเคิลหวังยอดวิวและสร้างความตื่นตระหนกกรณีข้อความอ้างรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่ายืนยันเป็นข้อมูลเท็จที่เคยเผยแพร่ตั้งแต่ปี2565ทางนี้การเฝ้าระวังร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่กำลังเฝ้าระวังคือโอมิครอน NB.1.8.1 ไม่ใช่เดลต้าครอน XBC ซึ่งข้อมูลทางระบาดวิทยาระบุว่า NB.1.8.1 ไม่ได้ทำให้อาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.01 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแต่กลุ่มเสี่ยง608ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหรือแน่นหน้าอกควรรีบพบแพทย์ทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าส่งต่อข้อความที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและควรตรวจสอบก่อนแชร์นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหแยกท่าท้อนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้เพราะวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมครอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ THAI Passportหรือ AI Pass ล่วงหน้าแล้วเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศได้แล้ววันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการมาพร้อมคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลเมื่อเรียนจบแล้วจะมีการออกใบประกาศนียบัตรรับรองเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดกับการเรียนและการทำงานได้จริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโอนโอน
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางเพจ Facebook QFM แล้วก็ Facebook ณราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดเช้าวันจันทร์ที่31สิงหาคมครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยข่าวที่ทำให้คนไทยมีความสุขกันทั่วประเทศเมื่อคืนนี้นั่นก็คือทีมวอลเลย์บอลสาวไทยผงาดคว้าแชมป์เอเชียครับเอาชนะทีมชาติจีนไป3-2เซตครับ25-20 11-25 23-25 25-18แล้วก็เซตที่5เซตตัดสินเราชนะไป15-10คะแนนครับทำให้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราคว้าแชมป์เอเชียและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตีตั๋วไปวอลเลย์บอลโอลิมปิกที่สหรัฐอเมริกาในปี2028อีก2ปีข้างหน้าครับท่านผู้ฟังครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยที่วอลเลย์บอลผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของโอลิมปิกและก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ทีมกีฬาผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายโอลิมปิกด้วยนะครับท่านผู้ฟังและก็เหนืออื่นใดก็คือคว้าแชมป์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการคว้าแชมป์ที่ประเทศจีนครับมหาอำนาจในวงการวอลเลย์บอลหญิงของเอเชียเส้นทางที่ผ่านมาสู่รอบชิงชนะเลิศก็เอาชนะญี่ปุ่นด้วยครับท่านผู้ฟังครับระดับตัวท็อปของเอเชียทั้งนั้นเลยก็เลยทำให้คนไทยทุกคนมีความสุขจริงๆเมื่อคืนนี้นี่หนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์เขาพาดหัวใหญ่เลยนะครับลูกยางสาวไทยเฮสนันแชมป์เอเชียชนะจีน 3-2 ตีตั๋วไปโอลิมปิกสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกหนังสือพิมพ์อย่างไทยโพสต์เนี่ยหนังสือพิมพ์แนวการเมืองจ๋าเนี่ยก็ยังเอาภาพทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่กำลังฉลองแชมป์นะครับเอามาขึ้นหน้าหนึ่งเป็นภาพข่าวในไทยโพสต์ภาพใหญ่ขึ้นเดียวๆภาพเดียวเลยครับท่านผู้ฟังครับไทยโพสต์แนวการเมืองเนี่ย เอาภาพข่าววอลเลย์บอลสาวไทยกำลังฉลองแชมป์ขึ้นหน้าหนึ่งภาพเดียวเลยครับท่านผู้ฟังครับทีนี้ก็มาถึงข่าวการเมืองกันก่อนที่จะไปข่าวการเมืองเนี่ยนายกอนุทินชื่นชมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอันนี้มาจากรองโฆษกรัฐบาลคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่านายกอนุทินชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงหัวใจนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่แม้จะเสียเปรียบรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจความสุขให้กับคนไทยข่าวการเมืองวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องคดีหัวสวอยู่เหมือนเดิมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้กลุ่มไอลอเขาไปจัดกิจกรรมเล่นกีฬาหน้ากกต.ครับเป็นกิจกรรมที่เขาพาคนไปทำกิจกรรมกันมีกีฬา3ชนิดตีลูกแบดชิงแชมป์โยนบอลสีน้ำเงินลงกล่องแล้วก็สกายรันวิ่งให้ครบ 2.29 กิโลเมตร 2.29 นี่ก็มาจากจำนวนผู้ถูกกล่าวหานะครับเพื่อแสดงสัญลักษณ์เรียกร้องให้กกต.มีมติสั่งฟ้องสว.และผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีหัวเลือกตั้งสว.คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอบอกว่าตอนนี้มีข้อเรียกร้องข้อเดียวคือให้กกต.สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนที่เหลือให้ไปว่ากันในชั้นศาลถือว่าภารกิจของภาคประชาชนจบสิ้นแล้วแต่หากกกต.ไม่สั่งฟ้องใครก็จะเปิดเผยข้อมูลของบุคคลนั้นด้วยข้อมูลที่มีอยู่ไปฟังเสียงของคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ครับ
3: ขอให้กกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง229คนข้อเรียกร้องง่ายซิมเปิลเข้าใจได้สุดๆไม่มีข้อเรียกร้องอื่นไม่มีรายละเอียดอื่นถ้าท่านสั่งฟ้อง229คนที่เหลือไปว่ากันที่ศาลงานของพวกเราภาคประชาชนทุกคนจบเพียงเท่านั้นถ้าท่านสั่งไม่ฟ้องใครเรามีข้อมูลเท่าไหร่เราจะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของคนคนนั้นถ้าดังนั้นถ้าท่านรัฐมนตรีท่านไหนถ้าท่านกลัวว่าท่านจะถูกเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในสำนวนท่านโทรบอกกกต.สั่งฟ้องผมดีให้ฟ้องไปก่อนเราจะได้ไม่ต้องเปิดไม่ได้อยากเปิดครับยืนยันไม่อยากเป็นคนเปิดอยากให้ทุกข้อมูลไปนำเสนอกันในกระบวนการชั้นศาลแต่ทำไมก็ไม่รู้ครับพี่น้องถึงวันนี้ยังมีคนกล้ายังมีคนบอกว่าเฮ้ยสงสัยเดาว่าเขาอาจจะไม่ฟ้องใครเลยมันก็ยังเป็นไปได้อยู่มันก็ยังเป็นไปได้อยู่เราไม่ได้มี 90,000 หน้าครับแต่เรามีพอสมควรถ้าไม่ฟ้องใครเลยมีเท่าไหร่เปิดข้อมูลเปิดหมดนะครับก่อนหน้านี้เราเข้าใจร่วมกันว่า

0: เวลาทดเวลาบาดเจ็บนี่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไม่ใช่ฝ่ายไหนจะเป็นคนยิงก็เป็นไปได้ใช่ไม่ใช่ดังนั้นนี่จึงเป็น2สัปดาห์ที่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนอย่ากระพริบตาว่าบ้านเมืองนี้จะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนี้อีกหรือไม่จะมีเรื่องดีๆข่าวดีๆมาช่วยกันเปลี่ยนประเด็นความสนใจของสังคมได้หรือไม่ตอนนี้เข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับในช่วงเวลาทดเวลาบาดเจ็บนี้เราจึงยังต้องขอเชิญชวนประชาชนอย่าเพิ่งเหนื่อยและช่วยกันผมเข้าใจดีว่าข้อมูลข้อเท็จจริงว่าตกลงใครโกงบ้างใครโทรศัพท์หาใครใครจ่ายเงินให้ใครใครพาใครไปประชุมที่ไหนมันเยอะมากมันเหนื่อยมากผมชวนพี่น้องประชาชนแต่ละคนโฟกัสบ้านตัวเองใครมาจากจังหวัดไหนโฟกัสบ้านตัวเองผมเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ยังมีข้อมูลว่าปี67เขาโกงยังไงเขาซื้อคนยังไงเขาซื้อโหวตยังไงเขาเอาคนไปทำโพยที่ไหนใครมีข้อมูลอะไรยังส่งเข้ามาได้เรายังรอรับข้อมูลอยู่เราต้องการข้อมูลให้มากที่สุดขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปดูประวัติสว.ในบ้านตัวเองเขาแต่งตั้งใครมาเป็นผู้ช่วยและไอ้ผู้ช่วยสว.เหล่านี้มันเป็นใครมันเป็นคนของพรรคการเมืองหรือเปล่าวันๆทำงานให้สว.หรือไปทำงานให้พรรคไหนเชิญชวนทุกคนไปดูสว.3ใบสมัครของแต่ละจังหวัดว่ามันใช่ไหมผู้สมัครสว.เนี่ยดูแล้วสมัครมาเป็นสว.หรือสมัครมาเพียงเพื่อมาพลีชีพโหวตนายให้ไปต่อช่วยกันไปดูแล้วช่วยกันพูดครับเหลือเวลา2สัปดาห์เหมือนเขาบอกให้เราหายใจอีกเฮือกนึงแล้วลงมือทำในสิ่งที่ก่อนหน้านี้พยายามทำมาแล้วแต่ยังไม่เสร็จเราก็มีเวลาเพิ่มก็เชิญชวนทุกคนช่วยกันขอเชิญชวนทุกคนแสดงออกทุกช่องทางโซเชียลมีเดียท่านจะเปลี่ยนคัฟเวอร์ถ้าสะดวกให้ชัดเจนว่าสั่งฟ้องสว.ท่านจะเปลี่ยนโปรไฟล์เฟซบุ๊กให้ชัดเจนว่ามีคำสั่งฟ้องสว.ถ้าท่านไม่รู้จะทำอะไรท่านติดแฮชแท็กเฉยๆสั่งฟ้องสว.ก็ได้หรือถ้าท่านอยากจะลุ้นหวยไปโดยการพรุ่งนี้หวยออกรบกวนท่านแค่โพสต์ตัวเลขน่ารักน่ารัก229แค่นี้229ในมือเนี่ยถือมือถือกันทั้งนั้นสงสัยมูจะถ่ายคลิปอยู่เอามือถือใครไม่ได้ถ่ายคลิปโพสต์เลย229แค่นี้เพื่อให้คนที่ยังไม่รู้เขาถามว่า229คืออะไรเราจะได้อธิบายพร้อมกันว่า229คือจำนวนผู้ต้องหาในคดีนี้ที่ต้องสั่งฟ้องให้หมดให้ครบทุกคนใช่ไม่ใช่
1: ใช่
2: แล้วถ้ามันไม่ฟ้องเลย
0: ต้องสั่งฟ้องให้หมดครบทุกคนใช่ไม่ใช่
2: ใช่
0: ขอบคุณครับ
3: คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์นะครับไอติมผลิตวัชรศิลป์ขยี้3ปมใหม่พบสัญญาณมือถือ2สว.เด็กรัฐมนตรีโผล่โรงแรมทำโพยคุณผลิตวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความใน Facebook เพื่อเป็นการตอบโต้คุณณพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกมาชี้แจงกับข้อกล่าวหาเรื่องคดีหัวสว.ก่อนหน้านี้นะครับในโพสต์ของคุณผลิตเนี่ยมี3ประเด็นครับ 1. พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ห้องทำงานของคุณณพินทรเมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในวันที่24-25มิถุนายนปี67มีหลายคนเป็นผู้ที่พัวพันกับข้อกล่าวหาเรื่องโกงสว.หรือทีมงานใกล้ชิดกับคุณณพินทรและแม้พยานประมาณ8คนจะให้การสนับสนุนคำชี้แจงของคุณณพินทรประเด็นที่2มีสว.จากจังหวัดราชบุรีที่คุณณพินทรยอมรับว่ารู้จัก2คนโดยคนที่1คุณณพินทรบอกว่าเป็นเจ้าของโรงแรมที่บ้านโป่งที่เคยไปใช้บริการคนที่2เป็นอดีตผู้อำนวยการพลังงานที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งทำงานสัมพันธ์กันอยู่แม้ทั้งสองคนนี้จะมีชื่อปรากฏในโพยใบสั่งจำนวนมากที่พัวพันกับคดีโกงสว.

0: แต่เข้าใจดีว่าการที่คุณนภินธรรู้จักทั้งสองคนก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเข้าไปช่วยหรือรู้เห็นเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาดังกล่าวเสมอไปประเด็นที่3จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าผู้สมัครสว.ที่มีข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ว่าอยู่ในกระทรวงพาณิชย์ช่วงบ่ายของวันที่25มิถุนายนห่วงเวลาดังกล่าวเกี่ยวกันกับเหตุการณ์ในห้องทำงานของรัฐมนตรีย้ำว่าอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้อยู่ที่ห้องทำงานไม่ใช่แค่ผู้สมัครสว.ทั่วไปแต่เป็นสองคนที่ในที่สุดก็ได้รับเลือกเป็นสว.แล้วทั้งสองคนก็อยู่ในโพยใบสั่งจำนวนมากรวมอยู่ในรายชื่อผู้ถูกกล่าวหา229คนแล้วก็พูดถึงเรื่องมีการติดต่อกันทางโทรศัพท์นะนี่ของคุณภริษฐ์วัชรศิลป์นายกรัฐมนตรีอนุทินเมื่อวานเนี่ยนักข่าวก็ถามเหมือนกันครับซึ่งนอกจากเรื่องหัวสว.แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านที่จะเสนอต่อวุฒิสภาแล้วก็มีเรื่องที่กลุ่มไอรอเขายังเคลื่อนไหวไปทำกิจกรรมออกกำลังกายกันที่หน้าสำนักงานกกต.ด้วยแล้วเขาประกาศว่าจะมีการชุมนุมอีกทีวันที่13กันยายนด้วยเอาฟังเสียงของนายกอนุทินที่ให้สัมภาษณ์การเมืองเมื่อวานนี้ครับ
1: ไปนำเสนองบประมาณเข้าไม่ใช่พ.ร.ก.เข้าวุฒิสภา
2: ก็น่าจะผ่าน
1: จะถามผมได้แล้วก็นำเสนอที่ดีที่สุดนะครับมันก็ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วเราก็ทำตามกฎหมายทุกขั้นตอนแล้วก็ผมก็ไปนำเสนอเสร็จก็ท่านรองเอกนิติก็จะอยู่คอยตอบข้อสักถามนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้คณะรัฐมนตรีต้องลงไปที่จังหวัดสงขลาด้วยเราใช้เวลาพรุ่งนี้ในการลงพื้นที่ตรวจราชการแล้วก็ยืมชาวบ้านพบปะภาคธุรกิจภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของภาคของเขตจังหวัดภาคใต้
3: ที่ใช้เงินก็เห็นว่ามีข้อสังเกตเยอะรวบรวมไป
1: ก็เดี๋ยวใช้ให้เรียบร้อยจะได้ไม่ต้องสังเกตโปร่งใสอยู่แล้วนะครับตรงไปตรงมามีคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งเป็นข้าราชการประจำทั้งสิ้นนำโดยท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลอยู่แล้วว่าต้องการให้มันปราศจากนัยยะทางการเมืองใดๆนะครับ
3: มีอะไรอยากจะฝากฝ่ายค้านที
1: ่ไม่มีครับครับ
3: ไม่ฝากไม่ฝาก
1: ไม่ฝากครับครับ
3: วันนี้พอไปวิ่งที่กกต.ดีวงสองในทีมไอ้รองก็ยังไป
1: ไปเลยนะ
3: ไปวิ่งออกกำลังกายที่กกต.
1: วิ่งเลย
3: ได้เอาชนะที่หน้ากกต.
1: อ๋อคนกดดันจะลงครับถ้าตามกฎหมายก็ไม่มีปัญหาอย่าเป็นกฎหมายก็แล้วกัน
3: กังวลไหมครับเพราะว่าเขาจะจัดชุมนุมใหญ่ด้วยช่วงก่อนวันที่13เขาจะจัดชุมนุมใหญ่เกณฑ
1: ์
3: ช
1: ว
3: นคนมา
1: ก็อย่าทำผิดกฎหมายเดี๋ยวพรก.นี่ก็ผ่านใช่ไหมเดี๋ยวก็มีพรบ.งบประมาณใช่ไหมช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่สภาเปิดผมก็กำชับใครมนตรีเต็มที่ว่าอย่างที่ใครเคยบอกว่าไม่ให้เกียรติสภาเนี่ยไม่จริงหรอกนะครับคณะมนตรีชุดผมนี่พร้อมที่จะไปตอบกระทู้นะครับ เรากำหนดคนไว้แล้วว่าคนที่ไปตอบกระทู้ในนามรัฐบาลเนี่ยมีท่านใดท่านใดท่านใดบ้างท่านหนึ่งไม่ว่างก็สองสองไม่ว่างก็สามสามไม่ว่างก็สี่แต่จะมีคนไปคอยฟังคอยตอบกระทู้ในสภาทั้งสองสภานะครับ
0: นายกอนุทินครับส่วนฝ่ายกกต.ไทยรัฐขพาดหัวใหญ่ว่ากกต.โต้ล็อกเป้า10คนส่งเชื้อตัดตอนโกงสว.ไทยโพสต์ก็บอกว่ากกต.ยันเป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวปัดฟันหัวสว.แค่10คนกกต.ณรงค์รักร้อยครับยืนยันว่าจะมีการลงมติกันวันที่14กันยายนจริงโดยกกต.พิจารณาคำร้องหมดแล้วตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพิจารณาทุกสำนวนที่เป็นปัญหาและกกต.มีมติเป็นเอกฉันท์เพราะตลอดเวลา3เดือนพิจารณามาตลอดอาจจะมีบางสัปดาห์ที่ไม่ได้ประชุมเพราะว่ามีการติดภารกิจอื่นเอาฟังเสียงของกกต.ณรงค์รักร้อยครับ
4: ก็พิจารณาไปหมดละพิจารณาทุกสำนวนที่เป็นของสว.หมดแล้วแล้วท่านก็นัดลงมติกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่เราทำที่เราพิจารณากันมาตลอดอาจจะมีบางอาทิตย์ที่ไม่นั่นเพราะว่าเนื่องมาจากว่ามีภารกิจอะไรครับก็เรียบร้อยแล้วไม่มีครับไม่มีอะไรติดครับก็อาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมบางประเด็นที่ต้องสอบถามไป
0: คุณณรงค์รักร้อยครับยืนยันว่าจะมีการลงมติกันวันที่14กันยายนนี้ครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่และกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
5: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาต่อไปขอแจ้งให้กับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการเช้าข่าวชัดได้ทราบครับผมกับครอบครัวได้ค้นพบน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดครับนั่นคือสูตรชาวเลทำแบบแฮนด์เมดทำเองกับมือครับแล้วก็ได้ทำการเรียนรู้ทำการทดลองมาระยะหนึ่งแล้วจนมั่นใจแล้วครับว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรนี้อร่อยจริงๆก็คิดว่าอยากจะนำมาให้แฟนๆรายการได้ลิ้มลองกันดูก็เลยได้ผลิตออกมาเพื่อให้แฟนๆรายการเช้าข่าวชัดเนี่ยได้ลองชิมกันครับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรชาวเลเนี่ยผมตั้งชื่อแบรนด์ว่าอร่อยดีซีฟู้ดครับใช้น้ำมะนาวสดแท้ 100% นะครับใช้พริกขี้หนูสดทานกับอาหารทะเลก็ดีใช้เป็นน้ำจิ้มปลาเผาก็ยิ่งอร่อยใช้เป็นน้ำยำก็ได้นะครับท่านผู้ฟังครับแล้วท่านที่เป็นผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารจะสั่งไปใช้ก็ยินดีนะครับท่านที่สนใจครับอยากชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยดีซีฟู้ดของผมเนี่ยขอเชิญแอดไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์0961925563ครับ0961925563เดี๋ยวตอนท้ายๆรายการผมจะแจ้งเบอร์แอดไลน์ได้อีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้วันจันทร์ก็จะได้พบกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับสวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
1: บ้านเรามีงานใหญ่รับแขกบ้านแขกเมืองล็อตใหญ่ด้วย
2: ครับ
1: พัทยาคึกคักนะครับอาจารย
2: ์อืม
1: ครับการที่เรือรบของสหรัฐอเมริกามาขึ้นฝั่งที่ประเทศไทยเนี่ยอาจารย์มองยังไง
2: ครับอ๋อเรือ USSอับรามลินคอนใช่ไหมครับที่จะขึ้นฝั่งวันที่2ถึงวันที่6
1: ครับ
2: กันยายนนี
1: ้ครับ
2: ซึ่งเรือนี้เองเนี่ยคุณณพงษ์ต้องทำความเข้าใจนิดนะครับว่าเป็นเรือรบของสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้ปฏิบัติการที่ตะวันออกกลางนะครับ
1: ครับ
2: ที่มีเรื่องราวกันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยอยู่ในทะเลลอยลำอยู่200กว่าวันนะคุณละผมก็คือ7เดือนโดยประมาณซึ่งไม่ได้ขึ้นฝั่งเลยพอไม่ได้ขึ้นฝั่งปุ๊บเนี่ยในกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาก็เลยคิดนะครับก็มองภาพว่าเอ๊ะถ้าไปขึ้นกัมพูชาก็ดีหรือเวียดนามขึ้นเมืองไทยดีกว่านะเพราะเมืองไทยเองเนี่ยเคยมีร่องรอยในการอดีตนะเมื่อต้นเดือนมีนาคมนี่ก็กองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาเคยขึ้นฝั่งแถวแหลมฉบังพัทยามาแล้วนะครับ
1: คร
2: ับ ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ทีนี้วันนี้เนี่ยประกาศชัดเจนแล้วก็คือวันที่2ถึงวันที่6นะครับมีเรือบรรทุกซึ่งมีบรรทุกเครื่องบินและก็ทหารเนี่ยจำนวนประมาณ 5,000 นายและก็จะมีเรือป้องกันคุ้มกันอีกนะครับอีก2ลำก็ประมาณอีก 2,000 นายรวมๆแล้วเนี่ย 5,000 ถึง 7,000 นายเนี่ยที่จะมาพักเปลี่ยนคำว่าพักเปลี่ยนที่นี้นะคุณณพงษ์ครับ
1: ครับ
2: นึกออกไหมครับว่าสภาวะสงครามเนี่ยนาวิกโยธินหรือทหารเกณฑ์หรือทหารสัญญาบัตรหรือชั้นประทวนเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเวลามีภารกิจสงครามหรือไปอยู่ในทะเลนะไม่ได้ขึ้นฝั่งเลยเนี่ยนะครับก็ต้องมีการปลดปล่อยมีการยืดหยุ่นพอสถานการณ์สงบก็มีแนวคิดนะว่า ในการที่จะให้เรือลำเนี้ยนะครับที่เรียกว่า US Abraham Lincoln เนี่ยนะครับซึ่งเป็นพลังงานนิวเคลียร์ด้วยนะ
3: ครับ
2: เรือนี้นี่เป็นเรือรบนิวเคลียร์เนี่ยที่มองภาพถึงเนี่ยนะครับว่าไม่ใช่เรือรบธรรมดาอย่างไรก็ตามเราเองในฐานะเป็นเจ้าภาพคำว่าเจ้าภาพที่นี้คือเป็นที่แน่ชัดแล้วแหละก็คงสื่อสารกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะกองทัพเรือเนี่ยว่าจะต้องมาจอดพักก็เป็นที่ประจักษ์และก็มีกําหนดการกันชัดเจนพอกําหนดการชัดเจนเหล่านี้เนี่ยมันจะมีจุดแข็งผลได้ผลเสียนะคุณระพงครับ
3: ครับ
2: เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยประการสําคัญเนี่ยก็เลยเราต้องมองถึงว่า1ไม่มีนัยยะสำคัญโดยมีการพักผ่อนสิ่งหนึ่งผมเองก็ติดตามไปค้นหานะขออนุญาตเอ่ยนามคนไทยเราคนหนึ่งนะที่เขาใช้ชื่อว่าจ่าโอนะขออนุญาตเอ่ยนามท่านเพราะว่าเคยเป็นทหารของสหรัฐอเมริกาและก็เคยไปจำการหน่วยในก็เรียกว่ากองทัพเรือนะครับ
3: ครับ
2: เวลาสภาวะสงครามผมก็ไปค้นหาไปดูว่าเอ๊ะเป็นอย่างไรมันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่อยากนำเรียนคุณณพงษ์และท่านผู้ฟังน่าสนใจนะคุณณพงษ์
3: ท่านครับ
2: คนประมาณ500คนที่ลอยลำอยู่กลางทะเลเนี่ยเขามีสาธารณูปโภคพื้นฐานเนี่ยเยอะแยะไปหมดแหละมีโรงหนังก็มีดนตรีมีร้านอาหารอะไรสิ่งบันเทิงสนามกีฬาอะไรเยอะแยะนะที่ไม่ก็เรียกว่าเวลาปฏิบัติการสงครามก็ดูเรดาร์แล้วก็เรือลำนี้สามารถดำอยู่ในน้ำด้วยนะ
3: ครับ
2: ที่ก็พูดกันเรือผีเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเกิดโจมตีมามันก็ดิ่งลงไปใต้มหาสมุทรอยู่กันเป็นนานๆเลยแหละเกือบเดือนน่ะแล้วโผล่ขึ้นมาอีกทีแล้วโดนยิงอีกแล้วก็ดำก็ไปอีกอะไรประมาณนี้ซึ่งเราเห็นว่าพอมีในเรือเนี่ยมันจะมีก็เรียกว่าเหมือนกับทีวีวงจรปิดนะคุณนภพงศ
3: ์
2: ทั้งหมดเลยนะครับเขาก็มีการประกาศและก็สื่อสารให้กับลูกเรือได้รับทราบว่าเราขึ้นมาเมืองไทยเนี่ยวัฒนธรรมคนไทยนี่คืออะไรเขาก็จะมีวิดีโอยกตัวอย่างเช่นคนไทยเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเคารพพระพุทธศาสนาอย่าไปก็เรียกว่าหมิ่นหรือทำอะไรที่ไม่ดีอันที่สองคนไทยก็ถือเหมือนการตบหัวนึกออกไห
3: ม
2: เอามือมาจับหัวเนี่ยหรือวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยในลูกเรือเหล่านี้เขาก็มีการฉายให้กับลูกเรือของเขาเนี่ยได้เห็นวัฒนธรรมก่อนที่จะขึ้นบกนะก็แสดงให้เห็นถึงอะไรรู้ไหมครับว่ามีการประกาศว่า1อย่าไปทำในสิ่งผิดกฎหมายของประเทศนั้นๆสองเวลาไปไหนอย่าเดินคนเดียวจะต้องมีเพื่อนไปด้วยเวลาคุณขึ้นบกแล้วเนี่ยจะมีก็เรียกว่าโทรศัพท์สื่อกลางเวลาฉุกเฉินเพราะว่าไว้ใจไม่ได้แล้วก็จะให้ดูวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่ขึ้นบกเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะคุณระพงษ
3: ์ใช
2: ่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับวัฒนธรรมยกตัวอย่างเช่นคนไทยเราเนี่ยมีวัฒนธรรมนะนึกออกไหมครับว่ามีการพูดยกมือไหว้หรืออะไรประมาณนี้แล้วก็เจ้าอเมริกันหรือเจ้ายุโรปหรือต่างชาติที่เราเรียกว่าฝรั่งอ่ะมันไม่ค่อยสนใจนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็ฉายวิดีโอซ้ำไปซ้ำมาให้เห็นเนี่ยนี่คือที่ผมไปศึกษามาก็เข้าท่านะอย่างน้อยที่สุดวันนี้เราหนีไม่พ้นว่าก็ขึ้นบกแน่นอนที่แหลมฉบัง
3: ครับ
2: แล้วก็มาท่องเที่ยวที่พัทยาขณะเดียวกันรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งก็โฟกัสว่าการขึ้นมาในบกแล้วเนี่ยในพื้นดินแล้วเนี่ยรัศมีไม่เกิน80กิโล100กิโล50กิโลคือขีดวงไว้อ่ะคุณจะต้องเที่ยวแบบไหนเนี่ยวันนี้ก็ดีก็คือการกระจายรายได้คุณนรพงศ์ครับรายได้ที่หนึ่งคือเชื่อมั่นว่ามักกุเทศหรือทัวร์ท้องถิ่นเนี่ยจะต้องเตรียมเรื่องของรถตู้ก็ดีรถโดยสารก็ดีติดต่อสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อฐานกลุ่มนี้จะไปเที่ยวนอกเหนือจากไปที่พักคอนแทคไว้ที่โรงแรมนึกออกไหมครับ
3: ครับ
2: เพราะว่าขึ้นมาแล้วก็ต้องนอนค้างอ่ะ
3: ใช่
2: ต ขาก็ต้องไปอาจจะมาเที่ยวกรุงเทพด้วยซ้ำไปอ่ะนะและระยะต่าง100 กว่าโลเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวคงมีบ้างอ่ะนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพัทยาแน่นอนและที่สำคัญนะไปสืบค้นมาว่าการกลุ่มนี้ก็มีเบี้ยเลี้ยงที่200 กว่าวันนั้นเนี่ยเขามีเงินที่เก็บและก็ปล่อยให้ใช้จ่ายเนี่ยประมาณ500 ถึง 800 เหรียญสหรัฐอเมริกา
3: คร
2: ับ นั่นหมายถึงว่าถ้าเอา33 บาทคูณด้วย500คูณด้วย700นี่ก็ตกไปเกือบ 20,000-30,000 บาทนะคุณระพงศ์
3: ครับ
2: ต่อคนนะซึ่งก็เก็บเป็นเบี้ยเลี้ยงเหล่านี้แหละนี่แหละคือการมาจับจ่ายในเรื่องของอะไรรู้ไหมครับการกินการเที่ยวการอยู่ผมอยากจะเรียนคุณรัฐพงศ์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าลามกนะแต่เป็นเรื่องจริงว่าเขาแจกถุงยางอนามัยด้วยนะก่อนที่จะขึ้นเรือเนี่ยหมายความว่าให้มีการป้องกันว่า 1. ห้ามมีเรื่องผิดกฎหมายแต่สหรัฐอเมริกาหรือกองทัพเขาไม่ไว้ใจคือหรือความปลอดภัยเนี่ยเขาก็แจกถุงยางอนามัยกันเลยแหละว่าทหารกลุ่มนี้นะซึ่งพลัดพรากจากลูกเมียกันมาเนี่ยเป็นเวลา200 กว่าวันก็คือ6 เดือนกว่านะ7 เดือน 8 เดือนประมาณเนี้ยแล้วก็ขณะเดียวกันก็ให้มีตรงนี้เพื่อเป็นการป้องกันเวลาขึ้นบกแล้วเนี่ยคุณต้องอยู่กันเป็นคู่อ้ามไปเดี่ยวคุณระบ
3: บอ้าวทีนี้ของเราเหรออาจารย
2: ์ครับ
3: ของเราเนี่ยในแง่ของผู้ประกอบการเราต้องเตรียมตัวต้อนรับแบบไหนตั้งรับยังไงอาจารย
2: ์วันนี้เนี่ยเราเห็นข่าวที่พัทยาเนี่ยรวมพลังกันนะ1พม.คือกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็กรมการปกครองตำรวจท่องเที่ยวนะตำรวจพื้นที่จังหวัดชลบุรีตำรวจพัทยาเพื่อตรวจค้นเรื่องของการค้าประเวณีไม่ให้เสื่อมเสียหมายความว่าแถวชายหาดแต่อะไรเนี่ยมีคนไทยด้วยนะประมาณ18 คนจับได้แล้วก็มีชาติอื่นอีก5 คนนะชาติของอื่นอีกรวมแล้วเนี่ยประมาณ28 รายถ้าจะไม่ผิดตัวเลขนะนั่นหมายถึงว่าการเตรียมความพร้อมเนี่ยไอ้ผมก็มองถึงว่าเมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเมืองท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นโอกาสนะถ้าเกิด1มันหนีไม่พ้นแล้วที่อาจจะมีการต้องขึ้นบกแน่นอนถูกต้องไหมครับ ประมาณ5,000 รายหรืออาจจะวกเวียนกันคือประจำในเรือสัก1,000 รายขึ้นมา 4,000 เพื่อในการเฝ้าเรือไว้ขณะเดียวกันเนี่ยสลับเปลี่ยนเนี่ยก็จะเหลี่ยรวมผู้ติดตามด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ในราวๆสักกลมๆคือ 5,000 ลายเพราะ 5,000 ลายเหล่านี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยต้องมาซื้อของให้กลับบ้านฝากญาติพี่น้องเที่ยวกินพักโรงแรมนะผู้หญิงใช้บริการก็ว่ากันไปซึ่งตรงนี้มันหนีไม่พ้นเมืองท่องเที่ยวเมืองไทยเราเนี่ยไก่มุกแห่งเอเชียก็คือพัทยา
3: ครับ
2: และก็ผู้หญิงคือพัทยาที่เป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อของนักท่องเที่ยวถูกต้องไหมครับวันนี้เนี่ยในการเตรียมป้องกันเนี่ยผมคิดว่าจะต้องไปดูในเรื่องร้านอาหารปรับบาร์หรือการสวัสดิการหรือความปลอดภัยความปลอดภัยเนี่ยทหารตำรวจกรมการปกครองเหล่านี้จะต้องสรรพกำลังนะให้ความมั่นคงความมั่นใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือประชาสัมพันธ์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกเมืองพัทยาที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยลองดูซิว่าเรามีแขกมาเยือนเนี่ยและเอิญสปัดเข้าไปเนี่ยมันได้ตั้งแต่วินมอเตอร์ไซค์นะ
3: ครับ
2: แล้วเข้าไปเด็กเสิร์ฟนะเข้าไปร้านอาหารนะเข้าไปในปับบาร์นู่นนี่นั่นเนี่ยก็เรายอมรับแล้วว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยว
3: คร
2: ับ และแค่5,000 รายเนี่ยมันไม่เยอะเลยนะในการที่โรงแรมเมืองพัทยาแหลมฉบังชลบุรีระยองนะครับหรืออาจไปถึงจันทบุรีหรือมาถึงกรุงเทพเนี่ยเราก็ต้องให้การต้อนรับแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดมีอะไรที่ไม่ชอบมาปรากฏด่าเหล่านี้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผมคิดว่าโซเชียลอัดคลิปวิดีโอนะผมเห็นก่อนอนุญาตเอ่ยนามอีกครั้งที่จ่าโอก็บอกว่าส่งมาที่ผมได้นะผมเคยเป็นทหารอยู่ในประจำเรือเก่าเนี่ยนะผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดค้นหาภาพเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของชื่อเสียง
3: ครับ
2: นี่คือสหรัฐอเมริกานะและนี่คือประเทศไทยเราอย่างไรก็ตามนี่คือจุดที่ดีนะ เพราะอันนี้เองเนี่ยมันก็ก่อเกิดให้เห็นถึงว่าเป็นภาพลักษณ์และก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะขออนุญาตเน้นย้ำว่าหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานการปกครองทหารตำรวจตำรวจนี่แหละหรืออะไรเนี่ยเราพ่อค้าทุกอย่างนะรวมถึงผู้หญิงที่ในผับบาร์ใช้บริการต่างๆเนี่ยอย่าไปเอาเปรียบเขาขณะเดียวกันเราก็ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแบบนี้แหละแต่ถ้าอันไหนที่ไม่ถูกต้องคิดว่าเขารับราชการเป็นทหารเนี่ยเขาคงไม่คิดทำผิดกฎหมายนะแต่ถ้าเป็นขึ้นมาเราก็มีคลิปวิดีโอต้องเก็บไว้นะวันนี้เนี่ยเพราะการสื่อสารมันส่งกันทั้งหมด
3: ครับเวลาที่เขาขึ้นมาเนี่ยอาจารย์เขาจะไปเที่ยวไปกินอาหารหรือไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยเขาจะแต่งชุดปกติ private หรือว่าต้องครึ่งท่อนหรือยังไงไหมอาจารย์
2: มันแน่นอนอยู่แล้วก็คือ private เลยนะเพราะก็ขึ้นมาเนี่ยก็คือครึ่งท่อนเป็นคือขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นทหาร 100% อยู่แล้วก็คือนาวิกโยธินนะครับฐานเรือของสหรัฐอเมริกาเสร็จแล้วทีนี้ก็ต้องไปที่พักถูกต้องไหมครับพอไปที่พักตรงนี้เองเนี่ยเขาประสานเนี่ยคือคิดว่าบริษัททัวร์ทั้งหลายเนี่ยคงไม่เดินไปดุมๆนะระดับหน่วยบัญชาการวันนี้ก็เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับมีเอเจนต์นะมีการติดต่อมีการออกกันไหนกันเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นฝรั่งคนหนึ่งอะนะผมขาวขาวผมสั้นๆตาตัวขาวขาวก็เรียกว่าใช้ภาษากันเข้าใจง่ายก็คือฝรั่งอะก็คือคนสหรัฐอเมริกาถ้าผมสั้นนี่ก็คือทหารอยู่แล้วทีนี้เป็นวัยรุ่นอายุประมาณสัก25-35 ปีไม่เกินนั้นนะคุณณพงศ์นึกออกไหมครับเป็นเด็กวัยรุ่นน่ะ
3: ครับ
2: ขณะเดียวกันเนี่ยกฎก็บังคับของเขาก่อนขึ้นเรือเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยคุณต้องไปกัน2คนนะอ้ามไปคนเดียวนี่คือกฎเหล็กของทหารของเลยนะ
3: ครับ
2: ไอ้เป็นทวินคือเป็นคู่คือจะไปไหนก็แล้วแต่แล้วก็มีห่วงเวลากำหนดมีการสื่อสารเป็นกลุ่มนะเป็นกองพันกองพลอะไรก็ว่ากันไปตามระเบียบของเขา
3: ครับ
2: นี่คือหลักที่ปฏิบัติกันมานะครับที่ไปสืบสอบมาดูว่าอ๋อแล้วก็บริหารจัดการอย่างไรไม่ใช่ไปพักโรงแรมเดียวกันนะมันกระจายกันไปมั่วไปหมดแหละแต่ถ้าคุณไม่ขึ้นฝั่งไปในกำหนดมีวินัยคุณผิดระเบียบ
3: ครับ
2: และคุณจะมีการลงโทษแต่ที่สำคัญเราเห็นว่าไอ้เราก็พูดตรงๆว่ายุคนี้เอิญกาดแกล้งกันเนี่ยเราก็ขอให้พอดีนะถ้าเกิดทหารแต่ละนายใช้เอินแก้500 เหรียญนะ500 เหรียญ50บวกไปอีก300 เหรียญก็ประมาณเกือบ20,000 บาทต่อคนนะคุณณพงศ์นึกออกไหมครับ
3: ครับ
2: วันนี้เนี่ยเราคิดว่ามันก็เป็นโอกาสนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ปลัดบ่าได้สำหรับลากยาก
3: ครับ
2: แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องดูเรื่องของมิติเรามีสนธิสัญญานะระหว่างการทูตระหว่างจีนเนี่ยสำคัญกันนะคุณณพงศ์
3: ครับ
2: จีนก็จะเข้าใจบริบทว่าโอ้มากันแบบนี้ที่เป็นอย่างไรเพราะว่าจีนกับสหรัฐอเมริกานี้ก้นกลางเหมือนกับมองเล่ๆกันอยู่นะคุณณพงศ์
3: จะมีปัญหาไหมอาจารย
2: ์จริงๆแล้วน่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าจะต้องชี้แจงให้ชัดผมคิดว่าหน่วยงานความมั่นคงกระทรวงเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยจะต้องชี้แจงให้ชัดว่ามันเป็นการปล้นพลของทหารเนี่ยก็ดีกว่าเขากงประมวลภาพและที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าแทนที่จะขึ้นเวียดนามจะขึ้นกัมพูชาก็ต้องมาขึ้นเมืองไทยดีกว่านะเพราะผลว่าเขามองถึงความปลอดภัยเพราะทหารเหล่านี้เป็นการพักรบอ่ะเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนบริบทมาซื้ออาหารซื้ออะไรตุนไปเพราะเรือลำนี้มันจะต้องไปต่อคุณณพงศ์กว่าจะถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่รู้กี่เดือนอะ
3: ครับ
2: ทรงนี้เองก็คือมีความยืดหยุ่นให้กับในการรีแลกซ์อะใช้คำว่าปลดทุกข์อะ
3: ครับ
2: เป็นทุกข์อยู่เหมือนกันนะไม่ได้เห็นที่ดินเลยอะไม่เห็นแผ่นดินเลยนะอยู่กัน7-8 เดือนนะคุณณพงศ์6 เดือน200 กว่าวัน
3: อ
2: ะ
3: เอาละในแง่ของยักษ์ใหญ่อย่างจีนเนี่ยเขาคงจะเข้าใจเพราะเป็นการขึ้นมาพักผ่อนมารีแลกซ์นะครับแต่ทีนี้ประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งกับอเมริกาเนี่ยอ้าวยังทางอิหร่านพวกนี้เนี่ย
2: คร
3: เ
2: ั
3: ร
2: บ
3: าต้องไปเพราะว่าพะวงตรงนั้นไหมอาจารย์
2: คือที่จริงแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องชี้แจงอยู่แล้วแหละนะกระทรวงต่างประเทศเนี่ยหรือกระทรวงกลาโหมหรือหน่วยกองทัพต้องมีหนังสือชี้แจงรวมกันสถานทูตทั้งหลายเนี่ยเขาเข้าใจคุณนพงศ์นะว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่ในการที่จะมาพักฐานไม่ใช่การสร้างฐานใหม่แต่เป็นการเขาเรียกว่าพักผ่อน
3: ครับ
2: นะเพราะวันที่สองสามสี่5 วันนะคุณนพงศ์
3: ครับ
2: เริ่มก็วันที่สองก็บ่ายไปแล้วก็น่าจะถึงสักดูแล้วก็คือคืนวันที่สองแล้วก็วันที่6เนี่ยก็ต้องเดินทางต่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยหน่วยงานแต่ละกระทรวงนะผมคิดว่าสายลับแต่ละประเทศนะคงมาสืบเสาะมาดูพื้นตำเลกันเต็มไปหมดแหละคุณนรพงศ์ครับไม่ใช่แค่ว่าสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยนะตะวันออกกลางทุกประเทศนะรวมถึงรัสเซียนี่ก็เยอะนะจีนก็เยอะนะก็คือคงส่งหน่วยราชการลับมาดูพฤติกรรมกันเยอะนะครับแต่เราเองเป็นเจ้าถือว่าเป็นเจ้าภาพเนี่ยต้องดูเรื่องของมิติใหญ่ก่อเกิดเรื่องการเสียชีวิตอย่างเดียวเพราะว่าทหารหนึ่งนายหรือคนหนึ่งคนคนไทยก็ดีหรืออะไรถ้าเกิดเสียชีวิตเนี่ยโอ้มันมูลค่ามหาศาลนะ
3: เรื่องใหญ่ครับ
2: เรื่องใหญ่มากเรื่องอื่นเนี่ยชกต่อยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับ
3: ครับ
2: ทดลองกําลังกันในผับในบาร์เมากันแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแต่อย่าให้เสียชีวิตวันเนี้ยคิดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติภาคสองก็ดีจังหวัดชลบุรีก็ดีเพราะว่าเป็นด่านแรกคือตำรวจนะแล้วด่านที่สองคือทหารทั้งหมดเนี่ยกองทัพเรือสัตหีบกองทั้งหมดที่อยู่ในภาคตะวันออกตรงเนี้ยต้องออกก็เรียกว่านอกเครื่องแบบอ่ะนะมาช่วยดูแลคือการท่องเที่ยววันนี้เนี่ยคน5,000 คนของสหรัฐอเมริกาและทหารตำรวจหน่วยงานความปลอดภัยรวมถึงชาติอื่นๆที่มาดูเนี่ยผมว่าเสริมไปอีกสัก5,000 คนคุณนภพงศ์นึกออกไหมครับก็กลายมาเป็น10,000 คนนะที่ก็เที่ยวกันในระยองก็ดีชลบุรีพัทยาเนี่ยรวมถึงกรุงเทพด้วยนะก็เราก็อยากฝากรายการของเราว่าถ้าเกิดเราเห็นใจจะกันเด็กวัยรุ่นผมเกียนเนี่ยดูแล้วต่างชาติเนี่ยยังไงก็ไม่เป็นไรเราก็ต้อนรับในมิตรแท้นะเราก็ไม่เป็นศัตรูกับไก่และไก่ก็แล้วแต่เนี่ยอย่างน้อยอย่าไปโกงราคาอย่าไปถือไอ้เขามีบ่นได้เพราะทุกคนมีมือถือหมดนะ
3: ใช่
2: มีมือถือเสร็จเนี่ยมันเหมือนกับมีโซเชียลมีกล้องมีสื่อของตัวเองที่จะต้องส่งลิงก์กันไปเรียลไทม์อ่ะ
3: ครับ
2: นี่คือน่าสนใจนะคุณระพง
3: ใช่อ้าววันที่2ถึงวันที่6กันยายนเรือ USS อับราฮัมลินคอนจะนำกำลังพลของเขามาเทียบท่าเรือแหลมฉบังแล้วกำลังพลของเขาก็จะขึ้นมาพักผ่อนจอนใจ
2: ครับ
3: ในตะวันออกของบ้านเราโดยเฉพาะที่พัทยาก็ถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มีการสร้างรายได้จากเศรษฐกิจที่คาดว่าเขาจะมีการจับจ่ายใช้สอยกันแน่ล่ะปลดปล่อยแน่นอน
2: ถือว่าปลดปล่อยถือปลดปล่อย
3: ครับ
2: ก็อยากดูนะว่าวันนี้มันก็เกิดความสุขอ่ะนะ
3: ครับ
2: เอิญจะได้สะพัดบ้างคุณพงษ
3: ์ครับสำคัญก็คือเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราต้องเป็นฝ่ายต้อนรับที่มีคุณภาพให้เขาประทับใจ
2: ครับ
3: เขากลับไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ไปบอกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องว่าโอ้ไปเมืองไทยเนี่ยสนุกสนานมากแฮปปี้มากไปกันดีเถอะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณพงษ์ท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกครับส่วนข่าวอื่นๆยังมีเหตุป่วนใต้อยู่นะครับเมื่อคืนวันที่29สิงหาคมเกิดเหตุในห้าง Global House สาขาปัตตานีครับคนร้ายลอบวางระเบิดในช่วงค่ำนะฮะใต้ป่วนวางบึ้มห้างดังปัตตานีตำรวจไล่ล่า5คนร้ายบุกก่อเหตุ ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่นะครับคนแรกเนี่ยถือปืนยาวเดินเข้ามาคนที่สองกับคนที่สามถือแกลลอนรวมสามแกลลอนคนที่สี่ถือไม้พันผ้าคนร้ายเอาน้ำมันราดไปตามพื้นแล้วก็อุปกรณ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็จุดไฟเผาครับการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยอบต.สาคอบนมีคนร้ายร่วมปฏิบัติการกว่า10คนนะครับกระจายกำลังควบคุมรปภ5คนแล้วก็เข้ามาเผาอาคารครับไม่ได้มีการนำระเบิดเข้ามาทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วนะครับนั่นเหตุเมื่อค่ำวันที่29สิงหาคมที่ห้างในปัตตานีครับนายกรัฐมนตรีอนุทินบอกว่าได้กำชับตำรวจทหารให้บูรณาการทำงานตามแผนของสภาความมั่นคงแห่งชาติอย่างเคร่งครัดแล้วก็กรณีข้อสังเกตที่เจ้าหน้าที่ตามหลังผู้ก่อเหตุเนี่ยการทำงานของรัฐจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายถ้าใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อีก ว่าไม่เคารพกฎหมายนะครับส่วนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลานายกก็ได้เน้นตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นหลักส่วนการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยก็ต้องประเมินสถานการณ์ตามความเหมาะสมครับเพราะไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต้องมาเสียเวลาดูแลความปลอดภัยของผู้ใหญ่จนกระทบต่อภารกิจหลักครับอันนี้เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้นะครับเอาเชิญชวนท่านผู้ฟังเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับผ่าน4ช่องทางด้วยกันนะครับก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์ BKK Westpay แล้วก็ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนักงานเขตหรือว่าเจ้าหน้าที่เก็บขยะของกทม.สิ่งที่ท่านจะได้ก็คือจ่ายค่าขยะแค่เดือนละ20บาทครับสิ่งที่ได้ตามมาก็คือขยะที่ท่านแยกออกมาก็คือขยะรีไซเคิลเนี่ยจะมีผู้มารับซื้อถึงหน้าบ้านท่านถึงชุมชนท่านนะครับบริษัท West By Delivery จำกัดเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลของท่านครับซื้อในอัตราราคาสูงด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ได้จากโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับเอาท่านผู้ฟังครับท่านที่อยากจะลิ้มลองชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยดีซีฟู้ดที่ผมและครอบครัวผลิตออกมาเพื่อให้แฟนๆได้ชิมกันเนี่ยแอดไลน์นะครับเบอร์โทรศัพท์0961925563ครับ0961925563นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรชาวเลครับทำแบบแฮนด์เมดทำเองกับมือนะฮะรสชาติสุดยอดเลยทำจากมะนาวสดแท้ 100% นะครับท่านผู้ฟังครับแอดไลน์ที่เบอร์0961925563ครับเวลาของเช้าข่าวชัดวันนี้หมดแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: เช้าข่าวชัดโดยนราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญครอบคลุมทุกด้านก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วัน
1: สหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่านบนเกาะลารักหลังพบว่าอิหร่านเตรียมยิงจรวดติดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดี